0: มหาสุด X Tower ที่แท้จริงที่น่าติดตามในแบทเทิลเมื่อวันก่อนอาเจ้ขาของเราคุโรสุดทูเอาชนะมิยาสึคะเอกคิวามิแสดงพลังของมือสังหารคนที่2ให้เห็นไปแล้วแต่แล้วก็ยังมีพวกมีดเข็ดหลาบมาท้าทายอาเจ้ขาอีกเจ้าพวกกระจอกที่ว่าอยู่นี่แล้ว
1: มาว่าใครเป็นพวกกระจอกฮะ
2: พวกเราเคมพอสนาเองก็จะขอท้าทายเซคัสเตดบ้างก็แล้วกันท่านพี่ทูคะ
3: เก่งมากที่มาถึงนี่นาย
4: ตอนคู่พิทักษ์แห่ง X Tower
5: แฟนๆเบรดทั่วทุกมุมโลกแฟนคลับของเราเบรดเดอร์ทุกท่านขออภัยที่ให้รอนานนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แบทเทิลของท่านคุโรสุทูปะทะกับทีมเพอร์โซนาจะได้เริ่มเปิดม่านให้ทุกท่านได้รับชมแหมช่างน่ากลัวจริงๆทำไมต้องจ้องกันเขม็งขนาดนั้นด้วยทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องกันทั้งทีก็อยากให้สนิทชิดเชื้อกันเข้าไว้นะครับ
6: เดือดแน่ครับพี
7: ่ขอโทษนะครับ
8: จ้ายินดีต้อนรับโอ้ปักคง
9: ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะในร้านมีที่ว่างอยู่นะคะ
7: คือว่าผมอยากจะถ่ายไลฟ์ตอนนี้เลยครับทางพมบะซูชิสะดวกให้สัมภาษณ์หรือเปล่าครับ
9: ถ้าหากช่วยโปรโมทร้านได้ทางเราก็ยินดีค่ะ
7: ขอบคุณมากเลยนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้แล้ว เงาปักปักคุงชาแนลจะเริ่มแล้วนะครับไลฟ์ของเราในวันนี้ปักคุงพาแขกรับเชิญมารีวิวอาหารที่โคมาบะซูชิ
10: ต้องขอรบกวนหน่อยนะ
2: ขออนุญาตรบกวนนะคะ
8: โอ้โหคิวบิโยโกกับเมียสึกทาเอกคิวามิ
10: ไม่คิดเลยนะว่าความบังเอิญนี้จะมีจริงพอวันนี้เราไปหาปักคุงปุ๊บก็มีแขกล่วงหน้าอย่างคุณคิวามิรออยู่ก่อนแล้ว
2: ว่าจะแก้ไขจุดพลาดจากแบทเทิลวันก่อนนะคะ
10: ยังตั้งใจจะท้าทาย X Tower ที่แท้จริงอีกเหรอ
2: ไม่ค่ะแต่ดูเขาท่าทางเจ็บใจมากเลยคิดว่าน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้าง
10: คุณนี่เป็นคนดีจังนะแต่ว่านะจริงๆแล้วคนคนนี้เนี่ยใจจริงแล้วเขาเนี่ย
7: คุณไทชอครับรีบปั้นซูชิหน่อยทุกคนมารีวิวอาหารพร้อมๆกันเลยนะ
8: ถ้างั้นขอนำเสนอผลงานใหม่ล่าสุดซูชิหน้าสับปะรดมันหมูราดครีมเข้มข้น
7: ฮะโหราดครีมใส่มันหมูเนี่ยนะดูยังไงก็ไม่ใช่ซูชิชัดๆไอ้หน้าตาแบบเนี้ยนี่ฉันมีแต่ต้องกินหรือไงเนี่ยจะกินแล้วนะครับมันหมูลื่นๆแผลบๆถูกเสริมให้รสชาติเด่นชัดด้วยครีมสดๆมันๆจากนั้นก็มีสับปะรดมาหักล้างกับความมันของตัวมันหมูอย่างเหมาะสมนี่ก็คือการรวมร่างแห่งปีศาจของราเมงมันหมูเข้มข้นกับของหวานนั่นเอง
8: ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
10: ส่วนเราก็ขอเป็นอินารีซูชิธรรมดาก็แล้วกันนะ
2: ถ้างั้นฉันขอเป็นนั่นมันลายเส้นของนักแข่งมันจูควินนี่คะ
8: พอดีเมื่อวันก่อนเขาแวะมาที่ร้านเนี่ย
2: สุดยอด
8: วันนั้นน่ะเธอมานั่งเก้าอี้ตัวนี้พอดีเลย
2: ฉันไม่บังอาจจะไปนั่งทับได้หรอกค่ะแต่ว่าการได้นั่งเก้าอี้เดียวกันกับตำนานมีชีวิตอย่างนักแข่งควินนั้น
8: เอาล่ะต่อไปจะทำอะไรกันเอ่ย
7: ดูเหมือนการแข่งถัดไปจะเริ่มแล้วล่ะและสุดท้ายทีมเพอร์โซนาจะทำการล้างอายให้กับผมได้สำเร็จหรือไม
9: ่นายจะขอชมเรื่องใจกล้าแล้วกันก็อยากจะพูดแบบนั้นอยู่หรอก
3: แต่ทำไมถึงทรยศล่ะคนที่เห็นด้วยกับอนาคตที่ท่านพ่อทำนายไว้ที่สุดก็คือเธอนี่นะ
2: ท่านพี่ทูคะฉันไม่คิดจะเป็นหุ่นเชิดทั้งชีวิตหรอกค่ะตัวฉันก็มีความคิดเป็นของฉันเองค่ะ
9: นั่นเธอพูดจากใจจริงเหรอไม่ใช่ว่าเธอตั้งใจทำตามคำสั่งของท่านพ่อด้วยตัวเองมาตลอดหรือยังไง
11: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
12: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
11: เอาขนมอะไรไหม
13: เอาขนมอะไรไหม

0: กอร์นวิสโก
1: ้เอาขนมอะไรไหม
2: นวิสโก้นวิสโก
3: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยนวิสโก้นวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ินแบบไหนก็ทินเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ฮะบิ๊กบลูมอื้อหือหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุก
2: ถ้าซอมบี้หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
3: ไม่รู้อ่ะ
4: หนูรู
3: ้
4: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปคะได้ขวาน
3: โอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
5: สนับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
6: นาย
7: ท่านพี่คะ
6: นี่เธอไม่คิดเจ็บใจบ้างหรือไงที่โดนพวกพี่น้องหาว่าตกต่ำเป็นพวกปลายแถวน่ะ
7: มันช่วยไม่ได้หรอกค่ะเพราะสิ่งที่ตัวฉันพอจะทำได้มันก็มีแค่นี
6: ้ถ้าอยากพัฒนาฝีมือในฐานะเบเบลดคราฟเตอร์ก็จำเป็นจะต้องขัดเกลาฝีมือในฐานะเบลดเดอร์ด้วยเข้ามานายถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะแพ้ฉันไปตลอดชาติแบบนี้มันดีแล้วเหรอเป็นแค่พวกปลายแถวของคุโรสุแค่นั้นก็พอเหรอ
7: ไม่พอค่ะฉันอยากจะทำเพื่อท่านพ่อให้ได
6: ้ต้องอย่างนั้นแหละนั่นก็คือใจจริงของเธอใช่ไหมหากรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในเมื่อเธอรับรู้ถึงใจจริงของตัวเองแล้วนายเธอจะต้องแข็งแกร่งขึ้นได้แน
7: ่ท่านพี่ทูคะ
6: เอาละนะตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ทุ่มเทเพื่อคุโรสุมาโดยตลอดไม่คิดจะกลับมาทำประโยชน์ให้กับท่านพ่ออีกครั้งบ้างหรือยังไง
7: ขอโทษนะคะท่านพี่แต่หลังจากอยู่ข้างซีโร่ฉันก็รู้ตัวค่ะว่าอนาคตที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ทำนายเอาไว้ไม่ได้น่าสนุกตรงไหนเลยถ้าเกิดเบเบรดต้องกลายเป็นของซีโร่คนเดียวถ้าต้องอยู่ในโลกที่ซีโร่ปกครองทุกอย่างฉันก็ยอมไม่ได้ค่ะและเพราะเป็นแบบนั้นแหละฉันถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้ที่ท่านพี่อยู่
6: งั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะปลุกให้เธอตาสว่างเองเข้ามานาย
7: หยุดแค่นั้นแหละ
8: คู่แข่งของเธอก็คือเรากับเจ้าไนฟอร์เทรสนี่ต่างหาก
9: โหนั่นน่ะเหรอเบเบลดใหม่ของยายนั่นน่ะ
8: ที่นักแข่งมัลติใช้เบเบลดใหม่แถมยังใช้ชื่อนายด้วยหรือว่าจะเป็นดีเฟนส์ไทม์นะคะ
6: นานาอิโรมัลติงั้นก็ได้จะเริ่มจากบทขยี้แกก่อน
8: ถึงคุณตั้งใจจะโค่นผมเพื่อจะได้ไปสู้กับนายก็เถอะแต่มันจะง่ายแบบนั้นแน่เหรอเพราะว่าเราทำการวิเคราะห์ตัวคุณกับบุลเลตกริฟฟอนอย่างละเอียดไปแล้วนะดังคำกล่าวว่าเมื่อทำการศึกผากรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไงล่ะ
6: แต่บุลเลตกริฟฟอนของฉันไม่ได้อ่อนแอถึงขั้นจะพ่ายแพ้ให้กลยุทธ์แบบนั้นหรอกนะก็เหมือนที่เขาว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดฉันจะใช้มือนี้บดขยี้ให้จมดินเอง

0: ดีจังเลยฮะ
1: ไอ้คุสึเก่งมากนะที่อดกลั้นไม่ได้
0: มันก็ช่วยไม่ได้อะนะ
2: นี่ไอ้คุสึค่าตอบแทนที่รับฟังคำขอทั้งชีวิตของนายยังไม่ได้ให้เราเลยนี่เน
0: อะอย่าบ้าเท่าจังเลยอะแต่ว่าไม่ได้อย่าบ้าเท่าจังเลยไม่ได้
1: พวกเรามาเชียร์เมาตีกันเถอะนะ
0: ไม่ได้สุขนะเมาตี
3: มหาศึกเอ็กซ์ตาวอร์ที่แท้จริง second stage ready set
4: 3 2 1
5: go
4: ชุด
6: Battle Start แล้วครับ Bullet Griffon ของลูกสาวคนโตเป็น Balance Type ที่ใช้การชูดในแนวนอนวิ่งในวงโคจร Rush บุกเข้าโจมตีในอัตราปกติครับตรงกันข้ามกับทาง Night Fortress ที่เป็นแค่ Defense Type ธรรมดาก็ไอ้แค่ตั้งรับอยู่ตรงศูนย์กลางไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเอาซะเลยเป็นแบบนี้คงหนีไม่พ้นต้องถูกอนาคตของท่านซีโร่กลืนกิน
7: ทั้งใจเย็นและรอบคอบแปลว่าแกจะต้องมีแผนอะไรอยู่ในใจอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นการศึกถือความเร็วเป็นสำคัญฉันจะเป็นฝ่ายบุกก่อนก็แล้วกัน
8: เข้าลอยตั้งแต่เริ่มเกมเลย
7: Extreme Dash

0: การแยกส่วนของบุลเลตกริฟฟอน
1: แยกส่วนมันไม่ใช่อะไรครึ่งๆกลางๆแบบนั้นหรอกการแยกออกเป็น2อันจะช่วยเสริมศักยภาพและช่วยกันขัดเกลามันก็เป็นเหมือนร่างแยกเลยต่างหากล่ะเท่านี้ก็กลายเป็น2ต่อ1เอาล่ะแกจะงัดกลยุทธ์แบบไหนมาใช้นะนะอีโรมัลติ
2: ด้วยการใช้ Extreme Dash ตั้งแต่ช่วงต้นเกมทำให้ Bullet Griffon ทำการแยกร่างออกมาอย่างรวดเร็วครับ
0: สมกับเป็นอาเจ๊ค่ะใช้ประโยชน์จาก Infinity Stadium ได้เจ๋งเลย
1: เท่านี้ก็กลายเป็น2ต่อ1เอาล่ะแกจะงัดกลยุทธ์แบบไหนมาใช้นานาอิโรมัลติ
3: โหสะท้อนการบุกของเบเบเล่2อันได
4: ้กลยุทธ์เนี่ยไม่มีหรอกเพราะว่า Knight Fortress เป็นเบเบเล่คัสตอมลาเอ็กซ์แพนที่ทำให้เพิ่มสถานะป้องกันมากกว่าเดิมขึ้นหลายเท่ากลยุทธ์ก็คือการรัดกลยุทธ์ถึงจะเป็น2ต่อ1แต่จะใช้พลังป้องกันฝ่าไปเอง
2: การโจมตีของ Bullet Griffon ทั้ง2อันไม่สะท้านเลยนะครับนานาอิโรมัลติช่างเป็นเบรดเดอร์ที่อวดดีซะจริง
3: ๆการป้องกันของ Knight Fortress ไม่ลดลงเลย
5: เป็นเพราะว่าแยกร่างทำให้น้ำหนักของแต่ละอันมันลดลงไปค่ะถ้าเป็นพลังของตัวที่แยกออกมาก็ทำอะไร Knight Fortress ไม่ได้ค่ะ
3: จะเจ๋งไปเลย
1: ดูเหมือนจะไม่ใช่พวกอ่อนแอสินะแต่ว่าบอกแล้วว่ายามศึกวัดกันที่จำนวนฉันจะรุมบุกต่อเนื่องไม่หยุดพักแล้วบดขยี้แกให้ดู
3: ไอ้นั่นมัน
1: กริฟฟอนจะยับยั้งการวิ่งวนแล้วบุลเลตก็จะทำการโจมตีแล้วพลังจากการโจมตีพร้อมกันก็จะเพิ่มมากกว่า2เท่าถล่มมันให้ราบบุลเลตกริฟฟอนเอ็กซ์ตร้าชูดท้ายกลล้อมพินาศรอบทิศ
4: สะท้อนการโจมตีพร้อมกัน2อันเลยก็เคยบอกแล้วนี่ว่าผมวิเคราะห์การแบทเทิลของคุณแล้วหาทางรับมือการโจมตีขนาบข้างเอาไว้แล้วดังนั้นผมถึงได้มาเป็นคู่แข่งของคุณยังไงล่ะบุลเลตกริฟฟอนคือเบเบเลตที่ใช้กิมมิคการแยกร่างทำให้ทั้ง2ส่วนทำการโจมตีตรงช่วงล่างพร้อมกันได้แต่ว่าตัว Knight Fortress เป็นเบเบเลตที่มีส่วนเบลดที่หยับขึ้นลงเพิ่มโอกาสเคาน์เตอร์สูงประกอบกับแรชเช็ตที่มีความหนาและเน้นถ่วงน้ำหนักไปที่จุดศูนย์กลางเพื่อความสมดุลเท่ากับเป็นเบเบเลดที่มีความถนัดมากที่สุดที่จะรับมือกับการโจมตีของบุลเลตกริฟฟอนไง
1: โ
6: หวินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
7: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ยิ้มกลิ่นผลไม้ strawberry berry black currant fruit currant cola baby and everybody taste it flip up
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ันทุกโมเมนต
1: ์สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ที่ตั้งชื่อว่าไนก็เพราะว่ามันคือการสืบทอดเบเบรดสายดิเฟนส์ไทป์ที่ตัวคุณมัลติเคยสร้างค่ะตัวอย่างเช่นไนท์เมลคือการสร้างตัวเองที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ตัวไนท์ฟอร์เทรสนั้นก็คือการสร้างร่างรวมของประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ตัวคุณมัลติสั่งสมเอาไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป้าหมายที่ควรมุ่งไปคือ
5: พวกเราทุกคนได้แต่เต้าขึ้นมาถึงสุดยอดจุดสูงสุดดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้ปกป้องผู้อื่นได้ปกป้อง X Tower จากศัตรูภายนอกปกป้องอนาคตของ X City เอาไว
4: ้นั่นก็คือความรู้สึกที่คุณมัลติฝากฝังเอาไว้ใน Night Fortress
5: ใช่และการปกป้องก็จะเป็นต้องมีพลังที่แข็งแกร่งเป็นพลังผู้พิทักษ์กล้าแกร่งที่จะซัดทุกภัยอันตรายให้ปลิวหายไปนี่ไม่ใช่ความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวแต่มีความรู้สึกของผู้คิดคน Custom Line Xpanที่ยอมให้ผมได้ยืมพลังอย่างตัวนายฝังเอาไว้ด้วยไนท์ฟอร์เทรสก็คือป้อมปราการที่จะคุ้มครองสถานที่ของพวกเรา
6: ดูเหมือนจะยังไม่เข้าใจสินะว่าครั้งนี้ต่างจากศึกครั้งก่อนเวทีก็คืออินฟินิตี้สเตเดียมเป็นสมรภูมิที่ซุกซ่อนพลังอันไร้ขีดจำกัดไว้ฉันจะแสดงให้เ

0: เห็นเองถึงพลังที่แท้จริงของบุลเลตกริฟฟอนและจะได้เห็นว่าพลังของจำนวนกี่คนได้ทุกอย่างเป็นยังไงพลมมันให้รอบบุลเลตกริฟฟอนเอ็กซ์ตรีมเดชค่ายก่อนปืนใหญ่กลางเขน
1: ราวกับเป็นลูกปืนใหญ่เป็นการโจมตีอย่างรุนแรงทะลุทะลวงสมกับชื่อบุลเลตเลยจริงๆครับ
2: แต่ว่ามีพลังแค่นั้นก็เอาชนะนายฟอร์เทรสไม่ได้แล้ว
0: ยังหรอกนะบรรจุกระสุนนะถัดไป
2: โจมตีต่อเนื่องนั่นเหรอ
0: นี่ก็คือค่ายกลปืนใหญ่กางเขนของบุลเลตกริฟฟอน
3: อะไรเนี่ยการเคลื่อนไหวนั่น
2: ตัวกริฟฟอนถึงจะทำการเอ็กซ์ตรีมเดชแต่ก็ไม่ได้โจมตีตรงๆมันจะถนอมสเตมิน่าแล้วจึงส่งให้บุลเลตที่เคยทำการเดชหลายครั้งเข้าโจมตีเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากอินฟินิตี้สเตเดียมค่ะ
0: เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะนายด้วยการใช้เอ็กซ์ตรีมเดชอย่างต่อเนื่องจะทำให้กำลังรบมีมากกว่า2เท่าจนเพิ่มเป็น3ไม่ก็4เท่ากับยังยิงลูกปืนใหญ่ได้อีกนาน
1: แบบนี้ต้องเรียกว่าถึงคราวมืด8ด้านเท่านี้ป้อมปราการของ Night Fortress จะถูกเจาะเมื่อไหร่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะครับ
2: แน่ใจเหรอว่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะรู้ดีนี่นาว่าการจะถล่มป้อมปราการที่แน่นหนาจำเป็นต้องมีกองทหารให้มากกว่าข้าศึกเป็น3ไม่ก็10เท่าถึงจะทำได้ไม่ได้มีดีแค่ป้องกันแต่ยังสะท้อนการโจมตีได้นี่ก็คือ Night Fortress ยังไงล่ะ
0: น่าสนุกดีนี่ถล่มมันให้เละบุลเลตกริฟฟอน
2: สะท้อนกลับไปเลย Night Fortress Extra Shoot Reflex

0: finish แต่นะยูโรมัลติชนะ
1: สำเร็จแล้วนะมาติแต่ว่ายังไงก็อยากมาเท่าบ้าง
2: มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยมือสังหารคนที่สองท่านครุโสทูเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายเสียงคำครวญของแฟนๆทั้ง X City เหมือนจะดังก้องไปทั่วเลยล่ะครับ
3: สำเร็จแล้วค่ะสมกับเป็นทีมพาโซน่าจริงๆ
4: ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
5: ท่านมัลติปกป้องคุ้มครองได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะ
6: หอเอาเถอะอย่างน้อยผลลัพธ์ก็ออกมาดีนะไม่ใช่นะไม่ใช่คุณผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองก๊อปไนท์ฟอร์เทรสดูนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วย
5: ปากไม่ตรงกับใจเอาซะเลยนะ
7: ฉันเป็นฝ่ายแพ้แล้วไปยังสเตจต่อไปกันได้เลย
3: เออพวกเราจะทำแบบนั้นอยู่แล้ว
7: เบเบลดนั่นไม่ได้มีแค่ความรู้สึกของเธอแต่มีความรู้สึกของนายด้วยงั้นสินะ
8: ได้เล่นแล้วอย่าไปเท่าแล้ว
7: ดังคำกล่าวที่ว่าหากรู้เขาย่อมรู้เราคงแปลว่าฉันก็ยังอ่อนหัดอยู่อย่างงั้นสินะนายเธอแข็งแกร่งขึ้นได้เพราะมีพวกพ้องสินะแต่ว่ายังไงก็ไม่คิดเปลี่ยนใจจริงๆงั้นเหรอ
3: ท่านพี่ทูฉันเองก็เห็นอนาคตที่ดีที่สุดในแบบของฉันค่ะอย่างน้อยก็ขอให้จำเรื่องนั้นเอาไว้ด้วย
9: ทุกคนดูกันอยู่ไหมเอ่ยในที่สุดทีมเพอร์โซน่าก็โค่นมือสังหารคนที่สองไปได้อ้าวล่ะทีนี้ความหวังสุดท้ายอย่างทีมเพอร์โซน่าจะไต่ขึ้นไปได้ถึงไหนกันนะอย่าลืมติดตามมือสังหารคนที่สามที่รอคอยอยู่ในเตอร์สเตจด้วยล่ะ
1: ต่อไปคราวนี้จะเป็นตาฉันแล้วจะมือสังหารคนที่3คนที่4หรือว่าคนที่เท่าไหร่ก็ส่งมาเลย
6: ตอนนี้ Number 1กับ Number 2ของตระกูลคุโรสุโผล่มาแล้วนะถ้าอย่างนั้นสเตทที่เหลือก็คงชิวๆกว่าที่ผ่านมามั้ยนะ
3: ไม่ค่ะยังฟันธงอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะพวกพี่น้องที่เหลือคือ6กับ7 0ถึงกับจงใจจัดให้ทั้ง2คนนั้นออกมาท้ายที่สุดดังนั้นจึงควรคิดว่าต้องมีแผนอะไรแอบแฝง

0: แฝงอยู่แน่
1: ใช่พวกเรามาตั้งใจลุยกันเถอะ
2: ไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นฝ่ายแพ
3: ้ถ้าไม่จริงใจก็อย่าพูดเลยนี่ท่านพี่แม้แต่ความพ่ายแพ้ของฉันมันก็เป็นไปตามคำทำนายของท่านพ่อเหมือนกันใช่ไหม
2: เธอเข้าใจถูกแล้วล่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นก็ดีจะว่าไปรอบเทอร์สเตย์จะให้ใครลงแข่งล่ะ
2: ก็เป็นเขาไงซีโร่สั่งมาว่าให้ไปพาตัวเขามา

0: ทุกกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านตูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
1: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
2: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
3: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
1: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
3: ใช่ครับผม
1: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
3: ใช่ครับผม
1: เป็นแท่งนี้เลย
3: ครับ
1: รสชาติจะละมุน
3: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
1: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15:30 นช่อง9กด30
4: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี้
5: ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่ที่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
6: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
7: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
6: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
4: ถามช่อง9กด30
8: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
9: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
8: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย2 โมงทางช่อง9กด30
10: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
11: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
10: อยากสัมผัสมันอะ
11: บุ๊ทนี่ทำโดรนยิงยุง
10: มันยิงได้ยังไงนั่น
11: น่ะแค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
10: เข้าใจเลยRed Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
12: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
13: น้องซามุกบังเอิญจังเลยอยากกินไหมอะไรต
14: ่อในตอนนั้นทำไมเราถึงหยุดมันไว้ไม่ได้นะ
13: เป็นอะไรไปเหรอแขนน่ะ
14: อ๋อเปล่าแค่มันเปื้อนนิดหน่อยนะที่สำคัญกว่าโนซามุเป็นอะไรไปเหรอไม่ร่าเริงเลย
13: เอ๊ะจริงอ่ะ
15: จะให้ร่าเริงไปได้ยังไงก็ผมโหนบาไม่ได้นี
14: ่โหนบาเหรอคืออะไรอ่ะ
15: ฮะ
16: ท่านเด็กถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะชโลมร่างกายนี้ด้วยเสียงกรีดร้องของพวกมนุษย์เวลาผ่านมาขนาดนี้แล้วโปรดให้ผมดำเนินแผนการเองเถอะครับ
17: ดูท่าแกจะมั่นใจเหลือเกินนะเดเรปตา
16: แน่นอนเข้ามาได้ครับที่ชาวดาวอิระบุนกระ

0: ฮิโดเทพรัสุมาแล้ว
1: การควบคุมร่างกายยังน่าทึ่งเหมือนเดิมเลยนะฮิโด
2: เราจะแสดงพลังอันไร้พ่ายของพวกเราให้ท่านได้ประจักษ์เอง
3: ฉันถามดาตัสมาแล้วนะเรื่องเคล็ดลับในการโหนบาร์น่ะเก็ตแล้วล่ะแค่โดดให้เร็วแล้วก็จับไว้ให้มั่นจากนั้นก็หมุนตัว
4: ฮะ
3: ดูให้ดีให้ตายพลาดเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสิทำไมไปซะแล้วล่ะ
4: ถึงผมจะโหนบาไม่ได้เรื่องแต่ผมก็เรียนเก่งจนเข้าโรงเรียนดีๆได้มาตลอดจะมาฝึกตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์
3: จะจริงเหรอที่โรงเรียนเนี่ยฉันได้รู้มาว่าไม่มีอะไรในโลกมนุษย์ที่เปล่าประโยชน์หรอก
4: โรงเรียนอะไรของพี่ขนาดอรตะยังทำไม่ได้ผมไม่มีทางทำได้หรอก
3: ถ้างั้นก็ต้องลองสักตั้งให้สัญญาเลยเพราะอย่างนั้นเราสมมติต้องพยายาม
4: ก็บอกว่าไม่ได้ไง
0: อีพิกที่6 Break out Possessor ชิบชิบชิบชิบชิบชิบย่า
5: อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน
6: ่
5: เน
6: ี่
5: ย
6: ย่าย่า
0: ฮ่าฮ่าปรากฏกายเฉียบขาดโจมตีเฉียบขาดเขานั่นก็คือฮิโดเทพนักสู้หน้าที่ฉันก็คือทำลายแถบนี้ให้ราบแล้วก็สร้างอันใหม่ให้ท่านมอนสเตรตย่า
7: ฮะมันไวจนมองตามไม่ทันเลย
5: มันอยู่ไหนกัน
3: น่ะขอโทษที่ช้านะ
5: ระวังนะอารตะศัตรูเร็วมากจนมองไม่เห็นเลย
0: ย่าย่าย่าย่าถือเป็นคำทักทายอาชีพ
7: อรตะ
8: แ
2: ผลของเจ้านั้นยังไม่หายดีสิครับ
3: ดีละ
7: คิดจะทำอะไรน่ะอรตะ
3: ใช้ความรู้สึกไงจากสายลม
7: สายลมเหรอ
3: ฉันสัมผัสถึงสายลมที่เจ้านั้นพุ่งผ่านตอนเคลื่อนที่ได้ถ้าเราโจมตีที่ตรงนั้นแล้วก็อยู่นั่นไงย่า
0: ย่าไ
3: ปเยี่ยม
7: สำเร็จแล้วสมเป็นเผ่าสกายอีกจริงๆ
5: เจ๋งมากดีแล้วรู้วิธีจัดการมันแล้ว
0: กล้ามากที่ทำกับข้าล้ำค่าของฉัน
2: ช่างน่าทึ่งจริงๆโกเซเรต
5: เอาล่ะปิดฉากมาตอนนี้เลย
2: ย่า
3: เดเรตต้าแห่งดาวตก
2: คิดจะสู้กับฉันหรือไงงั้นก็เข้ามาเลยบาดแผลก็ยังปวดตบๆอยู่สิป้า
3: ไม่ยอมแพ้หรอกนะ
2: กลับไปฝึกมาใหม่ไป
3: เดี๋ยวก่อนอย่าหนีนะ
7: อรตะ
5: อรตะ
7: เป็นไรไหมอรตะ
5: นี่
7: เจ็บหรือเปล่าอรตะ
3: สบายมาก
7: โอ้ยโธ่อย่าฝืนนักสิแผลมันดูแย่

0: ออกจะตายเป็นงี้แล้วยังจะฝืนไปสู้เนี่ยนะ
1: ขอโทษฉันลองใช้วิชาเทนโซเพื่อระงับอาการมันแล้วก็จริงแต่ดูเหมือนไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร
2: ่ตอนนี้ก็พักไปก่อนเถอะงั้นพวกเราก็ไปฝึกพิเศษเพื่อปราบเจ้าฮิโดกันเถอะ
1: ฝึกพิเศษเหรอ
0: ใช่เราจะใช้คำใบ้ที่อาราตะบอกนี่แหละ
2: เอ๊ะใช่เจ้านั่นน่ะเรา4คนต้องปราบได้แน
1: ่แต่ว่าฮิโดมันจะมาพร้อมเดเรปต้าอีกนะเดเรปต้านะ
2: ไว้ใจพวกเราไหมล่ะดีละทุกคนไปกันเถอะ
0: ได้
2: ได
0: ้เทนโซงั้นเอาเลยนะทวิสต์ทอร์นาโด
3: เอ็กซ์พลอจัมสไตร์ฟูพาวเวอร
0: ์ฟังนะสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวของลมให้ได้โอเคแล้วก็ยิงมันพร้อมแล้วเริ่มได
1: ้ดีละฮึ

0: ดีแล้ว
1: ยอดเลยได้แล้ว
2: โมเน่เธอเร็วไปแล้วถ้าเข้าใกล้เกินไปจะโดนลมดูดนะ
3: ตรงนั้นเหรอ
2: ทำได้แล้วนะ
3: ใช่ยอ
1: ดทุลักทุเลชะมัดญาติเลย
3: เอ๊ะพี่เองก็ทุลักทุเลไม่ต่างกันหรอกนะ
1: ว่าไงนะ
2: ช่าง
3: เธ
2: อ
3: พี่เขาบอกว่าฉันนี
2: ่ช่างเขาเถอะนะ
3: โอ้ยอะไรเนี่ย
1: ทำไมหมอนั่นถึงไปโหนบาเอาตอนนี้ล่ะ
4: เพราะพี่เขาสัญญากับผมไว้นะสิบอกว่าเขาจะโหนให้ได้เพราะงั้นผมเองก็จะต้องพยายามดู
2: แต่ว่าแขนซ้ายของอาราตะเขาเนี
4: ่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยทำไมต้องพยายามนักหนาด้วยมันไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้ซะหน่อย
1: ไม่หรอกอาราตะเขาพยายามก้าวข้ามความเจ็บอยู่นะถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นก็คงไม่อาจทำภารกิจของเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์ได้นั่นก็เพื่อคอยเตือนใจตัวเอง
5: ทุกคนครับพวกบอสตาร์โผล่ออกมาอีกแล้วล่ะครับ
6: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
7: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ทุกเวลาย
1: ูโร
2: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียงสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World

0: รัคค่ะ
1: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์

0: สุขสนุกทั้งครอบครัว
1: ไหวใช่ไหมลองกันสักตั้ง
2: อะไรต่อ
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะฮิโดตอนนี้แหละเราจะโค่นแกเอง
3: แต่จะไม่อย่างนั้นแน่เหรอลูกไม้เดิมๆน่ะไม่ได้ผลอีกแล
2: ้
3: ว
2: ไม่ว่าแกทำอะไรก็ไม่ได้ผลหรอกนะลุยกันเลยทุกคน
1: เกิด
4: เชนการ์ดเทนโซ
5: ฉันหัวเที่ยว
1: การปกป้องดวงดาวคือหน้าที่ของ
4: เทพสวรรค์ขบวนการเทพสวรรค์โอเซนเซอร์
3: เฮ้ยเก่งกันมากก็เข้ามาเลย
1: ตรงนั้นฮ่า
6: เสียใจด้วยนะที่ฉันไม่ใช่ฮิโด
1: แล้วไงเล่าเพราะว่าฉันตั้งใจที่จะมาตัดสินกับแกอยู่แล้ว
3: มีช่องว่างจ้าฮ่าไอ้อะไรกันเนี่ย
7: เห็นหรือยังล่ะวันของการฝึกเนี่ยอาราตะพวกเราจัดการที่โดเอง
1: ย่า
3: อย่ามาดูถูกกันนะย่า
6: ย่า
1: ฮ่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ย
6: หายไปซะดวงดาวนี้พวกเราวอร์สตาร์จะเป็นผู้ปกครองเอง
1: ความรู้สึกของพวกแกไม่เห็นเข้าใจเลยพวกแกดีจะใช้พลังทำให้ผู้คนและเด็กๆต้องมาเจ็บปวดแบบนี้แบบนั้นมันสนุกตรงไหน
6: สงสัยไปก็เท่านั้นเจ้าพวกมนุษย์ของดาวดวงนี้เทียบกับความกว้างใหญ่ของอวกาศแล้วก็แค่ตัวตนที่ไร้ค่า
1: ว่าไงนะ
6: พวกมันก็เป็นแค่สิ่งมีชีวิตเล็กจ้อยราวกับขยะ

0: ฮ้ยไร้ค่าอย่างนั้นเหรอขยะอย่างนั้นเหรอนั่นน่ะไม่จริงเลยไม่สำคัญว่าจะเล็กจ้อยแค่ไหนแต่โลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ไร้ค่าหรอก
1: อารัตตา
2: ฉันจะเปลี่ยนชีพของแกเอง
1: หนีสิอารัตตาบาดเจ็บอยู่ไม่ไหวหรอก
0: ต้องไม่แพ้ฉันจะก้าวข้ามมันให้ดู
1: ฮะ
0: ทำได้แล้วฮะฮึฮ่าเมื่อกี้นี่เราไม่รู้ตัวเลย
2: เฮ้ยแกนะแก
0: สกายอีกซัดเรดแบล็ก
2: น่าสนใจนี
0: ่
2: ไว้เจอกันใหม
1: ่ฝืนเกินไปแล้วถ้าโหดบาที่จู่ๆมาฝึกดันเป็นประโยชน์ในการต่อสู้เฉยเลย
3: ซอมบี้บอกว่า

0: ต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: หนูรู
1: ้ฮะ
2: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคะได้ขวาน
1: โอ้ยโอ้ย
0: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
3: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: สนุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
5: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเข้มEnjoy ไปกับรสชาติกัดเส้นอร่อยเข้มเต็มชิ้น
6: Euro
7: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้าน
8: จากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการ
9: ส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณ
10: บิดกี่ที
11: ควอลิตี้ทุกขวด
12: ดีโดเลย
13: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
3: ว้าว
4: เย้
2: อร่อย
5: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: พวกแกคิดหรือว่าแค่ฝึกพิเศษมานิดหน่อยแล้วจะเอาชนะฉันคนนี้ได้อะ
7: ทำไมไง
6: ทำไมถึงรู้ได้เนี่ย
8: แจ๋วใช่ยูทีนี้ก็ปิดฉากเลย
9: ดีละ
10: ก็ช่ะ
9: ซีอีกบราเธอร์สการ์ดเทนโซ
11: ซอมซีอีกบราเธอร์
8: ทำนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยสุดยอด
9: พรรคพวกของฉันก็คือพรรคพวกของทุกคน
8: เมตาเฮดเดอร์เซต
9: ซอชาร์คเฮดเดอร์เซต
8: แฮมเมอร์ชาร์คเฮดเดอร์เซต
9: ชาร์คเฮดเดอร
6: ์หน่อยแน่พวกแก
12: ซีอีกวันละ
9: หร
12: ือลงทัน
13: เดเรปต้าแกติดหนี้ฉันแล้วนะไปเลยมาแรงบิบิ
14: ทุกคน
15: อาตา
14: อาตาสำเร็จแล้วข้อยยังชั่ว
6: ฮะ
9: เ
6: ฮ้ยกา
9: ดูแล้วเชียวก็ต้องเป็นแบบนี
10: ้ก็ช่าง
12: ตัวเซมาชินการ์ดเทนโซร่วมแรงเทพสวรร
16: ค์ผมไม่โอเซย์เรด
12: โอเซย์เรดฟาดตับไก
6: ่เฮ้ยความเร็วของฉันเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วไปละนะชับชับชับชับชับชับชับชับชับชับเอาไปเอาไปอีกเป็นยังไงล่ะไม่เหมือนที่แล้วแล้วมาใช่ไหมล่ะ
14: ดีละเราจะโจมตีมันจากบนฟ้าเลย
8: อาราตะอาราตะเดี๋ยวสิอาราตะอาราตะอาราตะ
14: โทษทีเวลาแบบนี้ยัง
8: อาราตะ
13: นี่นาย
8: อาราตะพักไปก่อนเถอะ
14: เอ๊ะ
8: ไม่ต้องห่วงนะถ้าเราบินไม่ได้ก็วิ่งเอาแทนสิพี่คะ
13: ให้มาเห็นถึงพลังของแลนดิ้งพาวเวอร์กันเลย
8: เอาละ
6: เยอะมาประโยชน์นะฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่า
8: พีคะ
13: สแน็คเฮดเดอร
6: ์ชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้พวกดื้อด้านเอ้ยยี่ชิบชิบเร็วขึ้นอีกชึบชึบ
8: เจ้าแน่มาเร็วขึ้นอีกแล้ว
13: ไม่ต้องไปสนฉันเชื่อในพลังของแลนดิ้งอยู่แล้ว
8: ฉันก็เชื่อเหมือนกันไม่ยอมแพ้หรอก
6: ชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบชึบ
13: ยังหลอกนะ
6: จับฉันไม่ได้หรอกนะ
13: แค่นิดเดียว
6: พวกบ้าเอ้ยจะทำอะไรไปก็เปล่าไปโยนเอาไป
8: ไม่ยอมแพ้หรอกพลังแลนดิ้งพาวเวอร์ไม่ได้มีแค่นี้หรอก
13: เอ๊ะนี่มันโกเซเฮดเดอร
8: ์พรรคพวกใหม่ของเราเหรอ
13: ดีละโมเน่ดูกันเลย
8: รับทราบค่ะพี่
10: Gotcha.
12: Hands off.
11: Come, Landik Brother.
13: Huh?
8: มาแล้ว
13: ดีละ รวมร่างกันเลย
8: โอเคเลยพี
12: ่
9: Landik Brother.
6: ปรากฏกาย อะไรเนี่ย
14: ย่าเฮ้ย
6: ชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบ
13: ชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบ
6: ชิบชิบชิบชิ
8: บชิบชิบชิบชิบชิ
13: บชิบชิบชิบชิบชิบ
0: ชิบ
8: ชิบชิบ
6: ชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบชิบ
8: ไม่ใช่แค่โดนตามทันสักหน่อยไทแรนโนคิกสำเร็จ
13: เดี๋ยวแกจะได้เห็นหลังของแลนดิกโอเซกรัต
8: วิกตอรี่ชาร์ดการ์ด
10: กัจ
8: จาเฮนโซ
10: วิกตอรี่ชาร์ด
13: พวกเราเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์
8: จะมอบทันจากฟ้าฟ้าให้แกวิญญาณชั่วร้าย
14: และดิบสไ
8: ตร์สำเร็จแล้วนะชัยโยแจ๋วยอดมาก
3: ครับนายเล็กนาย
8: นี่สำเร็จแล้วนะพี
7: ่ชัยโยชัยโยทุกคนทำได้ดีมากชัยโยทำได้แล้ว
14: เราเองก็จะต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้อีกถ้าเดเรปต้ามันเอาจริงแล้วก็ป่านนี้เราคงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก
13: มีแววจะทำได้จริงๆไหมนะเจ้าหมอนั่น
8: ทำได้สิก็พยายามตั้งขนาดนั้นนี
13: ่แต่คงทำไม่ได้ไวขนาดนั้นหรอก
8: อย่าพูดจาอะไรเยอะใหญ่แบบนั้นสิ
14: แต่ว่าแบบนั้นก็ดีแล้วเพราะในโลกใบนี้น่ะไม่มีอะไรเปล่าประโยชน์สิ่งสำคัญก็คือความพยายาม
8: ฮึฮึฮึอ๋ออ๋ออีกนิดเดียวเอง
3: เดี๋ยวสู้ๆ

0: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรพาน้องๆทำกิจกรรมเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตพร้อมร่วมเรียนรู้เทคโนโลยี AI

0: ที่จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยน้องๆพัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดสู่อาชีพในฝันในอนาคตร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
2: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
1: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่จริงๆด้วย
3: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าพี่ทำไมเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
1: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
4: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
5: จริงอ่ะ
4: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
5: ปิดกองคือยกเลิกการ
4: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
5: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
4: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: โปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์รอบไฟนอลโปเกมอนแบทเทิลที่เดิมพันด้วยจุดสูงสุดการรุกรับของแดนดี้ปะทะซาโตชิตอนนี้แดนดี้ที่เหลือ3ตัวปะทะซาโตชิที่นำอยู่โดยเหลือ4ตัวแต่ทว่าโปเกมอนของซาโตชินั้นได้รับดาเมจรุนแรงทุกตัวถึงจะเห็นว่าได้เปรียบแต่ที่จริงซาโตชิกลับถูกต้อนอยู่โปเกมอนแบทเทิลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซาโตชิจะสู้ต่อไปยังไงกัน
2: ไฮริวระวังด้วยนะ
3: ครับลุยเลย
1: Drum Attack
2: ลมพายุ
4: ลมพายุที่รุนแรง

0: 決めた。ตอนรอบไฟนอล3
1: สุดเกร็งดรัมแอทแทคช่างน่าทึ่งลดดาเมจของลมพายุได
2: ้สำเร็จแล้ว
3: แบบนี้ก็ได้เหรอ
4: แบบนี้เป็นลมพัดเบามากกว่าลมพายุนะ
5: เหมือนไม่มีดาเมจเลยเนียส
2: รากไม้แบบนั้นน่ะจับหักไปซะสิ
5: โซนัส
1: ไปเลย

0: เฮ้ยไคริวเป็นยังไงบ้าง
1: ความเร็วลดผลจากดัมแอทแทคสินะ
2: พอฉันปล่อยประเภทหญ้าออกมาผู้ที่ใช้ท่าประเภทบินกลับมาค่อนข้างเยอะอยู่เราเลยตอบโต้แบบนี
3: ้การโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดคุณแดนดี้อย่างกับซาโตชิเลยฮะเอ๊ะเธอไม่คิดว่าสองคนนั้นแบทเทิลเหมือนกันหร
2: อมาเข้ามาเลยซาโตชิ
0: ถ้างั้นไปเลยมูดาโตะไคริว
4: มาแล้วคาเทลมดูราเพลมูดาตกไคริว
2: กอริลันดาดรัมแอทแทค
0: ทำลายไปเลยอะไรกัน
2: น่าเสียดายนะซาโตชิฉันอ่านออกหมดแล้วโอ้โหเหมือนแท้เถาวันเดะเลย
5: นั่นไง

0: ิดฉากเลยไคริลดราก้อนคล
1: ออัฟโรแบ็ค
2: โ
0: อ
2: ้เร็วมาก
3: อะไรล่ะนั่นข้าต่อสู้เหรอเนี่ย
2: ตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่คล่องตัวมากเลยเนี่ยโซ

0: ไทริวหมดสภาพการต่อสู้ไม่เกี่ยงเรื่องจุดอ่อนของประเภทกันเลยนี่ได้ลดการแบทเทิลของแชมเปี้ยน
1: พี่ครับ
2: ทีนี้ก็3ต่อ3ซาโตชิคุงจะส่งใครมานะ
1: กลับมาไทริวสู้ได้ดีมากเลยล่ะพักให้สบายเถอะนะไปเลยเนงิกะไ
0: นเนงิกะไนครับ
1: สตาร์เอสโ
3: ซแสนแรงมาก
0: ชนกันแล้วพลังเท่ากันเหรอเนี่ย
3: ทนเอาไว้
1: ไปเลย

0: มทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
1: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: อาหารเช้าซีเรียลคอฟครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
3: ครับครับครับ
2: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
1: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
2: ้ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
1: ้ฮะ
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: โอ้ยโอ้ย
2: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
1: ง่ายๆแค่ OBCOpen เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: กอริลลาด้ายืนขึ้นมาแล้วแต่ว่าในยิกาไนโดนแสงสะท้อนกลับจากสตาร์แอสโซทำให้ออกท่าไม่ได้ครับ
1: แสงแรงมาก
2: เนยิกะไนขึ้นไปขี่บนโลก
1: รัมแอทแท็ก
2: ตัดต่อเนื่อง
1: อะโครแบท

0: เล็งกันไอ้บนสภาพการต่อสู
1: ้สมกับเป็นพี่ชายผม
0: เทรนเนอร์ซาโตชิแพ้ต่อเนื่องผู้ชนะศึกอันรุนแรงกลางอากาศคือเทรนเนอร์แดนดี้กับเกาลิลันด้าครับ
2: กลับมาเน็งกันไ
1: อขอบคุณนายมากเลยนะ
3: เกาลิลันด้าทำได้ดีมาก
1: ทำกันได้นะเจ้าหนุ่มสุดแกร่ง
4: นำขึ้นมาจนได้นะ
5: ยังหรอกนะยังมีพิคาชูกับอูโอโนรากอนอยู่นะเนี่ย
4: โซนาซึ
3: ซาโตชิเพราะมีเธอเลยทำให้ฉันและพวกโปเกมอนปล่อยศักยภาพสูงสุดออกมาได้แต่ว่าเหงาจังเลยแฮะเธอเหลืออีกแค่2ตัวและแบทเทิลอันสุดยอดและเร่าร้อนนี้อีกไม่นานก็จะจบลงแล้ว
2: มันยังไม่จบหรอกนะครับคุณแดนดี้ไปเลยอูโนรากอน
0: โอ้อูโนรากอนส่วนแหลมที่เปลี่ยนไปยังคงอยู
2: ่เขี้ยวน้ำแข็ง
3: รัมแอคแพ็ค

0: นี่มันดรัมแอทแทคแหลกเป็นผง
1: ตอนนี้แหละอูโอโนรากอนรากอนได
2: แสนแรงมาก

0: กาหลีลันดาหมดสภาพการต่อสู
1: ้ดีละสำเร็จแล้ว
0: เทรนเนอร์ซาโตชิตามมาติดๆเลยครับ
2: กลับมาโกลีลันดาสู้ได้ดีมากเลยนะ
1: โอโนรากอนอย่าประมาทเชียวนะ
2: ไปเลยเอสเบิร์น
3: เอสเบิร์น
0: เอสเบิร์นออกโรงแล้ว
1: มาแล้วเหรอ

0: ยูโร
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
3: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้กัมมี่ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่กัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
2: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ Punch Pop ว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ด Punch Pop มีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: เอสเบิร์นที่ออกมาเป็นตัวแรกในรอบไฟนอลนี้มีความสามารถในการเปลี่ยนประเภทของตัวเองให้ตรงตามประเภทของท่าที่ใช้ชื่อว่าลิเบโรอยู่ครับ
6: กระโดดแทงเข่า
5: เป็นประเภทต่อสู้แล้วจะโดนแทงเขาครับเป้าครับ
7: ปืนฉีดน้ำ
6: บอลเพลิง
5: บอลเพลิงทำลายปืนฉีดน้ำได
7: ้ขย้ำด้วยเงือก
6: ไอออนเฮด
7: คราวนี้เป็นประเภทโลหะ
6: โขบได้สวย
7: เดินเกมตามจังหวะของเทรนเนอร์แดนดี้ล้วนๆเลยนี่โอโนรากอนไม่เป็นไรนะ
8: เบสเบส
7: ติดแรกต่อไปตัดสินแล้วนะรากอนได
6: ้กระโดด

0: แทงเข่าโอโนรากอนหมดสภาพการต่อสู้เอสเบิร์นมีกำลังเหนือโอโนรากอน
1: กลับมาโอโนรากอนพยายามได้ดีแล้วนะ
2: ซาโตชิจะไม่เป็นไรใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรพวกซาโตชิจะต้องไม่เป็นไรแน่ๆ
0: เป็นแบทเทิลที่ดีเลยกลับมาซาโตชิตัวที่6ของฉันแล้วนะไปเลยลิซาดอนผู้หูที่แกร่งสุดของเทรนเนอร์แดดดี้ลิซาดอนครับ
1: คุณแดดดี้ตั้งใจจะจบการแข่งด้วยลิซาดอนฝากด้วยนะพิคาชู
0: จะล้มลิซาดอนด้วยพิคาชูที่เหลือเป็นตัวสุดท้ายงั้นเหรอเทรนเนอร์ซาโตชิหรือว่าเรนเนอร์แดนดี้จะเป็นฉากลงตรงนี้เลยซาโตชิลิซาดอนคือโปเกมอนตัวแรกของฉันออกผจญภัยด้วยกันกับฉันมาตลอดเป็นคู่หูที่ไม่มีใครทดแทนได้แบทเทิลครั้งแรกจับโปเกมอนครั้งแรกวิวัฒนาการครั้งแรกจะมีเขาคอยเคียงข้างอยู่เสมอ
1: เหมือนกันครับคุณแดนดี้ผมก็ผจญภัยด้วยกันกับพิคาชูมาตลอดเลยเพราะงั้นหรืออยากชนะลิซาดอนด้วยพิคาชู
0: เพราะงั้นฉันจะชนะด้วยลิซาดอนอีกาแม็ก
3: ซ์เยี่ยมเลยลุยเลยลิซาดอน
4: พิคาชูโดนดีแบนกันพอดีอ่ะ
3: เดี๋ยวนี่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะ
4: โซนนานซะ
1: ลุยแล้วนะพิคาชู 100,000 ฟู
2: เย้ค่ะ
0: ไดล็อก
1: โดดเลยพิคาชู
0: เกิดพายุทรายขึ้นจากผลของไดร็อกพิคาชูขณะที่กำลังโดนลดพลังกายก็ได้ขึ้นไปด้านบนลิซาดอน
1: ไอออนเทล
0: ไดดากูน
1: พิคาชู
3: ตัดสินแล้ว

0: ทนได้ยอดเยี่ยมมาก
1: พลังสุดยอดจริงๆด้วยกิกาแม็กซ์นะต้องตอบโต้โดยเจ้านี่เท่านั้น
2: กิกาแม็ก
1: ซ์เฮ้ยเทคาชูลุยกันเต็มกำลังเลยนะเฮ้ยเฮ้ย
0: อืมรออยู่เลยล่ะ
3: เรนเดอร์ซาโตชิใช้งานไม้ตายแซ่บแล้วครับ
1: แรงปอพลังไฟฟ้าแสนโวลไฟฟ้าล้านโวลไม่สิแรงมากขึ้นมากขึ้นไปอีกด้วยสุดพลังทั้งหมดของพวกเรา
2: เจอเลยครับ
1: พิกาชู

0: นี่แหละซาโตชิฉันอยากลองทำมาตลอดเลยกิกาแมชปะทะไม้ตายแซ่บ
1: ผมก็ด้วยครับคุณแดนดี
2: ้กิกาไฟโลกันปะทะ10ล้านโวลต์พลังงานอันไม่ธรรมดาทำให้ทูสเตเดียมสั่นสะเทือนไปหมดแล้ว

0: โซเนียนั่นมัน
1: ใช่การปะทะกันของกิ๊กกับแม็กซ์กับไม้ตายแซดแถมยังมีพลังลูกใหญ่ของวิวัฒนาการเมกาอาจเป็นสาเหตุของการสั่นสะเทือนของสเตเดียมและน่านฟ้านี่ก็ได
2: ้นี่มันหมายความว่ายังไงกันแม็กกับแม็กซ์จะหมดไปแล้วแต่ว่าท้องฟ้ายังคงมีเมฆดำเป็นเกลียวอยู่เลยครับ

0: เสียงนี้มัน
1: ท่ามกลางการแบทเทิลสุดร้อนแรงจู่ๆมุกเกนไดน่าก็ปรากฏตัวเป้าหมายของมันคืออะไรกันแน
2: ่ข่าวโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต
3: ์ไฟนอลแบทเทิลอันดุเดือดใกล้ตัดสินแล้วหรอ
4: แต่จู่ๆก็มีมุกเกนไดน่าโผล่ออกมาบนฟากฟ้า
3: เอ๊ะการตัดสินแบทเทิลล่ะ
0: อะไรก็ไม่รู้แหละอย่ามาเกะกะนะมุกเกนไดไดไปโน่นเลยไป
3: มุกเกนไดน่าต่างหากแล้ว
4: ตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี
0: ่ราฟไฟนอล4
3: ทุกคนมาดูด้วยกันนะ
4: ชน

0: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
1: วันนี้เสนอตอนวิชานินจาดวลเทนนิสสุดแสนสนุกเดือดนะขอรับนินนิน
2: เฮ้ย
3: นี
2: ่นี่แน
4: ่โอ้โอ้อ้าโอ้เจ็บ
3: โอ้เทนนิสสี่ครึ่งขอโทษนะ
4: ไม่เป็นอะไรหรอกนี่กำลังเล่นเทนนิสกันอยู่เหรอ
3: ใช
2: ่ตามนั้นแหละยูเมโกะกับผมเราชอบอะไรเหมือนกันตอนนี้เราเล่นเทนนิสกันตลอดเลยนะ
3: ใช่แล้วล่ะกันอิจิคุงมาเล่นด้วยกันไหมล่ะ
4: อ
3: ๋
4: อ
2: ไม่ไหวเทนนิสเป็นกีฬาที่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสำหรับเคนอิจิคุงผู้ที่ได้ศูนย์คะแนนในวิชาพละแล้วคงไม่มีทางเล่นมันไหวหรอกนะยูเมโกะจังชิชิ
4: เฮ้ยบังเอิญจังเลยผมเองก็เพิ่งเริ่มเล่นเทนนิสเหมือนกัน
2: เฮ้ยอย่ามาโกหก
4: ไม่ได้โกหกนะคอยดูได้เลยฝีมือของผมน่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นไว้มาเล่นกับฉันแล้วก็เคมุมากิคุงดีไหม
2: จะดีเหรอเคนอิจิคุงถ้าจะล้มเลิกก็ไม่มีใครว่านะ
4: ฉันไม่มีทางล้มเลิกหรอกนะ
2: เดี๋ยวจะแสดงการเล่นเทนนิสให้ดูเองอยู่ไปก่อนจังไปเล่นต่อเถอะ
3: รอเล่นกับเธออยู่นะ
4: ผมก็ด้วย
3: เจอกันจ้า
4: แล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงดีล่ะเพราะฉะนั้นช่วยทีนะฉันอยากเล่นเทนนิสเก่งๆกับเขาบ้างอะขอร้องล่ะ
5: ชินจังเอาไงดีอะ
6: แล้วจะไปยอมแพ้เจ้าเคมุมากิได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับท่านพี่
7: เพื่อท่านเคนอิจิพวกเราช่วยเองขอรับ
4: จริงเหรอขอบคุณมากเลย
5: เออชินจังว่าแต่เทนนิสนี่มันคืออะไรหรอ
6: ไม่รู้อะท่านพี่รู้จักไหม
7: แล้วเทนนิสที่ว่ามันคืออะไรกันแน่เลยขอรับ
5: เลย
4: ถามจริงโอ้ยอู้โอ้ย
8: นี่นะเฮ้ย
7: เป็นกีฬาที่ต้องตีลูกฝ่ายตรงข้ามกลับไปสินะ
6: เอาแล้วนะเคนจัง
4: เอาละมาเลย
6: นี่ไง
7: ท่านเคนอิจิดูเหมือนจะต้องฝึกร่างกายให้พร้อมกว่านี้แล้วนะขอรับเอาละเราจะมาฝึกสมรรถภาพและกล้ามเนื้อจากบันไดเหล่านี้กันนะขอรับผูกถุงทรายไว้ที่ข้อเท้านะขอรับ
5: ผูกแบบนี้นะ
6: ผูกเลยผูกเลยพร้อมแล้วครับ
7: ทำตามนี้เลยนะขอรับนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่น
7: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
4: ี่นี่นี่นี่น
7: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่หายแล้วงั้นต่อมาก็เป็นการฝึกประสาทสัมผัสเพื่อให้ตีลูกได้แม่นยำขอรับ
4: ไงเหรอ
7: เดี๋ยวข้าน้องจะใช้วิชานินจาแยกร่างท่านเคอิจิก็ต้องจับตาดูลูกให้ดีๆนะขอรับเอาละนะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
5: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
4: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
7: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่แน่
4: ร้องล้าน
7: น
4: ิน
7: นี่แน่นี่แน่นินนี่ท่านเคนอิจิยังตาไวไม่พอนะขอรับ
5: ดีละตาเราบ้างละห้อง
6: เป็นการฝึกโดยการใช้เครื่องยิงเทนนิสแทนละกัน
5: นี่ไง
6: แม่ยายแต่จ้าน
7: ี่เครื่องนี้จะยิงลูกออกมาท่านเคนอิจิก็แค่ตีลูกให้ทันก็พอขอรับ
6: เคนจังจะให้เจ้าเคมุมากิมาเหนือกว่าไม่ได้นะ
4: ดีละมาเลย
6: สวิตช์ออน
4: นี่แน
7: ่โอ้ย
5: โอ้นี่แน่รับได้รับได้อีกลูกแล้วนี่แน
7: ่ต้องตีลูกให้ไวกว่านี้นะขอรับโอ้ย
4: โอ้ย
7: ดูเหมือนจะไม่ไหวจริงๆนะขอรับแบบนี
4: ้พอกันทีเทนนิสมันไม่ใช่ทางของฉันเลยไม่เล่นแล้ว
7: อย่าพูดอะไรตัดกำลังใจแบบนั้นสิขอรับฮึดขึ้นมาหน่อยสิขอรับ
6: จะให้ยูเมโกะจะเห็นว่านายเท่กว่าเคมุมากิไม่ใช่หรือยังไง
7: ท่านเคนอิจิขอรับเฮ้ย
6: นี่ทำอะไรอ่ะ
7: ดูดาวกระจายให้ดีๆนะขอรับ
6: ดีโดนแล้วล่ะ
5: ในที่สุด

0: ุดก็ทำได้แล้วห้อง
1: เจ๋งจังสุดยอดเลยป้องกันดาวกระจายที่พุ่งมาได้ด้วย
2: แต่ดาวกระจายที่ปาไปเมื่อกี้เป็นแค่ดาวกระจายกระดาษ
1: yeah.
2: ขอรับ
1: โอ้ยทำเอาตกใจหมด
2: ถ้าท่านเคอิจิคิดเอาไว้ว่าลูกเทนนิสก็เหมือนดาวกระจายเมื่อกี้ยังไงต้องตีโดนได้แน่นอนนั่นแหละคือเคล็ดลับล่ะขอรับ
3: ไหนท่านขอรับวันนี้คงชนะใสๆแน่เลย
4: นั่นสินนะ
5: เคนิจิคุงพร้อมเล่นหรือยังจ๊ะ
6: อ๋อเดี๋ยวนะพวกคาโตริคุงไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: ถ้าพวกเราอยู่ตรงนั้นด้วยท่านเคนอิจิจะไม่พึ่งตัวเองและขอให้เราช่วยแทนแน่นอนเลย
5: เอาล่ะเริ่มแรกกันได้เลยคนที่ตีได้เซตหนึ่งก่อนจะเป็นฝ่ายชนะเคมุมากิคุงเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
7: ตอนนี้ยูเมโกะจังกำลังจับตาดูเราอยู่
3: พยายามเข้าสู้เขานะไหนทัด
7: ฮิปนี่แน่
6: ก็คิดว่ามันเป็นดาวกระจายสิ
7: แกคงตีไม่โดนหรอก
6: เฮ้ย
7: อย่าเอาใหญ่ตายแล้วทำไมถึงเป็นแบบน
5: ี้
7: สลบดีกว่า
5: สุดยอดเลยเคนจัง
6: มาไม่หรอก
7: สำเร็จ
1: แล้ว
7: ฮ่องกงงี้อะไรกันหมอนี่ก็มีฝีมือเหมือนกันนี่ว่ะเคนิจิคุงรอรับลูกต่อไปให้ดีล่ะจะเสิร์ฟแล้วนะนี่แน
6: ่ดาวกระจาย
7: เป็นไงเล่าวิชาโคงะลูกบอลพริกไทย
3: เนี่ยคะแนนขึ้นแล้วสมกับเป็นนายท่านเลยเหนียว
7: นี่แน
6: ่เฮ้ยฮาชิวฮาชิว
3: ได้แต้มอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราชนะได้แน่นอน
1: เคนจังพยายามค่ะ
7: นี่แน่
8: ผู้ไม่ชอบมาปากลแฮะ
3: สำเร็จแล้วเหมียวในชนะเกมแรกแล้วเหมียว
5: ปาเคนอิจิคุงเสิร์ฟบ้างแล้วนะ
6: เฮ้ยนี่แน่
7: เฮ้ยเป็นไงล่ะลูกโต้ของฉันเฮ้ยจะโดนเน็ตซะแล้วสิ
6: ว้าว
3: นี่ลงไปทีดูเหมือนจะมาได้ทันเวลานะเนี่ยเหมียว
7: โอ้ยเยี่ยมมากคังเอจิโยเดี๋ยวให้ปลา3ตัว
8: น้อยเจ้าคังเอจิโยและสกปรกนะห้อง
1: อภัยให้ไม่ได้
2: นิ่น
6: อ๋อฮะจุ๊บ
7: สบาย
6: เฮ้ย
7: จะยอมแพ้ได้หรือยังวิชาโคงะแร็กเก็ตยืดได้หดได้
3: นี่นำไปก่อนสองเกมชนะใสๆแน่แบบนี้เหมียว
7: แน่อยู่แล้ว
1: เจ้าเคมุมากิแอบเอาวิชานินจาเข้ามาใช้ด้วยนี่
8: พี่โกงอ่ะ
1: ท่านพี่จะปล่อยให้เขาทำแบบนี้ต่อไปจริงๆหรอคะ
8: ยอมไม่ได้นะฮง
2: งั้นเราก็ต้องช่วยอะนะ
5: เคนจังสู้ๆนะปาเคมุมากิคุงเสิร์ฟนะ
7: ครับเอาล่ะมาจบเกมนี้กันเลยดีกว่าเฮ้วิชาโคงะลูกบอลพริกไทยบวกกับพริกไทยแดงฮิ่งเคนิจิคุงเอาล่ะจะเสิร์ฟให้แล้วนะเฮ้
2: นิ่นนิ่น
7: อะฮะอัจจุ
3: นี่อะไรเนี่ยท่านจัดไป
8: ช่วยได้พอดีเลยข้างไอ้ที่ย้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บว้าย
2: คอยดูเถอะ
7: เฮ้ยวิชานินจาโดดดัง
6: ๆว้าย
7: เฮ้ยยี่ฮึบยี
6: ่
3: สุดยอดไปเลยชนะไปได้แล้ว5เกมเหลืออีกแค่เกมเดียวแล้ว
8: เคนจังอีกเกมเดียวก็แพ้แล้ว
1: ทำยังไงดีคะท่านพี
2: ่เคมุมากิบีไพ่ต้องใช้วิชานินจาเสริมทัพเองนะขอรับนี่ฮึบนี่
6: ฮาโตริคุง
2: ขน้อยมาเสริมทัพแล้วขอรับ
6: เอ๊
2: จากนี้ไปขน้อยจัดการเองขอรับวิชานินจาอาพรผู้ช่วยจากนี้ขน้อยจะคุมท่านเคนอิจิเองขอรับ
7: นี่เป็นยังไงเล่า
6: เฮ
7: ้ยอะไรเนี่ย
2: จากนี้ก็เอาตามนี้เลยนะขอรับ
7: ทำแบบนี้ล่ะเป็นไง
2: ท่านเคอิจิพร้อมตีลูกแล้วขอรับ
7: เฮ้ยได้เย้ยตาย
5: เคนจังเก่ง

0: เสร็จฉันละเฮ้ยเอาเฮ้ยย้อย
1: นินนิน
0: แย่แล้วสิไม่อยากเชื่อว่าเคนอิจิจะชนะได้เงาเงาแพ้แย่
2: สำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้ว
3: คุณจังสุดยอดเลยเธอมีพรสวรรค์ในด้านเทนนิสอยู่ในตัวจริงๆนะ
2: แหมคือว่ามัน
3: ว่างว่างสอนฉันบ้างได้หรือเปล่า
2: จริงๆแล้วผมน่ะคือ
0: ผมแพ้แล้วล่ะผมแพ้อย่างราบคาบเลยเคนอิจิคุงเก่งมากๆ
3: เคนโมมากิก็พยายามได้ดีแล
0: ้
3: ว
0: แหมฝีมือมันต่างชั้นกันช่วยไม่ได้นะ
2: โอ้ไม่ได้แล้วยังไงเราก็โกหกยูเมโกะจังไม่ได
3: ้เ
2: อ๊ะอันที่จริงผมไม่ได้ชนะด้วยฝีมือของตัวเองหรอกฮาโตริคุงเขาฮาโตริคุงช่วยใช้วิชานินจาช่วยอ่ะ
0: คิดไว้แล้วเชียวผมก็คิดอยู่ว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ยูเมโกะจังคิริจิคุงเขาโกงการแข่งนะแบบนี
2: ้มาเล่นอีกรอบครั้งนี้ไม่มีแล้วฉันอยากลองด้วยฝีมือของตัวเองดู
3: เคนจัง
4: แคนจังสู้เขานะ
0: นายท่านขอรับบอกขยี้เจ้านั้นให้รับข้าไปเลยเดี๋ยว
3: นี่นี
0: ่ที่นี่แน
2: ่ดาวกระจายดาวกระจายดาวกระจาย
5: อุ้ยเป็นอะไรใบหงส์
4: อุตส่าห์ทำเท่มาได้ตลอดแต่ก็ดันพลาดท่าอยู่ดีนะเคนจัง
1: แหมแหมนี่แหละถึงจะสมกับเป็นท่านคิดอิจิของพวกเราแล้วนะนี่นี
6: ่น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
3: ้
0: อร่อย
4: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
6: ไม่รู้อ่ะ
7: หนูรู้ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
6: โอ้ยโอ้ย
5: อย่าแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
8: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: มิกเกิล
10: มิกใหม่หอมกลิ่นองุ่นเขียวโฮมิกกลิ่นแอคแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส

0: ก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: วันนี้เสนอตอนฝึกงดใช้อุปกรณ์นินจากันนะขอรับนินนินพร้อมกันหรือยังขอรับคอยดูให้ดีนะขอรับวิชานินจาวิ่งเพื่อความเร็วสูงนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนิน
2: นินนินนินนินนินนินนินนิน
1: นินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนิน
3: นินนินนินนินน
1: ินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนินนิน
3: หนทางนินจานี่หนักจริงๆนะชิชิมารุ
2: หนักจริงอะไรจริงฮง
1: นินนินยังไงก็มี

0: จทย์ให้ทั้งสองคนนะขอร
1: ับ โจทย์เหรอ
2: ห้องห้อง
0: ถ้าพวกเราในตอนนี้กำลังถูกศัตรูไล่ตามอยู่และต้องการจะหนีข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแต่ไม่มีรองเท้าเดินบนน้ำนอกจากนี้กระแสน้ำไหลแรงจะอันตรายมากถ้าว่ายน้ำข้ามไปเอาล่ะจะทำยังไงดีนะขอรับ
1: แบบนี้ก็มีแต่จะต้องใช้ความฮึดว่ายน้ำข้ามไปถ้าเป็นเรื่องกำลังกายก็พอมั่นใจอยู่นะ
2: ผมเองก็เห็นด้วยนะห้องถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ต้องเดิมพัน

0: ตัวเลือกก็อันตรายสูงจะเอาชีวิตไปทิ้งได้ยังไงล่ะขอรับ
1: ถ้างั้นจะทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือก็สร้างได้จากสิ่งของในบริเวณนั้นนะขอรับ
2: สร้างขึ้นเหรอ
0: ก็อย่างเช่นของแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างรวมๆแล้วเอาของนู่นมาอย่างนี้เอาของนี้มารวมกันมาสร้างเป็นแพยังไงล่ะขอรับเท่านี้จะข้ามไปยังอีกฝั่งนึงได้นะขอรับนี่ใช้ปัญญาและการพลิกแพลงจะรอดได้ทุกสถานการณ์นะขอรับ
1: ปัญญากับการพลิกแพลงเนาะเป็นของที่ฉันไม่ถนัดที่สุดเลย
0: ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาลองฝึกการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์นินจากันสักระยะดูไหมล่ะขอรับดาวกระจายแล้วก็ดาบผ้าห่อของระเบิดควันทุกอย่างให้งดใช้เลยนะขอรับ
1: แบบนี้ไม่ไหวหรอกครับ
0: ถึงมีหินก้อนนี้ก้อนเดียวแต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการโจมตีได้นะขอรับส่วนตะปูเรือใบก็เอาพืชน้ำที่เรียกกันว่ากระจับมาทำให้แห้งขอรับใช้ไผ่ที่ใช้ในวิชาหายใจใต้น้ำแต่เดิมก็เป็นไม้ไผ่ตัดเท่านั้นเองนะขอรับ
1: จริงด้วยมีอุปกรณ์นินจาที่ใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนี่นา
2: ใช่แล้วผมเองก็นึกถึงของติดตัวที่ใช้แทนไม้ไผ่ได้แล้วด้วยฮง
0: ชิชิมารุคืออะไรเหรอขอรับ
2: ชิกุว่าไงเราฮงเอาไม่อะใช้ไม่ได้เหรอเหมือนนะ
0: ยังไงก็ตามมังก็ใช้อุปกรณ์นินจาไปสักระยะหนึ่งนะขอรับได้ไหม
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: ถอยไปถอยไปถอยไป
1: ฮะ
2: อันตรายนะห้องหยุดนะเจ้าหัวขโมย
0: หัวขโมยเหรอหัวขโมยเหรอพวกเราก็ตามไปกันเถอะนะขอรับ
1: นี่แหละเดี๋ยวฉันจะจับตัวให้เอง
0: ยินโซบอกแล้วนี่ว่างดใช้อุปกรณ์นินจานะขอรับ
1: แต่ว่าเราจะทำยังไงดีล่ะคะ
0: นั่นสินะขอรับนี่นี่นี่นี่นี่นี่ใช้อันนี้ดีกว่านะขอรับ
1: อ้าท่านพี่ทำอะไรอยู่น่ะกำลังจะหนีไปแล้วนะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
4: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
0: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี
4: ่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
1: สำเร็จแล้วนะครับท่านพี
2: ่สมแล้วที่เป็นท่านคันห้องโอ้โหขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือ
0: ไม่เป็นไรหรอกขอรับไม่เป็นไร
1: สุดยอดเลยถึงไม่ใช่อุปกรณ์นินจาแต่ก็ไปได้สวยเลยนั้นเนี่ย
0: ดังนั้นแล้วงั้นเราก็มาฝึกกันไม่ใช้อุปกรณ์นินจาต่อไปอีกสักพักนึงนะขอรับ
5: อะไรนะใช้ชีวิตโดยไม่ใช่อุปกรณ์นินจาอย่างนั้นนะเจ้าพวกฮาโตริมันฝึกกันแบบนั้นด้วยอันเนี่ย
6: ใช่แล้วล่ะเหมียว
5: นี่เป็นโอกาสดีแล้วระหว่างที่พวกนั้นไม่ใช่อุปกรณ์นินจาเราก็ต้องเข้าไปบีบให้จนตรอก
6: เป็นโอกาสเหรอเหมียว
5: ใช่ถ้าหากว่าใช้อุปกรณ์แล้วก็ศักดิ์ศรีของอิงะก็หักค่อนลงถ้าหากว่ายังไม่ยอมใช้แล้วก็ทางเราก็จะโจมตีได้เต็มที
6: ่สมแล้วที่เป็นนายท่านมุ่งมั่นกับเรื่องแย่ๆแบบสุดๆเลยเหมียว
5: แน่อยู่แล้วอันนี้หมายความว่าไงเน
6: ี่ย
0: ถ้างั้นเราก็มาเริ่มการฝึกของวันนี้กันเลยนะขอรับแน่นอนว่าเราไม่ใช้อุปกรณ์นินจากันนะขอรับ
2: ครับพ่อ
0: เริ่มจากฝึกดาบก่อนชินโซลองรับนี่ดูนะขอรับไม่ใช่เอาแต่หลีกเลี่ยงแต่โจมตีโต้ตอบกลับด้วยนะขอรับ
1: อันนี้มันบางเกินไปอ่ะอุ้ยอันนี้มันก็เล็กเกินไป
0: มัวแต่อืดอาจจะเสียท่าให้กับศัตรูเอาได้นะขอรับ
1: เข้าใจแล้วล่ะนะจริงด้วยอันนี
0: ้โอ๊ะเอ้ยลินฮะ
1: ถ้าหากไม้สั้นๆอันเดียวไม่สามารถใช้ได้จริงแล้วก็แต่ถ้าดาบสองมือแล้วก็ได้อยู่แล้ว
0: ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่จวนตัวได้คิดได้ดีมากเลยนะขอรับ
2: ท่านคันครับต่อไปตาผมนะครับฮง
0: จะไปละนะขอรับ นี่ เอ้ยนี่อะไรกันอะวิชานิจารดาบฟังต้องนี่
1: ตกใจหมดเลย
2: อันตรายฉิวเฉียดเลยละฮง
0: นี่
1: อันตรายจริงๆเลย
0: ในตอนเนี้ยไม่ใช้อุปกรณ์นินจานั้นจำเป็นจะต้องระวังตัวมากกว่าปกตินะขอรับ
7: เอาขนมอะไรไหม
8: ทวิสโก้ทวิสโก
9: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: นุกสุดมันฟินกันทุกเจนเครื่องเล่นใหม่ไซโคลนเวียนสนุกสุดทุกองศาสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: อะไรกันเนี่ย
1: มาทางนี้แล้วด้วย
2: รีบหนีแล้วฮุ้ง
1: ชิ้น
3: ฮ่าหนีไปก็เปล่าประโยชน์ทีนี้น่ะจะไล่ตามพวกแกไปทุกที่เลยทั้งเงี้ยได้ยินอะเปล่า
4: ครับพ่อเหมียวได้ยินแล้วล่ะเหมียว
3: เอาล่ะเลี้ยวไปทางขวา
4: ได้ครับเหมียว
0: นี่
1: เฮ้ยทำไมถึงกลิ้งตามมาทางที่พวกเราหนีได้ล่ะ
2: แปลกจังเลยอะห้อง
0: แบบนี้ดูยังไงก็ไม่ปกตินะครับ
3: เอาละถ้าไม่อยากโดนทับจนแบนแล้วก็รีบใช้อุปกรณ์นินจาแล้วหนีไปซะ
0: ในเวลาแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้ครับนี่
1: ถ้าเข้ามาในที่แบบนี้เดี๋ยวก็โดนหินนั่นไล่ตามมาอีกหรอก
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขอรับนี่
3: กลายเป็นลูกไก่ในกำมือแล้วสินนะ
1: ทันทีจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยทำไมถึงจงใจหนีเข้ามาในที่แคบๆแบบนี้ล่ะ
0: พยายามวิ่งอีกนิดเดียวขอรับนี่
3: เปล่าประโยชน์ไม่ว่าที่ไหนก็จะตามไปตลอดทั้งเงี้ยเดินหน้าไปแบบนั้นแหละ
0: นี่อีกนิดเดียวขอรับอีกนิดเดียวนี่อีกนิดเดียว
4: เตรียมตัวเอาไว้ซะเหมียวไอ้หยุดเฉยเลยอะเหมียว
0: ไม่ได้สวยเลยขอรับ
2: ฮะ
1: ติดอยู่ระหว่างต้นไม้จริงสิที่หนีเข้ามาในป่าก็เพราะแบบนี้นี่เองหรอกล่ะเนี่ย
2: ท่านคันนี่ฉลาดจริงๆเลยฮง
0: นี่ย
4: ่อโอ้ย
2: โอ้ฮง
4: ความแตกซะแล้วเหมียว
0: เอาล่ะคาเยจิโยนึกอยู่แล้ว
1: เป็นฝีมือของเคมุมากิจริงๆด้วย
5: ยกโทษให้ไม่ได้นะฮง
0: ข้าน้อยไม่คิดว่าท่านเคมุมากิจะยอมรามือง่ายๆแค่นี้นะขอรับเคมุมากิ
3: หัวดื้อจังเลยนะฮาโตริแต่ว่าจะทนลมแรงขนาดนี้ได้หรือเปล่านะ
4: เจ้าพวกอีงะกระจอกปลิวไปให้ไกลๆเลยล่ะเหมียว
3: เงี้ยเพิ่มแรงลมเข้าไปอีก
4: ได้ครับเหมียว
1: ทันทีลมมันพัดแรงขึ้นอ
2: ี
1: กแล้ว
2: โอ้ยจะปลิวแล้วฮง
3: แค่ย่อตัวลงแบบนั้นเดี๋ยวก็โดนพัดปลิวนะเอาละใช้อุปกรณ์นินจาซะ
1: นี่ใช้ผ้าห่อของแล้วหนีไปด้วยวิชานินจากระลอกบินดีกว่า
0: ก็บอกแล้วไงขอรับว่าจะไม่ใช้อุปกรณ์อะ
1: ไม่ใช่เวลามาพูดแบบนั้นไม่ใช่แล้วไงอะ
0: ยังมีอีกวิธีนึงขอรับคินโซชิชิมารุรีบจับข้าน้อยเอาไว้ดีๆนะขอรับ
2: เข้าใจแล้วฮง
0: จะใช้วิชานินจากระลอกบินขอรับ
1: วิชากระรอกบินเหรอ
0: ชิชิมารุไปเลยขอรับ
2: ได้เล็กทั้งพง
1: สุดยอด
0: บินอ้อมไปทั้งแบบนี้เลยนะขอรับ
2: ได้เลยห้อง
4: นี่ใช้เจ้าหมาอ้วนอีงาแค่ผ้าห่อคอ
3: ว่าจริงไอ้เจ้าฮัตโตริ
0: ไปกันเลยขอรับ
2: ได้เลยครับพง
3: เจ้าพวกนั้นไปไหนกันแล้วเนี่ย
2: โอ้ท่านคันครับตอนนี้จะไม่ไหวแล้วฮงมันหนักเกินไปแล้ว
0: ช่วยพยายามอีกนิดนึงนะขอรับชิชิมารุคืนร่างเป็นแบบเดิมได้แล้วขอรับ
2: เข้าใจแล้วฮงพัดเงี้ยว

0: ย้าย
1: ย้ายย้ายย้ายย้าย
2: ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องมาตัดสินกันตรงๆและทำให้ใช้อุปกรณ์นินจาให้ได้เลยเช่น
3: เป้าหมายคือเรื่องนั้นเองหรอกเหรอ
4: นิสัยแย่มากๆ
5: ฮงข้าน้อยจะไม่มีทางเอาอุปกรณ์มาใช้เด็ดขาดขอรับ
2: แน่ใจเหรอเช่นเช่น
5: นิ่ง
2: ๆพวกแกจะป้องกันแบบนั้นได้อีกสักกี่น้ำกันย้าย
5: แย่แล้ว
2: อย่าหนีนะฮัตโตรี
5: นิ่ง
2: นายก็เอาอุปกรณ์ออกมาใช้ซะ
5: ขอปฏิเสธขอรับนิ่ง
2: โอ้ยเจ้าคนหัวดื้อหยุดนะเฮ้ย
5: โอ้แย่แล้ว
3: ท่านพี่ครับไม่เป็นอะไรนะ
2: ยอมซะเถอะฮาโตริน
5: ิ่งเจอวิชานินจาแค่นี้ของโคงะน่ะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกขอรับ
2: อะไรนะ
5: เพียงแค่นี้น่ะไม่มีทางทำให้ข้าน้อยใช้อุปกรณ์นินจาออกมาได้หรอกขอรับ
2: ว่าไงนะดีละถ้างั้นจะแสดงทีเด็ดให้ชมเองเตรียมใจไว้ซะถ้าไม่ตายระเบิดควันแ
5: ฮะนิ่ง
2: ๆเฮ้ย
0: ไงกันไหนท่านครับ
2: เงินหน่อยหมายตาแบบนี้ไว้แต่แรกแล้วล่ะโอ้ยคัน
5: ต้องแล้วจริงๆกำลังรอแบบนี้แหละขอรับเป็นแผนการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามยังไงล่ะขอรับ
4: โอ้ท่านคันนี่สุดยอดไปเลยฮง
2: จำเอาไว้ให้ดีเลยนะ
0: ไม่ได้ท่านข้าวรอด้วย
5: แหมดีจังเลยนะขอรับที่ไปได้สวยน่ะ
3: สมแล้วที่เป็นท่านพี
5: ่การฝึกไม่ใช่อุปกรณ์นินจาเป็นการฝึกฝนที่ดีมากจริงๆเลยนะขอรับนิ่งๆ

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอลล
1: ์ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: โดเรมอนตอนโรโบโกรักสุดหัวใจสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะพอเล่าไปว่าฉันทำแบบนี้ได้นะพวกผู้หญิงพากันกรี๊ดกราดชอบใจกันใหญ่เลยแล้วก็ให้ฉันช่วยสอนกันใหญ่ละเพราะฉะนั้นฉันจะเอาไปสอนแล้วนะที่จริงฉันว่าไร้สาระสุดๆเลยแต่ถ้าเจ้าตัวเขาพอใจก็โอเคแหละ
3: เอ๊ะนี่เธอเอาจริงเหรอเนี่ย
2: โอ้แน่นอนสิ
3: เอ๊ะ
2: แล้วนั้นเปล่าเอ้า
3: คือก็ยังไม่มีใครมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะตามมาให้นะเชิญเลยจ้ะ
4: ไม่นึกเลยนะ
0: จะเชิญวันนี้เลยเหรออ
2: เอาล่ะขออภัยที่ให้คอยนะครับขอเริ่มจากท่าเบสิกก่อนเลยนะเป็นไงโอ้โหตกใจจนพูดไม่ออกกันเลยเหรองั้นลองท่านี้ดูบ้างนะโยนจากข้างหลังงับ
3: เออเก่งจังเลย
2: ส่วนท่าต่อไปหลังจากโยนไปแล้ว
3: เอ้ยโทรศัพท์ดังเดี๋ยวนะ
5: ฉันเพิ่งซื้อเกมสนุกสนุกมาน่ะขาดคนเล่นอีก3คนพอดีเลย
3: แต่ว่าตอนนี้พวกฉัน
4: เอ๊ะจริงเหรอ
3: ไปสิไปสิ
4: เร็ว
3: ได้ทันทีนะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยว
2: อ๋อไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอก
4: ขนาดโดบิตะยังพูดแบบนั้นเลยนะ
0: ไปกันเถอะจ้า
3: ขอโทษด้วยนะตามสบายเลยนะไปนะ

0: ับก่อนนะครับเฮ้ยแล้วนายก็นั่งกินอยู่ในบ้านคนเดียวนะนะ
1: กินคนเดียวจนหมดเล

0: ยคอแห้งชะมัด
1: ถึงจะแกล้งทำเป็นหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ฉันก็รู้ดีนะว่าจริงๆแล้วในใจของรูบิตาน่ะเจ็บปวดขนาดไหนเพราะว่าปกตินายแทบจะไม่เคยได้รับคำชมจากผู้หญิงนี่นะมันก็เลยเหมือนโดนช็อตความรู้สึกอย่างแรงเลยเนาะจะเอาโอ้ยไปเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนผู้หญิงที่ดีมาแนะนำให้นายเองนะคนที่ฉันจะพามาน่ะทั้งสวยทั้งแสนดีเลย
0: เอาละนั่งทำกันบ้านเงาๆคนเดียวดีกว่าเฮ้ยโอ้ย
1: เจ็บไม่ต้องอายแล้วนะรีบออกมาเร็ว
0: ฮะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ย
2: มาถึงแล้วขอโทษนะคะ
1: ขอแนะนำนะนี่คุณโรโบโกมาจากโลกอนาคต
0: โอ้โห
3: อุ้ยปิ๊งปิ๊งปิ๊งใจสั่นหมดเลย
2: คือแบบว่าโรโบโกค่ะขอฝากตัวด้วยนะคะ
3: ครับผมโรบิตะครับวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับ
1: แดงเลย
3: ผมไม่รู้ว่าจะขอโทษยังไงดี
1: สองคนสนิทกันมากๆเลยนะ
3: ได้เดี๋ยวก่อนสิโดราเอมอน
2: คนสวยๆแบบนั้นเขาจะยอมเป็นเพื่อนกับคนอย่างฉันจริงๆก็เหรอ
1: นะอย่าห่ออย่าห่วงเลยนั่นคือเพื่อนหุ่นยนต์จากโลกอนาคตที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้ชอบโนบิตะคนเดียวเลยล่ะ
2: ชอบเหรอยุ่ย
1: เพราะฉะนั้นนะก็ขอคออย่างฉันขอตัวก่อนนะทั้งสองคนช่วยคุยกันไปตามสบายเลย
2: เธอยินดีจะเป็นเพื่อนกับฉันจริงๆเหรอ
4: ก็จริงนะสิคะ
2: แต่ว่าผลการเรียนของฉันไม่ได้เรื่องเล่นกีฬาก็ไม่ได้เรื่องด้วยนะ
4: เฮ้ยไม่หรอกค่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนั้นแหละที่น่าชื่นชมล่ะคุณเป็นเด็กผู้ชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดในญี่ปุ่นเลย
3: โอ้ยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยถูกชมแบบที่เป็นครั้งแรก
2: อ๋อจริงสิแต่ว่าฉันเก่งอยู่อย่างนึงนะใครดูให้ดีๆล่ะ
4: เอ้าสุดยอดเลย
3: โอ้
4: อยากดูอีกจังเลยค่ะขอดูอีกขอดูอีก
2: โอ้ยกินเยอะไปคอแห้งอีกแล้ว
3: นี
4: ่เฮ้ยน้ำมาแล้วค่ะ
3: เฮ้ยขนาดนี้เชียว
2: ไม่ดีหรอกจะให้เธอทำแทนฉันทุกอย่างไม่ได้นะ
4: แหมทำไมคุณโนบิตะถึงแสนดีขนาดนี้นะจุ๊บ
3: ยื้อยื
2: ้อมีความสุขจังเลย
4: เหมือนกันค
5: ่ะอาหารแมวคุณภาพ
6: พวกเราเลือกเนโก Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: อาหารแมวเนโกะโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
7: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อย

0: ไปถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
2: ์มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

0: อึ๊บเฮ้ยนึกถึงนิสัยบางอย่างก็แปลกๆอยู่เนาะแต่ก็น่ารักอ่ะ
1: หืมทำกันบ้านเหรอ
0: หยุดห้ามดูสมุดการบ้านของฉันนะผิดทุกข้อเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นแหละฉันถึงไม่อยากให้เธอดูไง
1: ยอดเลยค่ะความผิดพลาดที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะ
0: นั่นคือคำชมเหรอแต่ว่าคุณครูดุสนั่นเลย
1: งั้นฉันจะเขียนคำตอบที่คุณครูต้องการไว้ให้นะ
2: โนบิตะไปซื้อของให้แม่หน่อยสิ
1: ตายจริงน่าสงสารจังเลยต้องถูกใช้ให้ออกไปซื้อของโรโบโกไปแทนเองค่ะ
0: ถ้าเฮ้ยดูก่อนไม่ดีหรอกจะให้เธอทำแทนฉันทุกอย่างไม่ได้นะ
1: แหมทำไมคุณโนบิตะถึงแสนดีขนาดนี้นะจุ๊บ
0: จุ๊บมีความสุขจังเลย
1: เหมือนกันค่ะคุณโนบิตะห้ามไปชอบคนอื่นนอกจากโรโบโกะนะคะ
0: ไม่มีทางไปชอบคนอื่นหรอกฉันขอสัญญาเลย
1: ดีใจจังเลย
0: ให้ฉันแรงๆไปให้แรงชะมัดเลยดีจังเลยอ่ะหมอนั่นไปเจอสาวสวยแบบนั้นที่ไหนกันนะ
3: ยี่ยังเจ้าโนบิตะมันไม่คู่ควรหรอกเอารีบไปกินสักแก้ว
1: ถ้าใครกล้ารังแกคุณโนบิตะ
0: แข็งแรงจังเลย
1: ฉันไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกค่ะมีกำลังแค่1ล้านแรงม้าเองไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนฉันก็จะปกป้องคุณเองค่ะ
0: ขอบใจนะ
4: นอบิตะจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยขอโทษด้วยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอก
4: จริงเหรอที่บ้านฉันน่ะมีช็อกโกแลตแบบทำเองด้วยนะไปกินด้วยกันไหมถึงจะยังไม่ถึงวาเลนไทน์ก็เถอะนะ
0: จะดีเหรอเฮ้ยจ้าขอโทษนะชื่อสุเก่าเป็นตัวหลังแล้วกัน
4: หา
1: จะรับช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์จากคนอื่นที่ไม่ใช่โรโบโกเนียนนะ
0: เฮ้ยดิวซี่จะไปไหนอ่ะ
5: ขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ
1: นี่จ้ะรับความรักของโรโบโกะไปสิไม่ต้องเกรงใจหรอกนะความรักของโรโบโกะมีเหลือเฟือเลย
6: ดันดันดันดัน
7: บ
6: ู
7: รูนอ้าวโนบิตะถึงวิธีการจะสุดโต่งไปหน่อยนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายเรานะมารุอิมาริจังน่ารักจัง
0: โอ้ยเห็นรอยยิ้มแบบนี้แล้วใจฟูเลย
7: นั่นโนบิตะ
0: อะไร
7: เฮ้ยเร็วเร็วรีบไปเลยพยายามอย่าทำอะไรให้เขาโกรธนะ
0: พูดแต่มันง่ายแต่ทำมันยากไงปอจี้เจ้าหมาเด็กดีเนอะ
7: โนบิตะ
1: ไปเจาะแจ้กับคนอื่นนอกจากโรโบโกได้ยังไง

0: แล้วอะ
1: โนบิตะมัวไปทะเลทลายที่ไหนมาแล้วที่แม่ให้ไปซื้อของล่ะว่าไง
2: โอ้ยตายแล้วแย่แล้ว
3: รังแกคุณจะไปไหนอีกแล้วเหรออ
1: ะไรกันนะเธอ
3: ดูว่า
2: โอ้ยตึกแพงพังเลยแผ่นดินฉลองแม่
4: นี่ไม่มีหุ่นยนต์ที่เรียบร้อยกว่านี้หรอ
5: หุ่นยนต์ดีๆนะค่ะเช่ามันแพงมากอะสิคงต้องยอมทำเพื่อโนบิตะแล้ว
6: โนบิตะตื่นจ้ะค่ะนี่เรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะ
2: แล้วเข้ามาชิวนะ
7: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ
8: ฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
12: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
11: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
12: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
11: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคละแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: โดเรมอนตอนกระดาษคำตอบของสเตโอสร้างเรื่อง
2: งั้นครูจะคืนกระดาษคำตอบมาวันก่อนให้ละนะ
3: ได้เท่าไหร่กันบ้าง
1: ไม่ได้ร้อยคะแนนมาสั้นนานเอาไปอวดคนอื่นๆดีกว่านี่ว่าไงแอนคะแนนสอบของแอนน่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะหรอ
4: เฮ้ยก็ไม่เป็นยังไงทั้งนั้นเลยนะทำไมดูนั่นสิ
5: ว้าวเด็กที่สุนี้ได้ร้อยคะแนนตลอดเลยเนาะ
6: เธอก็ได้ตั้ง95เก่งแล้วล่ะ
4: พอเองได้คะแนนดีแล้วก็ทำเป็นล่าเลยกันใหญ่เลยอ่ะส่วนฉันเนี่ยได้15คะแนนเอง15คะแนนเฮ้ยรู้วิตาของแกเป็นไงบ้างมาดูดิ
7: ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไว้อะ
4: ว่าไงนั่นดีกว่าที่คิดเอาไว้อย่างนั้นเหรอเป็นแค่โนบิตะอวดดีนักนะแกสรุปว่าได้กี่คะแนนบอกมา
7: สิบคะแนน
4: อ่ะโอ้ยแบบนี้สิถึงจะสมเป็นเพื่อนฉันซิริโอก็คะแนนไม่ดีใช่เปล่า
1: เ
4: อ๊ะไม่ดีเหมือนกันใช่ไหม
1: แน่นอนสิ
4: เฮ้ยเพื่อนรักของฉันทั้งสองคนเราสามคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแหมดีมากเลย
3: ไม่ทราบ
4: แต่ว่าไอ้สำนวนนั้นมันแปลว่าอะไรอย่างนั้นล่ะฮะ
7: คนที่รู้คงมีแต่คนที่เรียนโรงเรียนกวดวิชานั่นแหละ
4: อย่างนี้นี่เองพวกนั้นพวกเราถึงไม่รู้สินนะ
1: อยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นชะมัดเลย
4: ร้อยคะแนน
7: ร้อยคะแนนเต็มโอ้ยที่หลังแล้วฉันดูโง่เง่าแบบสุดๆเลย
4: ผมละอับอายในฐานะเพื่อนของคุณสิริโอจริงๆนะเนี่ย
1: แหมอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะโอ้ยอุตส่าห์ได้ตั้งร้อยคะแนนแท้ๆจริงสิไม่ได้แบบนี้กลับบ้านไม่ได้แน่ทำไมเห็นกระดาษคำตอบวันนี้ไม่รู้จะโดนดูกระดาษหน่อย
7: สิริโ
4: อแล้วตกลงแกได้กี่คะแนนกันแน่ล่ะฮะ
1: บอกไม่ได้หรอกมันน่าอายเกินกว่าจะพูดออกมาจริงสิเอาไปฝังที่ไหนสักแห่งดีกว่าห้ามตามฉันมาแล้วคุณขึ้นมาดูเด็ดขาดนะบอกไว้ก่อน
4: โอ้โหถ้าทางแบบนั้นสงสัยจะได้คะแนนแย่กว่าพวกเราอีกฮะ
7: แต่ว่าหมอนั่นได้5หรือไม่ก็0เหรอ
4: เฮ้ยยังไง
7: อย่าไปดูกันเลย
4: ไหนอ่ะไหน
7: ไปถึงโน
4: ่
7: น
4: เฮ้ยจับจับโอ้โห
1: ไล่ตามมาติดๆเจ้านะ
4: พวกเขาหลังโรงเรียน
7: กะจะมาฝังที่นี่สิน
2: ี่เธอสองคนอ่ะ
4: ฮะ
7: เฮ้ยครู
2: ยังไม่กลับบ้านไปอ่านหนังสือกันอีกเหรอเธอสองคนผลการเรียนแย่กว่าใครเลยนะตั้งใจให้มากกว่านี้หน่อยรู้ไหม
7: เอ้ย
1: เท่านี้ก็เรียบร้อยเอาล่ะตกลงซ่อนไว้ตรงนี้แหละกลับบ้านดีกว่าหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเจอนะหายเจอแล้วพวกนาย
7: สนิโอหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
4: ระหว่างที่พวกเราโดนคุณครูดุอยู่มันคงฝังดินเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปแล้วล่ะมั้ง
7: เฮ้ยแล้วกันแบบนี้จะหาเจอได้ไงอ่ะ
4: เฮ้ยโนบิตะแกเป็นคนผิดนะที่ดันโผล่มาให้คุณครูเขาเห็นน่ะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เลย
7: ไงเป็นงั้นน่ะเวลาแบบนี้ต้องโดราเอมอนนี่นายมีของวิเศษที่สามารถค้นหากระดาษแผ่นหนึ่งที่อยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งบนภูเขาได้ไหมอ่ะ
8: มีสิเรด้าค้นหากระดาษเอาไว้ใช้เวลาที่เอกสารสำคัญถูกลมพัดกระจายไปทั่วเมืองนะ
7: ว้าวขอยืมหน่อยนะ
8: จะเอาไปหาอะไรเหรอ
7: เฮ้ยเอานะไปทำอะไรนิดหน่อยอ่ะ
4: โอ้ยได้เครื่องมือดีๆมาแล้วสินั่นเนี่ย
7: ถ้าใช้ไอเดียต้องหาเจอแน่หมุนใหญ่หมุนใหญ่อยู่ทางนู้นทางไหนทางไหนเจอแล้ว
4: โถเอ้ยนี่มันไม่ปลิวจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แว่นเนี่ยแว่น
7: คราวนี้อยู่ทางนี
4: ้เอ้าคราวนี้เป็นกระดาษห่อขอหรอกเหร
7: อหนังสือพิมพ์
4: กล่องนมกระดาษน่ะอุ้ยขยะเยอะแยะแบบนี้แล้วจะไปหาเจอได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
7: โอ้ย
6: ลูกโอ๋จ๋าผลสอบเมื่อวันก่อนเป็นยังไงบ้างจ๊ะ

0: เดี๋ยวให้ดูทีหลังครับ
1: อย่าบอกใช่นะว่าได้คะแนนไม่ดีอ่ะ
0: ไม่ใช่นะครับแม่ผมได้คะแนนดีสุดๆเลยตั้งหาก
1: ถ้างั้นก็รีบออกมาให้แม่ดูสิแล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยทานของว่าง
0: เอ๊ะไหนงั้นล่ะแม่ครับเดี๋ยวเอามาให้ดูป่านนี้จะแอนกับโนบิตะคงเห็นไปแล้วล่ะ
2: เฮ้ยจ้ะเฮ้ย
0: พูดถึงก็เจอเลยฮะนี่แอนหวังว่านายคงยังไม่เห็นกระดาษคำตอบของฉันนะ
2: เอ้ายังไม่เห็นหรอก
0: เอ๊ะ
2: ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะดูแล้วนะแต่ฉันหาที่ซ่อนมันไม่เจอเลยอ่ะ
0: จริงๆเลยนะต้องให้ฉันลำบากเพิ่มอีกถ้าลืมที่ซ่อนกระดาษคำตอบขึ้นมาแล้วแย่เลยจดเป็นรหัสลับแล้วซ่อนเอาไว้ดีกว่ารหัสของฉันยากขนาดนี้รับรองเลยว่าไม่มีใครทอนได้แน
2: ่ฮะอยู่บ้านคนใต้ภูเขาต้นสนหน้าต่างพันปีคำใบ้เว้นที่ละสองมันแปลว่าอะไรอ่ะ
3: โถ่ง่ายจะตายปะ
2: เฮ้ยแกเข้าใจด้วยเหรอเนี่ย
3: ภูเขาต้นสนมาจากชื่อซุงิยามะไงสวนหน้าต่างพันปีก็แก๊งตายายอายุพันปีที่โผล่มาตรงหน้าต่างก็แค่หาบ้านนั้นให้เจอก็พอแล้ว
2: โอ้ยอย่างนี้นี่เอง
0: โถ่มันมีบ้านแบบนั้นที่ไหนกันเล่ารู้งี้น่าจะตั้งรหัสง่ายๆให้เหมาะกับระดับสมองของสองคนนั้นหน่อย
2: แต่ว่าไม่เคยได้ยินว่ามีบ้านไหนมีแก๊งตายายโผล่มาตรงหน้าต่างเลยนะฉันว่ามันไม่น่าจะใช่อะมา
3: เรื่องนั้นมันก็จริงอะนะโดเรมอนมีเครื่องถอดรหัสลับไห
1: มก็ต้องนี่เลยเครื่องถอดรหัสลับที่พัฒนาโดย FBI ในศตวรรษที่22ใส่ช่องข้างบนแล้วคำตอบก็จะออกมาทางช่องข้างล่างนี่ออกมาแล้วต้องอ่านเว้นทีละ2ตัวอักษรนะ
3: เว้นทีละ2มันมีความหมายว่าแบบนี้เองเหรออยู่ใต้ต้นสนพันปีใต้ต้นสนพันปีนั่นเองเฮ้ยถอดรหัสได้แล้ว
2: งั้นพวกเรารีบไปขุดดูกันเถอะไป
3: ไปเลย
1: หาอะไรกันอยู่นั่นแต่เมื่อกี้ดีแล้ว
0: รออีกนิดนะครับแม่
1: แล้วว่าลูกโอ๋น่ะสอบได้ศูนย์คะแนนนะใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ซะหน่อยได้ร้อยคะแนนตั้งหาก
1: ร้อยคะแนนแม่จำได้ว่าไม่เคยสั่งสอนให้ลูกทำตัวเป็นคนขี้โกหกแบบนี้นะ
0: ผมพูดความจริงนะครับถ้าคิดอย่างนั้นเดี๋ยวเอามาให้ดูก็ได้แม่ตามผมมาสิ
3: กระดาษคำตอบของเซเนโอซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะเอง
2: พวกเราไปดูกันให้เต็มตากันเถอะจากนั้นก็
3: เอาหน้าเซเนโอศูนย์คะแนนมันก็ไม่ใช่แย่ขนาดนั้นหรอกนะ
2: ใช่ๆศูนย์คะแนนอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยแต่ว่าฉันได้15ฉันนะ
3: ส่วนฉันก็10คะแนน
1: ไม่หายกันบ้างหรือยังไง
3: โดเรมอน
1: เซเนโอสิพยายามปกปิดความลับแต่ว่าพวกนายแหละกลับจะเอามาแฉเพื่อนเขาทำกันแบบนี้เหรอคนเราน่ะไม่ว่าใครเขาก็ต้องมีความลับที่อยากจะปกปิดเอาไว้ทั้งนั้นแหละถ้าหากเราไปรู้ความลับของใครเข้าก็ควรจะเก็บเงียบเอาไว้ในใจดินั่นแหละคือเพื่อนที่แท้จริงมิตรภาพที่แท้จริงฉันพูดถูกไหม
2: เธอนั่นสินะโดราเอมอนฉันทำผิดไปแล้วจริงๆนั่นแหละ
3: พวกเราคิดแต่เรื่องเลวร้ายแบบนั้นกับเซเนโอได้ยังไงเนี่ย
1: พวกนายเข้าใจก็ดีแล้วล่ะ
2: พวกเราไม่เอาความลับของซิเนโอไปบอกใครอย่างแน่นอนเลย
3: เพราะเราเป็นเพื่อนกัน
1: แล้วซ่อนเอาไว้ตรงไหนล่ะ
0: ตรงนั้นไงครับ
3: ซิเนโอกับแม่ซิเนโอนี่นะ
2: นี่โดนแม่บังคับให้บอกที่ซ่อนจนได้สินะ
3: ถ้าแม่เห็นคำตอบหมอนั่นอ่ะโดนสวดยับแน่โดราเอมอนไม่มีทางช่วยได้เลยเหร
1: อปืนทำลายเอกสารลับมันสามารถเผาทำลายเอกสารลับที่ถูกสปายขโมยไปได้อ่ะดิ
0: ผมพูดความจริงนะครับ
1: รีบมาให้แม่ดูเร็วๆเขาสิ
0: อันนี้ขอนี่ล่ะ
3: สนองไปได้ตลอดการแล้วมิตรภาพล้มเจริญ
1: โอ้ยอะไรกันเนี่ย
4: แล้วมันจะดีจริงๆเหรอ
3: แน่นอนสิที่เหลือไว้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองชิซุกะนะขึ้นไปพักผ่อนบนห้องก่อนเถอะนะ
4: เข้าใจแล้วล่ะรบกวนด้วยนะ
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กัจจิเดโซ่เอเนจีฮีโร่วันนี้อยู่กับผมเต๋อน้องกระชายน้องแจ็คกี้และแน่นอนพี่กัจจิและพี่เดโซ่ที่พูดถึงเรื่องพลังงานนะครับรู้หรือเปล่าว่าพลังงานแห่งอนาคตพลังงานหนึ่งสามารถใช้ได้จนเหลือแค่น้ำ
1: ฮะเหลือแค่น้ำหรอครับได้ทั้งพลังงานแล้วยังเหลือแต่น้ำมันมีอยู่จริงอยู่บนโลกใบนี้เหรอคะเนี่ย
0: โอ้โหใช่สิครับพลังงานนั้นก็คือพลังงานไฮโดรเจนยังไงล่ะ
2: ลองจินตนาการดูนะครับน้องๆถ้าไม่มีไฮโดรเจนโลกของเราจะเป็นอย่างไรน้ำที่เราดื่มทุกวันจริงๆแล้วมีไฮโดรเจนซ่อนอยู่เพราะน้ำเกิดจากไฮโดรเจนรวมกับออกซิเจนไม่ใช่แค่นั้นนะฮะไฮโดรเจนยังเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่ให้แสงและความอบอุ่นกับโลกของเราแม้แต่ในร่างกายเราเองก็มีไฮโดรเจนอยู่เล็กมากมองไม่เห็นแต่สำคัญสุดๆครั้งหน้าที่ดื่มน้ำลองคิดดูสิว่าเรากำลังดื่มพลังของจักรวาลอยู่เลยนะ
3: โอ้โหฟังดูเหมือนพวกเราทุกคนมีพลังวิเศษซ่อนอยู่ข้างในเลยนะเนี่ยทั้งในตัวเราในน้ำและในอวกาศด้วยไฮโดรเจนนี้ล้ำสุดๆไปเลย
1: ไฮโดรเจนอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเลยครับสุดยอดมาก
4: จริงค่ะตอนแรกนะก็คิดว่าไฮโดรเจนอยู่ไกลตัวเรานี่อยู่ทั้งในน้ำในร่างกายของเรารวมไปถึงดวงอาทิตย์ด้วยเป็นพลังงานจิ๋วที่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย
0: และอย่างที่บอกนะครับว่าไฮโดรเจนเป็นพลังงานแห่งอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะมาทำภารกิจไฮโดรเจนทวดฟิวเจอร์กันครับเราจะมีลูกบอลสีฟ้าเป็นตัวแทนของไฮโดรเจนนะครับผมโดยเราจะต้องลำเลียงไฮโดรเจนบอลนี่น้องชายจะต้องลำเลียงนี่แบบนี้แล้วก็ไปส่งให
1: ้
0: พ
1: ี่
0: แจ็คกี้แบบนี้แล้วพี่แจ็คกี้ก็จะต้องลำเลียงไฮโดรเจนบอลเข้าไปสู่บ้านซึ่งเป็นตัวแทนแห่งอนาคตนั่นเองน้องกระชายน้องแจ็คกี้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: แล้วลุยเลย
4: นี่นี
0: ่
4: โอ้โห
0: โอ
4: ้
0: โห
4: โอ
0: ้
4: โหตายแล้ว
5: อนาคตจะได้มีเยอะๆครับ
4: นี่ไง
0: ได้สงสัยลูก
5: พี่แจ็คกี้พี่แจ็คกี้ดูขอร้องเบา
0: ว้าวไปแล้ว5ลูก
5: ถึง5ลูก
0: ถึง5ลูกโอ้โหโ
4: อ้เอา
0: คน
4: เอาสีน้ำเงินไม่ใช่เหร
0: อ
4: สีฟ้าเป็นไฮโดรเจนไม่ใช่เหรอ
0: ไม่เอาเอาสีน้ำเงินเอา
6: 5 4 3 2 1
0: หมดเวลาน้องกระชายกับน้องแจ็คกี้ทำคะแนนไปได้
2: ไฮโดรเจนคือพลังงานสะอาดที่เริ่มนำมาใช้ได้จริงในชีวิตของเราครับ
1: ช่วยลดคาร์บอนได้ด้วยครับ
4: ช่วยทำให้อากาศของเราเนี่ยสะอาดขึ้นให้ทั้งพลังงานแล้วก็ดูแลโลกแบบนี้เนี่ยต้องยกให้เป็นฮีโร่ตัวจริงแล้วล่ะค่ะ
3: แถมยังเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่จะมาช่วยดูแลโลกของเราให้ยิ้มได้กว้างๆเลยล่ะครับ
0: นี่ผมถึงได้บอกเลยครับว่าอนาคตอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะครับผม
2: พลังงานสะอาดวันนี้เพื่อโลกที่สดใสในวันพรุ่งนี้
0: นี่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับกัจจิเนโซ่เอเนอร์จีฮีโร่พร้อมกับเราทั้ง5คนสำหรับวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบาย
4: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็รับชมมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกต่างหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แ
0: บบน
1: ี
0: ้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania

ความฝันของเด็กแต่ละคนอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกันแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงความฝันสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องมีคือทักษะที่จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับโลกในวันข้างหน้าครับสัปดาห์นี้ครับ Journey of Dreams เดินทางมายังโรงเรียนนครไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรกับเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตที่จะชวนเด็กๆมาค้นหาทักษะที่ตัวเองอยากพัฒนาพร้อมเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีอย่าง AI จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยพวกเขาได้อย่างไรบ้างครับ

0: สวัสดีครับน้องๆทุกท่านนะครับพี่เดือธีรพัฒน์อัครเสนีนะครับเป็นพิธีกรรายการ Journey of Dream ครับวันนี้ยินดีจริงๆที่ทีมงาน Journey of Dream ของเรานะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนนครไตรตรึงแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็มีผู้ใหญ่ที่จะมาให้ความรู้ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือท่านดร.ธนศักดิ์วหาวิสารนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวหมอเชิญแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับ
4: นายอัธวุฒิดิเลกวุฒิคุณนะครับในนามบริษัท AV มอเตอร์ไบค์จังหวัดกำแพงเพชรผู้จำหน่ายน้ำมันเครื่องอีดีมัสึของจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของทักษะในอนาคตที่จำเป็นนะครับน้องๆอยากเป็นอะไรในอนาคตแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านแนะนำว่าอยากเป็นอาชีพนี้ต้องมีสกิลอะไรต้องมีทักษะอะไรน้องต้องเก่งอะไรถึงจะดำเนินอาชีพนี้ได้นะครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อนายปรเมศถาพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับ
6: อนาคตอยากเป็นอะไร
5: อยากเป็นคุณครูพละครับ
6: สิ่งที่คุณครูพละทำคืออะไรบ้าง
5: การสอนทักษะกีฬาต่างๆให้นักเรียนครับแล้วก็มอบโอกาสให้เด็กๆครับ
6: คุณครูพละมีหน้าที่ปลูกฝังให้คนที่เป็นนักเรียนเรานะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าสุขภาพแข็งแรงเราจะทำอะไรได้ดีครูพละมีหน้าที่ไม่ใช่แค่สอนกีฬาแต่สอนให้ทุกคนดูแลตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงจริงครับ
5: คร
6: ับ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกอย่างแรกเราต้องเป็นคนที่แข็งแรงด้วยจริงป่ะไม่งั้นเราจะสอนคนอื่นทำอย่างอื่นต่อยังไม่ได้จริงไหมครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ
0: ขอสลับไปที่เฮียมอสักนิดนึงก่อนตอนเด็กๆนะครับเฮียมอมีความฝันอยากจะเป็นอะไรครับแล้วก็มีทักษะอะไรที่เฮียมอทำได้ดีบ้างในตอนเด็ก
4: เมื่อสมัยที่ออกจากโรงเรียนอายุ15ก็มาทำธุรกิจออกมาก็เริ่มประกอบธุรกิจขายรถจักรยานนะครับประกอบรถจักรยานนะครับดำเนินงานมามีลูกน้องนะครับแล้วก็ลงไปทำเองด้วยนะศึกษากับลูกน้องอะไรต่างๆจนธุรกิจเติบโตมาเรื่อยๆนะครับการดำเนินธุรกิจนี้ก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับและอดทนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็ดูแลพนักงานทุกคนคือพนักงานอยู่ได้เนี่ยธุรกิจเราก็อยู่ได้นะครับต้องให้ใจทั้งลูกค้าและพนักงานทุกคนจนโตมาถึงวันนี้ก็คือทำธุรกิจ
0: ขอบคุณเฮียหมอมากครับ
6: เราเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเงินนะครับท่านเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดแล้วประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกมาเสมอก็คือว่าเวลาเราเริ่มทำงานท่านเริ่มต้นจากการขายจักรยานท่านดูแลธุรกิจท่านต้องเรียนรู้ทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ที่พวกเราต้องผ่านนะครับเราอยากทำอะไรก็ตามเราต้องเรียนรู้มันนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ทางเฮียมอเนี่ยได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับเก็บสิ่งเหล่านี้ไปคิดนะครับเก็บสิ่งเหล่านี้ไปคิดฟังทุกคำพูดที่ท่านพูดนะครับผมว่าเราจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นจริงๆนะครับขอบคุณครับเฮียมอครับ
0: ขอบคุณครับเฮียมอบอกสรุปว่าลูกน้องอยู่ได้เราก็อยู่ได
4: ้ครับ
0: นะหลักการ
4: คือต้องให้ใจพนักงานนะครับเขาถึงจะอยู่กับเรานานๆ
5: แล้วก็ให้ใจลูกค้าด้วย
4: ครับครับ
0: นะครับอ่ะทีนี้มาที่น้องคนอีกหนึ่งคนนะครับฝันอยากจะเป็นอะไรในอนาคตลูก
7: สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐกรแล้วก็เสพชื่อเล่นชื่อเต็งครับอยากเป็นครูชีวะครับ
6: ถ้าอยากเป็นชีวะนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาต้องรู้อะไรบ้าง
7: รู้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้า
6: ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่ายากในโลกนี้นะครับเชื่อผมแค่เราเรียนรู้มันหรือยังและเราเข้าใจมันหรือยังถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่จะสามารถเรียนรู้ได้ขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้น้องทั้งสองคนด้วยนะครับเพื่อนทั้งสองคนเก่งมากลูกหมอดาบต่อจากนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับก็คือจะแจกกระดาษให้น้องๆได้เขียนทักษะที่ตัวเองอยากจะเก่งอยากจะมีต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยเลือกข้อความของน้องที่ประทับใจมานะครับ
6: เขียนความฝันที่เราอยากจะได้
4: โดมเชิดอยากเป็นอะไรครับ
1: ผู้กำกับค่ะ
4: ผู้กำกับหนังเลยครับโอ้ต้องหนังไทยด้วยหรือเปล่า
2: เขียนให้ละเอียดนะครับและเข้าใจเนาะว่าเราเนี่ยโตมาอยากเป็นอะไรก็ได
3: ้
2: แล้ว
3: ต้องคิดหนักนะบางที
2: เดี๋ยวเรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาได้คุยกัน
3: ไม่รู้จักไง
2: เขียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะ
4: อันหนูอยากเป็น
1: อยากเป็นพยาบาลทหารค
4: ่
1: ะ
4: อ๋อพยาบาลทหารนะครับอยากเป็นพยาบาลทหาร
8: นักการทูต
2: อ๋ออยากเป็นนักการทูตนี่เราได้แล้ว1คนความฝันเดียวกับเราเลยตอนเราเรียนปี2ที่มหาวิทยาลัย
9: จากคำถามง่ายๆครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรวันนี้เด็กๆเริ่มมองเห็นแล้วว่าระหว่างความฝันกับจุดหมายยังมีสิ่งสำคัญที่เรียกว่าทักษะและจากนี้ครับคำตอบบนกระดานแต่ละใบจะถูกรวมกันเพื่อค้นหาว่าทักษะอะไรคือสิ่งที่เด็กๆมองว่าสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขาในช่วงหน้ากลับมาติดตาม

0: ิ้งเดมิตซึ IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรมแนโนเทเลอร์ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่องอีเดมิตซึทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรงอีเดมิตซึ IFG 7
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการเชสซิ่งดรีมน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
0: อิเดมิสึ IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรมแนโนเทเลอร์สำหรับซูเปอร์ไบค์ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีควินเทดการ์ดจากผู้เชี่ยวชาญอีเดมิตซึ5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดังใจอีเดมิตซึ IRG 5
2: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอีเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอีเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอีเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลก
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่น

0: ใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IR-G7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบส

0: ความฝันของเด็กแต่ละคนครับอาจแตกต่างกันไปตามความสนใจและสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นในอนาคตแต่เมื่อความฝันของนักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทักษะที่แต่ละคนอยากพัฒนาและนำมารวมกันไว้บนฟิวอนาคตในทิศทางเดียวกันกลับมีพื้นฐานที่ไม่ต่างกันครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเลือกอะไรกันบ้างนะครับเขียนอะไรกันลงไปบ้าง
2: เดี๋ยวเราจะเชิญน้อง
1: ๆครับ
2: เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมอยากเป็นนะครับแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำผมขอเชิญคุณนารีรัตน์ปิ่นโนครับบอกเพื่อนแล้วเราโตมาอยากเป็นอะไร
3: หนูนะคะอยากเป็นนักร้องค่ะ
2: ทำไมถึงอยากเป็นนักร้อง
3: หนูชอบในการใช้เสียงค่ะแล้วก็ชอบในการที่เราได้ใช้เสียงสื่อสารเพลงออกไปให้ผู้ฟังได้มีความรู้สึกดีๆค่ะรู้สึกสบายใจอย่างนี้ค่ะ
2: ใครเป็นนักร้องในดวงใจเรา
3: หนูว่าจะชอบแบบว่าพวกต่ายอรทัยอย่างนี้ค่ะ
2: ต่ายอรทัย
3: แล้วก็พวกพวงดวงจันทร์อะไรอย่างน
2: ี้
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มีครูสอนร้องเพลงไหม
3: มีอาจารย์ดนตรีค่ะแต่ว่าเขาก็แบบว่าช่วยในการแบบทักษะการร้องเพลงเฉยๆค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูก็แบบฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็ดูตาม YouTube หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าทักษะต้องมีอะไรบ้าง
2: อันนี้คือเราฝึกนานแค่ไหนกว่าจะร้องได้ขนาดนี
3: ้ก็อย่างตอนเด็กๆอ่ะค่ะอย่างตอนหนูอยู่ป.3 หนูก็ชอบร้องเพลงเวลาพ่อแม่พาไปไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบร้องเพลงไปเรื่อย
2: ครับ
3: แล้วก็เริ่มชอบจนแบบว่าเริ่มฝึกฝนมากขึ้นค่ะ
2: สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับของการร้องเพลงเราต้องรักเสียงตัวเราเองก่อนรักในเสียงตัวเราเองก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าเราร้องไม่เพราะนี่เป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับของการฝึกฝนนะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วย
0: การรู้ว่าอยากพัฒนาทักษะอะไรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับคำถามต่อมาคือเราจะเริ่มพัฒนาทักษะเหล่านั้นได้อย่างไรและครั้งนี้ครับเด็กๆจะได้ลองใช้ AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยในการค้นหาคำตอบครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่จะต้องมีนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาด้านนี้อยากจะโตขึ้นและอยากเป็นนักร้องนะครับก็มีทักษะด้านการร้องและดนตรีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วการควบคุมลมหายใจคือร้องดีอย่างเดียวบางทีเดี๋ยวนี้ไม่พอละต้องมีการเล่นกับคนดูต้องมีการเต้นด้วยนะครับข้อ3ทักษะการทำงานและการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพเสียงวินัยและความอดทนการสร้างตัวตนและการใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะครับในการเผยแพร่โฆษณาตัวเองด้วยนะครับตอนนี้พื้นฐานเบื้องต้นมาดีแล้วนะครับก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองแล้วกัน
2: ครับเชิญครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับนักสอบบุตรกรนะครับชินดานะครับวงการบันเทิงและก็พิธีกรนะครับถ้าน้องได้เข้าไปหรือไปทำงานเกี่ยวกับการบันเทิงและพิธีกรข้อแรกน้องจะมีไอเดียอะไร
5: คือจะสื่อสารกับเพื่อนในทีมให้เรารู้จากเพื่อนทุกคนก่อนค่ะที่เราจะเข้าไปทำงาน
2: ลอง
4: ดู
2: ถือว่าเนี่ยกำลังเข้าสู่รายการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วกันไหนลองดูดิ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Jury of Dream นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปสนุกกับรายการของเรานะคะขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับรายการของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยชัดเจนมาก
4: ชัดเจนชัดเจนครับ
1: ทักษะดีทุกคนเลย
4: คือการทำงานนะครับทำงานเก่งนะครับต้องเก่งด้วยนะครับถ้าเราทำงานไปเก่งแต่เราใช้ฟุ่มเฟือยก็ไม่เหลือ
1: เราจะมาดูทักษะครับของการที่จะเป็นพิธีกรหญิงควรจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือทักษะการพูดและการสื่อสารข้อ2คือทักษะการฟังและไหวพริบเฉพาะหน้าไหวพริบก็สำคัญนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะครับการเป็นพิธีกรข้อ3บุคลิกภาพและภาษากายเรื่องของการทำการบ้านและความรู้รอบตัวนะความรู้รอบตัวก็สำคัญนะครับหมั่นอัปเดตข่าวสาร

0: บ้านเมืองต่างๆนะครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งความฝันนะครับหามันให้เจอนะฮะ
1: ครับคือในการสัมมนาในวันนี้นะครับก็มีแนวคิดแล้วก็มีความรู้ให้นักเรียนทุกคนเอาไปปฏิบัติใช้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีของสังคมไทยเป็นคนดีของพ่อแม่คือเราทำธุรกิจนะเราให้ใจบริษัทนะให้ใจท่านนะครับท่านก็ให้ใจกลับมาเราถึงเจริญเติบโตและก็ทำธุรกิจร่วมกันจนมาถึงในวันนี้นะครับ
0: ตราบใดที่เรายังยึดมั่นว่าเราอยากจะเป็นตำแหน่งนั้นเราต้องพัฒนาทุกวันแต่จุดสุดท้ายอย่างที่บอกครับถ้าเราอยากจะเป็นเราต้องรักในสิ่งนั้นเมื่อรักแล้วเราต้องเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้ความฝันของน้องๆทุกคนเป็นจริงนะครับ
2: จากบทเรียนเรื่องทักษะที่เด็กๆได้ฟังประสบการณ์ของดร.ธนศักดิ์วหาวิสารที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัทอิเดมิสึอพอลโลประเทศไทยจำกัดและเฮียมอคุณอรรถวุฒิดิเรกวุฒิกุลเจ้าของบริษัท AV มอเตอร์ไบค์จำกัดJourney of Dreams ในช่วงหน้าครับเราจะตามเฮียมออรรถวุฒิดิเรกวุฒิกุลออกจากห้องเรียนไปดูกับอีกหนึ่งพื้นที่ของการเรียนรู้โลกของการทำงานจริงที่ร้านตัวแทนจำหน่ายอีเดมิสึในจังหวัดกำแพงเพชร

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG5 ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG5
0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึจากการค้นหาทักษะที่ตัวเองอยากพัฒนาไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ AIเป็นเครื่องมือช่วยต่อยอดความคิดเวิร์กช็อปทักษะแห่งอนาคตทำให้เด็กๆได้ลองมองทั้งความฝันและอนาคตของตัวเองในมุมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรเห็นบอกว่าอยากเป็นโค้ชฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นโค้ชฟุตบอล
1: ก็ชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กแล้วครับซึมซับจากคุณพ่อครับพ่อเปิดให้ดูมาตั้งแต่เด็กครับ
2: โตขึ้นผมอยากเป็นครูศิลปะครับ
3: หนูอยากเป็นผู้กำกับค่ะเป็นผู้กำกับหนังค่ะ
4: อยากเป็นพยาบาลทหารค่ะ
0: ครับแล้วมาวันนี้สัมมนาวันนี้เนี่ยคิดว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
1: ก็ได้รู้เรื่องต่างๆจากพวกพี่ๆเขาครับจากนานาก็รู้เรื่องทักษะของอาชีพผมต้องไปทำครับก็ต้องไปเรียนอะไรต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรเพิ่มครับ
0: ที่ผ่านมาเราเคยใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะบ้างไหมครับ
2: เคยใช้สร้างภาพครับ
0: แล้วมันเป็นยังไงครับ
2: มาเป็นแบบในการวาดครับ
3: ได้รู้เกี่ยวกับทักษะที่ต้องมีค่ะในการจะเป็นผู้กำกับหนังค่ะ
4: ได้รู้ว่าไอ้พยาบาลอาหารสามารถมีหลายทักษะที่เรายังไม่รู้และยังไม่เข้าใจค่ะ
0: ครับแล้วก่อนหน้านี้เรารู้จักการที่จะนำ AI เข้ามาช่วยค้นคว้าข้อมูลทางด้านนี้บ้างมาหรือไม่ครับ
1: ก็ถามว่าอยากให้ไปสายนี้จริงต้องไปเรียนสายอะไรต้องไปต่ออะไรครับก็ได้เรียนรู้จาก AI มาบางส่วนครับก็มานี่ก็ได้เพิ่มอีกหลายอย่างเลยครับ
2: รู้สึกประทับใจมากครับกับการสอนการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์มากครับ
4: ก็ต้องมีกิจกรรมอะไรแล้วก็ต้องไปทำค่ะเพื่อเอาเก็บพอร์ตมาแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรแบบไม่มีความรู้เพิ่มเติมเราก็ต้องใช้ AI ช่วยค่ะ
0: คิดว่าแล้วเราต้องทำยังไงถึงจะไปถึงเป้าหมายให้ได
1: ้ก็น่าจะไปเรียนต่อสายเกี่ยวกับกีฬาสุขภาพต่างๆครับแล้วก็ไปสอบโอไลเซนเพิ่มเติม
0: อยากเป็นครูศิลปะอยากมาสอนที่ไหนยังไงครับ
2: อยากสอนโรงเรียนในกำแพงเพชรครับ
0: แล้วโดยรวมวันนี้เนี่ยเห็นว่าเรามีความรู้สึกยังไงบ้างสนุกสนานหรือว่าได้อะไรใหม่ๆบ้าง
1: ก็ได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานภายในตัวครับก็ด้วยพี่พิธีกรนานาก็เอนเตอร์เทนได้ดีมากครับ
3: อยากให้มีเวิร์กช็อปแบบนี้อีกค่ะเพราะว่าจะได้พัฒนาทักษะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อยากให้มีเยอะๆค่ะเพราะว่าเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมค่ะ
5: วันนี้ก็ขอบคุณน้องทุกคนที่มานั่งฟังกันอยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็มีโอกาสนะครับเราเจอกันในโอกาสต่างๆกันทักทายกันนะครับ
6: ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะครับ
0: ครับ
5: สวัสดีครับ
7: สวัสดีทีครับ
8: สวัสดีเคครับ
9: สวัสดีทีครับ
5: ก็ทั้งเฮียมอและซอก็เป็นลูกค้าของเรามานานนะครับ
10: ใช่ค่ะน้ำมันก็ทำอีเดนมิสุยเป็นน้ำมันเป็นหลักของร้านนะคะก็ทำมาเกือบ20ปีแล้ว
5: ครับใช
11: ่คือที่เราขายน้ำมันเครื่องอีเดนมิสุยดีแล้วก็คนจะนิยมใช้เพราะว่าเราบอกเขาว่าคุณใช้รถอะไรเทียรถญี่ปุ่นใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องของญี่ปุ่นใช่ไหมครับ
12: ร้านนี้ตั้งมากี่ปีแล้วครับตรงนี้
11: ร้านที่นี้ตั้งแต่ปี33 36
5: ปี
12: 36
5: ครับก็ถือโอกาสมาได้เห็นการเติบโตแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นหลักของจังหวัดนี้นะครับก็เป็นแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม
11: คร
5: ับก็ขอบคุณมากสำหรับ
12: ขอบคุณมากครับ
5: มาที่ร้านแล้วก็การใช้บริการ
11: ได้ครับ
13: สิ่งที่เฮียหมอบอกกับเด็กๆในห้องเรียนจึงไม่ใช่เพียงแค่คำแนะนำแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกวันของการทำงานครับทั้งการสื่อสารและการบริหารจัดการการปรับตัวและการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอจากความฝันบนกระดาษ1ใบสู่บทเรียนจากโลกของการทำงานจริงการเดินทางในครั้งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าอนาคตของเด็กแต่ละคนจะมีจุดหมายอยู่ที่ใดสิ่งที่จะพาพวกเขาไปถึงตรงนั้นไม่ได้มีเพียงความรู้หรือเทคโนโลยีแต่คือการเรียนรู้การพัฒนาทักษะและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพราะความฝันอาจเป็นจุดหมายของชีวิตแต่ทุกก้าวที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะฝนที่ตกสะสมในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มวลน้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรของบ้านห้วยขู่หมู่ที่7และบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่ที่8ตำบลป่าทุ่มรวมไปถึงตำบลเขื่อนผากที่มวลน้ำจากลำห้วยทรายไหลล้นสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรพื้นที่บ้านห้วยทรายหมู่ที่7ทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหินและฝ่ายปกครองต้องนำกำลังอาสาสมัครพร้อมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังและช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงและล่าสุดมวลน้ำป่าได้ถูกระบายลงลำน้ำสายหลักจนสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งเตือนว่ายังมีร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในพื้นที่เขตเลวานใกล้เมืองเฟียของประเทศแอลเบเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่เปลวเพลิงของไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนและสถานประกอบการในระยะกระชั้นชิดขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟป่าท่ามกลางความเสียหายที่พบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟและริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการทั่วประเทศจึงอยากย้ำเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์และวางแผนใช้จ่ายในช่วงเดือนสุดท้ายซึ่งข้อมูลล่าสุดณวันที่4กันยายนเวลา23นาฬิกาพบว่ามียอดใช้จ่ายไปแล้วมากกว่า 138,000 ล้านบาทและกระจายรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 ล้านรายดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวคำอำลาในงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมิรอสเนื่องในโอกาสเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญในวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพดีๆมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระงับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานไปจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งเวลา 11 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับรายการก้าวพูดคุณสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะพาไปพูดคุยนะครับพระถ้าเกิดใครนิยมชมชอบพระปิดตานะครับและแน่นอนจะมีจริงๆแล้วพระปิดตาเนี่ยนะครับมีหลายๆเกจิที่ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปคุยในธีมที่บอกว่ายืนหนึ่งเลยนะครับจักรพรรดิแห่งพระปิดตาแล้ววันนี้ผมก็มาคุยกับเซียนสายตรงนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันอยู่กับพี่นิวเมืองชนครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับวันนี้นะครับถือว่าเป็นตอนพิเศษจริงๆเพราะว่าหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นเซียนพระเอง คนที่เสาะหาพระเครื่องสายปิตาจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ผมเคยมีข้อมูลนะ ราคาสูงมาก
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องพระ เราคุยเรื่องกับหลวงพ่อแก้วนิดนึงก่อนเพราะว่าหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ภาคตะวันออกอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงท่านแต
2: ่
1: ว่าคนทั่วประเทศพี่นิวเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
2: คือจริงๆพระปิตาหลวงพ่อแก้วเนี่ยผมก็จะบอกงี้ว่าผู้ที่มีความสนใจทางด้านพระเครื่องหรือโดยปกติทั่วไปเนี่ยก
1: ็
2: จะทราบกันดีว่าท่านมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะฮะตั้งแต่อดีตแล
1: ้
2: วนะครับแล้วก็เป็นพระถือได้ว่าเป็นพระประเภทของพระปิดตาถือได้เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับในสายของพระปิดตานะฮะก็เชื่อว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยเป็นพระที่พุทธคุณทางด้านมหาเสน
1: ่
2: ห์นะฮะ
1: นี่ก็สำคัญว่าเป็นเมตตามหานิยมอย่างหนึ่งนะมหาเสน่ห์
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นที่โด่งดังและกล่าวขานกันมาตั้งแต่นุ่มนานแล
1: ้
2: วนะฮะสำหรับพระปิตาหลวงแก้วเนี่ยถ้าถามว่าที่เล่นกันเป็นมาตรฐานเนี่ยก็มีอยู่หลายพิมพ์นะฮะรู้สึกจะมีอยู่ประมาณ3พิมพ์นะฮะ3พิมพ์ก็คือในพระเนื้อผงคุกลักนะก็มีพิมพ์ใหญ
1: ่
2: นะฮะพิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพระพิมพ์ปั้นนะฮะแล้วก็เป็นพระพิมพ์กลางเนื้อตะกั่วนะฮะที่เล่นกันเป็นมาตรฐานจริงๆนะฮะส่วนบริเวณด้านหลังของท่านเนี่ยก
1: ็
2: จะแบ่งไปอีกนะฮะมีก็คือเป็นหลังแบ
1: บ
2: หลังเรียบหลังยันนะฮะก็แบ่งประเภทไปอีกซึ่งผมเชื่อว่าในตำรับตำราในยุคสมัยเนี่ยก็มีให้ศึกษาเบื้องต้นกันได
1: ้
2: นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ที่มีความรอบรู้ในพระประเภทนี้ปัจจุบันเนี่ยมีน้อยเพราะอะไรเพราะว่าพระปิดตาหลวงแก้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นพระที่หาเจอได้ยาก
1: ครับ
2: นะฮะพบเจอได้น้อยนะครับซึ่งส่วนบุคคลส่วนตัวของผมเองเนี่ยเรายังมีโอกาสโชคดีนะครับที่ได้เห็นนะที่ได้เห็นแต่โดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เห็นองค์จริงหรอกครับเพราะว่าหนึ่งผู้ที่ครอบครองเนี่ยเขาไม่ค่อยหยิบออกมาให้ชมกันง่ายๆหรอกเพราะว่าหนึ่งด้วยมูลค่านะครับของแท้ๆนะครับมีมูลค่าสูงเลยผมบอกให
1: ้
2: องค์หนึ่งเป็น10ล้านแน่นอนนะครับถ้าสวยและเรารับเช่าด้วยนะครับอันนี้คือโดยประวัติเบื้องต้นของพระปิดตาหลวงแก้วนะครับ
1: หลวงพ่อแก้วเนี่ยนะครับจากที่พี่นิวเล่าจริงๆท่านเป็นเกจิพระเกจิตั้งแต่สมัยต้องบอกตรงนะต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะท่านเกิดรัชกาลที่หนึ่งท่านมรณภาพรัชกาลที่สามก็ถือว่าจริงๆแล้วท่านน่ะเป็นเกจินานแล้วแต่ว่าชื่อเสียงความนิยมการเคารพต่างๆยังสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้เพราะอะไ

0: ือมันเป็นเรื่องราวที่คนโบราณได้เล่าสู่กันมา
1: ครับ
0: นะฮะมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือด้วยกิตติศัพท์ของพุทธคุณที่คนได้แขวนได้ใช้ในพระเครื่องที่ท่านสร้างแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีประสบการณ์ส่วนตัวก็เล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: นะฮะเป็นประสบการณ์รุ่นต่อรุ่นกันมา มันก็เกิดความศรัทธา
1: ครับ
0: พระเครื่องเนี่ยเป็นศรัทธาเป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้ผู้ที่แขวนเนี่ยเขาจะรู้สึกได
1: ้ครับ
0: มีปาฏิหาริย์ต่างๆอะไรต่างๆที่ประสบพบเจอกับตัวเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟัง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้มันก็เกิดแรงความศรัทธาขึ้นมาว่าพระปิตาหลวงแก้วเนี่ยเป็นพระที่เมตตามหาเสน่ห์นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์องค์นี
1: ้ครับ
0: นะฮะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะได้ครอบครองนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยในความศรัทธาเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวนะฮะแต่บุคคลใดบุคคลนั้นอาจจะมีประสบการณ์นั้นๆซึ่งอาจจะไม่ได้สัมผัสทุกคนนะฮะเพราะเฉพาะคนที่เคยได้สัมผัสท่านได้แขวนท่านได้อาราติดตัวนะฮะอันนี้คือว่าเป็นเรื่องราวที่ทำให้ทำไมทุกคนไขว่คว้าหา อยากจะได้หลวงพ่อแก้วมาแขวนอยากจะได้นู่นได้นี่มาแขวนมันเป็นเรื่องความศรัทธาน ะครับ
1: อาจจะให้พี่นิวขยายความนิดนึงเพราะว่าจริงๆผมทำรายการก้าวพุทธคุณมานะแล้วทีนี้พี่นิวก็มาให้เกียรติกับรายการตัวพุทธคุณที่เกี่ยวกับเรื่องของมหาเสน่ห์จริงๆมีพระหลายท่านเกจิหลายท่านนะครับเป็นสายเหนียวบางคนก็เป็นเรื่องโชคลาภธรรมะหากินแต่คำว่ามหาเสน่ห์ของหลวงพ่อแก้วนี่คือ
0: ในส่วนผสมของพระปิตาหลวงแก้วเนี่ย
1: ค
0: ือบางคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าจะมีว่านตัวนึงคือเขาเรียกว่านไก่กุกที่ผสมอยู่ในเนื้อของพระปิตาหลวงแก้ว คือในส่วนผสมของพระประเภทต่างๆเนี่ยมันจะมีของมงคลต่างๆที
1: ่แตกต่างกันไป
0: พระที่องค์ที่สร้างเนี่ยได้นำมาผสมนะฮะอย่างพระสมเด็จก็มีผงพุทธคุณนะครับอย่างพระปิตาก็มีว่านยาต่างๆที่เป็นว่านมงคลอะไรต่าง
1: ๆ
0: มาบดมาทำนะฮะแล้วกดพิมพ์ภาพออกมานะครับ
1: ก็ถือว่าแล้วแต่มวลสาร
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่านี่มีมวลสารที่เป็นชนิดนึงแหละที่คนที่บอกว่าเป็นมหาเสน่ห์เนี่ยจะต้องมีว่านตัวนี
0: ้ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับทีนี้มาถึงจุดประเด็นที่ผมว่าแฟนรายการทุกคนก็สนใจพี่นิวแนะนำไปแล้วว่ามีพิมพ์ที่มีอะไรบ้างที่ปัจจุบันนี้เล่นหากันนะครับทีนี้จะบอกว่าราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปต่างๆเนาะที่ตัดให้แฟนรายการดูค่านิยมราคาของแบบรุ่นพิมพ์ต่างๆนะครับ พิมพ์ที่อันดับแรกเลยแพงที่สุดอันดับรองมามีอะไรบ้าง
0: ก็มีอันดับหนึ่งของท่านก็คือเป็นพระพิมพ์ใหญ
1: ่ครับ
0: นะฮะพิมพ์ใหญ่หลังแบบก็ถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในยุคปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์หลังแบบหลังเรียบหรือหลังยันเนี่ยขอให้เป็นพระแท้อย่างเดียว
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมเลยค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: คือมีความต้องการจากผู้ที่มีแรงศรัทธาอยากจะหาไปแขวนอยากจะหาไปหน้าตาในตัวเนี่ยเหมือนกันขอให้เจอนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยผมบอกเลยมีมูลค่าสูงมากนะครับสูงมากเลย
1: สูงมากนี่คือหลายๆ10ล้าน
0: คือก็องค์นึงเป็น10ล้านแน่นอน
1: ครับ
0: เป็น10ล้านแน่นอนนะฮะในสภาพที่สวย
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เราต้องพูดถึงในราคาตลาดที่เป็นพาสวยนะครับอันเนี้ยคือเป็นราคาความเป็นจริงนะฮะแล้วก็จะเป็นพิมพ์ต่อไปก็ถัดลงมาก็เป็นพิมพ์กลาง
1: ครับ
0: นะฮะพิมพ์กลางก็จะมีทั้งหลังแบบหลังเรียบหลังยันเหมือนกัน
1: ครับ
0: 3แบบอันนี้คือที่ผมได้พูดไปเนี่ยเป็นบล็อกที่เล่นตามมาตรฐานนะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยโชคดีที่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าเราได้แหล่งความรู้จาก
1: โซเชียลมีเด
0: ียโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนเนี้ยมันง่ายขึ้นก
1: ับ
0: สมัยก่อนที่ผมศึกษาภาพใหม่ๆเนี่ยต้องดูจากหนังสืออย่างเดียวเราจะดูอะไรก็ต้องไปเปิดในหนังสือซึ่งโซเชียลมีเดียสมัยก่อนมันไม่ได้ทันสมัยขนาดนี
1: ้
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของการเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ด้วยวงการพระมันกว้างขึ้นนะครับแต่ก็ถือได้ว่าคนที่มีความสนใจทางด้านพระเครื่องมันก็มากขึ้นตามนะครับอันนี้เราก็ถือได้ว่าได้เผยแพร่ความรู้กันไปนะครับสำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบเพราะว่าจริงๆแล้วพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผู้ที่มีความสนใจนี่เยอะแต่เพียงแต่เขาอาจจะหาจุดในการศึกษาที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าพระแท้ๆนั้นนะผมบอกได้เลยว่ามันหายากตั้งแต่โบราณแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่ผมได้พูดได้คุยกับคนเก่าๆทางชลบุรีนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านไหนมีเนี่ยเรียกเขาไปดูเนี่ยพี่คิดดูตอนนั้นปี2500อ่ะ
1: ครับ
0: เขาให้เงิน500บาทอ่ะ2500เนี่ยเขาให้เงินเนี่ย500บาทถ้าพาเขาไปดูได้นะเขาไม่ได้เช่าไม่เป็นไรแต่เขาให้คนนำพาเนี่ย500
1: แล้
0: ว
1: เดี๋ยวเขาเงินสมัยนั้นแพงมากนะ
0: 2500อ่ะพี่คิดดูเนี่ยผมได้พูดคุยกับคนเก่าๆนะว่าพระปิดตาพวกแก้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนหวงแหนมานานนะครับ
1: ทีนี้พอบอกว่าเป็นพระรุ่นเก่าผมต้องถามว่าจริงๆพระเนี่ยก็ราคาจะถูกจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหมุนเวียนในตลาดด้วยปริมาณของพระหลวงพ่อแก้วในตลาดปัจจุบันนี้มีมากน้อยแค
0: ่ไม่มากครับไม่มากตรงนี้คือมันเป็นปัจจัยของทางด้านราคาด้วยของถ้าหาได้ง่ายมูลค่ามันจะไม่มากแต่ทีนี้ว่าของเขาเนี่ยมีน้อยจริงหาได้แท้เนี่ยที่ทันยุคเนี่ยมีไม่กี่องค์ที่เป็นมาตรฐานเลยนะ
1: พ
0: ี่เอาว่าเช่าแล้ววันหนึ่งเราจะปล่อยเราต้องปล่อยได
1: ้
0: อย่างนี้คือการเล่นพับแบบมีมาตรฐานแต่ถ้าเราเช่าแล้วเราปล่อยไม่ได้อย่างนี้ถือว่าไม่มาตรฐานนะครับพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยเป็นพระที่มีน้อยผมเรียกว่าเชื่อได้ว่าเป็นพระที่มีน้อยที่สุดในบรรดาพระเครื่องโดยทั่วไปเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยนานๆจะเช่าได้สักองค์และส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่อยู่ในสภาพที่ผ่านการใช้มาบ้างโดยส่วนใหญ่นะเพราะว่าพระพวกนี้ผมเชื่อว่าทั้งเรื่องพุทธคุณอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ศรัทธาเอาไปใช้พอใช้ก็อาจจะสึกก่อนไปบ้างอะไรไปบ้างตามระยะเวลานะครับอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของความรู้เกี่ยวกับพระหลวงพ่อแก้วนะครับ
1: บางคนก็บอกว่าในส่วนของพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของพระติดตาของหลวงพ่ออื่น
0: ใช่จริงครับจริงฮะจริงฮะคือพระจังหวัดชลบุรีหรือพระปิดตาสายภาคตะวันออกเนี่ยต้นตำรับของสายพระปิดตาเลยก็คือต้องหลวงพ่อแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจิอาจารย์ยุคหลังๆมาก็สูตรการสร้างนะฮะการลงลักปิดทองอะไรต่างๆก็ถ่ายทอดมาจากพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนี่แหละถือได้ว่าเป็นต้นแบบของพระปิดตาชลบุรีเลยเพราะว่าถามว่าในเรื่องอายุความเก่าอะไรต่างๆท่านก็เก่าที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าอะไรที่มาสร้างเนี่ยก็ใช้ตำหนักตำราเดียวกับพระปิดตาหลวงแก้วนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: ครับจริงๆพอพี่นิวพูดอย่างนี้นะแสดงว่าพระปิดตาเนี่ยนะครับก็ถือว่าของพระแก้วถือว่าเป็นของที่ถ้าใครอยู่ในบ้านใครเป็นของที่มีมูลค่า
0: ใช่ใช่
1: ทีนี้ถ้าใครจริงๆผมจะบอกว่าใครจะไปสอหาจะไปหาเช่าตอนนี้ก็อาจจะยากนะเพราะราคาอาจจะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ทีนี้ถ้าจะให้พี่นิวให้ความรู้นิดนึงว่าคนเนี่ยถ้ามีพระเข้าลักษณะแบบนี้เ

0: อยู่ในบ้านแล้วสนใจหรือจะดูว่าแท้เก๊หรือจะไม่จะทำยังไงครับพี
1: ่ครับก็สำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือว่ามีพระเครื่องประเภทนี
0: ้
1: นะฮะม
0: ี
1: อยู่ในบ้านนะฮะอยากจะทราบว่าพระองค์ของเราเนี่ยนะแท้ถึงยุคไหมใช่ปิดตาหลวงพ่อแก้วไหมหรือเป็นพระปิดตาสำนักไหนเนี่ยก็จริงๆแล้วเราก็เปิดสถาบันรับรองอย
0: ู
1: ่ที่นี่นะฮะที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น1นะครับก็นำมาตรวจสอบได้นะครับเราก็ยินดีดูให้นะอันไหนที่แท้ถึงยุคเราก็ยินดีรับเช่าด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าพระเครื่องดีๆเนี่ยก็ยังอยู่ในนักสะสมทางบ้าน
0: อ
1: ีกเยอะนะครับซึ่งวันนี้เราก็ถือได้ว่ามันมีแหล่งที่จะให้ความรู้กับเราได
0: ้
1: นะฮะทางเราก็ยินดีนะครับ
0: ครับอย่างพี่นิวเป็นพระเป็นเซียนที่สายตรงผมถามนิดนึงอย่างถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ที่แบบนิยมเลยถ้าบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยพบเห็นอยู่มากน้อยแค่ไหนน่าจะมีข้อมูลเน
1: า
0: ะ
1: คือผมว่าอยู่ในหลักเป็น10องค์นะฮะไม่ใช่หลักร้อยหลัก10องค์แค่นั้นเองที่นับอยู่ในหน้าหนังสือแล้วก็บางองค์ก็
0: เป็นองค์
1: ที
0: ่
1: เราทราบว่าอยู่กับใครกับใครบ้างเนี่ยหล
0: ัก
1: แค่10องค์แค่นั้นเอง
0: ครับ
1: หลายอาจจะหลายๆ10องค
0: ์
1: ทั้งสวยทั้งไม่สวยทั้งชำรุด
0: ครับ
1: รวมกันแล้วเนี่ยผมว่าหลัก10องค์แค่นั้นเองหลายๆ10องค์แค่นั้นเอง
0: ครับ
1: นะฮะเจอน้อยเป็นพระที่ผมบอกได้เลยว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จหรือว่าประเภทอะไรต่างๆเนี่ยพระปิดตาพ่อแก้วเป็นพระที่สร้างน้อยจริง
0: ครับ
1: เป็นสาวที่สร้างน้อยจริ ง
0: ก็เป็นไปตามหลักของตลาดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีน้อยราคาก็ขึ้น
1: ใช่ๆๆค่
0: านิยมสูงพุทธคุณดีคนก็สอหา
1: ถูกต้องพี่ใช่
0: ครับครับทีนี้สุดท้ายครับพี่นิวครับบอกว่าคนที่มีกำลังนะอาจจะมีกำลังอาจจะอยากจะสอหาแล้วก็มองเรื่องของพระเครื่องเป็นเรื่องของการลงทุนและการก้าวพุทธคุณก็จะให้คำแนะนำแบบนี้ว่าแต่จะสอหาวิธีการสอหาให้ได้ของแท้สะสมสบายใจมีความพร้อมเรื่องเงินแหละเอายังไงดี
2: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
3: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
4: ถ้าแปลลูกก็ต้องทำกะปิครับ
2: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
4: ใช่ครับผม
2: กินมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
4: ใช่ครับผม
2: เป็นแท่งนี้เลย
4: ครับ
3: รสชาติจะละมุน
4: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
2: อูมามิถูกต้องเลยพี่
5: เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
6: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
7: ไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
8: ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
9: ตีวินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
10: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา16:00 น.ทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
0: ทีนี้ในส่วนของพระรอดเนี่ยต้องให้พี่นิวให้ความรู้นิดนึงว่าปัจจุบันนี้มีกี่พิมพ
1: ์สำหรับพระรอดนะฮะที่เล่นหาก็เป็นมาตรฐานในวงการเลยก็มีทั้งหมด5พิมพ์นะฮะก็คือพิมพ์ใหญ
0: ่
1: นะฮะพิมพ์กลางนะฮะพิมพ์เล็กนะฮะพิมพ์ต้
0: อ
1: นะฮะแล้วก็พิมพ์ตื้นนะฮะมีทั้งหมด5พิมพ์ที่เล่นกันเป็นมาตรฐานเลยนะครับ
0: ทีนี้อายุเนี่ยที่บอกว่าเก่ายาวนานเพราะว่ามีตำนานเล่าว่าสร้างในสมัยจามาทีวีถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับจากการสันนิษฐานเนี่ยเขาว่าพระรอดเนี่ยมีอายุการสร้างเป็นพันปีนะครับ
0: ครับ
1: เก่าแก่ที่สุดในบรรดาของพระเครื่องชุดเบญจภาคีเลย
0: ครับ
1: นะฮะ
0: เป็นพระเนื้อดินถูกไหม
1: เป็นพระเนื้อดินเผา
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีวันนะออกสีเขียวบ้างนะฮะมีสีเขียวมีสีพิกุลแห้งนะฮะมีอมแดงหน่อยก็มีมาแล้วแต่การเผาของเขาเพราะว่าพระพวกนี้คือเขาสร้างนะฮะกดพิมพ์มาแล้วก็นำมาเผานะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็อาจไม่ทราบได้แต่โดยการสันนิษฐานนะครับมันก็อยู่ที่อุณหภูมิของการเผาผักองค์นั้นๆด้วยว่าอยู่ใกล้ไฟอยู่ไกลไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็อยู่ที่สีของแต่ละองค์จะเป็นยังไงนะครับ
0: ทีนี้พุทธคุณของพระรอด
1: คือพระรอดเนี่ย
0: ชื่อแต่ชื่อก็ดีอยู่แล้ว
1: ชื่อเขาก็คงจะบ่งบอกอยู่แล้วว่าแคล้วคลาดอะไรต่างๆนะคือผมเชื่อว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะมีผู้ที่ประสบพบเจอประสบการณ์ในการแขวนพระประเภทนี
0: ้
1: นะจึงตั้งชื่อ พระอันนี้ว่าพระรอดนะฮะก็

0: อันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังถ้าสวยๆเนี่ยผมบอกเลยมีมูลค่าสูงมากนะครับสูงมากเลย
1: สูงมากนี่คือหลายๆสิบล้าน
0: คือก็องค์นึงเป็น10 ล้านแน่นอน

0: นที่มีกำลังนะอาจจะมีกำลังอาจจะอยากจะสอหาแล้วก็มองเรื่องของพลักเครื่องเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนก็จะให้คำแนะนำแบบนี้ว่าอยากจะสอหาวิธีการสอหาให้ได้ของแท้สะสมสบายใจมีความพร้อมเรื่องเงินแหละเอายังไงดี
1: คือจริงๆเนี่ยเราต้องสิ่งสำคัญของการจะเช่าพระเนี่ยต้องดูคนให้ออก
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งสำคัญพระเครื่องเนี่ยจะเช่าหากันจะมีการซื้อขายพูดกันตรงๆนะ
0: ครับ
1: มันต้องเชื่อเครดิตในตัวบุคคลนะครับซึ่งอย่างลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: เขาไม่มีความรู้หรอกครับแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องให้ความจริงกับเขานะครับในสิ่งนี้คือผมเชื่อว่าการที่เราจะเช่าพระอยากจะมีพระดีๆเก็บเนี่ยเราต้องเช่ากับคนที่เป็นพระด้วย
0: ค
1: นที่ดูพระเป็นเท่านั้นผมเชื่อว่าจะคัดสรรจะเลือกสรรพระดีให้กับคุณได้แต่ถ้าคุณไปเช่ากับคนที่ดูพระไม่เป็นนะในยุคสมัยนี้มีเยอะนะครับคุณก็จะไม่ได้ความจริงหรอกแต่ถ้าคุณเช่ากับคนที่ดูพระเป็นเหมือนพี่จะซ่อมรถพี่ยังต้องหาอู่เก่งนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะ
0: ต้อง
1: อันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญ
0: ต้องเชื่อถือได้
1: ช่างต้องเก่งต้องเชื่อถือได้ใครไปซ่อมก็หายนะฮะแก้ปัญหาให้เราได
0: ้
1: พระเครื่องก็เช่นกัน
0: ครับ
1: ไม่ต่างกันก็คือขอแนะนำกันไว้อย่างนี้ละกันว่าต้องดูคนให้ออกต้องหาคนที
0: ่คนต้องแพ้ก่อน
1: ที่ดูเป็น
0: นะครับ
1: สิ่งนี้คือเขาจะคัดกรองพระในแต่ละองค์ให้คุณได
0: ้
1: นะแต่ถ้าคุณไปเช่ากับคนที่ไม่เป็นพระเขาไม่สามารถคัดกรองได
0: ้
1: พระเครื่องมันเป็นสิ่งที่ความคิดมันหลากหลายนะทุกคนเข้าข้างตัวเองของที่เรามีบางคนก็บอกต้องแท้แต่แท้แล้วสากลไหมอันนี้อีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: นะ
1: อันนี้อยากจะแนะนำ
0: สากลนิยมไหมอีกเรื่องนึง
1: ต้อง
0: ราคาเนาะ
1: ถูกต้องครับต้องมีการซื้อขายในตลาดได
0: ้
1: นะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งยืนยันเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยเราต้องบอกว่าไม่ได้มีคนเป็นคนเดียวในท้องตลาด คนเป็นมีอีกมากมายผมมีพระองค์นึงผมมั่นใจว่าแท้พี่เป็นคนดูพระเป็นผมสามารถปล่อยพี่ได้แสดงว่าพระผมเล่นเป็นมาตรฐานใช่ไหมฮะอันนี้อยากจะแนะนำผู้ชมทางบ้านกันละกัน
0: ครับทีนี้หลายคนที่อาจจะแบบว่ากำลังไม่พอที่จะเช่ารุ่นพระที่เก่าๆนะฮะพระหลวงพ่อแก้วก็มีรุ่นใหม่ที่มีเครื่องมีค่านิยมมีต่างๆมีเหมือนกัน
1: คือต้องอย่างนี้คือผมจะแนะนำนี้ฮะถ้าถามว่าในประเภทของพระปิดตาเนี่ยถ้าถามพระหลวงพ่อแก้วเนี่ยโอเคมูลค่าจะสูงเกินกำลังก
0: ับ
1: ใครบางคนเราก็สามารถที่จะมาเช่าพระปิดตาในสายภาคตะวันออกวัดอื่นได้นะครับ
0: เช่นครับ
1: เช่นอย่างเช่นพระปิดตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าเจ้าบุญศรีวัดอ่างอย่างเงี้ยเป็นพระที่อยู่ในประมาณปีการสร้าง2400ไปปลายถึง2500ต้น
0: ๆ
1: นะครับอันเนี้ยเราก็มาใช้ทดแทนได
0: ้
1: อย่างพระปิดตาหลวงปู่เฮียงวัดป่าเนี่ยเจ้าคุณวรพจน์ปัญญาจารย์เนี่ยจากคำบอกเล่านี่คือเขามีส่วนผสมเนื้อของวัดเครือวันมาผสมนะฮะอันเนี้ยก็ถือได้ว่าเรามาใช้แล้วก็มีพุทธคุณทดแทนพระปิดตาหลวงแก้วได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะแนะนำว่าจริงๆแล้วพระปิดตาหลวงแก้วเนี่ยณวันนี้ถ้าเรามาพูดคุยกันในเรื่องประวัติของท่านหรืออะไรต่างๆมันก็พูดคุยกันได้แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการที่เราจะหาเช่า
0: อาจจะไม่ง่าย
1: ผมว่ามันไม่ได้ง่ายนะฮะแต่สำหรับพระปิดตาสำนักอื่นเนี่ยเราอาจจะพอมีกำลังที่จะเช่าเนี่ยมาทดแทนกันได
0: ้คือใครสอหามาใช้พุทธคุณเนี่ยก็ได้
1: ใช่ครับก็อยากจะแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ครับผมเอาละครับวันนี้ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจากพี่นิวมากนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่นิวครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3พบกับรายการของเราได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นแบบนี้ทางช่อง9กฎหมายเลข30เช่นเคยครับและรายการของเรานั้นยังมีบริการ AD CC และ SL สำหรับคนพิการอีกด้วยนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทางรายการของเราก็ได้ผู้ชนะเลิศของซีซั่นที่3เป็นที่เรียบร้อยในแต่ละประเภทนะครับและมาถึงในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นรอบท้ายๆของรายการกับรอบ We Are The One ครับทางรายการของเราจะพาผู้ชนะเลิศนั้นออกไปทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันครับพาไปสร้างเสริมประสบการณ์และที่สำคัญนะฮะคุณจะได้รับประโยชน์มากมายจาก VTR ชิ้นนี้อย่างแน่นอนครับเขาจะสนุกมันประทับใจมากน้อยขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วติดตามน้องแบมไปทำกิจกรรมนี้กันครับ
1: จากการแข่งขันในรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3เราได้แชมป์คนพิการทางการเห็นนั่นก็คือน้องแบมสาวอีสานเสียงใสและเต็มเปี่ยมไปด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
2: ถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์ตีความเนื้อหาสาระของสื่อได้เนี่ยเราจะใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันและมีสติกับการใช้สื่อแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่ไม่จริงค่ะ

0: วันนี้ถึงเวลาที่น้องแบมจะได้โอกาสได้ไปเรียนรู้การเดินทางและการใช้ชีวิตของคนพิการในต่างประเทศซึ่งนี่คือการไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของเธอแต่ทริปนี้น้องแบมไม่ได้ไปคนเดียวครับเพราะมีน้องภูแชมป์คนพิการทางการได้ยินหนุ่มใต้มากความสามารถทั้งการแสดงการเต้นการรู้เท่าทันสื่อและสิทธิและสวัสดิการคนพิการที่เรียกว่าสมมงไม่แพ้กันร่วมทริปด้วยอีกคนแถมยังมีล่ามเพื่อให้ภูได้สื่อสารกับแบมอย่างไร้ข้อจำกัดเรียกว่าไปเรียนรู้แบบแพ็คคู่กันเลย1คนเป็นดวงตาอีก1คนสัมผัสด้วยใจบอกเลยว่าครบรถแน่นอนซึ่ง Exclusive Celebrate Trip ที่ทางรายการจัดให้ทั้งแบมและภูในครั้งนี้ก็คือฮอยอันและดานังประเทศเวียดนามครับวันแรกของการเดินทางครั้งนี้ทางรายการก็จัดให้น้องแบมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เวียดนามสไตล์สาวหวานแต่งตัวเป็นสาวเวียดนามโดยมีน้องภูเป็นคนนำทางซึ่งชุดที่ทั้งคู่สวมใส่ก็คือชุดอ่าวยายภูได้นำแบมไปสัมผัสเสน่ห์ของฮอยอันนั่นก็คือเมืองโบราณเป็นแลนด์มาร์คที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามครับ
1: ขอโทษนะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาแบมเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็เป็นบ้านโบราณอายุมากกว่า200ปีแล้วเป็นวัฒนธรรมของชาวเวียดนามเราก็อยากจะขออนุญาตแบมเนาะว่าแบมเป็นคนตาบอดใช่ไหมครับผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะใช้วิธีการพาแบมเนี่ยไปสัมผัสดูสถานที่นะครับขออนุญาตนะครับ

0: ี่ภูคะเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเก้าอี้ของใครแล้วก็มีความเป็นมายังไงหรอคะ
1: ครับก็ที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านชาวเวียดนามนะครับก็ของภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นของโบราณทั้งหมดเลยเป็นของใช้ต่างๆภายในบ้านมีทั้งเก้าอี้แล้วก็โต๊ะของที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยมีอายุมากกว่า200 ปีเลย

แบมครับนี่นะครับประตูบ้านเนี่ยของชาวเวียดนามในสมัยก่อนที่เขาใช้กันเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมีมากกว่า200ปีเดี๋ยวผมจะลองทำดูครับอันนี้เนี่ยเราเปิดมาเพื่อรับลมระบายอากาศแต่ถ้าหากเราหนาวเนี่ยเราก็ปิดประตูเนี่ยขึ้นมาเพื่อไม่ให้อากาศเข้ามาภายในบ้านแล้วประตูแผ่นใหญ่เนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะนี่

เมืองโบราณฮอยอันเมืองมรดกโลกเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1519มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรมเวียดนามจีนญี่ปุ่นและยุโรปไว้อย่างกลมกลืนทั้งอาคารไม้เก่าแก่บ้านสีเหลืองหลังคากระเบื้องถนนสายเล็กและสะพานญี่ปุ่นฮอยอันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีค.ศ.1999และปัจจุบันกลายเป็นจุดหมายในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลกครับเสน่ห์ของฮอยอันไม่ได้มีเพียงแค่ภาพอาคารเก่าเท่านั้นแต่ยังอยู่ในจังหวะชีวิตที่ค่อยเป็นค่อยไปเสียงจักรยานบนถนนกลิ่นอาหารจากร้านเล็กๆและผู้คนที่ยังรักษาร่องรอยของเมืองท่าโบราณเอาไว้สำหรับแบมการเดินทางมาฮอยอันในวันนี้เธอจึงรู้สึกว่าข้อจำกัดทางการเห็นไม่ได้เป็นอุปสรรคทางการเรียนรู้บรรยากาศต่างๆรอบตัวเพราะเธอสามารถรับรู้เมืองผ่านเสียงกลิ่นสัมผัสและคำบอกเล่าจากเพื่อนร่วมทางได้อย่างมีความหมายครับนอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วความงามอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ตั้งแต่ต้นทริปคือความงามของมิตรภาพที่ผู้พาแบมเดินชมและสัมผัสถึงสิ่งต่างๆตอบทุกข้อสงสัยของแบมอย่างเต็มใจทำให้เห็นเลยว่าการสื่อสารระหว่างคนตาบอดและคนหูหนวกไม่ใช่อุปสรรคของการเดินทางร่วมกันเลยล่ะครับระหว่างทางผู้ค่อยๆบอกตำแหน่งและลักษณะของสิ่งที่อยู่รอบตัวผ่านล่ามและการสัมผัสขณะที่แบมก็เปิดโอกาสให้ภูได้เข้าใจวิธีพาคนตาบอดเดินทางอย่างปลอดภัยมากขึ้นการเรียนรู้ของทั้งคู่เกิดขึ้นพร้อมกันและสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อพื้นที่ในการเรียนรู้เปิดกว้างและผู้คนพร้อมปรับวิธีสื่อสารความแตกต่างหลากหลายก็สามารถกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทุกคนร่วมแบ่งปันได้ครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็มาท่องเที่ยวกันที่เวียดนามมาดูวัฒนธรรมที่ฮอยอันนะครับตอนนี้นี่มีสิ่งของโบราณต่างๆเลยนะทั้งบ้านเมืองสวยมากเลยสะพานนี้นะครับมีความเชื่อกันว่าคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนก่อสร้างก็ด้านขวาเรานี้นะครับเป็นรูปปั้นสุนัขนะในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีปฏิทินใช่ไหมครับว่าเราก่อสร้างในปีไหนเขาก็เลยก่อสร้างทำรูปปั้นสุนัขขึ้นมาเพื่อบอกว่าเราก่อสร้างกันในปีจอแบมครับข้างหน้าเราเนี่ยมีที่กั้นนะครับทำมาจากไม้เป็นที่กั้นถ้าหากว่ามีคนเนี่ยอยากเดินข้ามไปโดยเฉพาะผู้พิการวีลแชร์เนี่ยเขาสามารถดึงออกแล้วก็เพื่อให้คนนั่งวีลแชร์เนี่ยข้ามผ่านไปได้น่าสะดวกมากเลยครับเป็นการอำนวยสิ่งสะดวกให้กับคนพิการ
1: เดินชมเมืองเก่ากันมาเต็มอิ่มแล้วได้เวลาพักเติมพลังที่คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นพร้อมชิมหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของเวียดนามอย่างกาแฟมะพร้าวกันครับซึ่งพี่ตรีคอมเมนเตอร์ประจำรายการของเราก็ได้เดินทางล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพื่อร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการที่เวียดนามในทริปนี้ด้วยและนัดทั้งสองคนมาพูดคุยกันที่นี่ก่อนครับ
2: พี่ภูเขายิ้มมานั่งครับเป็นไงเดินสวัสดีครับสวัสดีครับเดินในตลาดเป็นไงดูอะไรมาบ้างครับ
0: สวยมากเลย
3: ว
0: ัน
3: นี้หนูไปดูเมืองบ้านโบราณมาค่ะแบบหนูจะสายตาเลือนลางใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่หนูสัมผัสหนูคิดว่ามันงดงามจริงๆมันสัมผัสได้จากหัวใจของเราจริงว่ามันสวยมากค่ะเป็นมรดกที่รู้สึกว่าคนเวียดนามเนี่ยต้องรักษาไว้ค่ะแล้วก็ไปดูสะพานญี่ปุ่นค่ะใครบอกว่าสะพานนี้สวยมากแล้วหนูก็ให้พี่ภูเนี่ยลองอธิบายให้หนูฟังว่ามันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แล้วพี่ภูอธิบายหนูได้ยังไงเลยเนี่ย
3: ก็ใช้ภาษามือ
2: ใช้ภาษามือแล้วก็พิมพ์ใช่ไหมเขาเดี๋ยวนี้เวลาสื่อสารกันก็พิมพ์ในมือถือแล้วหนูก็ฟังเป็นเสียงเอาเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วภูครับไปดูแล้วได้อะไรมาบ้างเอ่ย
0: ครับผมก็ได้ไปดูตรงสะพานญี่ปุ่นนะครับก็รู้ว่าสะพานนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเหมือนที่กั้นทางเดินแต่ว่าสามารถยกออกได้ก็คือถอดออกได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวเพราะถ้าเป็นวีลแชร์คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็นคนเวียดนามเขาออกแบบเป็นสะพานญี่ปุ่นเชื่อกันว่าคนญี่ปุ่นออกแบบ
2: เคยเป็นพื้นที่ที่แบบคนญี่ปุ่นมาอยู่นะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็พื้นที่กับวัฒนธรรมของคนแล้วเนาะอีกอย่างนึงที่พี่แบบอยากให้เราได้เข้าถึงความเป็นเวียดนามนะครับก็คือกาแฟมะพร้าวเนาะกับแบบชาเขียวมะพร้าวอะไรเงี้ยซึ่งเวียดนามเขาก็เป็นพื้นที่ที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเขานะครับก็อยากให้น้องๆลองดูนะครับพี่ประสานไว้ให้แล้วนะครับนะแล้วก็หลังจากที่เราพักเสร็จกินกาแฟกินน้ำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็อยากให้น้องๆเดินดูต่อแล้วก็เล่าเรื่องราวเนาะเล่าเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นคนพิการนะครับก็เมื่อกี้จริงๆแล้วมีส่วนหนึ่งนะที่ปูเดินมาแล้วก็มันจะเป็นเหมือนแบบทางลาดหรือว่าหลายๆอย่างก็จะแบบสามารถที่จะมีคนที่แบบคือเป็นรถสามารถที่จะให้คนนั่งแล้วก็มีคนขี่เดินทางไปไหนได้ค่อนข้างสะดวกในพื้นที่เพื่อได้ชมพื้นที่ต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้แบมกับปูเนี่ยเก็บเรื่องราวเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนดูนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของคนพิการระหว่างเมืองไทยกับทางเวียดนามนะครับในเมืองเนี้ยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เล่าประสบการณ์เรื่องราวเดี๋ยวพอเราแบบพักแล้วเนาะกินกาแฟกินชาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเดินดูต่อนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการการเข้าถึงต่างๆเนาะแล้วก็การที่สามารถที่จะเดินท่องเที่ยวได้นะครับสำหรับคนพิการก็เป็นคนมีสิทธิแล้วที่สามารถเดินไปได้เราก็เรียนรู้จากว่าลักษณะของคนเวียดนามเนาะแล้วเราก็ถ่ายทอดให้กับคนผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะอ่ะเดี๋ยวจัดการเลยแล้วก็เดี๋ยวหายเหนื่อยแล้วเราจะได้ไปเดินชมกันต่อเนาะ
3: โอเคค่ะ
1: แม้แบมและผูจะรับรู้โลกผ่านประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันแต่การเดินทางครั้งนี้เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้วิธีสื่อสารช่วยเหลือและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านทั้งคำพูดภาษามือการสัมผัสและรอยยิ้มอย่างที่พี่ตรีได้แนะนำเลยครับช่วงเวลาสั้นๆที่โต๊ะกาแฟจึงเหมือนเป็นจุดพักใจของการเดินทางทั้งคู่ได้ทบทวนสิ่งที่พบเจอแลกเปลี่ยนความรู้สึกและเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือที่ดีที่สุดไม่ใช่การคิดแทนอีกฝ่ายแต่คือการถามรับฟังและเคารพวิธีที่แต่ละคนต้องการครับ

บรรยากาศในเมืองเก่าได้เวลาออกไปสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำกันที่หมู่บ้านกำธารชุมชนป่ามะพร้าวน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมเรือกระดงเรียกได้ว่ามาเวียดน้ำแล้วต้องไม่พลาดประสบการณ์สุดม่วนที่หมู่บ้านกำธารเตรียมลงเรือกระดงทรงกลมลัดเลาะไปตามสายน้ำท่ามก

กลางป่ามะพร้าวเขียวชะอุ่มชมลีลาการเหวี่ยงและการหมุนเรือแบบจัดเต็มที่ไม่ใช่แค่กิจกรรมสนุกสนานแต่เป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวประมงเวียดนามที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับ

0: ชมม่วนจอยกันสุดๆไปเลยไหมล่ะครับทั้งที่น้องภูจะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็มองเห็นรอยยิ้มและรับรู้ถึงความสนุกของน้องแบมได้อย่างชัดเจนจนทำให้ตัวเองสนุกคลื้นเครงไปด้วยส่วนแบมเองก็สนุกและมีความสุขสุดๆไปเลยล่ะครับจากเสน่ห์เมืองเก่าฮอยอันเราเดินทางมาปิดท้ายค่ำคืนนี้กันที่เมืองดานังบริเวณสะพานมังกรและสะพานแห่งความรักสองแลนด์มาร์คสำคัญริมแม่น้ำฮันที่เต็มไปด้วยแสงสีและบรรยากาศคึกคักในยามค่ำคืนครับดานังในยามค่ำคืนเผยอีกมุมหนึ่งของเวียดนามที่แตกต่างจากความสงบของเมืองเก่าแสงไฟสะท้อนผิวน้ำเสียงผู้คนริมแม่น้ำและสายลมเย็นๆทำให้การปิดท้ายวันนี้มีชีวิตชีวาที่สำคัญคือพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายได้ออกมาใช้เวลาร่วมกันและมีส่วนร่วมกับเมืองในแบบของตนเองครับสะพานมังกรได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายมังกรกำลังทอดตัวข้ามแม่น้ำสื่อถึงพลังความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีไฮไลท์สำคัญคือการแสดงพ่นไฟและพ่นน้ำเป็นสะพานสีทองอารามที่ออกแบบโครงสร้างเป็นรูปมังกรทอดยาวข้ามแม่น้ำฮันถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภของเมืองดานังซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับ
1: กันมาทั้งวันนะคะมังกรพ่นไฟค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะรอมังกรพ่นน้ำนะคะทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ส่วนสะพานแห่งความรักตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานฝั่งเดียวกับทางหัวของสะพานมังกรตกแต่งด้วยเสาโคมไฟรูปหัวใจสีแดงตลอดแนวทางเดินให้บรรยากาศที่โรแมนติกมากๆเลยครับ
1: วันนี้พี่ภูดูแลหนูมาทั้งวันแล้วอ่ะแต่ว่าแอบได้ยินมาว่าพรุ่งนี้พี่ภูจะไปเที่ยวเหรอคะบอกได้ไหมคะว่าไปที่ไหนน่าสนุกจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมพาไปที่บาร์หน้าฮิลนะคะมีสวนสนุกต่างๆเลยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็ผ่านผลทั้งนั้นเลยก็จะเป็นภูเขาแล้วก็จะมีสะพานมือด้วยที่เป็นจุดไฮไลท์ชื่อเสียงของที่นี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสนุกขนาดไหนนะผมก็รอเหมือนกันอยากไปแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะคะแบม
1: โอเคค่ะพี่ภูงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเดินเล่นที่สะพานมังกรกันดีกว่าค่ะ
0: และนี่คือบรรยากาศสะพานมังกรและสะพานแห่งความรักที่อบอวลไปด้วยความสุขความสนุกและความตื่นเต้นของคนตาบอดและคนหูหนวกที่ทั้งคู่ได้สัมผัสกับบรรยากาศของมังกรพ่นไฟและพ่นน้ำที่สะพานมังกรด้วยกันครับจบวันแรกของทริปกับ1วันของแบมที่มีภูเป็นเสมือนดวงตาพาเดินพาเรียนรู้วิถีชีวิตในเวียดนามเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายตั้งแต่สถาปัตยกรรมเก่าแก่รสชาติท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนความ

0: นุกของเรือกระดงไปจนถึงแสงสีของเมืองดานังแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่จำนวนสถานที่ที่เดินทางไปหากเป็นความเข้าใจและมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างทางครับการเดินทางครั้งนี้ยังย้ำให้เห็นว่าการเดินทางและการใช้ชีวิตในต่างแดนของคนตาบอดไม่ได้เริ่มจากสิ่งก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากทัศนคติของผู้คนการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและความพร้อมที่จะช่วยกันออกแบบประสบการณ์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเมื่อแบมและผู่ได้ออกไปค้นพบโลกกว้างโลกเองก็ได้เรียนรู้จากมุมมองของทั้งคู่เช่นกันครับใน EP หน้าเตรียมพบกับประสบการณ์สุดแอดเวนเจอร์ในสไตล์ของภูหนุ่มสายลุยที่จะพาน้องแบมขึ้นไปสัมผัสความอลังการเหนือยอดเขาบานาฮิลเช็คอินสะพานมือยักษ์ระดับโลกและสนุกกับกิจกรรมสุดท้าทายเรื่องราวจะตื่นเต้นแค่ไหนห้ามพลาดครับ
1: อิจฉานะฮะนิดเดียวผมไม่ได้ไปด้วยแต่ต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ทำให้เราดันได้เกิดภาพความประทับใจแล้วก็แรงบันดาลใจอย่างมากทีเดียวนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการเดินทางของผู้ชนะเลิศกับคนพิการทางการได้ยินนะครับจะสนุกจะมันแบบนี้หรือไม่ติดตามกันให้ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สาธุกันสัปดาห์นี้ตักพามาที่หาดบ้านโปดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
2: เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะ
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: มิกเบนเป็น1สัปดาห์นี้
4: ไม่เคยสอนปริมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
5: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
6: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
5: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านเพราะบางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
3: ถามช่อง9กด30
7: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
8: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
7: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
9: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
10: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
11: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
9: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
11: ใช่ครับผม
9: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
11: ใช่ครับผม
9: เป็นแท่งนี้เลย
11: ครับ
9: รสชาติจะละมุน
11: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
9: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
12: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว

0: เองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
1: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จริงๆด้วย
2: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้วะเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
1: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
3: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่อง9กด30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี
4: ้เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี
5: ้พ่ออย่าลืมผมนะ
6: ไม่ลืมลูก
7: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
8: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมูตาดหมูนีละมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชินเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
4: ัลปพฤกษ์และหมูกุงหวาวันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด30
9: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าดินสอแก้คำผิดได้เองถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าเราหยุดเวลาได้ถ้าหากว่าทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเริ่ม5กันยายนนี้ทางช่อง9กด30
10: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
11: ข้าไม่ฆ่านะแม่นางสุยข้าเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยข้าถูกคนตีจนสลบ
12: ข้ามีความปรารถนาอย่างนึงพี่ช่วยข้าได้ไหม
13: ตีวินหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
3: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30เสนอเป็นตอนจบ
14: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
15: จริงอ่ะ
14: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10 โมง7 โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
15: ปิดกองคือยกเลิกการ
14: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
15: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
14: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 11:00 น.กับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟโยฮยอน

0: ชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังพบพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดสมุยมีคำสั่งพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทและเนื่องจากรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีทั้งนี้พฤติกรรมของนายยาคอฟเข้าข่ายสามารถในประเทศได้เนื่องจากกระทำการขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งในประเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายยาคอฟมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้วงจรปิดจับภาพนาทีเฉียดตายรถกระบะเฉี่ยวรถจักรยานยนต์ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะเสียหลักไปพุ่งชนเสาป้ายทางเข้าหมู่บ้านอย่างแรงจนเสาป้ายหักโค่นและจังหวะนั้นเองมีนักเรียนชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีถูกเสาป้ายล้มทับเฉี่ยวศีรษะไปนิดเดียวเหตุเกิดที่ทางเข้าหมู่บ้านถนนวัดซอยวัดบุญสัมพันธ์อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยป้ายดังกล่าวเป็นเสาเหล็กกล่องยาวประมาณ 4-5 เมตรแผ่นเหล็กป้ายหมู่บ้านขนาดกว้าง120ยาว70เซนติเมตรน้ำหนักรวมกันประมาณ 50-60 กิโลกรัมผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าหลังเกิดเหตุนักเรียนชายทั้ง2คนไม่ได้รับบาดเจ็บและขี่รถออกไปทันทีส่วนคู่กรณีรถกระบะเบื้องต้นคนขับเป็นชาวต่างชาติพร้อมรับผิดชอบเหตุการณ์ทั้งหมดและพาคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลด้วยผู้คนพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดหลังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่ค่ายทหารในเทศบาลเวียชาประเทศโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บมากกว่า60คนเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ในพื้นที่เก็บวัสดุพลุดอกไม้เพลิงของกระทรวงกลาโหมห่างจากกรุงลาปาสไปประมาณ30กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงมาจากคลังเก็บดอกไม้เพลิงแต่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนเสียหายหลายสิบหลังคาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทีมแพทย์และตำรวจเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลหน่วยดับเพลิงเตือนยังคงมีความร้อนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดระเบิดซ้ำจึงขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า150เมตรเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่กลัดชิงเมโดสในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐรอบ3ประเภทชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลการาสมือ3ของโลกจากสเปนและแชมป์เก่า2สมัยหวดเอาชนะอูอี้ปิงมือ113ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกและมือวางจากสหรัฐอเมริกาส่วนหญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของโลกจากเบลารุสและแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเอาชนะคามิล่าราคิโมวามือ92ของโลกจากอุซเบกิสถาน2เซตรวด6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเทเลอร์ทาวเซนมือ96ของโลกจากสหรัฐอเมริการ ับชมข่าวอีกครั้งในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ12นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: โหเอ้ยจะเสร็จทันส่งบ่ายไหมเนี่ยต้องรีบแล้วเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยทำไมผิดตลอดเลยอ่ะเฮ้ยเสียเวลาลบจริงๆ What if มีดินสอที่แก้การเขียนผิดได้เองถ้าหากว่ามีดินสอที่สามารถแก้การเขียนผิดได้เองเลยคงจะดีสินะ
1: ดูวุ่นวายไปหมดเลยนะพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ฉันวาดผิดตลอดเลยต้องลบซ้ำๆเสียเวลามาก
1: แค่วาดพลาดไม่ยอมแพ้แล้วเหรอฉันคนนี้จะช่วยนายเองพี่นี่คือ Smart Pencil Version 3เจ้านี่คือเทคโนโลยีแก้ความผิดพลาดอัตโนมัติที่ฉันเพิ่งได้มาจากดร.สกรูยังไงล่ะดร.สกรูครับผมอยากได้ดินสอที่แก้ความผิดพลาดได้อัตโนมัติมีไหมครับ
2: สกรูสกรูสกรูดินสอที่สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้แต่จำไว้นะคุโรดินสอนี้เป็นแค่รุ่นทดลองเท่านั้นมันจะมีไฟสีแดงขึ้นเตือนถ้ามันร้อนเกินไปนะ
1: ครับครับขอบคุณครับดร.
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวดินสออัตโนมัติมันทำอะไรได้บ้างคุโร
1: เมื่อเช้าฉันรีบทำการบ้านวิชาศิลปะให้เสร็จจะได้มีเวลาเล่นเกมเยอะๆฉันเลยต้องใช้เจ้านี่เป็นทางลัดเจ้านี่จะแก้ไขภาพของนายให้สวยขึ้นในพริบตา
0: โอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมคราวนี้นายก็มีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นแล้ว
0: ขอฉันเติมอีกหน่อยว้าวสวยมากเลย
1: เห็นไหมเทคโนโลยีจัดการได้ทุกอย่าง
0: เอ๊ภาพนี้ยังไม่สวยเท่าไหร
1: ่ฉันก็ว่าสวยแล้วนะพี่พี่นายจะฉีกภาพนี้ทิ้งทำไมอ่ะ
0: ขอฉันลองอีกภาพนะมันยังไม่สวยที่สุดอีกภาพนะต้องสมบูรณ์แบบกว่านี้อีก
1: พี่ฉันว่าหยุด
0: โอ้
1: โอ้ไม่นะ

0: รียบร้อย
1: ฉันคิดว่าความผิดพลาดเนี่ยมันก็เหมือนเส้นทางใหม่ที่เราไม่ได้ตั้งใจวาดแหละ
2: ลองดูไม่ต้องลบแค่เปลี่ยน

0: อีกแล้วผิดอีกแล้ว
1: ลองเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดแทนหรือเส้นโค้งเป็นเส้นตรงเส้นตรงกลายเป็นเส้นโค้ง
0: เยี่ยมมากเลยพิกพีเสร็จแล้วดูสิฉันไม่ลบเลยนะ
2: ว้าวสวยมากเลยพิกพี
0: แหมแหมแหมทุกคนก็ชมฉันเกินไปจ้าฉันลืมว่าต้องรีบส่งขอบใจมากนะทุกคนรีบไปคืนด็อกเตอร์สกรูดีกว่า
3: ช้าช้า
0: ฉันยอมรับถึงไม่ได้ใช้ของให้เทคให้เทคพิกพีก็วาดภาพออกมาได
1: ้ถูกแล้วความผิดพลาดไม่ได้มีไว้ลบแต่มีไว้ให้เราได้เรียนรู้ลองเปลี่ยนมาเป็นโอกาสสิ
0: ตอนต่อไป What if ใบไม้มีชีวิตฉันว่าต้องเป็นเอเลี่ยนแน่ๆเลยมาดูกันว่าพวกเราจะเจอกับอะไรพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อนๆ What if ใบไม้มีชีวิต

0: ไม่ขยับได้เองไม่ใช่ลมไม่ใช่สัตว์ What if ใบไม้มีชีวิตถ้าหากว่าใบไม้มีชีวิตมันจะคืออะไรกันแน่นะไม่ได้เรื่องแบบนี้ต้องชวนเพื่อนๆมาช่วยพิสูจน์คุโรพิกพีวูฟี่มาที่สวนผลไม้ของบ้านฉันด่วนเลยฉันเจอใบไม้ที่มีชีวิต
1: สกปรกจังฉันไม่ชอบเดินในสวนเลยอ่ะอุ๊ยรอฉันด้วยสิไหนๆมันอยู่ไหนไป
0: เบาๆหน่อย
1: มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันต้องเป็นหุ่นยนต์สอดแนมที่หลุดมาจากแล็บของด็อกเตอร์สกรูแน่แน่
2: หลังต้นไม้เหรอ
1: จ้ารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงช่วยด้วย
2: คุโรแอบอยู่ในท่อเหรอ
1: รู้ได้ยังไง
3: ไม่น่าเป็นไปได้นะคุโร

0: ฉันจะปกป้องโลกเองยาอันนี้ก็ไม่น่าเป็นไปได้ใหญ่เลยบูฟฟี่คิดว่าเจ้านี่ออกจะน่ารักจะเป็นเอเลี่ยนไปได้ยังไง
1: ช่างเถอะช่างเถอะถึงยังไงฉันก็ต้องรีบลงโซเชียลก่อนใครอ่ะโธ่เอ้ยหนีไปแล้ว
2: ดูสิกิ้งก่ามันพลางตัวเก่งมากเลยนะฉันรู้แล้วเราต้องปลอมตัวเหมือนกิ้งก่าเราเอาใบไม้มาติดที่ตัวให้กลมกลืนถ้าเราไม่ทำให้มันตกใจมันก็จะหยุดหนี
0: ฉันเหมือนต้นไม้เลย

0: สำเร็จฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่านายคืออะไร
1: นั่นไงมันคือตั๊กแตนใบไม้
2: โถเอ้ยไม่ใช่เอเลี่ยนอย่างที่ฉันคิดเลย
3: ฉันยอมรับเทคโนโลยีของฉันก็แพ้การพรางตัวของธรรมชาติไปเลย
0: ตั๊กแตนใบไม้ใช้การพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงศัตรูและอยู่รอดกระโดดไปเลยเพื่อนขอบใจมากที่สอนบทเรียนดีๆให้เรา
2: ฉันมัวแต่คิดว่าต้องเป็นเอเลี่ยนลืมสังเกตด้วยตาเปล่าเลย
0: ถูกแล้วโลกเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์การปรับตัวและสังเกตอย่างใจเย็นจะนำเราไปสู่ความจริง
3: ตอนหน้า What if ฉันสามารถหยุดเวลาได้ฉันจะได้เล่นเกมได้นานเท่าที่ต้องการ
1: มาดูกันว่าคุโรจะทำลายตารางเวลาได้ไหมห้ามพลาดนะเพื่อน
2: ๆ What if หยุดเวลาได้
4: ได้เวลาอ่านหนังสือแล้วนะลูก
3: ขออีก10นาทีนะครับแม่เกมกำลังจะจบแล้ว
4: ไม่ได้จ้าตอนเช้าลูกออกไปเล่นกับเพื่อนจนเลยเวลาที่ตกลงกันไว้แล้วนะ
3: ฮะไม่จริงเวลาหมดได้ยังไงเวลานี่มันไม่แฟร์เลยทำไมมันต้องเดินเร็วขนาดนี้ด้วยเนาะวันนี้หยุดเวลาว่าฉันสามารถหยุดเวลาได้ก็จะสามารถเล่นเกมได้นานเท่าที่ต้องการฮะด็อกเตอร์สกรูอยู่ไหมครับผมอยากได้อุปกรณ์ที่หยุดเวลาได
5: ้สกรูอยากควบคุมเวลาเลยเหรอคุโรเอาไปสิรีโมทหยุดเวลาแต่อย่าลืมนะการหยุดสิ่งหนึ่งก็ทำให้สิ่งอื่นหยุดตามไปด้วยและที่สำคัญการอยู่คนเดียวนานๆอาจจะ
3: ขอบคุณมากครับดร.สกรู
5: ยังพูดไม่จบเลยไปซะแล้ว
0: เพื่อนเพื่อนฉันเอาผลไม้มาฝาก
2: ขอบใจนะสไป
3: เอาละ

ฉันหยุดเวลาได้แล้วสุดยอดไปเลยพี่กี้นายใช้โทรศัพท์นานเกินไปแล้วนะนายยกลังหนักๆไปทำไมมามาบูฟี่วันนี้ฉันช่วยเองพอแล้วถึงเวลาเล่นเกมของฉันแล้วสามชั่วโมงฉันจะทำลายสถิติโลกเลยยุ่ยไปเลยเจ้าสปีดี้เร็วอีกนิดเร็วอีกนิดแซงไปเลยฟิวตามฉันไม่ทันหรอกซ้ายขวาเฮิร์ตไปเลยต้องอย่างนั้นนิดเดียวฟิวเย้เย้เย้เย้ฮ่าเล่นคนเดียวก็ไม่ค่อยสนุกแฮะฉันอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเหมือนเดิมจังเวลาที่หยุดนิ่งแบบเนี้ยขาดความหมายไปหมดเลยพอแล้วความสนุกที่ไม่มีใครร่วมด้วยมันไร้ความหมายต้องกดให้เวลาเดินต่อเดี๋ยวนี้ลงงาน

0: นายดีใจอะไรอ่ะ
1: กุโรนายเป็นอะไรทำไมถึงดีใจขนาดนี
2: ้คือฉันใช้รีโมทหยุดเวลา
1: หยุดเวลา
2: ฉันแกล้งพวกนายแล้วฉันติดอยู่ในความเงียบงานคนเดียวนานมาก
3: งั้นใบไม้ที่กระจัดกระจายก็เป็นฝีมือนายใช่ไหมงั้นนายก็ปลิวไปเหมือนใบไม้ซะเถอะ
2: จ้าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันได้ทำลายสถิติเกมไปย้อนเลยแต่กลับไม่สนุกเลย
1: เวลาเดินหน้าเสมอใช้มันให้คุ้มค่าการอยู่กับเพื่อนๆและใช้เวลาร่วมกันดีกว่าการอยู่คนเดียวตั้งเยอะ
0: แล้วเพื่อนๆล่ะถ้าโลกกลายเป็นสีชมพูไปหมดจะเป็นยังไงนะ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราในตอนหน้า What ifทุกอย่างเป็นสีชมพูรับรองว่ามีเรื่องสนุกแน่ๆ
0: What if ทุกอย่างเป็นสีชมพู
1: ดอกไม้สีเหลืองนี่แหละสวยที่สุดมันทำให้รู้สึกสดชื่น
3: บูฟี่ชอบสีเขียวมากกว่าดูแล้วทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลาย
2: สีดำสิสีดำมันไฮโซและมีระดับที่สุดแล้ว
0: โอ้เอ้ยพวกนายเนี่ยไม่เข้าใจความสวยงามที่แท้จริงสีชมพูต่างหากที่สวยที่สุดมันสดใสและน่ารักที่สุด
2: สีชมพูมันดูไม่เป็นทางการเลยพี่
1: แต่ฉันคิดว่าเราก็ต้องมีสีเขียวสีเหลือง
0: ทำไมต้องมีสีอื่นด้วยนะถ้าทุกอย่างเป็นสีชมพูชีวิตคงจะสดใสและสวยงามขึ้นเยอะเลยWhat if ทุกอย่างเป็นสีชมพูถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นสีชมพูโลกจะต้องสวยงามและน่าอยู่มากแน่ๆเลยฉันต้องทำให้มันเป็นจริง

0: พี่พีจะทำอะไรของเขาน่ะ
1: ด็อกเตอร์สกรูครับด็อกเตอร์สกรู
2: ผมอยากได้อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนสีสิ่งต่างๆได้ในพริบตามีไหมครับ
3: สกรูสกรูสกรูอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้ในพริบตาเหรอนี่คือเลนส์ที่เปลี่ยนสีได้เลือกสีที่ชอบโฟกัสที่ของสิ่งนั้นแล้วกดถ่ายรูปสีก็จะเปลี่ยนไปแต่ระวังนะ
1: ขอบคุณครับด็อกเตอร์ไม่ต้องห่วงครับสีชมพูต้องสีชมพูเท่านั้นว้าวได้ผลจริงๆด้วยต้องแบบนี้สิสวยสุดๆไปเลย
0: พี่ๆนายทำอะไรเนี่ยถังขยะกลายเป็นสีชมพูทุกถังเลยอะแล้ววูฟี่จะรู้ได้ยังไงว่าถังไหนเป็นขยะประเภทไหน
2: เอาหน้าเอาหน้าวูฟี่ถังขยะสีชมพูดูน่าใช้กว่าตั้งเยอะ
0: แบบนี้ไม่ได้สิพิกพีแล้วนี่วูฟี่จะแยกประเภทขยะได้ยังไง
4: ทำไมผลไม้ถึงเป็นสีชมพูหมดเลยล่ะเร็วจี๊ดฉันแยกไม่ออกว่าลูกไหนสุกแล้ว
1: ฮะจ๊ากรถโกคาร์ทของฉันหายไปไหนฉันจำได้ว่าจอดไว้ตรงนี้นะฮะอะไรเนี่ยถ้าแกนหาก็ยังไม่เจอรถโกคาร์ทของฉันหายไปไหน
2: ทุกอย่างต้องเป็นสีชมพู

0: นโลกสีชมพูของฉันมันสุดยอดเลย
1: นายทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนกันไปหมดเลยพี่พี
0: ่มันน่ารักสดใสเหมือนกันไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเจ้านั่นรอดจากสีชมพูไปได้ยังไงโอ๊ยฉันสะดุดอะไรเนี่ยโอ๊ยเจ็บโอ้ยทำไมฉันมองไม่เห็นเลย
1: ก็เพราะว่าทุกอย่างเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยไงล่ะพี่พี
0: ่
1: นายจึงมองไม่ออกว่าอะไรอยู่ตรงไหน
2: สีที่แตกต่างกันก็ช่วยบอกเราว่าอะไรปลอดภัยและอะไรคืออันตราย
3: โลกสีชมพูของนายมันก็สวยดีอยู่หรอกนะแต่วูฟฟี่คิดว่าโลกที่มีสีสันหลากหลายช่วยให้เราแยกแยะสิ่งต่างๆได
0: ้อุ๊ยฉันเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าสีชมพูจะสวยแต่สีอื่นก็สวยและมีหน้าที่ในแบบของมันงั้นทุกคนมาช่วยฉันทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นสีเดิมนะ
4: ได้เลย
0: โคโรรถโกคาร์ทเป็นสีชมพูแบบนี้ก็น่ารักดีนะ
1: ไม่พี่มันไม่น่ารักเลย
0: ฉันคิดผิดไปหน่อยที่อยากให้ทุกอย่างเป็นสีชมพูมันอันตรายกว่าที่คิดเยอะเลย
2: ความสวยงามที่แท้จริงคือความหลากหลายของสีสันเราต้องยอมรับความแตกต่างของทุกอย่างนะ
3: ตอนหน้า What if เบอร์เกอร์ของบุฟฟี่มันอร่อยจนเกินพอดีจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: มาดูกันว่าบุฟฟี่จะควบคุมความอร่อยได้ไหม

เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะและที่เป็นอันซีนไม่อยากให้พลาดเลยนะคะตรงบริเวณระเบียงค่ะมองออกไปจะเห็นเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะตรงนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความสงบเงียบนะคะที่นี่อะค่ะยังคงวิถีชีวิตที่เป็นประมงให้เห็นสวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่ชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหากพูดถึงประจวบคีรีขันธ์นะคะจะต้องนึกถึงมนต์เสน่ห์ของท้องทะเลและหาดทรายเงียบสงบค่ะวันนี้ตั๊กไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มีเจ้าบ้านน้อยจะพาไปดูของดีล้ำค่าของชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดกันค่ะ

0: ของดีของชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดมีมากมายไม่ว่าจะเป็นชายหาดวัดวาอารามรวมถึงชุมชนชาวประมงที่สะท้อนวิถีอันมีเอกลักษณ์มีทั้งโรงแรมรีสอร์ทหลากสไตล์ร้านอาหารเจ้าดังไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มาหาดบ้านกรูดทั้งทีพี่จะต้องได้กินอาหารทะเลอร่อยๆน้องน้ำหอมมีอะไรแนะนำพี่บ้างคะ
2: มีร้านอาหารสดใหม่เป็นร้านอาหารป้าหนูที่เก่าแก่ของที่นี่มากเลยค่ะ
1: อ๋อแล้วเมนูเด็ดที่จะได้กินวันนี้น้องอยากแนะนำอะไรพี่บ้าง
2: วันนี้จะพาไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะสดแล้วก็เด็ดมากเลยค่ะในร้านอาหารที่นี่ค่ะ
1: อุ๊ยน่ากินมากๆน้ำลายไหลแล้วอ่ะไปกันเลยค่ะ
2: ว่าหนูเป็นเจ้าของร้านค่ะ
1: โอ้โหคือถ้าเรามาถึงร้านหนูโภชนาไม่มาคุยกับป้าหนูถือว่ามาไม่ถึงนะ ป้าหนูคะรสชาติของอาหารเรานี่คือเป็นเก่าแก่เป็นพื้นถิ่นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะป้าเปิดมา45ปีแล้วค่ะร้านป้านี่เป็นร้านแรกในบ้านกู
1: ร้านแรกเลยตำนานเลยนะคะ
3: หนูอยากลองชิมอาหารป้าไหมคะ
1: อยากมากเลยค่ะ
3: ไปเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะป้าหนู
0: ร้านหนูโภชนาถือได้ว่าเป็นร้านเก่าแก่คู่หาดบ้านกูดมายาวนานมีอาหารทะเลอร่อยๆให้เลือกรับประทานหลากเมนูเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกวันนำมาทำสำรับชุมชนแสนอร่อยคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโดยแต่ละเมนูล้วนแล้วแต่เป็นอาหารทะเลที่รับมาจากชาวประมงของชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดนับได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของชุมชน
4: ชุมชนหาดบ้านกรูดที่รับรางวัลเนี่ยจะมีความโดดเด่นกว่าชุมชนอื่นก็คือเป็นชุมชนที่ติดทะเลมีเรือประมงพื้นบ้านประมงชายฝั่งเนี่ยออกไปหาปลาทุกวันที่เรานั่งอยู่นะครับเป็นร้านหนูโภชนานะครับหรือร้านหนูโภชนาเนี่ยเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในเทศบาลตำบลบ้านกูดนะครับอาหารที่อยากจะแนะนำก็นี่เลยครับเอ็นหอยผัดชานะครับหลายๆที่เองเนี่ยไม่มีครับแต่ที่นี่มีเอ็นหอยผัดชา
0: การรวมตัวของชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกูดเกิดจาก3ชุมชนหลักคือชุมชนบ้านกลางอ่าวเหนือชุมชนบ้านปากคลองและชุมชนวัดธงชัยธรรมจักรโดยมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและทะเลทำอาชีพประมงเป็นหลักเน้นรักษาและทำประมงยั่งยืนมีธนาคารปูม้าเพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและความสมดุลของท้องทะเล
2: ที่เห็นเรือเยอะๆแบบนี้นะคะเรามาอยู่กันที่หมู่บ้านปากคลองค่ะ
1: ทำไมเรามาอยู่ที่นี่อะคะ
2: วันนี้หนูจะพาพี่ตั๊กไปคุยกับป้าตุ้มค่ะเป็นประธานหาดบ้านกูดค่ะ
1: โอ้อยู่ตรงไหนอะคะ
2: อยู่ตรงนู้นค่ะ
1: โอ้ไปกันค่ะ

0: ่คืออะไรคะป้าตุ้มคะ
1: ค่ะที่นี่ก็คือธนาคารปูม้าเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนหาดบ้านกูดของชาวประมงพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: ค่ะตัวเล็กๆหรือวัยอ่อนเราจะไม่จับอะค่ะอนุรักษ์ไปในตัวสมมุติว่าเรามันติดอวนมาตัวที่มีไข่อะมันมีไข่นอกที่เป็นพวงๆของปูม้า
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วก็จะเอามาขยายพันธุ์ก็มาเลี้ยงเหมือนอนุบาลวัยอ่อนพอจะเอาไปปล่อยทะเลได้อย่างเงี้ยก็มาช่วยกันเอาสัตว์น้ำเนี่ยปูม้าเนี่ยไปปล่อย
0: ทะเล
1: ไปปล่อยทะเลค่ะ
0: โอ้
1: ไปปล่อยทะเล
0: เ
1: พื่อจะให้ไปขยายพันธ
0: ุ์
1: ต่ออ๋อ
0: เนี่ยแหละค่ะคือเป็นหนึ่งในสัมมาชีพจริงๆเนา
1: ะ
2: นอกจากนี้ชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกลูดมีวัดท่องเที่ยวอันซีนอย่างวัดทางสายมีพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเจดีย์ประจำรัชกาลที่9ตั้งโดดเด่นอยู่บนเขาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม
0: ต้นกล้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่พระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศครับ
0: ค่ะ
3: เป็นเจดีย์ประจำองค์รัชกาลที่9ครับสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระชนมายุ 50 พรรษาครับ
0: ค่ะ
3: เจดีย์นี้มี5ชั้นครับ
0: ค่ะ
3: พระมหาธาตุก็อยู่บนยอดเจดีย์ครับ
0: ด้านบนใช่ไหมคะ
3: ครับและทางเข้ามีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับ
0: ค่ะ
3: มีชื่อเรียกว่าพระพุทธกิตติสิริชัยครับ
0: โอ้งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุกันเลยค่ะ
3: ครับ
2: พิเศษของพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศวิจิตรการตาทั้งภายในและภายนอกด้วยสถาปัตยกรรมไทยแบบกรุงรัตนโกสินทร์โดดเด่นไม่เหมือนใครสามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบสุดลูกหูลูกตาและมีวัดธงชัยธรรมจักรที่เป็นศูนย์รวมใจชาวชุมชนเข้าวัดทำบุญเป็นประจำและเป็นที่บ่มเพาะเยาวชนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมทำให้เด็กๆซึมซับวิถีพุทธไปโดยอัตโนมัติ
4: โรงเรียนก็อยู่ในส่วนของวัดเลยเรามีการส่งเสริมนักเรียนยังไงบ้างในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมอะค่ะ
5: ในกิจวัตรประจำวันของเด็กๆค่ะตั้งแต่เช้าเราจะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการที่นักเรียนได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดนะคะพื้นที่ตามที่คุณครูเขาได้มอบหมายนะคะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมในด้านของความรับผิดชอบแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมหน้าเสาธงค่ะจากนั้นก็จะมีคุณครูค่ะได้พบปะกับนักเรียนในช่วงเช้าเพื่อเป็นการพูดคุยอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตอนเช้าก่อนที่นักเรียนจะแยกย้ายเข้าชั้นเรียนในทุกวันศุกร์ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมของวิถีพุทธค่ะสอดแทรกในด้านของคุณธรรมนะคะนักเรียนระดับชั้นป.1จนถึงม.3 ค่ะได้มาทำกิจกรรมก็คือสวดมนต์ร่วมกันนะคะนั่งสมาธินะคะแล้วก็รวมถึงคุณครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกับเด็กอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสถาบันหลักทั้ง3สถาบันเลยก็คือชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ค่ะ

0: าติที่สวยงามแต่มีวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมที่ผู้นำชุมชนนำมาขับเคลื่อนจนเกิดเป็นพลังของคณะทำงานทุกภาคส่วนให้ชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ2568จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยกรมการศาสนาวันนี้ชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกรูดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าของดีที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เพียงอย่างเดียวแต่คือการรักษาและต่อยอดสิ่งเหล่านั้นด้วยคุณธรรม
1: อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่หาดบ้านกรูดนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนบ้านกรูดนะครับก็คือบนยอดเขาธงชัยนะครับเรามีพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศนะครับเป็นพระมหาธาตุประจำรัชกาลที่9นอกจากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับการดำน้ำดูปะการังเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนมาเที่ยวหาดบ้านกรูดนะครับควรจะมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ

0: ของชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกลูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทำให้เราเห็นชัดเลยนะคะว่าการที่ชุมชนสามารถดึงเอาภูมิปัญญาและพลังศรัทธามารวมกับคุณธรรมทำให้ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่คือชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นที่มีหัวใจแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ
1: หนูอยากเห็นชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผมอยากเห็นทุกคนช่วยเหลือกัน
2: ชุมชนคุณธรรมหาดบ้านกูด
3: ยินดีต้อนรับทุกคนครับ

0: และที่เป็นอันซีนไม่อยากให้พลาดเลยนะคะตรงบริเวณระเบียงค่ะมองออกไปจะเห็นเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
7: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลย
6: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค่ะ
7: ใช่จริงๆด้วย
8: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้วะเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
6: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
9: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9 HD หมายเลข 30สนับสนุนโดย

นอกจากว่าพระมหาเจดีย์ภักดีประกาศวัดทางสายนะคะจะเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวชุมชนหาดบ้านกูดมายาวนานแล้วนะคะยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะคือนักท่องเที่ยวนะคะจะเดินขึ้นมาบริเวณนี้จะเป็นบนยอดเขานะคะแล้วก็จะเข้าไปกราบสักการะ

พระบรมสารีริกธาตุค่ะและด้านบนก็ยังมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งยุคนี้เลยค่ะวัดทางสายนะคะ

ในการก่อตั้งนะคะตั้งตั้งแต่ปี2533โดยมีกลุ่มชาวบ้านร่วมกันบุกเบิกแล้วก็สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนแต่เนื่องจากว่าทำเลที่ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลมีความสงบเงียบและสัปปายะเหมาะแก่การเจริญจิตภาวนาต่อมาก็เลยได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันก็กลายว่าเป็นวัดท่องเที่ยวสำคัญของหาดบ้านกูดค่ะพอเดินเข้ามานะคะตรงจุดนี้ก็คือชั้น2นะคะจะมีองค์พระพุทธรูปองค์ประธานนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้นะคะแต่ว่าบริเวณด้านหน้าค่ะก็จะมีเป็นดอกบัวนะคะดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็แผ่นทองให้เราได้บูชานอกจากนี้นะคะก็จะมีเป็นโมเสกทองคำค่ะจุดนี้จะให้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะเราก็สามารถมาร่วมทำบุญได้ด้วยเพราะว่าจะเป็นเจ้าภาพในการนำโมเสกทองคำนี้ไปบูรณะตรงบริเวณมหาธาตุเจดีย์นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราบูชาเป็นดอกบัวเพื่อไปกราบบูชาองค์พระก่อนค่ะ

ื่อสักครู่นี้นะคะตอก็ได้กราบองค์พระพุทธปฏิมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นองค์พระประธานที่ชั้น2นะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบทั้ง4ทิศอะค่ะก็จะมีองค์พระนอนองค์พระยืนอยู่รอบๆด้วยเราก็สามารถที่จะเดินไปรอบๆไปกราบองค์พระได้นะคะด้านชั้น2นี้นะคะถือว่ามีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆเลยนะคะการออกแบบค่ะโดยหม่อมราชวงศ์มิตรารุณเกษมศรีศิลปินแห่งชาติโดยเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ทรงเจดีย์9ยอดค่ะก็สะท้อนถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งตัวของอาคารค่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะจะมีทั้งหมด5ชั้นด้วยกันภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงพระพุทธรูปปางต่างๆและมีการตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเบญจรงค์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็โครงการพระราชดำริต่างๆค่ะยิ่งการลงสีเนี่ยนะคะเมื่อสะท้อนกับแสงไฟก็จะเป็นเงาสวยสดงดงามแล้วก็ประณีตมากๆใครที่ชื่นชอบจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยๆนะคะก็สามารถเดินชมได้เลยค่ะบริเวณชั้น2โดยรอบและที่สำคัญอย่างที่ตั๊กบอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะบอกว่าที่นี่เงียบสงบมากๆใครที่ชอบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจะมานั่งได้นะคะบริเวณนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่มาหามุมเงียบสงบนั่งสมาธิได้เลยค่ะ

ู้ชมคะชั้น2วจิตรกรรมฝาผนังสวยแล้วนะคะแต่ขึ้นมาชั้น3ต้องอยากให้ชมภาพนี้เลยค่ะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ถือว่าเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดและถือเป็นชิ้นเอกของชั้น3นะคะจะเป็นเรื่องราวพุทธประวัติในช่วงที่พระพุทธองค์อะค่ะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่จะมาโปรดพุทธมารดานะคะหลังจากที่พระพุทธเจ้าอะค่ะขึ้นไปจำพรรษาในช่วงพรรษานะคะแล้วก็จะเสด็จลงมาภาพนี้นะคะถ้าเกิดพูดในช่วงปัจจุบันนะคะก็คือว่าช่วงที่เราตักบาตรเทโวโรหณะก็คือการจำลองในช่วงออกพรรษานะคะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาเพื่อโปรดพุทธมารดาค่ะ

เจดีย์เกิดเป็นแสงและเงาสีสันงดงามที่นี่สะท้อนถึงความศรัทธาและความรู้สึกสงบที่แปลกตาจากวัดทั่วไปค่ะและที่สำคัญนะคะนอกจากกระจกสีแล้วถ้าเรามองผ่านหน้าต่างออกไปสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเลยเราก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอ่าวไทยได้แบบสุดลูกหูลูกตาเลยละค่ะตะก็ได้เดินชมบริเวณโดยรอบนะคะคือโดยรอบที่เป็นช่องประตูหน้าต่างอะไรต่างๆนะคะก็จะมีกระจกสีประดับอยู่แต่ว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าในเรื่องราวที่เราดูอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ให้อ่านตรงบริเวณนี้เลยค่ะเขาจะมีเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรคือจับสังเกตคร่าวๆอะค่ะก็จะเกี่ยวกับพระมหาชนกบรรทมอยู่นะคะก็จะมีไพร่ฟ้าประชาชนมาคอยรับใช้ค่ะ

ความโดดเด่นของกระจกสีบริเวณช่องหน้าต่างแล้วก็ช่องแสงนะคะจะมีการใช้กระจกสีสลับลายในการตกแต่งค่ะพอแสงแดดลอดส่องเข้ามาผ่านกระจกสีนะคะจะทำให้เห็นภายในวิหารหรือ

0: และที่เป็นอันซีนไม่อยากให้พลาดเลยนะคะถ้ามาที่พระมหาเจดีย์นี้ออกมาตรงบริเวณระเบียงค่ะมองออกไปจะเห็นเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงบริเวณด้านนั้นก็จะเป็นชายหาดทอดยาวจะเห็นภูเขาเห็นเกาะเห็นแก่งต่างๆแล้วตอนที่ตักมาค่ะเป็นประมาณบ่ายกว่าๆจะเห็นเรือประมงอะค่ะเขาออกไปหาปลาตอนนี้เขาออกไปวางอวนกลางทะเลแล้วเขากลับเข้ามาที่ฝั่งเพื่อที่จะพักผ่อนเดี๋ยวช่วงกลางคืนนะคะเขาจะออกไปเอาอวนแล้วจะกลับเข้ามาฝั่งอีกทีก็คือตอนเช้าเนี่ยแหละค่ะเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเลชาวประมงนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆชมเจดีย์สวยๆแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตชาวเลด้วยค่ะตรงนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความสงบเงียบนะคะที่นี่อะค่ะยังคงวิถีชีวิตที่เป็นประมงให้เห็นอยู่
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433-00ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@sideshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ลังจากที่ตักพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระที่วัดทางสายบนเขาลูกนู้นนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเขาธงชัยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเย็นๆค่ะแดดร่มลมตกค่ะก็มาเดินที่ชายหาดบ้านกูดเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าชายหาดเนี่ยยาวทอดยาวไปถึงนู้นเป็นกิโลกิโลตรงนี้เหมาะกับคนที่ชื่นชอบความสงบเงียบนะคะเพราะว่าที่นี่อะค่ะยังคงวิถีชีวิตที่เป็นประมงให้เห็นอยู่มีเรือนะคะแล้วก็มีเรือประมงออกหาปลาแล้วที่สำคัญที่นี่รายได้หลักๆนะคะนอกจากการทำอาชีพประมงแล้วท่องเที่ยวนี่มาเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าค่ะมาขายของบริเวณริมหาดเพื่อที่จะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะมีหลากหลายร้านคนเดินนะคะจะต้องมาในวันอาทิตย์ค่ะจะมีของขายเยอะมากมายเลยแต่ถ้ามาในวันธรรมดาก็มีเหมือนกันค่ะก็จะมีร้านค้ามาตั้งนะคะเราสามารถที่จะสั่งจากร้านแล้วมานั่งกินริมชายหาดแบบนี้ได้เลยจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนไทยนะคะเพราะว่าเกือบ 70% นะคะจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นสแกนนะคะชาวสแกนดิเนเวียเขาก็จะมาพักอาศัยแบบลองสเตย์ก็ค่อนข้างที่จะนานนะคะ1เดือน2เดือนหรือว่า3เดือนเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาที่นี่เพราะที่นี่ยังคงความเงียบสงบและยังคงวิถีพื้นถิ่นแบบบ้านๆนะคะใครที่ชอบแบบนี้ก็มาได้แต่ที่นี่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประจวบคีรีขันธ์ไปแล้วซึ่งใครที่จะมาเล่นน้ำพาครอบครัวพาเด็กๆมาเนี่ยเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบริเวณเนี้ยถ้าเกิดไม่ได้มาพักที่โรงแรมโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทเขาก็จะมีตรงศูนย์บริการนะคะตรงบริเวณตรงกลางจะมีห้องอาบน้ำห้องน้ำให้ขึ้นไปใช้บริการได้ก็ถือว่าที่นี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ

ินทางมาที่หาดบ้านกรูดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของตั๊กเลยนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งทะเลและภูเขาตั๊กได้ขึ้นไปกราบพระบรมสารีริกธาตุบนเขาธงชัยแล้วก็ได้มาเดินเล่นสวยๆบนชายหาดแบบนี้ค่ะฝากติดตามรายการสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcot HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: พ่ออย่าลืมผมนะ
1: ไม่ลืมลูก
2: จากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
3: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ4 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าก
4: ัลปะพฤกษ์และหมู่กุมหัววันอาทิตย์เวลา6:30 นทางช่อง9กด 30

0: นักข่าวไทยครับวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2569เสาร์นี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวนิสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางค่ะก็สามารถรับชมคู่ขนานกันได้เช่นเคยนะคะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะเตือนกันหน่อยนะคะวันนี้5กันยายนแล้วนะคะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง7กันยายนเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานและถ้าดูตามแผนที่เนี่ยแดงเลยนะคะแล้ววันนี้มีความเดือดร้อนของในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ให้ติดตามกันด้วยไปดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
0: อ่ะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยคุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุในพื้นที่ที่ต้องใช้คำว่าณเวลานี้เนี่ยมันคึกคักกันเป็นอย่างมากเต็มไปด้วยสีสันบรรยากาศที่เต็มเหนียวไปเลยนะฮะนั่นก็คือในพื้นที่ของพัทยาวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายังคงอยู่ในพื้นที่ของพัทยาแล้วก็ชลบุรีแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคุณแม่ขับรถในพื้นที่ของพัทยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานหรือว่าเช่ารถขับนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกระบะที่ขับโดยชาวต่างชาติกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยที่ขี่มาทางตรงอะคุณแน่ๆคุณผู้ชมเขาขับมาปะกันพอดีมันก็เลยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เนี่ยกระเด็นไปชนกับป้ายที่เป็นทางเข้าหมู่บ้านอะแล้วมันเกือบจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันเป็นจังหวะที่น้องนักเรียน2คนเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีแล้วไอ้ป้ายนั้นเนี่ยมันเฉียดศีรษะของน้องเน
1: ี่
0: ยไปแบบนาทีชีวิตมากให้ไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนคุณผู้ชมครับ

0: มผมบอกแล้วคือผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรมันคือแบบนาทีชีวิตนาทีที่มันเฉียดตายมันโกงความตายมันต้องใช้คำเหล่านี้จริงๆอ่ะเพราะว่าถ้าหากดูจากภาพที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีอ่ะคุณหน่อยแน่คุณผู้ชม
1: คือมันเสี้ยววินาทีจริงๆนะคะแล้วประเด็นก็คือน้องทั้งสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมาเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตรงป้ายเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าทับลงมาชนแล้วก็ทับเข้าไปที่ศีรษะแล้วลองดูอีกมุมนึงนะว่ามันอันตรายน่ากลัวขนาดไหนนะคะ
0: เนี่ยมันนิดเดียวอ่ะคุณผู้ชม
1: คือตรงบริเวณที่เป็นป้ายเนี่ยเลยจากตัวของน้องไปเนี่ยนิดหนึ่งทำให้น้องเขารอดผ่านตรงบริเวณเสาไปได
0: ้โ
1: อ้ค่ะ
0: มันโอ้โหมัน
1: ชิวเฉียดจริงๆค่ะ
0: มันชิวเฉียดมากจริงๆคุณผู้ชมคือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งสองมุมนะครับที่จับภาพวินาทีเฉียดตายของน้องสองคนเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะโอ้โหมันไปกระแทกกับศีรษะของน้องคนขับที่ใส่เสื้อสีฟ้านิดเดียวครับแล้วน้องอาจจะด้วยความตกใจหรืออย่างไรไม่ทราบนะครับพอตั้งสติได้น้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปเลยเนี่ยนะฮะเป็นภาพวินาทีอุบัติเหตุอันแรกคือกระบะเนี่ยไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก่อนที่มอเตอร์ไซค์คันที่ถูกกระบะเฉี่ยวชนเนี่ยจะกระเด็นไปชนกับป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านครับแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ป้ายเนี่ยกำลังจะล้มลงมาพอดีแล้วมีน้องสองคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เฉียดศีรษะของน้องไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปดครับต้องใช้คำว่าโกงความตายจริงๆจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบนถนนซอยวัดบุญสัมพันธ์ที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นของวันนี้คุณผู้ชมครับโอ้โห
1: ช่วงที่เวลาเลิกเรียนเวลาที่คนกำลังพลุกพล่านเลยนะคะผู้สื่อข่าวลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุค่ะก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยยกเสาป้ายเอาไปเก็บไว้ที่ป้อมยามตรงทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะพอไปสำรวจดูก็เป็นลักษณะของเสาเหล็กกล่องค่ะความยาวเนี่ยค่ะประมาณ 4-5 เมตรแต่มันก็หนักนะคะแล้วก็แผ่นเหล็กป้ายเป็นชื่อหมู่บ้านค่ะขนาดความกว้าง120ยาว70เซนติเมตรเนี่ยค่ะป้ายนี้แหละค่ะที่ร่วงลงมาทั้งน้ำหนักเสาแล้วก็ป้ายรวมกันแล้วนะคะก็ประมาณสัก 50-60 กิโลกรัมค่ะก็ถือว่าถ้าเกิดน้องต้องบอกถ้าไม่รอดเนี่ยคือมันอันตรายมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นเสาเหล็กอะค่ะทั้งบริเวณส่วนที่เป็นป้ายเองมันก็มีตรงจุดที่แหลมพอที่จะทำให้โหถ้าเกิดโดนเข้าศีรษะเนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะนึกเลยว่ามันจะเกิดความเสียหาย

0: หายอะไรมากกว่านี้ไหมนะคะ
1: เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะไปลองเคาะดูมันเป็นเหล็กตันเลยอะ
0: ่ะ
1: หนักประมาณ 5-60 กิโลแล้วคุณคิดดูนะมันมีแรงเหวี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะ
0: ่ะ
1: ถ้าไปโดนอวัยวะอะไรสักอย่างบนตัวของน้อง2คนเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรทีเดียวคุณผู้ชม
0: แล้วตรงเหล็กเนี่ยถึงแม้ว่าด้านในมันจะเป็นกล่องนะคะแต่ว่าตรงมุมอ่ะตรงหัวเสามันมีเหลี่ยมด้วยไงมันมีเหลี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงจุดเกิดเหตุยังมีชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะ
1: คือไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับชื่อว่าพี่ดาขายอาหารตามสั่งอยู่แถวนั้นแหละแกเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีกระบะเนี่ยพยายามที่จะขับข้ามเข้ามาจะเข้าหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งทางตรงเข้ามาพอดีก็เลยเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันขึ้นแล้วทุกอย่างพี่ดาแกบอกว่ามันก็เหมือนกับที่เราเห็นในภาพวงจรปิดทุกคนก็ลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหรือไม่แล้วเดชะบุญจริงๆครับที่น้อง2คนยังคงมีแต้มบุญครับไอ้แผ่นเหล็กแผ่นป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมันเฉี่ยวน้องไปนิดเดียวเนี่ยนะฮะแล้วน้องพอตั้งสติได้ปั๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมลองดูฮะคุณพี่ดาแกก็ยกให้ดูว่ามันหนักกันขนาดไหนคือถ้าไปโดนเนี่ยมันก็คงจะมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากแล้วคนขับรถกระบะอย่างที่ผมบอกไปเป็นชาวต่างชาตินะครับทางด้านของคนขับรถกระบะที่เป็นชาวต่างชาติคนนี้ก็รีบออกมาขอโทษคู่กรณีที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์และพร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพาคนเจ็บไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยเดี๋ยวฟังเสียงพี่ดากันหน่อยนะครับเล่าวินาทีที่เกือบที่จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยนะฮะ
2: ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์ก็หักหลบแล้วก็ไปชนป้ายแล้วเด็กนักเรียนก็มาพอดีเกือบอีกนิดเดียวลงหัวตายคาที
3: ่จะเอาหลังเกิดเหตุแล้วหลังเกิดเหตุเขาเครียดไง
2: หลังเกิดเหตุฝรั่งก็รับผิดชอบทุกอย่างพาไปส่งโรงพยาบาล
3: อ๋อเคลียร์เองเลยไม่มีเจ้าที่ไหน
1: ดีว่าก็คงจะคิดเหมือนที่คุณพี่ดาบอกนะ
0: ค่ะ
1: อาจจะเสียชีวิตคาที่เลยก็เป็นไปได้เนี่ยนะ
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก็ต้องไปตรวจสอบกันหน่อยว่าคนที่เป็นคนสังชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาชนกันแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรับผิดชอบก็ตามยังอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกอุบัติเหตุบนท้องถนนเช่นเดียวกันเลียบถนนมอเตอร์เวย์ค่ะที่วัดชากสมอเป็นรถบรรทุกที่ด้านหลังค่ะมีตู้บรรทุกน้ำแข็งเอาไว้พลิกคว่ำแล้วก็มีคนที่ติดอยู่ด้านใน2คนเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเป็นนาทีเฉียดเป็นเฉียดตายเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องทำงานอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาดูสภาพกันหน่อยนะคะว่ารถบรรทุก6ล้อที่เกิดเหตุบริเวณช่วงเลียบถนนมอเตอร์เวย์นี่ค่ะพลิกคว่ำอยู่รถขนาดใหญ่เลยนะคะบรรทุกน้ำแข็งมาคือบรรทุก6ล้อเนี่ยด้านหลังติดตั้งเป็นตู้แช่น้ำแข็งค่ะ
1: ครับ
0: แล้วด้านในค่ะมีคนติดอยู่2คนติดอยู่คาซากหลังคาค่ะก็ทับร่างอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางทำการช่วยเหลือออกมาจุดที่เกิดเหตุค่ะเป็นทางลงนะคะของเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดชากสมอตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี 4:30 กลางดึกเลยค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยติดอยู่ภายใน2คนโดยหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุค่ะเป็นบรรทุก6ล้ออยู่บนถนนแล้วก็ไปพบกับคนที่ติดอยู่ภายในเป็นผู้ชายค่ะ
1: โอ้โหนี่
0: ก็ต้องใช้เนี่ยค่ะอุปกรณ์นะคะตัดทางซึ่งยังไม่สามารถที่จะออกมาจากตัวรถได้เนื่องจากว่าตรงส่วนหลังคารถเนี่ยมันยุบลงมาแล้วก็ทับร่างคนที่อยู่ด้านใน
1: ครับ
0: กู้ภัยเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางมาช่วยเหลือแล้วก็ในที่สุดค่ะสามารถที่จะเปิดพื้นที่แล้วก็นำร่างคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่ด้านในออกมาได้โดยทุบกระจกเปิดช่องทางนำคนเจ็บ2คนออกมาจากซากรถได้สำเร็จนะคะโดยพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย1รายค่ะส่วนอีกรายก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะมีบาดแผลชะกันแล้วก็เลือดไหลอาบเต็มใบหน้านะคะกู้ภัยก็เลยเร่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปสอบถามคนขับรถบรรทุกนะคะช
1: ื่อว่าน
0: ายณัฐพลคำแก้วค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับมาถึงทางโค้งแล้วรถเนี่ยก็เกิดเสียหลัก ไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้ค่ะก็รถเนี่ยพลิกตะแคงส่งผลทำให้คนขับคือนายณัฐพลแล้วก็ผู้ที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บ

0: จ็บค่ะติดอยู่ภายในรถตำรวจตรวจสอบสภาพรถแล้วก็พบว่าตรงพยานหลักฐานต่างๆหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรทำไมถึงมาพลิกคว่ำตรงจุดนี้ได้ค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องราวของอุบัติเหตุนะครับขยับไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีอุบัติเหตุเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักหลุดโค้งครับพุ่งไปชนกอกล้วยแล้วก็ตกลงไปในคูน้ำแบบนี้ครับที่บริเวณทางโค้งตัวเอสแถวๆซอยแพร่กษาที่ตัวเมืองสมุทรปราการคุณผู้ชมนี่ฮะดูสภาพรถสิครับตกลงไปในคูน้ำแบบนี้เนี่ยแหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนช่วงประมาณสัก5ทุ่มที่ผ่านมาไปเจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยรุ่น NX Max ตกอยู่ภายในคูน้ำนะครับสภาพเนี่ยเสียหายอย่างหนักนะครับแต่ว่าไม่เจอผู้ที่ขับขี่หรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในบริเวณดังกล่าว
0: oh.
1: มันก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงมีแต่ซากรถ แต่คนเจ็บคนขี่เนี่ยหายกันไปไหนเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะไปตรวจสอบโดยรอบนะครับว่าคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่ตรงไหนกันแน่จากการตรวจสอบนะครับไปเจอร่องรอยคล้ายกับคนที่เหมือนเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยปีนขึ้นมาจากคูน้ำนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปภายในบ้านของชาวบ้านเพราะเมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเท่าที่สังเกตเห็นเหมือนเป็นรอยเท้าอะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เจออยู่ภายในบ้านนะครับลักษณะเหมือนเดินผ่านเข้าไปในห้องครัวแล้วก็เดินออกทางหลังบ้านนะครับเมื่อกี้มันมีรอยเท้าอยู่คุณแน่ๆพอสังเกตเห็นใช่ไหม
0: ใช่ดิฉันเห็นว่าคือเป็นรอยเท้าเพราะว่าตรงจุดนี้มันเป็นน้ำแล้วมันมีดินโคลนใช่ไหมพอคนเปียกแล้วก็มีดินโคลนติดเนี่ยตามเท้าใช่ไหม
1: รอยเท้าแบบนี้ที่เกิดขึ้นภายในบ้านอ่ะ
0: ก็ยังคือมันเป็นรอยเท้าแบบที่ไม่ได้มีรองเท้าใส่ด้วยนะ
1: ใช่เนี่ยเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเลยเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เนี่ยแล้วก็หายไปเลยทิ้งเอาไว้ร่องรอยเฉพาะมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยแหละครับก็คือเดินเข้าทางห้องครัวแล้วก็ออกทางหลังบ้านจากนั้นก็มีร่องรอยตรงไปที่คลองแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปตรวจสอบดูว่าเอ๊ะถ้าคนหายไปแบบนี้ทิ้งไว้แค่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ภายในรถหรือไม
0: ่
1: พอเข้าไปตรวจสอบภายในรถนะครับก็ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเป็นตายร้ายดีอย่างไรบาดเจ็บหนักกันขนาดไหนแล้วก็ยังไม่ทราบได้ว่าใครเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้คุณแน่ๆคุณผู้ชม
0: หายปริศนาเลยนะคะก็จากการสอบถามนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจค่ะทราบว่าก่อนที่จะมาพบเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังออกตรวจตามปกติมีกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่มามุงดูอยู่ตรงจุดเกิดเหตุจึงได้เข้าไปสอบถามแล้วก็ทราบแต่ว่ากลุ่มดังกล่าวพบรถจักรยานยนต์ที่มาประสบอุบัติเหตุตกคูน้ำแต่ไม่เจอค่ะว่าคนขี่หายไปไหนแล้วก็พยายามที่จะสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีพยานคนไหนที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้มาจากอะไรแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่ารถจักรยานยนต์คันนี้มีการแจ้งหายเอาไว้หรือไม
1: ่
0: อันนี้เบื้องต้นก็ยังคงตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่อาจจะพยายามหลบหนีด่านตรวจที่อยู่ภายในซอยไหมมีด่านตรวจอยู่ภายในซอยแล้วพยายามจะหนีแล้วมาเกิดอุบัติเหตุหรือไม่หรืออาจจะมีเหตุอื่นที่ทำให้ต้องเร่งขับขี่จนมาเกิดอุบัติเหตุ
1: แต่ก็เป็นเจ้าของรถถ
0: ู
1: กกฎหมายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคุณเดี๋ยวแน่คันนี้คันละเป็นแสนนะเป็นแสนนะครับยอมทิ้งมอเตอร์ไซค์คันละเป็นแสนแล้วก็หนีหายออกไปมันก็มีความผิดปกติอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่นะครับอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับพากลับไปที่พัทยาอีกสักครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับทุกคนได้แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่พี่คนขับรถแท็กซี่คันหนึ่งเขาทำกระเป๋าตังค์หล่นเอาไว้แล้วมันมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าใครเป็นคนหยิบไปแล้วก็ไปเจอตัวด้วยพยายามที่จะไปขอว่าอ้าวพี่ทำเป๋าตังผมทำเป๋าตังหล่นพี่เก็บได้อะพี่เอามาคืนผมได้ไห
0: ม
1: เขาไม่ยอมคืนอะ
0: แล้วเงินก็ไม่น้อยนะเกือบหมื่นเลยนะ
1: ก็ใช่ไงม
0: ัน
1: เก
0: ิ
1: ดอะไรข
0: ึ้
1: นเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากวงจรปิดกันก่อนแล้วกันนะฮะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นภาพของผู้ต้องสงสัยที่ไปหยิบกระเป๋าสตางค์ที่ทำหล่นเอาไว้ข้างกับรถคันเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเหมือนเขาขี่มาตามทางปกติแล้วเหมือนเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรบางอย่างหล่นอยู่บนพื้นลองจอดรถแล้วก็ก้มไปดูปรากฏมันเป็นกระเป๋าสตางค์ครับแล้วก็หยิบขี่ออกไปหน้าตาเฉยเลยครับแบบนี้คุณผู้ชม

0: อ้าวของตัวเองก็ไม่ใช่แล้วพอหยิบเสร็จแล้วก็ขี่ออกไปไม่ถามหาใครแถวนั้นเลยว่านี่เป็นของใครเน
1: า
0: ะ
1: ด้านข้ามันก็มีรถจอดอยู
0: ่ค่ะ
1: คือถ้าเป็นสามัญสำนึกของคนปกติทั่วไปก็อาจจะอ่ะเคาะหาหรือว่าไปตามหาคนที่เขาอาจจะอยู่แถวนั้นว่าอ่ะพี่นี่กระเป๋าตังค์นะของใครทำหล่นหรือเปล่า มาดูหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กับผู้ชาย2คนนี้ครับเขาหยิบปั๊บแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ไปเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณสักบ่ายสามโมงแถวๆหน้าธนาคารกสิกรไทยที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีนี่เป็นจังหวะที่ไปเจอคุณผู้ชมครับแล้วมาทราบภายหลังว่าคนที่เก็บได้เนี่ยไม่ใช่คนไทยด้วย
0: ค่ะ
1: เป็นชาวอินเดียครับรวบตัวได้ที่บริเวณริมชายหาดพัทยาหลังจากที่ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเจอว่าเบาะแสคนที่เก็บเอาไปเนี่ยคือใครแล้วก็ไปซุ่มอยู่นานหลายชั่วโมงครับจนกระทั่งเมื่อคืนตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอเป้าหมายครับก็เลยไปเนี่ยฮะรวบตัวได้ริมชายหาดพัทยาครับนี่ฮะคุณผู้ชม
0: ก็2คนพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นพาหนะที่ใช้ตอนที่ไปหยิบกระเป๋าสตางค์ด้วย
1: ครับ
0: เป็นนักท่องเที่ยวเหรอคะ
1: คือเจ้าของกระเป๋าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพี้ยวชื่อว่าพี่เมธา
0: ค่ะ
1: พี่เมธาเป็นคนขับแท็กซี่ที่พัทยา
0: พี่เมษา
1: ถูกพี่เมษาขออภัยพี่เมษาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาทำกระเป๋าสตางค์หล่นเขาทำหล่นอยู่ที่แถวๆรถที่จอดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยฮะแล้วระหว่างมันเป็นจังหวะที่พี่เขากำลังจะเปิดประตูเข้าไปในรถแล้วอาจจะเผลอล้วงกระเป๋าแล้วทำกระเป๋าสตางค์หล่นแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคือแกบอกแกไม่รู้ตัวจริงๆมันมีเอกสารสำคัญอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็มีเงินสดอยู่ประมาณสัก 7,000 บาทนะครับคือพอทราบว่าเอ้าตัวเองทำกระเป๋าตังค์หล่นน่าจะอยู่แถวรถของตัวเองแน
0: ่ๆ
1: ก็เลยไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงปรากฏว่าไปเห็นผู้ชาย2คนอย่างที่เราเห็นในภาพครับขี่มอเตอร์ไซค์มาลักษณะไม่ใช่คนไทยแน่นอนเหมือนกับเป็นชาวต่างชาติครับคล้ายกับชาวอินเดียก้มเก็บกระเป๋าตังค์หลังจากนั้นก็ขี่ออกไปตัวเองเนี่ยพยายามที่จะขับรถแท็กซี่เนี่ยวนหาอยู่นานกว่า3ชั่วโมงจนกระทั่งแกก็มีความพยายามนะคุณแม่แล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่เป็นคันที่คาดว่าน่าจะเป็นคันที่อยู่ในกล้องวงจรปิดอ่ะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปเฝ้าสังเกตครับจนกระทั่งไปเจอชาวอินเดีย2คนกลับมาที่มอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เลยรวบตัวทันทีครับคุณแน่ฮะ
0: คือ3ชั่วโมงนะคะก็คือตามหาด้วยตัวเองจนในที่สุดเนี่ยจักรยานยนต์สีเขียวสังเกตเห็นได้ชัดเจนด้วยนะคะทีนี้พอไปสอบสวนค่ะชายชาวอินเดียค่ะก็ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้จริงๆแต่อ้างแบบนี
1: ้เขาว่า
0: อ้างว่าไม่รู้ว่าพอเก็บแล้วเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนแหมนะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันไม่ใช่ของตัวเองอ่ะก็ต้องเอาไปให้เจ้าหน้าที่หรือเปล่า
1: สำคัญเลย
0: สำคัญก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่
1: พี่แท็กซี่เขาบอกว่ามีเงินอยู่ 7,000 เงินยังอยู่ไหม
0: นี่เขาบอกว่าจากการตรวจสอบเงิน 7,000 บาทหายไปแล้วด้วยค่ะซึ่งชายชาวอินเดียเนี่ยเขาก็เอาในเมื่อคุณเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วในนั้นมีเงินสดตั้ง 7,000 บาทคุณก็ต้องเอาของมาคืนเขาก็เลยทำให้ชาวอินเดียเนี่ยต้องไปกดเงินสดมาคืนให้กับผู้เสียหายเนี่ย
1: แต่ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วไง
0: ใช่ค่ะแล้วก็มันมีหลักฐานที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะในภาพกล้องวงจรปิดเลยค่ะก็เลยต้องเชิญมาที่สถานีตำรวจหน่อยนะก็มีทั้งนี่ค่ะชาวอินเดียที่เป็นผู้ก่อเหตุ2คนแล้วก็มีนายเมษาที่เป็นผู้เสียหายมาที่สภ.เมืองพัทยามาสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมทั้งส่งกำลังใจนะคะให้กับคนขับแท็กซี่ด้วยเงิน 7,000 บาทไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆค่ะกว่าจะหาเงินมาได้เกือบ10,000บาทเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่า 7,000 บาทนี้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะคะแต่ก็สามารถที่จะจับกุมได้ต้องดำเนินคดีนะคะ
1: ค
0: ือชาวต่างชาติที่น่ารักที่เป็นคนดีก็มีแต่ถ้าเกิดว่ามาก่อเหตุในลักษณะอย่างเช่นเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองไปเนี่ยก็ต้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายของเราด้วยเหมือนกันนะ
1: เปิดมากระเป๋าว่างเปล่าเลยเหลือแต่เอกสารนี่แหละฮะ
0: บอกไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนได้อย่างไรนะคะไปกันที่ประจวบคีรีขันธ์กันบ้างค่ะที่ทางกรมศุลกากรนะคะเปิดปฏิบัติการแล้วก็ไปทลายทั้งบุหรี่เถื่อนบุหรี่ไฟฟ้าของกลางเนี่ยเยอะมากรวมแล้วมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทเลยค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสกัดจับนะคะที่ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการพิทักษ์คีรีขันธ์ค่ะร่วมกันระหว่างทั้งกรมศุลกากรหน่วยงานความมั่นคงหลายภาคส่วนค่ะหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงสิน

0: ค้าหนีภาษีจากทางภาคใต้เนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังตรวจค้นขบวนรถไฟโดยสารสายใต้ที่สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ควบคู่ไปกับการตั้งจุดตรวจสกัดรถยนต์ขนส่งสินค้าบนเส้นทางยุทธศาสตร์ถนนเพชรเกษมและบริษัทขนส่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วดูค่ะโอ้โหจากการตรวจค้นนะมีกล่องพัสดุจำนวนมากค่ะ
1: ครับ
0: ค้นมาในพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่ 2-3 กันยายนยึดของกลางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกบุหรี่ต่างประเทศที่หนีภาษีได้จำนวนทั้งสิ้น 1,622 แท่งหรือถ้าคิดเป็นซองเนี่ยนะคะก็คือ 16,000 กว่าซองหรือถ้าเป็นมวลเนี่ยเป็นแสนมวล 300,000 กว่ามวลด้วยกันค่ะมูลค่าและภาษีอยู่ที่ 3,784,000 กว่าบาทก็คือเป็นของหนีภาษียังมีบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์อีก18ชิ้นมูลค่าและภาษี 10,000 กว่าบาทแล้วก็มีน้ำอัดลมด้วยค่ะ
1: โอ้น้ำอัดลมหนีภาษีด้วย
0: ก็ทุกอย่างเลยค่ะมีน้ำอัดลมมีน้ำหอมเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: มูลค่าของกลางเนี่ยรวมแล้วค่ะกว่า 3,804,000 กว่าบาทอะค่ะ
1: ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีของหลายอย่างจริงๆนะครับก็ถ้าหากรวมการปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่ 1-3 กันยายนเนี่ยทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางที่หลบเลี่ยงหนีภาษีได้หลายสิบรายการจริงๆคุณผู้ชมก็คือไล่ไปอย่างที่คุณหน่อยแน่ได้บอกไปก็มีบุหรี่ภาษีหนีบุหรี่ต่างประเทศหนีภาษีขออภัยนะฮะ 3,400 กว่าแท่งนะครับก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็คือประมาณสัก 690,000 กว่ามวลม
0: ู
1: ลค่าความเสียหาย7ล้านกว่าบาทมีกระเป๋าแบรนด์เนมด้วย20กว่าใบนะครับบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำอัดลมแล้วก็มีน้ำหอมต่างประเทศถ้าหากคิดเป็นมูลค่าที่สร้างความเสียหายก็ประมาณสัก8ล้านกว่าบาทซึ่งการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดนะครับฐานนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งของที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมนะครับคนที่เขารับขนส่งสินค้าไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการลักลอบสินค้าหนีภาษีชุดใหญ่ชุดนี้นะครับมากันที่เรื่องราวของภัยธรรมชาติกันหน่อยอย่างที่คุณหน่อยแน่ได้เตือนไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอย่างน้อยวันที่7กันยายนจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนของประเทศก็เรียกว่ามาตามนัดกันจริงๆแต่ว่าระหว่างนี้มันก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือจะพาไปดูภาพวินาทีชีวิตนะครับในพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี่คือมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลนะครับที่ไหลเข้ามาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำป่าจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในพื้นที่ตัวเมืองพร้าวนะครับจนเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรใน2ตำบลด้วยกันพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตุ้มมวลน้ำจากลำห้วยแม่เตยนะครับได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือบ้านห้วยกุหมู่ที่7บ้านป่าตุ้มโฮ่งหมู่ที่8นะครับที่ตำบลเขื่อนผักมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายก็ไหลล้นสปินเวย์เข้ามาล้นพื้นที่อ่างเก็บน้ำนะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็เส้นทางจราจรเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้หลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่พร้าววังหินก็เข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่นะครับโดยประสานกับทางท่านนายอำเภอพร้าวท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยตลอดช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชนกันตลอด24ชั่วโมงบางส่วนก็ได้มีการช่วยกันขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีคำเตือนมานะครับว่าในช่วงระหว่าง 5-7 กันยายนนี้จะมีฝนตกลงมาหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยเนี่ยนะครับ
0: ตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณประเทศไทยในฉบับที่7แล้วนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายนค่ะโดยบริเวณที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำแม่น้ำโขงด้วยแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: คือย้ำกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือก็อาจจะใจตุ้มๆต่อมๆก็อยู่เหมือนกันคุณแม่คุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานทางปภ.มีการส่งข้อความผ่านทางเซลบอสแคสนะครับในการที่จะย้ำเตือนนะครับให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนี่เฝ้าระวัง1จุดที่กรมอุตุแล้วก็ปภ.เป็นห่วงมากที่สุดก็คือพื้นที่ของจังหวัดน่านเมื่อวานมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์นะครับไปย้ำเตือนนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่อย่างอำเภอปัวบ่อเกลือสันติสุขเวียงสาอำเภอเมืองนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของทุ่งช้างเวียงกลางขอให้เก็บข้าวของสำคัญสิ่งของมีค่าขึ้นพื้นที่สูงเนื่องจากในช่วงระหว่าง 5-7 ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วที่สำคัญกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาย้ำเตือนด้วยนะครับว่ามีบางพื้นที่ของจังหวัดน่านที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเนื่องจากจะมีฝนตกสีแดงอะคุณหน่อยแน
0: ่
1: นั่นก็คือในพื้นที่ของบางพื้นที่อำเภอนาหมันนะครับนาหมันเตือนสีแดงด้วยนะสูงสุดเนี่ยฝนจะมีปริมาณสะสม125ถึง250มิลลิเมตรก็ถือว่าน่ากังวลมากจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ปริมาณของดินทั้งหลายเนี่ยในพื้นที่ของพื้นที่สูงเนี่ยมันอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: น่ากังวลมากเลยนะฮะ
0: นะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันนะคะวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70% กรุงเทพมหานครฝนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% นะคะพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูตัวเลขโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยแล้วก็ต้องเตือนว่าเดือนนี้กันยายนเดือนสุดท้ายในการใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะส่วนยอดการใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal Clear Weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่วาสลีนกลูตาไฮยาประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรส
8: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: เทป ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
15: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
16: กลับมาแล้ว
17: ล้างเก่งมาก
18: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
19: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
20: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นเยโรโฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
21: พี่โนตัวจริงใช่ไหมครับพี
20: ่เอ้าใช่สิน
21: ี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
20: ร้านพี่จริงๆครับ
21: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยพี่ดีกว่าในทีวีเขา
20: เอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
21: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงของถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
20: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอด
21: มีโปรพิเศษให้ผมไหมครับ
20: ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจากโปรพิเศษ5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilagina brand
22: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
20: ใช้เวลายาว 3-4 เดือน
21: โหพี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือหน้าพี่โนดีมากจริงๆตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะครับพี
20: ่ไปกินเยโรโฟกัน
23: มาแล้วคร
21: ับเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โนผมต้องรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
20: โอ้ยขอบคุณมากครับ
21: นี่พี่ถึงทอดอร่อยมากครับ
20: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
21: พี่โนผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
20: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเราอ่ะมันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
21: ถ้าพี่โนท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี
20: ่เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilagina brand นะครับ
22: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
20: ใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilagina brand
22: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
24: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
25: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
1: หนึ่งเรื่องที่เป็นความกังวลใจของคนไทยณเวลานี้ในหลายพื้นที่นั่นก็คือเรื่องการเข้ามาของชาวยูนะครับอย่างล่าสุดที่ทางสำนักข่าวไทยเราได้มีการนำเสนอข่าวกันไปก็คือที่ฉะเชิงเทราถือที่กันมาประมาณ6ไร่เพื่อที่จะทำเป็นสถานที่หลุมฝังศพเนี่ยของทางด้านชาวยูเมื่อวานมีการไปตรวจก็ไปพบว่ามีศพเนี่ยไปฝังเพิ่มเป็น4ศพอ่ะคุณแน่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการไปตรวจสอบแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำไม่ลืมก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของเกาะสมุยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางด้านของสวนสัตว์เอกโซติกที่เข้าไปพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายสัตว์แล้วก็มีการพอไล่ออกไปปั๊บก็มีการข่มขู่ว่าจะมีการไปฆ่าไปแกงกันคุณผู้ชม
0: คือเจ้าของเขาอ่ะก็ต้องขึ้นป้าย
1: ถูก
0: ขึ้นป้ายว่าไม่ให้ชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่ามีการข่มขู่แล้วก็ไปเผาบ้านของเจ้าของเนี่ยที่อยู่ที่ต่างประเทศจนทำให้มาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ออกสื่อกันไปแล้วรอบนึงนี่ล่าสุดเรื่องถึงท่านนายกรัฐมนตรีเลย
1: ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยลงนามคำสั่งนะครับเนรเทศผู้ชายชาวยิวคนนี้ออกจากประเทศไทยทันทีนะครับนั่นก็คือชื่อว่านายยาคอบโอฮะยอนเป็นชาวอิสราเอลนะครับหลังจากที่ศาลเกาะสมุยเนี่ยมีคำพิพากษาผิดมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวตกใจโดยชี้ว่าพฤติกรรมของนายยาคอบคนนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประเทศก็หลังจากที่กรณีนี้แหละคุณผู้ชมครับเป็นสวนสัตว์เอกโซติก คือเขาเปิดเป็นสวนสัตว์เอ็กโซติกให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวแต่ว่านายยาคอฟคนนี้ถ้าเข้ามาปกติมันก็คงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ยอมจ่ายค่าเข้าเข้าไปปั๊บก็ไปทำร้ายร่างกายสัตว์พอเจ้าของเนี่ยบอกให้ออกจากพื้นที่ไปก็มีการข่มขู่ว่าจะมีการส่งคนมาทำร้ายจะเอามาฆ่าจะมาแกงกันแล้วก็มีการบอกว่ารู้นะว่าแม่ของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนในต่างประเทศแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็คือว่าบ้านของคุณแม่นะครับของสามีชาวต่างชาติคนนี้ที่อยู่ที่ประเทศแห่งหนึ่งในยุโรปเนี่ยถูกไฟไหม้มันก็เลยนำมาสู่การร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับหลังจากที่มีคำพิพากษาออกมาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านอนุทินชาญวีร

0: กูลนะครับก็มีการลงนามคำสั่งในกระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยโดยให้เนรเทศนายาคอฟโอฮายอนคนนี้ออกจากราชอาณาจักรไทยหลังจากที่พบว่ามีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายเกรงว่าจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดวิตกตกใจถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับประกอบกับที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายาคอฟคนนี้ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392นะครับก็มีการสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทโดยจำเลยเนี่ยรับสารภาพเป็นประโยชน์ก็เลยมีการบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาก็ให้มีการจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนแต่ว่าถ้าหากนายยาคอฟคนนี้นะครับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศโดยสามารถทำได้ภายใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งเนรเทศนะครับนี่เป็นความเอาจริงเอาจังของทางภาครัฐนะครับเพื่อความผาสุกของคนที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในเกาะสมุยเท่านั้นมันมีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของชาวยิวเข้าไปในพื้นที่คือถ้าเข้าไปอยู่ปกติไม่มีปัญหาแต่ว่าพอไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญมันก็ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่นะฮะ
1: ใช่ค่ะรวมทั้งในพื้นที่ของภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่มีข่าวลือสะพัดเลยค่ะว่าชาบัดป่าตองค่ะก็เตรียมที่จะเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวค่ะคือมีการเชิญชวนกันแล้วกำหนดการของเขาเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ก็เลยทำให้ชาวภูเก็ตในพื้นที่แล้วก็คนไทยรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกไม่สบายใจกังวลค่ะกับการรุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยอยู่อย่างถาวรค่ะเนี่ยค่ะพื้นแผ่นดินไทยของเราจะมีคนที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราเนี่ยมาอาศัยอยู่กันแล้วก็จะมาก่อเหตุร้ายกับชาวภูเก็ตหรือไม่โดยตั้งคำถามเนี่ยค่ะกลุ่มที่ออกมาปกป้องว่าถ้าเป็นความจริงทางการจะเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมในการเชิญชวนของชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกแบบนี้มาที่ประเทศไทยหรือไม
0: ่
1: คือจัดกลุ่มมาเนี่ยเพื่อจะมาปกป้องผืนแผ่นดินของภูเก็ตนะคะชุมนุมกันนะคะ7กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มองว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนที่จะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามหรือไม่แล้วจะมีการจับตามองมาที่ประเทศไทยมากขึ้นหรือไม
0: ่
1: กระแสข่าวที่ออกมาณตอนนี้ยังคงเป็นข่าวลือนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาบัดป่าตองค่ะว่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาหรือเปล่า
0: แต่ที่แน่ๆนะครับทางด้านของคุณสายชนหนูเชษนะครับตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตก็ออกมาเปิดเผยว่าเดี๋ยวทางด้านกลุ่มเนี่ยจะเดินทางไปร่วมเคลื่อนไหวกับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับในวันที่7กันยายนนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจากกลุ่มทุนอิสราเอลแล้วก็ทุนต่างชาติสีเทาว่าถ้าหากเข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะกินรวบเนี่ยภาครัฐจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดเวทีสะท้อนปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตให้กับทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบรับฟังไปแล้วแต่ว่ากลับไร้การเหลียวแลไม่มีการส่งตัวแทนใดๆเข้ามารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวภูเก็ตคุณสายชนเขาว่าอย่างนั้นลองไปฟังเสียงคุณสายชนกันหน่อยนะครับ
2: คุณสนธิเห็นว่าจะแถลงวันที่7นี้นะครับว่าจะไปในทิศทางไหนแนวทางไหนนะครับซึ่งกลุ่มพวกเราเนี่ยร่วมแน่นอนก็ได้รวบรวมพูดคุยกันบ้างนะครับเราจะปกป้องผลประโยชน์นะครับของทั้งภูเก็ตก็ปกป้องไว้ให้ลูกหลานไอ้ไหนที่ว่ามันเข้าข่ายมันหลายอย่างมากตอนนี้คือทั้งภาครัฐเลยบางทีเขาก็มองไม่เห็นนะครับมันสู้คนพื้นที่เราอยู่ตรงนี้คนพื้นที่อ่ะเยอะมากอย่างที่เรานัดชุมนุมเสวนาเนี่ยบางคนก็ไปตีเป็นประท้วงบ้างอะไรบ้างจริงๆมันไม่ใช่นะครับเพราะเราก็ใช้ลักษณะวินยูชนที่สามารถคือคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อาศัยช่องทางต่างๆเนี่ยให้ผู้ใหญ่มารับรู้แต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามันน่าเสียดายว่าเขาไปตีความหมายสื่อสารในกลุ่มพวกเราอ่ะมันผิดไปแต่จริงๆคือเจตนาของเราอ่ะคือมันคือเป็นเจตนาของวินยูชนจริงๆอ่ะนะครับที่อยากจะทำให้มันถูกต้องแล้วก็ปกป้องรักษาบ้านเมืองภูเก็ต
1: ภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงด้วยนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สบายใจแบบนี้คือในความเป็นจริงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่น่ารักเข้ามาท่องเที่ยวกันก็

0: มีแต่ว่าถ้าเข้ามาในลักษณะเหมือนจะมายึดครองหรือว่ามากินรวบแบบนี้ต้องฝากหน่วยงานนะจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเบื้องหลังมีใครเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มที่จะมาหาผลประโยชน์มิชอบในประเทศไทยด้วยหรือไม่นะคะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีนัดกับทางพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดงานเลี้ยงกันนะคะในช่วงวันที่6กันยายนแต่ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปก่อนคือตอนแรกเนี่ยวางเอาไว้นะคะว่าจะไปกินเลี้ยงกันที่บ้านพักส่วนตัวที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการแต่ที่เลื่อนออกไปเป็นเพราะว่าติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีท่านนายกยืนยันค่ะว่าการเลื่อนกำหนดการที่จะมีการนัดกินเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำนะคะกับพรรคร่วมรัฐบาลจากค่ำวันนี้ไปนะคะโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากว่ามีกำหนดการที่จะเดินทางเข้าร่วมในพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ค่ะในระหว่างวันที่7ถึงวันที่11กันยายนนี้ค่ะก็ย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ในช่วงนี้เองค่ะยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลยังไม่มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมารับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นไปฟังเสียงท่านนายกเพิ่มเติมกันค่ะ
1: มีความจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าจะต้องเดินทางได้ในวันจันทร
2: ์แบบนี้จะขยับไปช่วงสัปดาห์หน้าหร
1: ือยังไม่กำหนดครับนัดรับประทานอาหารกันก็พอดีทางพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเขาบอกตั้งแต่เข้ามาจะ6เดือนแล้วยังไม่เคยได้ทานข้าวแบบในบรรยากาศที่แบบสามารถพูดคุยอะไรกันได้สบายๆก็เลยจริงๆจะนัดวันพรุ่งนี้แต่ว่าพอดีมีภารกิจสำคัญยิ่งนะครับก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนเท่านั้นเอง
3: หลายคนที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคร่วมมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรกันหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคำยืนยันจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเรื่องของเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้แน่นปึกแข็งโป๊กไม่มีปัญหาเรื่องอะไรที่หลายฝ่ายเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการนัดดินเนอร์กระชับความสัมพันธ์กันอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับมากันที่หนึ่งเรื่องใกล้ตัวของเรานั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับในช่วงของเฟสแรกนะคุณหน่อยเน
0: ี่
3: ยคุณใช้หรือยังเนี่ย
0: ใช้แล้วสิคะ
3: เข้าเดือนใหม่นะ
0: ใช้แล้วนะแบบทุกคือทุกวันเนี่ยใช้เต็มสิทธิ์นะคะ
3: โอ้โหกลัวจะเหลือสินะว่าอย่าง
0: ไรไม่ใช่ค่ะก็มันคุ้มนะคะ 60% ที่รัฐออกให้
3: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีคนใช้ไปแล้วแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายเป็นแสนล้านบาทด้วย
3: มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดมาให้ใช้กัน2เดือนนะฮะยอดใช้จ่ายเนี่ยสะพัดแล้วก็คึกคักกันขนาดไหนนะครับก็คือตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องใช้คำว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายและเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายของเฟสแรกที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ช่วยเหลือกันเดือนละ 1,000 บาทนะครับยอดใช้จ่ายเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้ทะลุไปที่ 138,000 ล้านบาทแล้วนะครับก็ทำให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยก็มีความคึกคักกันพอสมควรทีเดียวเรื่องนี้คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ยอดการใช้จ่ายเนี่ยนะฮะณวันที่4กันยายนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมียอดสะสมการใช้จ่ายแล้วกว่า 138,000 ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นดังนี้รัฐบาลเนี่ยออกเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 79,500 กว่าล้านบาทแล้วก็เป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย 2,900 กว่าล้านบาทขณะที่ประชาชนเนี่ยก็มีการกระตุ้นการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเลยนะมีการใช้จ่ายประมาณ 58,000 กว่าล้านบาทแบ่งเป็นพวกร้านค้าปกติเนี่ยร้านค้าข้างทางร้านค้าปกติทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะ 56,600 กว่าล้านบาทแล้วก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,200 กว่าล้านบาทขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็เข้าร่วมโครงการณเวลานี้ก็มีร้านที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้มากกว่า1ล้านร้านค้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะ

0: พิ่มรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งบรรดาร้านค้าต่างๆด้วยเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโครงการนี้ช่วยทำให้ตลาดร้านค้าต่างๆเนี่ยคึกคักกันเป็นอย่างมากแต่ว่ามันจะคึกคักกันอยู่ประมาณสัก2 สัปดาห์แรกของเดือนคุณผู้ชมคุณหน่อยแน่
1: ค่ะ
0: หลายที่

0: ท่านนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติธรรมประภาสขยายโครงการเป็นเฟส2เฟส3เฟส4ได้หรือไม่มีตลอดเลยก็จะดีนะว่ากันอย่างนั้นนะคุณหน่อยแน
1: ่ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะเพราะว่ามันก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะก็ช่วยกันนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยนะคะก็นี่ทำให้ร้านค้ารายย่อยนะคะ
0: ประมาณแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจึงจะเอามาพิจารณากันอีกครั้งว่าเฟส2มันจะสามารถเริ่มขึ้นได้เมื่อไหร่รอติดตามกันนะครับ
1: นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราก็ต้องช่วยกันค่ะในการสืบสารในฐานะที่เราจะได้ช่วยกันรักษาอย่างโขนนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะได้เปิดตัวการแสดงโขนรามเกียรตินะคะชื่อตอนว่าสีดามีขึ้นในช่วงวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมสวยงามมากๆนะคะทั้งลีลาท่าทางแล้วก็รวมทั้งนักแสดงที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเนี่ยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแล้วนะคะจำหน่ายไปแล้วกว่า 80% สุดท้ายต้องเพิ่มรอบการแสดงค่ะ
0: เพราะว่าบัตรจะขายดีมากนะขายดิบขายดีไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมอันนี้คือถ้ามองในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงเนี่ยโอ้โหคนรอติดตามกันเยอะขนาดนี้เลยก็น่าดีใจนะคุณหน่อยแน่นะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของโขนไม่ใช่แค่การแสดงนาฏศิลป์ไทยหรือว่าการแสดงโขนเท่านั้นแต่ว่ารวบรวมไปถึงเรื่องของฉากเรื่องของการแต่งกายเรื่องของศิลปะหัตถกรรมในการทำมือด้วยนะคะโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตค่ะโดยจะเริ่มรอบการแสดงวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันแถลงข่าวค่ะจัดการแสดงหนุมานพลาดท่าเสียทีเป็นตัวอย่างแล้วก็มีฉากสำคัญหลายตอนนะคะทั้งพระลักษมีไปเกิดเป็นนางสีดาสีดาลุยไฟแล้วก็ยังสอดแทรกเนื้อหาเพื่อความบันเทิงเทคนิคใหม่ๆการดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของมหากาพย์รามเกียรติ์สีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงดงามค่ะก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่สัมผัสถึงเรื่องราวของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของนางสีดาที่มีต่อพระรามสำหรับการแสดงในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยทั้งเรื่องที่มีการจัดฉากนะคะอุปกรณ์การแสดงเครื่องพัตราพรอันงดงามหัวโขนก่อเกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการแสดงโขนเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: โดยบัตรนะครับจะจำหน่ายผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาราคาก็จะอยู่ที่ 2,000 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600 บาทส่วนรอบนักเรียนเนี่ยบัตรจะอยู่ที่ 200 บาทนะครับบัตรขายมาตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากจริงๆอย่างที่คุณหน่อยแน่ได้บอกไปบัตรตอนนี้ขายไปมากกว่า 80% แล้วนะครับทำให้ต้องมีการตัดสินใจเพิ่มรอบการแสดงอีก1รอบนะครับก็คือในวันพุธที่11พฤศจิกายน19นาฬิกาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้เมื่อตอน10โมงที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์บัตรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนะครับ
1: งดงามมากจริงๆนะคะคือเรื่องราวของรามเกียรติ์ไม่ใช่แค่สวยในเรื่องของนาฏยลีลาค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่สะท้อนอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์สอดแทรกเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าอย่างมากจริง
0: ๆในฐานะนางรำเก่านะครับ ก็สามารถพูดกันได้อย่าง
1: ไม่เก่าได้ไหมคะ
0: มีความสุขมากเลยเนี่ยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยทีมเพื่อนรักหงแดงลิเวอร์พูลตอนนี้คว้า3คะแนนได้เป็นผลสำเร็จแล้วส่วนจะชนะใครช่วงหน้ามารอติดตาม

0: กันนะครับ
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลยว้าว
9: ยูโร
10: ช็อกโก
9: ช็อกโกพาย
11: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
12: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
13: ยูโร
14: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วัวปรับออยเมนต
15: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: าวซาดินขาว
1: เปิดซะดีมั้ย
0: มาดิ
2: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
8: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: บรรดาทีมเพื่อนรักทั้งหลายหยุดล้อหงแดงลิเวอร์พูลว่าเป็นทีม9ทีละแต้มได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหงแดงลิเวอร์พูลสะกดคำว่าชัยชนะเป็นแล้วหลังจากที่ไปเยือนอิปสวิชแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0จากการยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักไปดูผลงานกันหน่อยนะครับเมื่อคืนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนวันศุกร์นะครับหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยออกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะครับเกมนี้หงแดงลิเวอร์พูลออกนำเร็วมากตั้งแต่นาทีที่6เท่านั้นจากการยิงของอเล็กซานเดอร์อีซักศูนย์หน้าค่าตัว100กว่าล้านปอนด์คุณผู้ชมครับยิงคมกริบเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับนาทีที่9ครับอีซักก็มายิงประตูที่2ของตัวเองแล้วก็เป็นประตูที่2ของหงแดงลิเวอร์พูลออกนำห่าง2ประตูต่อ0ครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสเยอะมากจริงๆครับแล้วก็อีซักเกือบที่จะทำแฮตทริกได้แต่ว่าสุดท้ายถูกจับล้ำหน้าจบเกมหงแดงลิเวอร์พูลก็เอาชนะอิปสวิชไปได้2ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้มี5คะแนนนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางขณะที่อิปสวิชตอนนี้มีแค่3คะแนนอยู่อันดับที่13ของตารางจบเกมปั๊บอันโดนี่อิราโอล่ากุนซือของลิเวอร์พูลก็ออกมากล่าวชื่นชมนะครับผลงานของลูกทีมโดยเฉพาะอเล็กซานเดอร์อีซักที่ถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างคมกริบอีกหนึ่งคนที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือโคดี้กักโปครับที่ทำ2แอสซิสต์ในเกมนี้ส่วนตัวเนี่ยอิราโอล่าบอกว่าไม่เคยสงสัยในฟอร์มของกักโปเลยแต่ว่าเกือบจะย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าถูกปฏิเสธในนาทีสุดท้ายนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆส่วนวันนี้มีการแข่งขัน7คู่ด้วยกันคู่ 6:30 นนิวคาสเซิลเจอกับบอร์นมัธนะครับ3:00 มีคู่เบรนท์ฟอร์ดเจอซันเดอร์แลนด์ไบรตันเจอกับลีดส์ฟูลแลมเจอกับคริสตัลพาเลซแมนซิตี้เจอกับโคเวนทรีฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์แล้วก็คู่5:30ฮัลซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ำคืนวันนี้มีอีก7คู่สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะลากันด้วยภาพของปลาตัวยักษ์ปริศนานะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เนปาลแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้มีชาวบ้านในพื้นที่เขาไปเจอกับปลาตัวใหญ่มากเขาบอกว่าโอ้โหยกเข้ามานี่ใหญ่กว่าตัวคนอีกนะคะ
0: มันกินได้ไหมล่ะ
1: กินไม่ได้ไม่พอที่สำคัญเนี่ยมันมีเหมือนภาพในอดีตว่ามันกินซากศพของมนุษย์เราด้วยเนี่ยนะคะอันตรายนะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตัวใหญ่บอดบอดมัชลีไอ้เฮ้ยมอนิสเตอร์มัชลีไอ้สกันเด็กที่มันจะบุกเดินไปเด็กที่มันตาฟ้าที่มันจะอยู่บนหัวเชวัยเด็กวัยบอดบอดมอนิสเตอร์มัชลีไอ้Yeah, let's go.

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
2: ้ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้เขาอยู่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
3: เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
4: ครับเพราะไม่งั้นมันโดนหัก
3: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ
5: ถามช่อง9กด30
6: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
7: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
6: เหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
8: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำ

0: กะปิดีที่คลองด่าน
1: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
2: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
0: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
2: ใช่ครับผม
0: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: เป็นแท่งนี้เลย
2: ครับ
0: รสชาติจะละมุน
2: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
0: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
3: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
4: ตัวเองผ่านกันยามา75 ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
3: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
4: ่
3: ะ
4: ใช่จริงๆด้วย
5: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้วะเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
3: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
6: ทำไมต้องฆ่าท่านพ่อของข้าด้วย
7: เขาไม่ฆ่านะแม่นางสุยเขาเอารูปปั้นพระมาให้จอมยุทธสุยเขาถูกคนตีจนสลบ
8: ข้ามีความปรารถนาอย่างนึงพี่ช่วยข้าได้ไหม
9: ตีวินหากเจ้าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้า
10: พบกับบทสรุปของทุกความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกสิ่งหรือต้องพ่ายแพ้ให้กับกิเลสห้ามพลาดตอนจบของซีรีส์มังกรสถานบูลิมเสาร์นี้เวลา 16:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เสนอเป็นตอนจบ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้แต่อยู่ดีๆไปถึงตรงนั้นปิมก็เดินเข้าไปแล้วก็ตรง
2: จุดที่เราขอ
1: ที่จะขึ้นมาถึงบันไดสามขั้นเนาะ
2: ใช่
1: อยู่ที่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
2: ขึ้นรถจะกลับอยู่ดีๆปิมร้องร้องทำไมวะปิมกระโดดลงไปไปยืนไหว้ปรากฏข้างๆรถตู้คือรูปปั้น
3: องค์
2: พระโพธิสัตว์โพธิ์อินที่อยู่หน้าวัด
4: หันไปหาเทดดี้เขาพนมมือไหว้ปิม
2: สิบหกวัน
4: สิบหกวัน
5: เราทำธุรกิจการค้าองค์เจ้าแม่มาโจ้งเนี่ยสำคัญมากหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมสำหรับในการเดินทางถ้าใครมาฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านดูแลเนี่ยกิจการรุ่งเรืองเกือบทุกที่เวลาขอได้ให้ขอยอดกำไร
2: หาเพราะไม่งั้นโดนหัก
5: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ

0: ร้านสวยมากคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอายตนะเจริญกรุงนั่นเองเรานัดแขกพิเศษไว้สวยเก่งและถ้าไม่ดีที่สุดเขาไม่ทำพูดแค่นี้ทุกคนรู้คือใคร
1: คุณหลุย
0: คุณหลุยมาดามหลุยมีแค่คนเดียวแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอกาแฟ
2: ไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะคือเข้ามาร้านดีไม่ได้ว่าเดินไปเดินมาเอ้าคนขายก็น่าตาดีนะเธอ
0: โอ้ยอยากจะใช้คำนี้อีเท่า
3: เฮ้ยว่าใคร
0: ฮะ
3: ว่าใคร
0: อีเท่าทั้งสอง
2: ไม่คือร้านเขาดู
0: น่ารักดี
2: อาหารก็ดูดีเนี่ยเห็นไหมล่ะ
0: เ
2: ธอมาแล้วก็แวะมาแล้วกันร้าน
0: ตามใจเพราะว่าหนุ่มรออยู่เยอะเอาทุกอย่างใน

0: ตู้อย่างละหนึ่งไปเราไปหาคุณหลุยกัน
1: ไป
0: ตอนนี้ครับเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ที่เรียกว่าทุกบ้านต้องมีแบรนด์นี้ติดอยู่ที่บ้าน
2: โอ้โห
0: เผลอๆไม่ใช่เพียงแค่ที่บ้านทุกซอกทุกมุมในรถในกระเป๋า
3: ในตู้เย็นในห้องนอนในห้องกินข้าวในห้องครัว
0: ต้องมี
2: เออ
0: เออเป็นใครเป็นไปได้มาดามหลุยได้เลย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะจริงๆอยากจะขอบคุณหาคุณขาคุณเชื่อไหมว่าโทษนะปัญหาของคนที่เจ้าเนื้
2: อ
5: ที่อ้วนมากมายหรือพออ้วนปั๊บไซส์มาขนาดนี้ฮะคุณขามันมีปัญหาเรื่องราวที่เรารู้สึกเราบอกใครไม่ได้เชื่อไหมว่าเราทรมานมาทั้งชีวิตนะเรื่องเนี้ยแล้วเราก็ไม่บอกใครมันเป็นเรื่องที่เราเก็บมานานคุณขาเวลาเป็นเรื่องเนี้ยนอนไม่ได้เลยนะทรมานนะรับไม่ได้เลยเราก็เลยควักแล้วก็แตะคุณขามันทำให้เรารู้สึกไม่ทรมานแล้วเราก็หลับสบาย
2: สบายตัว
5: แล้วพอมาเจอปั๊บอุ้ยตายบัวหิมะอันนี้ก็เพิ่งเจอประสบการณ์ไม่นานนี่เองขอบคุณนะคะที่ประดิษฐ์สิ่งดีๆให้ดิฉันได้รู้สึกว่าไม่ทรมานเลิศมาก
2: เรื่องการบำรุงผิวบำรุงผิวก็คือคล้ายๆกับจานแหละก็คือเป็น3อันดับที่ควรจะต้องกลับมาซื้อซ้ำๆ
0: ใช่เพราะว่าอันนี้อยู่ในรถทุกคัน
2: มีทุกคันเอาบัวหิมะ EX ครีมของมาดามหลุยไปผสมกับครีมแล้วกระปุก
0: แล้วหอมด้วย
2: กระปุกเขาเป็น2ชั้นด้วยนะเป็นล็อก2ชั้นก็คือข้างในเนี่ยมีฝาปิดเรียบร้อย
0: เนี่ยและที่สำคัญนะเวลาทามันจะเย็นเย็น
2: ใช่มันเย็นมันไม่
0: เย็นเย็น
2: มันจะไม่ร้อนนะ
5: มันไม่ได้แสบร้อน
2: ไม่แสบร้อน
5: แล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือคราบด้วยนะ
0: ใช่ถูกต้องเนี่ยซึมหายหมดไม่เงาไม่มัน
2: แอบถามจุดประสงค์นิดนึงได้ไหมคะจริงๆที่ตั้งใจทำตัว EX ครีมขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้ใครใช้บ้าง
6: อยากให้ทุกคนใช้จริงๆเพราะว่าตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูใช้ไงคะแต่ว่าเราใช้อันที่อาจจะมีสารอย่างอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนนั้นอ
2: ่ะ
5: แสดงเราก็มาพัฒนาจากที่เราเคยใช้ในโบราณในสมัยก่อนถูกไหมอ
0: าจารย์รู้ใช่ไหมว่าสมัยก่อนบัวหิมะทีต้องสั่งจากต่างประเทศแล้วกว่าจะได้มาแล้วคือคุณย่าคุณยายเราต้องเหนื่อยมากนะในตู้เย็นคือเฮ้ยเธอฉันหยิบทาเองเดี๋ยวเธอทาเยอะจำได้ไหมสมัยก่อนไว้จะต้องแบบนี่ไว้ชั้นสูงสุดของตู้เย็นกลัวเราไปหยิบบ่อย
5: ทีนี้ก็บอกนี้ความรู้สึกที่แตกต่างแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เย็นยะเยือกเหมือนก่อนหน้านี
2: ้
0: นี่อย่างเบนโดยเฉพาะผิวแห้งจนมันเป็นขุยมันคัน
5: แต่ดำแก้ไม่ได้ใช่ไหม
0: ฮะ
5: ถ้าดำนี่คือแก้ไม่ได
0: ้ดำแก้ไม่ได้แต่ดำแล้วผิวใสผิวผ่องมีวิธีแก้เดี๋ยวกระซิบให้ฟังน
5: ี่
0: รู
5: ้ตายสามีช่วยตาย
2: ก็สามารถใช้ได้
0: ใช้ได้เป็นของห่วงของปู่ย่าตายายเพราะว่าหายากไม่พอมันจำเป็นที่จะต้องใช้ในทุกกรณีไม่ว่าเราจะประสบอุบัติเหตุอะไรสมัยก่อนหายากบัวหิมะหาดีๆยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่ตอนนี้คุณหลุยนำมาถึงนี่เลยอยู่ในกระปุก Snow Lotus EX Cream ตัวนี้ซึ่งกระปุกนี้เนี่ยเป็นดับเบิลล็อกด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: ล็อกขั้นที่1ล็อกขั้นที่2ไม่ต้องกลัว6สบายมากและที่สำคัญคือไม่มีสเตียรอย
6: ไม่มีสเตียรอยนะคะ
0: แล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วย
2: นะ
0: เอาเงี้ยลูกเราอ่ะเราก็ให้ใช้แต่ตามหลักเขาบอกว่าเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นไปใช้ได้หมดใช้ได้เลย
2: แล้วจะบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆอ่ะเอามาทาหลังหูคุณขาสดชื่นมาก
6: ใช่เมื่อวานหรือนั่งอยู่ทั้งวันหรือทาตลอดเวลาเลย
0: นี่ก็คือ Snow Lotus EX Cream แต่ในเมื่อที่คุณหลุยมาในรายการแล้ววันนี้นะเชื่อว่าต้องมีโปรเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าง
5: นี้อยากได
0: ้ถ้าไม่เด็ดคุณหลุยไม่มาแน่นอนเชื่อดิขอโปรเด็ดๆสำหรับรายการมิกเบนเป็น1วันนี้เลยครับ
6: เราจะขายอยู่ที่ 6,210 บาทนะคะมี9กระปุกข้างในคือกระปุกละ690บาทแต่วันนี้เนี่ยนะคะ 1,890
0: ว้าวถ้าเกิดราคาเต็ม 6,210 บาทเหลือกระปุกละประมาณ690
2: ใช
0: ่ไม่ต้องจ่ายวันนี้คุณหลุยมารายการเราจาก 6,210 บาทเหลือเพียงแค่ 1,890 บาท
2: โอ้ยลดเยอะมาก
0: คุณประหยัดไป 4,000 กว่าบาทอ่ะเบ็ดเสร็จตกกระปุกละ200อ่ะเสียประมาณ200
2: โอ้โหอาจารย์ดูแค่กระปุกพอ200อ่ะอาจารย
5: ์คุณ
2: เป็นไปได้ยังไง
0: ก่อนแล้วจริง1กระปุกก็ใช้นานแต่ที่สำคัญคือสิ่งที่มิกอยากจะบอกคือเนี่ยเป็นของขวัญที่เหมาะมากคุณเลิกเอากระชงกระเช้าอะไรไปให้ผู้ใหญ่ซื้ออย่างนี้ไปให้เป็นของขวัญในทุกเทศกาล
2: ใช่เลย
0: เขา ควรจะมีติดบ้านเพื่อให้เขาได้ใช้แล้วเหมาะไปเป็นเซตอย่างนี้เลย
2: มีทุกที่ใช่
0: ไหมไปเป็นเซตอย่างนี้คือในรถเอ่ยในกระเป๋าภรรยาเอ่ยในกระเป๋าลูกเวลาลูกไปโรงเรียนคือลูกหยิบใช้ได้เลยอย่างเงี้ยเหมาะ
5: ซื้อเป็นเซตเพราะสุดท้ายได้ใช้ประโยชน์แน่นอน
0: เด็ดเซตก็คือ1เซตนี้จาก 6,210 บาทเหลือเพียงแค่ 1,890 ได้แล้ว
6: ได้ที่ไหนคะโทรได้ที่021131234นะคะและแอดไลน์ @snowlotus_mdl ค่ะ
0: โอ้ยได้สแกนนี่เลย
2: สแกน QR
0: code ที่ขึ้นอยู่มุมจอนี่ดีที่สุด
2: ถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะถ่ายร
0: ู
2: ปก็ได้จะส่งฟรีเก็บเงินไปทางสถาบันเครดิตได้ด้วยรีบเลยรีบเลย
5: ไม่ได้เพราะฉันต้อง
0: มันเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้เอางี้มิกบอกให้ฟังอีกหนึ่งที1เซตนี้ใช่ไหมครับคุณหลุยจะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะกล่องสวยๆแบบนี้กล่องเหล็กอย่างดี Snow Lotus EX Cream ก็คือบัวหิมะระดับพรีเมียมใช้คำนี้ดีกว่าถึง9กระปุกอย่างนี้เลยนะ9กระปุกจากปกติ 6,210 บาทวันนี้ลดไปเลย 4,000 กว่าบาทเหลือเพียงแค่ 1,890 บาท 1,890 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด9กระปุกพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้คุณสามารถเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เพื่อนคุณให้ใครก็ได้
2: ใช่
0: เพียงแค่โทรมาที่021131234 021131234หรือว่าแอดไลน์มาง่ายกว่านั้น
2: SnowLotus_MDL
0: ใช่ค่ะ @snowlotus_MDL หรือสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี่เลยง่ายสุด
2: ๆปกติที่ลดมากที่สุดเลย
0: 1กระปุก
2: เท่าไหร่คะ
0: ใช่ไหม
6: 360กว่าบาทนะ
2: กดเลย
5: เราจะซื้อทันที
2: รีบเลย
0: โปรวันนี
5: ้ต้อง
2: 1,890 รีบกดเลยสแกน QR code ก็ได้นะคะถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ถ้ากลัวไม่ทันนะจัดส่งฟรีนะคะมีเก็บเงินไปทานนะคะแล้วก็ชำระบัตรเครดิตได้ด้วย
0: ใช่ซึ่งคุณจะได้กิฟต์เซตสวยๆอย่างนี้ไปเลยรวมถึงตัวนี้ Snow Lotus EX Cream ไปถึง9กระปุกส่วนอันนั้นเป็นกระบะที่ให้อาจารย์ไปใช้เพราะว่าอาจารย์ใช้ทาทุกส่วนในร่างกาย
5: นี่เธอพูดแล้วนะ
0: ฮะ
5: เธอพูดแล้วนะ
0: ผมให้แทนได้เอาไปเลย
5: เออจริงฉันต้องได้ขนาด
0: อาจารย์น่าพูดเหมือนประมาณว่าอาบ
5: เพราะมันใช้ได้จริงค่ะ
2: 210บาทจะคุ้มไปไหนเนี่ยถูกมากอ่ะตอนนี้นะเราได้รู้เรื่องของ Snow Lotus แล้วเรียบร้อยโบหิมะแล้วนะคะแต่ว่าอยากชวนคุณหลุยไปไหว้พระคุณหลุยจะไปกับเราเปล่าวะ
6: ไปช
2: อบไปชอบต้องชวนไปที่คุณอาจารย์พาไปไหว้หน่อยนะ
5: ศาลเจ้าเกียนอันเก่ง
0: เคยไปไหม
6: คิดว่าเคย
2: คิดว่าเคย
5: เป็นศาลเจ้าเก่าแก
0: ่ครับ
2: บอกว่าที่นี่เด็ดมาก
5: เด็ดมากซึ่งใครที่มีโอกาสได้แวะไปแค่แตะเท้าก็ไปในศาลเจ้าคุณจะรู้สึกพลังแห่งความโชคดี
2: มาชวนคุณหลุยไปกัน
0: ไปงั้นเราไปกันส่วนอันนี้
2: คืน
5: ฮะได้ของฉันน่ะ
2: ไม่คืนทีมงานด้วย
0: คุณได้กระป๋องใหญ่ไปแล้ว
5: เปล่า
0: เอ้ยเอาอันนี้ไปเลย
5: เปล่าฉันรู
1: ้ไม่เคยสอนติมว่าให้ไปไหว้แต่อยู่ดีๆไปถึงตรงนั้นปิมก็เดินเข้าไปแล้วก็ตรง
4: จุดที่เราขอ
1: ที่จะขึ้นมันจะมีบันได3ขั้นเนาะ
4: ใช่
1: เขาอยู่ดีเขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
4: ขึ้นรถจะกลับอยู่ดีๆปิมร้องร้องทำไมวะปิมกระโดดลงไปยืนไหว้ปรากฏข้างๆรถตู้คือรูปปั้น
1: องค์
4: พระโพธิสัตว์กวนอิมที่อยู่หน้าวัด
6: หันไปหาเทดดี้เขาพนมมือไหว้ปิม
4: สิบหกวัน
6: สิบหกวัน
5: คุณขาแล้วพี่เทียนต้องพาคุณหลุยมาเพราะว่าเราเห็นจากลายเซ็นคุณเดี๋ยวเรากราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อขอเปิดทางทุกเรื่องราวทั้งหมดนะคะเทพเจ้ากวนอูขอเรื่องราวต่างๆให้หลุดพ้นจากคนที่โทษนะเหมือนกันใดๆก็ตามที่ผ่านมาเพราะเทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านเป็นที่แห่งความซื่อสัตย์ขอบารมีองค์เจ้าแม่มาโจก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมขอพรเรื่องธุรกิจการค้าคุณขาไม่ว่าจะเป็นออกนอกไปไหนทั่วโลกต้องมีแบรนด์ของคุณหลุยค่ะดีไหมคะ
4: ดีมาก

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
2: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริยานชายหญิงเนี่ยไม่มี
1: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
2: โอ้ยเออเอาสิโคตรอร่อยเลย
1: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
3: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะอะไรนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
5: ้ได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
6: ใช่
5: ว้าว
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ต
9: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: ใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: จะกิน

0: ล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ศาลเจ้าเกียนอันเก่งเป็นศาลเจ้าที่ใครห้ามพลาดคุณขาคุณต้องมาเพราะว่าก็มีครบค่ะในเรื่องราวของสายมูนะคะการมาขอพรความเป็นสิริมงคลเรื่องการงานเรื่องของอำนาจบารมีหรือใดก็ตามคุณมาเถอะแต่ประสบความสำเร็จคุณขา
0: คือที่นี่
2: ศาลเจ้าเนี้ยหลายร้อยปีมาก
0: ใช่200ปีแล้ว
2: เก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนกรุงธนบุรีอีกนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เก่ามากก็ดู
2: แล้วดูที่ความขลังเท่าที่เข้าใจมาศาลเจ้าแห่งนี้เคยเป็น2ศาลเจ้า
1: ค่ะ
2: แต่ถูกรวมเป็น1ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเลยนะ
1: แล้วต้องบอกว่าหน้าน้ำหลังภูเขาต
0: าม
1: หลักของที่คุณขาการเวลานะเอาจริงต้องแบบนี้การเวลาจะยังไงก็ตามสถานที่แห่งนี้เองเนี่ยไม่มีใครสามารถปิดหน้าน้ำได้ถ
0: ู
1: กในภาวะที่อื่นๆไม่จะเป็นที่ฮ่องกงต่างความเจริญมาถูกตึกปิดบังต่างแต่ที่นี่เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยบันดาลเส้นทางมังกรคือหน้าน้ำหลังภูเขาถือว่าความสำเร็จและความรุ่งเรือง
2: ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่าที่ถามใครก็ตามทุกคนบอกว่ามาที่นี่แล้วสมหวังนักเลย
0: จริงหลายคนเลยที่บอกกับอาจารย
1: ์คือดิฉันเนี่ยมีโอกาสนะคะได้เห็นของคุณหลุยด้วยการแบบวิเคราะห์ทำนายต่างหลายคนคงรู้นะคะไปชนะเนี่ยหลายคนคงรู้นะคะว่าดิฉันเนี่ยมีความชำนาญเรื่องของการวิเคราะห
0: ์เ
1: ร
0: ื่อง
1: ลายเซ็นแล้วดิฉันเห็นอะไรบางอย่างในลายเซ็นจึงต้องชวนมาที่นี
0: ่
1: ด้านหลังเราเองมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะแล้วมีองค์เทพเจ้ากวนอูแล้วก็มีองค์เจ้าแม่หมาโจ้ก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมคุณขาแล้วที่ดิฉันต้องพาคุณหลุยมาเพราะว่าเราเห็นจากลายเซ็นคุณเดี๋ยวเรากราบสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อขอเปิดทางทุกเรื่องราวทั้งหมดนะคะแล้วเน้นหนักเลยไปฝั่งขวานะคะเราต้องขอเทพเจ้ากวนอูขอเรื่องราวต่างๆให้หลุดพ้นจากคนที่โทษนะเหมือนกันใดๆก็ตามที่ผ่านมาเพราะเทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย
0: ์
1: นั้นที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยไอความซื่อสัตย์ต่างๆใดๆก็ตามมันกลับกลายเจอปัดมายคุณขาเลยต้องมาขอพรท่านให้นับจังนี่เป็นต้นไปขอให้คุณหลุยเจอแต่คนดีๆมีความซื่อสัตย์และเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะคะถัดมามาขอบารมีองค์เจ้าแม่มาโจ้ก็คือองค์เจ้าแม่ทับทิมขอพรเรื่องธุรกิจการค้าคุณขาไม่ว่าจะเป็นออกนอกไปไหนทั่วโลกต้องมีแบรนด์ของคุณหลุยค่ะ
2: ดีไหมคะ
0: ดีมาก
2: แล้วทำไมทุกคนถึงให้ความสำคัญกับพระโพธิสัตว์กวนอิม
1: คืออธิบายแบบนี้คุณขาต้องเกริ่นเนาะจริงๆเทพยังมีหลายพระองค์
2: ครับ
1: แต่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยท่านมีเมตตาสิ่งแรกเลยที่เรามาเนี่ยขอสติปัญญาและความกล้าหาญจริงๆท่านไม่ได้เพียงโชคลาภนะ

0: ท่านไม่ได้ประทานเรื่องโชคลาภท่านไม่ได้ประทานเรื่องใดๆให้คุณโชคดีใดก็ตามเวลามาปั๊บเนี่ยท่านให้สิ่งเดียวคือคุณต้องมีสติ
1: จริงเหรอถูกต้องพวกเราขอแชร์สิ่งที่เราเจอจากพระโพธิสัตว์กุลอิมได้ไหมอาจารย์บอกเรื่องสตินะอาจารย์บอกสติน
0: ะ
1: เบนมีไหมประสบการณ์ที่ผ่านมากับพระโพธิสัตว์กุลอิม
2: สิ่งที่หนูไปขอเลยอ่ะหนูเคยไปขอลูกที่ฮ่องกงไปขอลูกมาแล้วก็มาเอาไอตัวโตเจ้าปิมอะค่ะคือโตประมาณ2ขวบกว่าประมาณขวบกว่า
1: เพิ่งเดินได้
2: ขวบกว่ากลับไปขอบคุณท่านว่าขอบคุณนะคะท่านให้ลูกมาตอนแรกก็ไม่คือเราก็คิดเอาเองว่าท่านให้แหละแต่ไปรู้สึกว่าน่าจะใช่เพราะไม่เคยสอนปิมว่าให้ไปไหว้แต่อยู่ดีๆไปถึงตรงนั้นปิมก็เดินเข้าไปแล้วก็ตรง
1: จุดที่เราขอ
2: ที่จะขึ้นมันจะมีบันไดสามขั้นเนาะ
1: ใช่
2: เขาอยู่ที่เขาก็ขึ้นไปกราบขั้นที่1กราบขั้นที่2กราบขั้นที่3แล้วขอบคุณค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะขึ้นไป
2: เราไม่ได้สอนเราไม่ได้พูดอะไรเลย
1: ทุกคนเคยไปรีพอร์ตเดย์ไหมจะมีจุดที่เป็น
0: จุด
1: โมเสสที่บอกว่าให้มองพระเนตรใช่ป่ะ
0: บริษัทค่ะ
1: ปินไปยืนไหว้ตรงนั้นก่อนพอยืนไหว้ตรงนั้นเสร็จประมาณ5 6 9เพื่อถึงบันไดขั้นที่1ลงกราบบันไดที่2ล
2: งกรา
1: บบันไดที่3ลงกราบแล้วก็บอกว่าขอบคุณค่ะแล้วพอเขาเสร็จเขาบอกป่ะเสร็จแล้วคนอื่นยังไม่ทันไหว้เลยแต่เขาไม่เคยรู้นะว่าพ่อกับแม่ไปขอที่นั่น
2: คือเด็กมากอะเขาก็ไม่เก็ตอะ
1: เพิ่งเดินได
2: ้ปิ๊มนิดอะ
1: แล้วไปเกิดเรื่องอีกหนึ่งครั้ง
0: คือ
1: ตอนนั้นอยู่ที่ไปทานข้าวตรงสอนอใกล้ๆสอนอพระพาชัย
2: จ
1: ทานเสร็จแล้วเราจอดรถกินจกโต๊ะเดียวเราจอดรถอยู่
2: ในวัด
1: คณิกาผล
0: ค่ะ
1: ยักษ์วัดยักษ์แฟงจอดเสร็จปุ๊บมันมืดหมดแล้วขึ้นรถจะกลับอยู่ดีๆปิมร้องแล้วก็ชี้แล้วก็ร้องทำไมวะก็แบบอันไหนลองดูดิเขาจะพยายามเปิดประตูแล้วก็เปิดประตูรถตู้ลงไปปิมกระโดดลงไปยืนไหว้ปรากฏข้างๆรถตู้คือรูปปั้น
2: เจ้า
1: แม่พระโพธิสัตว์กุลอิมที่อยู่หน้าวัดเราก็แบบ
2: คงอะไรสักหนึ่งนะหนูก็เลยคิดว่าเออน่า
1: ซึ่งเราก็ไม่เคยบอกเขานะตอนนั้นว่าพ่อแม่ขอจากที่นี
0: ่แล้วเขาก็จะไม่รู้เรื่องราวขององค์พระพุทธศาสนา
1: ไม่มีทางรู้อยู่แล้ว2ขวบ
0: คนลุก
1: นี
2: ่
1: มาฟังเรื่องของคนนี้ดีกว่าถามดูว่ามีไหม
2: มีไหม
3: มีเยอะมากเลย
2: มีเยอะมาก
0: เห็นไหมย
2: ัง
0: ไงคะ
3: แต่ว่าสำหรับหลุยอ่ะคือหลุยโตมาที่ซิดนีย์เรื่องของไหว้พระเรื่องของอะไรไม่ค่อยมีใครพูดถึงอ่ะใช่ไหมคะแต่ว่าก็ลูกเหมือนกันตอนเด็กๆก็จะเห็นท่านในฝันใช่ไหมคะแล้วก็เห็นมีเด็กผู้ชายยืนอยู่ข้างๆท่านอีกไม่นานเนี่ยก็มีเท็ดดี้เสร็จแล้วพอมีไม่ค่อยสบายตอนต้นแล้วหลุยก็ไม่รู้จะทำยังไงเท็ดดี้ตอนนั้นแค่16วันเองขึ้นรถนะคะแล้วก็หลุยก็วนเข้าไปที่วัดเจ้าแม่กวนอิมที่เทียนฟ้าไหมตรง
1: มูลนิธิเทียนฟ้าเนี่ย
3: มูลนิธิเทียนฟ้าตรงเยาวราชเพราะหลุยไม่รู้ไปที่ไหนใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นก็เครียดมากเสียใจมากไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าลูกไม่สบายแค่ขับรถเข้าไปใน
1: พื้นที่วัด
3: ในพื้นที่วัดนะหันไปหาเท็ดดี้เขาพนมมือไหว้ปิดตา
1: สิบหกวัน
3: สิบหกวัน
2: แปลกเนาะเด็กเขา
3: แล้วพอเข้าไปก็ขอเลยบอกว่าถ้าทำให้ลูกหลุยเนี่ยหายได้ซึ่งณวันนั้นทุกคนบอกหายไม่ได้แล้วก็หมอทุกหมอก็บอกว่าหายไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะหลุยจะไม่กินเนื้อตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะนี่ก็17ปีหลุยไม่เคยกินเนื้อเลยแล้วก็ลูกหลุยก็ออกมาไม่มีปัญหาเลยค่ะ
0: นี่คือความศรัทธาต้องบอกนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าจิตศรัทธาเป็นที่ตั้งนะแล้วก็ทุกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาศัยบุญคือต้องบอกนี้ของคุณหลุยเองเท่าที่สัมผัสได้ต้องบอกด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเสียสละตั้งแต่รุ่นน่าจะรุ่นคุณพ่อเป็นคนเสียสละเป็นคนให้นั้นเชื่อว่าเขาต้องทำสำเร็จเดี๋ยวแบบนี้คุณขาเดี๋ยวเราจะไปเช่าเครื่องสักการะก่อนนี่เคยรู้จักเรื่องการทำชำระหนี้สงฆ์มาเวลาไปวัดวารามต่างๆเนี่ยเวลามีโอกาสได้เช่าต่างๆนี่ก็เปรียบเสมือนเราได
1: ้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนา
0: เท่ากับเรามีโอกาสธนุบำรุงพุทธศาสนา
1: ก็คือการชำระหนี้สงฆ์
0: ถูกต้องก็เหมือนกัน
1: ซึ่งอาจารย์เคยกระซิบว่าอันนี้คือเกี่ยวกับที่บอกว่าเลขท้าย2ตัวของบัตรประชาชนด้วยไหมหรือไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวอันนี้เวลาเราไปวัดวารามต่างๆแล้วมีโอกาสได้เช่าต่างๆเพื่อมากราบสักการะอันเนี้ยเราได้บุญ

0: กุศลชำระล้างสิ่งต่างไปต่อไป
1: ก็กระถางแรกจะเป็นฟ้าดิน
0: อ
1: ีกกลมก็จะเป็นธูป5ดอกนะครับกระถางที่2ก็มีเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับก็3ดอกอ
0: ัน
1: นี้เราก็จะเป็นธูปที่เทพองค์อื่นก็3ดอกเหมือนกันแต่เป็นธูปเล็กแล้วก็เป็นทางด้านนู้นก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ครับ
1: 3ดอกครับแล้วก็จะมีอีก2ดอกที่อยู่ในจำนวนธูปนี่แหละครับธูปเล็กเนี่ย13ดอกนะครับแล้วก็ธูปใหญ่3ดอกนะครับก็จะเหลือ2ดอกก็จะเป็นที่กระตรงสิงห์ข้างละดอกก็จะครบสมบูรณ์

0: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
1: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริวารชายหญิงเนี่ยไม่มี
0: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
1: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
0: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: สวัสดีพี่ดวง
1: พี่ดวงปกติเวลาทุกคนมากราบสักการะเนี่ยเราควรจะใช้เซตไหน
0: ชุดไหนยังไงครับ
2: จริงๆสำหรับที่เกณฑ์เกณฑ์นะครับเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นชุดแบบไหนเราแล้ว
1: แต่ศรัทธา
2: แล้วแต่ศรัทธาแล้วก็แต่แต่ละคนถ้าบางคนอาจจะไม่มี
1: กำลังทรัพย
2: ์ก็ไม่เป็นไร
0: ก็ยกมือไหว้เฉยๆก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ยกมือเปล่าๆนี่แหละครับก็ไหว้ได้แต่ถ้าจะไหว้อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยจริงๆเราก็จะลดจำนวนกระถางธูปลงมาแล้วเพื่อลดมลพิษก็จะมีกระถางธูปอยู่3กระถางนะครับก็กระถางแรกจะเป็นฟ้าดินที่กลมก็จะเป็นธูป5ดอกนะครับกระถางที่2ก็มีเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับก็3ดอกอันนี้เราก็จะเป็นธูปที่ให้สมบูรณ์หน่อยก็จะเป็นธูปขนาดใหญ
1: ่
2: กว่าอันอื่นนะครับแล้วก็เทพองค์อื่นก็3ดอกเหมือนกันจะเป็นธูปเล็กแล้วก็เป็นทางด้านนู้นก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ดอกนะครับแล้วก็จะมีอีก2ดอกที่อยู่ในจำนวนธูปนี่แหละครับธูปเล็กเนี่ย13ดอกนะครับแล้วก็ธูปใหญ่3ดอกนะครับก็จะเหลือ2ดอกก็จะเป็นที่ประตูสิงห
1: ์
2: นะฮะข้างละดอกก็จะครบสมบูรณ
1: ์ครับนี่ไงครบสมบูรณ
0: ์ต่อให้คุณมีแค่ศรัทธาที่มาถ้าคุณไม่มีทุนทรัพย์มาไหว้หลวงตาก็ได้ท่านก็มีพระเมตตาที่ประทานพรให้เหมือนกันแต่ผมก็ยังแอบแนะนำว่าถ้ามีนิดๆหน่อยๆ
1: ควรจัด
0: ก็ควรจัดสักนิดเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือการธนุบำรุงศาลเจ้าด้วย
1: เพราะศาลเจ้ามีค่าได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าทุกเรื่องราวหมดมี
0: แล้วก็อาหารนกยูงด้วย
1: อันนกยูงไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ
2: ไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยว
3: ไปเรื่อยเลย
1: โอเคงั้นขออนุญาตนะคะอาจารย์ขอชุดดอกบัวสวรรค์ที่เป็นชุดที่เป็นอยู่ในพานฮะ
0: 4ชุด
1: ขอ4ชุดเดี๋ยวเราขออนุญาตคือบอกเพียงเวลาฟ้าดินก่อนเดี๋ยวกับหลังหันมาข้างหน้าก่อนนะคุณขาพร้อมนะโอเคตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: เจ้าที่
1: เทวดานัง
0: ป
1: ิ
0: ยส
1: ุ
0: ตตวาม
1: หาลาโภประสิทธิลาภา
0: ประส
1: ัน น
0: จ
1: ิ
0: ตตา
1: สีทาสุทธีพระวันตุเ
0: ม
1: ข้าแต่พระภูมิเจ้าที
0: ่
1: พระภูมิเทพารักษ
0: ์
1: และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์
0: และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1: ที่ปกปักรักษาณ
0: สถานที
1: ่
0: แห่งน
1: ี
0: ้
1: ขอเทวดา
3: ท
1: ั้ง16ชั้
0: นฟ้า
1: และ15ชั้นดิน
0: และ15ชั้นดิน
1: จงช่วยเปิดทาง
0: จงช่วยเปิดทาง
1: ให้ข้าพเจ้า
0: ให้ข้าพเจ้า
1: ได้กราบสักการะ
0: ได้กราบสักการะ
1: ต่อองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
0: ต่อองค์พระโพธิสัตว์
1: ข้าพเจ้าขอคำนับฟ้าดิน
0: ขอคำนับ
1: จำนวน3ครั้ง
0: จำนวน3
1: คำนับครั้งที่1
0: คำนับครั้งที่1
1: ขอเปิดทางทรัพย์
0: ขอเปิดทาง
1: ให้ข้าพเจ้า
0: ให้ข้าพเจ้า
1: ทำกิจการรุ่งเรือง
0: ได้ทำกิจการรุ่งเรือง
1: คำนับครั้งที่สอง
0: คำนับครั้งที่สอง
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: หลุดพ้นจากปัญหา
0: หลุดพ้นจากปัญหา
1: หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
0: หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
1: คำนับครั้งที่สาม
0: คำนับครั้งที่สาม
1: จงช่วยเปิดประตูสวรรค์
0: จงช่วยเปิดประตู
1: ให้ข้าพเจ้า
0: ให้ข้าพเจ้า
1: ได้กราบสักการะ
0: ได้กราบสักการะ
1: เข้าเฝ้าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
0: องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
1: ด้วยเถิดด้วยสาธุ3ครั้งค่ะ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุ
1: สา
0: ธุ
1: กำลังหันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าเฝ้านะคะกราบสักการะพระพุทธสัตว์บนหิ้วมองที่พระพักตร์ท่านนะพูดตามค่ะ
0: ครับ
1: นะโมไตสื่อ
3: นะโมไตสื
1: ่อกวนสีอิมพอสาก
0: วนสีอิม
1: นะโมไตสื่อ
0: นะโมไตสื
1: ่
0: อ
1: กวนสีอิมพอสาก
0: วนสีอิมพอสาก
1: นะโมไตสื่อ
3: นะโมไตสื
1: ่
3: อ
1: กวนสีอิมพอสาก
0: วนสีอิมพอสาก
1: ขอบารมี
0: ขอบารมี
1: องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
0: องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม
1: ขอให้ท่านประทานพร
0: ขอให้ท่านประทานพร
1: ให้ข้าพเจ้า
0: ให้ข้าพเจ้าน
1: ับจากวินาทีนี
0: ้นับจากวินาทีนี
1: ้เป็นต้นไป
0: เป็นต้นไป
1: ขอให้มีสติปัญญา
0: ขอให้มีสติปัญญา
1: และความกล้าหาญ
0: และความกล้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: สำเร็จทุกชัยชนะ
0: สำเร็จทุกชัยชนะ
1: ด้วยเถิด
0: ด้วย
1: สาธุ3ครั้งค่ะ
0: สาธุ
1: สาธ
0: ุ
1: สาธ
0: ุ
1: โอเคนะคะวางเลยค่ะพูดตามนะนะโมไตสื่อ
0: นะโมไตสื่อ
1: กวนสีอิมพอสัก
0: กวนสีอิมพอสัก
1: นะโมไตสื่อ
0: นะโมไตสื่อ
1: กวนสีอิมพอสัก
0: กวนสีอิมพอส
1: ักนะโมไตสื่อ
0: นะโมไตสื่อ
1: กวนสีอิมพอสัก
0: กวนสีอิมพอสัก
1: ข้าพเจ้า
0: ข้าพเจ้า
1: ขอนำถวาย
4: ขอนำถวาย
1: บัวหิมะ
4: บัวหิมะ
1: เพื่อเป็นประโยชน์
4: เพื่อเป็นประโยชน
1: ์สำหรับผู้ใด
4: สำหรับผู้ใด
1: ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
4: ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
1: เพื่อทำให้ทุเราเบาบาง
4: เพื่อทำให้ทุเราเบาบาง
1: ข้าพเจ้า
4: ข้าพเจ้า
1: ขอให้นำถวายในครั้งนี
4: ้ขอให้การนำถวายในครั้งนี้
1: ส่งผลให้ข้าพเจ้า
4: ส่งผลให้ข้าพเจ้า
1: หลุดพ้นจากโรคเวรโรคกรรม
4: จากโรคเวรโรคกรรม
1: ทั้งบริวาร
3: ทั้งบริวาร
1: ทั้งคนที่มาเอารัดเอาเปรียบ
3: ทั้งคนที่มาเอารัดเอาเปรียบ
1: หรือใคร

0: ไปกับข้าพเจ้า
1: ที่คิดร้ายกับข้าพเจ้า
0: ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
2: ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ
1: ต่างเป็นอิสระด้วยเถิด
0: ด้วย
1: สาธุสาธุ
0: ค่ะ
1: สาธุสา
0: ธุ
1: ขอให้คนรวยหลุดพ้นเน
2: า
1: ะ
2: ทุกคนเลยค่ะ
3: เรียบร้อยซึ่งต่อไปเลยจะเข้าไปด้านใน
0: ไปกราบสักการะเทพเจ้ากวนอู
3: อ่ะแต่ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วทางศาลเจ้าเนี่ยไม่ได้อนุญาตให้คนเข้าไปด้านในไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายภาพ
2: ใช
3: ่แต่ทางรายการของเราได้ทำเรื่องทำเอกสารทำหนังสือมาขออนุญาตแล้วเรียบร้อย
2: ค่ะ
3: ดังนั้นนี่เป็นกรณีพิเศษแต่เวลาที่คนอื่นมาขอแค่มากราบไหว้ไม่ถ่ายภาพ

0: ้าแม่มาโจ้งเนี่ยสำคัญมากหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมสำหรับในการเดินทางถ้าใครมาฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านดูแลเนี่ยกิจการรุ่งเรืองเกือบทุกทีเวลาขอได้ขอยอดกำไร
1: ครับเพราะไม่งั้นโดนหัน
0: ถูกต้องขอกำไรร้อยล้านแสนล้านหมื่นล้านก็บางคนฉันขอแล้วฉันได้มาพันล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็นหนึ่งต้องขอเป็นกำไรแล้วมันจะประสบความสำเร็จครับ

0: นอยด์ผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
2: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริวารชายหญิงเนี่ยไม่มี
1: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
2: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
1: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
13: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: จะกิน

0: คะอันนี้เราขอในเรื่อง
1: ผู้ชายพอบอกว่าเจอกัลยาณมิตรที่ดีหันมาปุ๊บเจอคุณหลุยส์เนี่ย
0: คุณขา
1: เงียบอยู่ไม่เป็นเราไม่ต้องมานั่งงอแงเราอยู่ไม่เป็น
0: สวรรค์ฟ้ามีจริงอ่ะ
1: ก็จริงไง
0: ฉันเชื่อคุณหลุยส์เขาพิจารณาได
1: ้ผมกำลังนั่งคิดเมื่อกี้สวดตามเออเราหันไปคนแรกเมื่อเราลืมตาเราจะเจอใครเจออาจารย์เหรอหันมาปุ๊บอุ้ยเจอคุณหลุยส์ดีใจจัง
0: คุณดูนะคุณหลุยส์ฝั่งและฝั่งโตด้วยนะคะถ้ามีอะไรให้อาจารย์ทำได้อาจารย์ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: นี่ไง
0: มาตามต่อเนี่ย
2: ฝั่งเนื้อฝักตัวแล้วจ้าทางโน้นอีกหนึ่ง
0: หลังจากที่เราขอเรื่องราวของเรื่องบริวารคือเทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์นั้นใครก็ตามที่เจอเรื่องปัญหาต่างๆทุกใจเรื่องบริวารหรือเจอใดๆก็ตามมาขอท่านแต่อีกจุดนึงเนี่ยเราทำธุรกิจการค้าองค์เจ้าแม่มาโจ้งเนี่ยสำคัญมากหรือองค์เจ้าแม่ทับทิมสำหรับในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นโทษนะฮะใครทำธุรกิจเนาะที่เกี่ยวกับจะส่งออกไปต่างประเทศ

0: หรือใดๆก็ตามหรือค้าขายใดๆก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจการค้าเนี่ยอย่าลืมมากราบสักการะขอพรองค์เจ้าแม่หมาโจ้
1: ทำไมคนชอบไปไหว้เจ้าแม
2: ่ทับทิม
1: แล้วเรื่องลิงก
2: ์
1: ถ
2: ึ
1: งการเดินทางทางเรือ
0: คือในสมัยโบราณเนี่ยองค์เจ้าแม่หมาโจ้เนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณริมทะเลในทุกที่ของคนจีนเขาเชื่อว่าท่านเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยองค์เจ้าแม่หมาโจ้เกิดจากที่เมืองจีนแล้วก็ในทุกๆที่ที่เป็นมหาสมุทรทะเลต่างๆเนี่ยจะมีศาลเจ้าเขาเชื่อว่าท่านเนี่ยจะช่วยเหลือในเรื่องการขนส่งโดยเฉพาะ
1: เพราะสมัยก่อนการเดินทางคือผ่านเรือ
0: ต้องโดยเฉพาะเวลาใครมีโอกาสไปสุวาเทาคือเราไปบ่อยไงแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาเรือก่อนขับผ่านท่านจะส่งสัญญาณอาจจะจุดประทัดอะไรได้ก็ตามจากนั้นเขาเชื่อว่าธุรกิจการค้าไม่ว่าจะทางบกทางน้ำเนี่ยถ้าใครมาฝากเนื้อฝากตัวให้ท่านดูแลเนี่ยกิจการรุ่งเรืองเกือบทุกที
2: ่
0: นั้นวันนี้เรามาขอเรื่องธุรกิจการค้าและความสำเร็จนะคะขออนุญาตค
2: ุ
0: ณลุยเชิญฟังได้เลยค่ะพนมมือเลยค่ะข้าพเจ้า
3: ขอต
0: ั้
3: งจ
0: ิ
3: ตอธ
0: ิ
3: ษฐาน
0: ต่อองค์เจ้าแม่หมาโจ
3: ้
0: หรือองค์เจ้าแม่ทับทิ
3: ม
0: ขอบารมี
3: จ
0: ากพระองค์ท่าน
3: ข
0: อให้ท่านประทานพร
3: ขอให้ข้าพเจ
0: ้
3: า
0: ทำธุรกิจการค้า
3: สำเร็จ
0: ทุกประการด้วยเทอญสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะจริงๆต้องบอกนี้หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าจะขอเรื่องธุรกิจการค้าอาจารย์แนะนำแบบนี้นะบางคนจะขอว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ยอดเท่านี
2: ้
0: อันนี้ดีนะแต่ถ้าเกิดอยากจะขอแบบเจาะจงไปเลยขอให้ข้าพเจ้ามีกำไรเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมีคนเคยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยขอให้มียอดขายสมมติ10ล้านพอ10ล้านเนี่ยยังไม่หักนะแต่เวลาขอเจาะจงเลยเคยไปเจอ
1: กําไร
0: ถูกต้องเคยไปเจอเจ้าสัวท่านนึงที่ฮ่องกงเราก็สังเกตเอ๊ะทําไมเค้าเจาะจงแบบนี้สุดท้ายเค้าจะเจาะจงเลยว่าเวลาขอเนี่ยให้ขอยอดกําไร
1: หาเพราะไม่งั้นโดนหัก
0: ถูกต้องขอกําไร100ล้านแสนล้านหมื่นล้านเพราะบางคนฉันขอแล้วฉันได้มา1,000ล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเป็น1ต้องขอเป็นกําไรเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ

0: เป็นไงบ้างครับคุณหลุยหลังจากที่ได้มาไม่เคยได้มาไหว้กับอาจารย์ใช่ปะ
1: ไม่เคย
0: แล้วเคยได้ไปไหว้กับอาจารย์ท่านไหนไหม
1: ไม่เคยอะค่ะส่วนใหญ่ก็เดินเข้าไหว้แบบไหว้ไม่เป็นด้วยไม่มีวิธี
0: แล้วหลังจากวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้มาไหว้วันนี้ดีขึ้น
1: รู้สึกดีค่ะ
2: เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง
0: คุณหลุยและธุรกิจของคุณหลุยทั้งหมดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปแสนล้านล้านล้านเลยนะคะ
3: กำไรล
0: ้
3: านล้านล้านล้านล้านล้านล้านค่ะ
2: โอ้ยสาธุขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ที่มารายการนะคะแล้วก็มาไหว้กับเราด้วย
0: ขอบคุณนะคะ
1: Thank you for having me นะคะ
0: ต้องขอขอบคุณคุณหลุยที่ทำผลิตภัณฑ์ดี
2: ๆใช่
0: ให้คนไทยและคนอื่นๆได้ใช้
3: จริง
0: มากกว่า
2: ได้เข้าถึงได้ด้วย
0: เราอยากใช้ของดีแต่บางทีอาจจะมีส่วนผสมอะไรก็ตามหรือแบบว่าหายากเกินไปแพงเกินไปแต่คุณหลุยนำพาสิ่งเหล่านี้มาให้ทุกคนได้ใช้ในราคาที่เอื้อมถึงได้เราต้องขอบคุณคุณหลุยเช่นกันนะครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์ขาถ้ามีคนอยากมาไหว้ที่นี่อาจารย์พามาได้ไหมเนี่ย
3: เรากำลังจะมีโครงการดีๆก็ค
2: ือ
3: เป็นการไหว้พระออนไลน
2: ์ค่ะ
3: ถูกไหมอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้อยู่ตรงไหนก็ได้คุณรอติดตามเราได้เร็วๆนี้ค่ะ
0: ต้องรีบแล้วรีบลงสมัครเพื่อที่จะมาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์มาไหว้ออนไลน์กับเราเพราะว่าเราจะมาไหว้ที่สถานที่แห่งนี
2: ้
0: แล้วทุกคนก็สามารถตามมาไหว้ผ่านออนไลน์ได
2: ้ค่ะ
0: เราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้มีสิทธิ์ในอธิในการอธิษฐานเพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดเอ่ยบางคนอยู่ต่างประเทศเอ่ยแต่ไม่สามารถเดินทางมาได
2: ้
0: ดังนั้นคือเราจะเป็นขอเป็นเพียงแค่สะพานบุญ
3: ถูกต้อง
0: สื่อกลาง

0: ที่ทำให้ทุกคนได้อธิษฐานไปพร้อมๆกับเราเร็วๆนี
1: ้อย่าพลาด
0: ติ ดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหลุยส์หนึ่งครั้งนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
3: อุ๊ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
2: น้ำพยายามอย่าให้ไอ้ตัว
1: อย่าให้นิ่ง

0: หรือช่วง EP นี้มาชมพลังศรัทธาอันท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรที่หลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตทั้งการงานการเงินและสุขภาพ
1: หาที่พึ่งทางใจเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่มาอยู่ประมาณ6ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อย
0: ๆเหลือเชื่อเสาร์ที่5กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
2: เคยไม่ใช่กูเพราะกุ้งไม่เหมือนเคยเคยก็เลยไม่เคยเป็นกุ้งเคยทำกะปิดีที่คลองด่าน
3: บอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคยเขาเอาไปทำอะไร
4: ถ้าแปรรูปก็ต้องทำกะปิครับ
2: เฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
4: ใช่ครับผม
2: กลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆโอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
4: ใช่ครับผม
2: เป็นแท่งอย่างนี้เลย
4: ครับ
2: รสชาติจะละมุน
4: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
2: อูมามิถูกต้องเลยพี่เจอกันวันเสาร์นี้เวลา15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา

0: 30นาทีช่อง9กด30
1: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
2: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
1: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่จริงๆด้วย
3: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
1: ้มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ
4: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมหอมอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
5: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
6: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
5: อยากสัมผัสมันอะ
6: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
5: มันยิงได้ยังไงนั่น
6: น่ะแค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
5: เข้าใจเลยRed Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
7: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับคุณแหลมมรดกไทยยอดเซียนผู้ชำนาญการที่คร่ำวอดในวงการวัตถุมงคลเมืองไทยมายาวนานกว่า30ปีเปิดเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานก่อนจะได้บารมีหลวงปู่โต๊ะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเปิดกรูชมวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเจาะลึกประสบการณ์และมุมมองที่คลุกคลีจนวงการยอมรับว่าเขาคือสายตรงก่อนจะพาไปตามรอยศรัทธากับหลวงปู่โต๊ะณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
8: ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ทำลวดสลิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
9: เครื่องนี้แรงอัดอยู่ที่ 3,000 ตันสูงสุดครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
10: มันไม่ใช่งานก๊อปปี
9: ้
10: มันไม่ใช่งานที่เราหาซื้อได้ทั่วไปต้องบอกว่ามันมีหลังเดียวในโลกเลยดีกว่า
11: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
12: นี่กำลังกินอาหารแมวว่ะครั้งแรกในชีวิต
13: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
14: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนนึงที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
15: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
13: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
16: พบกับหลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
13: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
16: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
13: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
17: ที่ทำมาตอนแรกผิด
18: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์หรือ
19: ท่องแค่พอมูส
18: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
17: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
18: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
20: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังอะไรก็เกิดขึ้นได
21: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
20: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
21: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
11: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรง

0: ใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 6 กันยายนนี้

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะคุณผู้ชมคะนักข่าวยังถามไม่ทันจบกรณีกระแสข่าวว่าตัวการใหญ่โกงสอบท้องถิ่นเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้แต่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ย้อนถามนักข่าวกลับทันทีนะคะว่ามันมีข่าวต้องบอกว่ามันต้องมีหลักฐานมันต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้หากบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนนู้นว่าทีคนนี้ว่าทีมันตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นส่วนผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานในลักษณะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินย้ำว่าหากเกี่ยวข้องก็โดนหมดยื่นกันมาเยอะๆก็ดีและขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คือปปช.หากใครมีหลักฐานไม่ว่าจะจริงหรือเท็จขอให้เอาไปยื่นกับปปช.เพราะปปช.มีวิธีพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติคุณพัฒน์ผู้กำกับการสน.ทองหล่อกล่าวถึงการดำเนินคดีนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความที่ก่อเหตุผลักนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตกจักรยานหน้าสน.ทองหล่อเมื่อวานนี้ว่าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายณัฐวุฒิ3ข้อหาคือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าและทำให้เสียทรัพย์แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและพนักงานสอบสวนได้ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนดังนั้นระหว่างนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนส่งพนักงานอัยการแขวงอาญาใต้และนัดหมายนายณัฐวุฒิไปส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการซึ่งตามระยะเวลาผัดฟ้องคดีลักษณะนี้จะไม่เกิน30วันทำให้คาดว่าจะนำตัวนายณัฐวุฒิไปส่งอัยการได้ในช่วงสิ้นเดือนนี้ทีมกู้ภัยของออสเตรเลีย15คนเดินทางถึงกาฏมันดุของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากทานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางมาตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลในด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คนจักรยานทางไกลวูเอลต้า RS ปัญญา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่13เส้นทางบนเนินเขาจากเมืองอันมูเยกาไปยังเมืองโลคาระยะทาง192กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดที่อุณหภูมิสูงถึง36องศาเซลเซียสปรากฏว่าวูดฟานอาร์ตนักปั่นชาวเบลเยียมจากทีมวิสมาลิสอาไบเร่งแซงวาลองเตงปาเรแปงคู่แข่งในกลุ่มผู้นำคว้าแชมป์สเตทด้วยเวลา4ชั่วโมง30นาทีนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาในปีนี้และเป็นแชมป์สเตทวูเอลต้าสมัยที่4ในอาชีพด้านเอนริกมาสนักปั่นเจ้าถิ่นจากทีมโมวิสต้ายังคลองเสื้อแดงผู้นำเวลารวมโดยนำพริมอสโรกริสอดีตแชมป์4สมัยจากสโลวาเนียอยู่1นาที45วินาทีรับชมข่าวอีกครั้งในเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ี้กลับมาที่พักสงฆ์ป่าเทพรังสีมหาวีโรคลอง15อีกครั้งหลังจากเกิดพลังศรัทธาอย่างท่วมท้นของบรรดาศิษยานุศิษย์ที่เกิดความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อจำรัดประภัสโรกับการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งการมาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุก็สามารถมาปฏิบัติได้และมากไปกว่านั้นหลายคนเชื่อกันว่าการมาปฏิบัติธรรมที่นี่มักจะเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพ
1: สมองเนี่ยมันโดนคุณไสครับไสยเวทพอคุณไสแป้งเนี่ยแกะดูแล้วมันจะเป็นหนองออก
2: ชาติก่อนไปทำบาปทำกรรมไว
3: ้ที่ปวดคอมา20ปี
2: ตีวัวด้วยตัดคอปลาด้วยแต่เราเห็นแต่เราไม่บอก
4: หลวงพ่อเมตตาเซ็นอ่ะกลับไปขอให้เองรวยอึ้งตึ้งเลยที่หนูกำลังสวดอยู่ออเดอร์เข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บพรุ่งนี้หนูได้100กระปุกหนูก็ดีใจแค่นี้น้ำตาหนูก็ไหลพากแล้วจากคนหมดเนื้อหมดตัว
5: มาถือศีลที่นี่จากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการทำโซลาร์เซลล์เนี่ยออเดอร์มันจะเริ่มหลักแสนนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทั้งหมด50ล้านครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมียอดเยอะขนาดนี้ครับเชื่อตามคำสอนของหลวงพ่อครับ
2: ภรรยากลัวสามีไปมีเมียน้อยให้หมอผีทำของแล้วก็มองเข้าไปเฮ้ยมันมีผีวะเดี๋ยวทีนี้นาทีทองนะ
3: ครับหลวงพ่อ
2: นาทีระทึกใจนะ
6: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ผมได้มาร่วมบุญที่วัดป่าคลอง15แห่งนี้ครับหลังจากที่รายการเหลือเชื่อของเราได้นำเสนอไปหลายต่อหลายครั้งแล้วฮะจนทำให้ผู้ชมจำนวนมากเกิดความศรัทธาอยากจะเข้ามากราบหลวงพ่อจำรัดและมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับคำตอบทั้งหมดเรื่องการปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ครับเริ่มต้นเช้านี้ด้วยการไปทำบุญใส่บาตรกันครับ

็นปิติมากเลยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงขับรถมาค่ะฝนตกหนักประจอดรถฝนตกหนักมากตกแป๊บเดียวเราก็หยุดแล้วก็เหมือนให้รู้ว่าตรงเนี้ยค่ะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยบารมีของหลวงพ่อจริงๆค่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะ

0: ตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกแล้วก็รู้สึกเป็นปิติมาก
1: มาครั้งแรกครับมาที่มาวัดนี้ครับมาครั้งแรกก็คือเห็นหลวงพ่อรักษาผู้ที่มีป่วยทางด้านจิตใจแล้วมาไอเราก็มีปัญหาทางด้านจิตใจมาพึ่งบารมีหลวงพ่อมาจากกาฬสินธุ์มาจากภาคอีสานครับลูกไม่สบายปวดหัวครับปวดหัวแล้วก็มีอาการหลงลืม
2: คืออาการมันเป็นอาการเรื้อรังก็คือว่าสมองเนี่ยมันโดนคุณไสยครับไสยเวทก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือพอไปเอาออกเนี่ยเขาใช้แป้งข้าวเหนียวครับมาโปะไว้ที่หัวแล้วมันเป็นสีดำๆออกเต็มเป็นยาหยิบหมากพันยาเต็มหัวเลยทั้งกระดูกทั้งแก้วออกตามตัวด้วยครับคือให้ปวดตรงไหนแล้วเอาไปทำรอบแรกออกอย่างนั้นพอรอบที่สองก็เอาคุณไสยแป้งเนี่ยแกะดูแล้วมันจะเป็นหนองออกนะครับแล้วทีนี้มันก็ยังไม่หายมันก็เหลือรังมาแล้วทีนี้อาการสภาวะจิตก็ไม่ดีก็เป็นมา20ปีแล้วครับคงจะมีคนคิดไม่ดีกับเราครับได้ข่าวมาจากคุณพ่อคุณแม่จากในโทรศัพท์โทรทัศน์เนี่ยครับก็เลยลองมาปรับตรวจหมดปกติก็เข้าวัดอยู่แล้วครับเข้าวัดแล้วทีนี้มันก็ยังไม่หายดีก็เลยลองปรับสวดมนต์ที่นี่ที่นี่เน้นสวดเมตตาเจริญภาวนาเมตตาใหญ่เขารู้สึกว่าได้ขับเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะออกจากเราจากตัวเราไปครับได้ขับออก
3: กราบนมัสการครับหลวงพ่อผมขออนุญาตสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อนะครับมีคุณพ่อท่านหนึ่งที่มาใส่บาตรเมื่อเช้าครับเขาพาลูกชายซึ่งปวดคอมา20ปีฮะแล้วก็ไปรักษาตามที่ต่างๆนะครับไม่หายจนมีสำนักหนึ่งครับเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยโดนของแล้วก็ไปรักษาตรงนั้นแล้วก็ไม่หายฮะล่าสุดเนี่ยครับมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าคลอง15แห่งนี้ครับได้4วันแล้วฮะแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นครับหลวงพ่อพอทราบเคสนี้ไหมครับ
4: อาการอย่างนี้เจอมาเยอะนะ
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอผีไสยศาสตร
3: ์ครับ
4: จะมันไม่หาย
3: ครับ
4: เพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนที่เราพาทำที่เราอ่ะเน้นเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนา
3: ครับ
4: ตรงนี้ที่คนไม่รู้เท่านะหมอผีก็ไม่รู้การนะน่าจะเป็นคนเก่งขนาดนี้ก็ตามถ้าไม่มองเข้าหาพุทธศาสนาในหลักของคำสอนพระเจ้าทานศีลภาวนา3อย่างไม่มีหายชาติก่อนมันไปทำบาปทำกรรมไว
3: ้ครับ
4: อย่างเงี้ยที่คอเนี่ยตี
3: ที่ปวดคอมา20ป
4: ีตีสุนัขด้วยตีวัวด้วย
3: ครับ
4: ตัดคอปลาด้วยแต่เราเห็นแต่เราไม่บอก
3: ครับ
4: ถ้าบอกไปกลัวเขาไม่คุ้นไม่เคยนะคือว่ามันจะจิต
3: อันนี้คือกรรมเก่าของเขานะครับหลวงพ่อ
4: ว่ามีทางวัดจะมีพระเก่าขอเข้ามากรรมถ้าเราคิดว่าคนโกรธเราถ้าเรายอมก้มกราบขอเข้ามาเขาเขายังยกโทษให้เรา
3: โอ้จริงครับ
4: จิตวิญญาณพวกนี้ก็ต้องการอภัยทานนั่นแหละก็จะบอกสมมติก่อนนะแผ่เมตตาให้เป็นส่วน
3: หลวงพ่อครับนอกจากเคสที่เรื่องสุขภาพยังมีเคสที่เรื่องหน้าที่การงานอีกครับ
5: ตอนนั้นผมทำธุรกิจเรื่องโซลาร์เซลล์ก็ยังโลโลอยู่ครับก็หาที่พึ่งทางใจเรื่องเราเจอวิกฤตช่วงปลายปีมาอยู่3วันมาถือศีลที่นี่หลังจากนั้นก็มาอยู่ประมาณ6ครั้งติดต่อกันประมาณเดือนละ2ครั้งจากนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีออเดอร์เข้ามาการทำโซลาร์เซลล์เนี่ยออเดอร์มันจะเริ่มหลักแสนนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆก็มาประมาณเดือนที่ดีขึ้นเลยก็คือช่วงเมษาของผมเองเนี่ยยอดเกือบ10กว่าล้านถึง20ล้านน่ะแต่ในส่วนของพาร์ทเนอร์ที่เป็นหุ้นส่วนกับผมเนี่ยเขาขายไปร่วมๆ30ล้านรวมแล้ว2ยอดกับที่เราทำร่วมกันเนี่ยในกรุ๊ปของเราเนี่ยทั้งหมด50ล้านครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมียอดเยอะขนาดนี้ครับหรือว่าตกใจเหมือนกันว่าเชื่อในสิ่งที่ทำแล้วก็เชื่อตามคำสอนของหลวงพ่อครับว่าปฏิบัติไม่ต้องมาถามให้ปฏิบัติเดี๋ยวจะดีเองผมก็ทำตามท่านก็เลยคุยกับหุ้นส่วนว่าอยากจะถวายอินเวอร์เตอร์ที่วัดให้กับหลวงพ่อ60กิโลวัตต์ประมาณล้านกว่าบาท
4: เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าคนที่มีสติระงับวาจามีสติควบคุมจิตรับรู้รับฟังและสาธุยินดีในบุญกุศลนั้นเกิดเร็วเจอโรงพยาบาลหลวงพ่อแผ่เมตตาเนี่ยก็สบายตัวเองด้วย
3: ครับ
4: แต่เวลาคนชอบถามเนี่ยเวลาแผ่เมตตาไปแล้วมันรู้สึกแน่นตัวเองแผ่เพ่งไปแล้วมันไปแล้วมันต้องตีกลับหาเราเพราะเขาไม่มีสติจิตไม่ว่างแต่อย่างคนที่ว่าเนี่ยได้รับงานลดตอนนี้50ล้านบาท
3: ครับ
4: เมื่อก่อนไม่มีงานก็มาอยู่3วันแรกกัน
3: ครับ
4: แต่อยากให้ทุกคนได้มีสตินะฟังแล้วก็สาธุนะแล้วขอให้สำเร็จดังใจหมายที่คิดไว้ในใจให้สำเร็จ
6: มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ่อยไหมคะ ก็เดือนละครั้ง2เดือนครั้งได้ครับจนคิดในใจกลับไปที่

0: านวันที่2มีนาคิดในใจว่าเรามาที่นี่หลายครั้งอยากจะให้หลวงพ่อไปโปรดที่บ้านบ้างพอหลวงพ่อมาที่บ้านวันนั้นเนี่ยคำแรกที่หลวงพ่อพูดกับผมตอนที่ผมกำลังล้างเท้าท่านก่อนเข้าบ้านเนี่ยท่านบอกว่าบ้านสวยนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งที่ตั้งใจที่อธิษฐานไว้ให้เป็นเศรษฐีแล้วสุดท้ายเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาออกบ้านเลขที่ผม69/79คือก่อนหน้านี้ผมก็ได้มาตลอดแต่ว่าผมไม่คาดคิดว่างวดนี้บ้านเลขที่ผมเนี่ยคือเลขตังวันของงวดวันที่1สิงหาที่ผ่านมาขอไม่ระบุเป็นตัวเลขแล้วกันแต่ว่าไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปก็พอได้คือผมมีจิตอธิษฐานตั้งแต่แรกแล้วว่าผมอยากจะร่วมทำบุญถวายปัจจัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก็คือเรื่องที่ดินวัดตั้งใจไว้อยู่แล้ว
1: ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าเหลือเชื่อกับการมาปฏิบัติธรรมที่นี่
2: หลวงพ่อเมตตาเซนอ่ะกลับไปขอให้เองรวยอึ้งตึ้งเลยที่หนูกำลังสวดอยู่ออเดอร์เข้าปุ๊บพรุ่งนี้หนูได้100กระปุกหนูก็ดีใจแค่นี้น้ำตาหนูก็ไหลพากแล้วจากคนหมดเนื้อหมดตัว
3: มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาป่วยไปหาหมอก็ไม่รู้จะโรคอะไรก็พาสวดมนต์นั่งสวดแผ่น้ำมนต์ไปกินพอกินเสร็จเขาร้อนตัวเขานอนตื่นมาเขาบอกนอนเต็มที่นอนภรรยากลัวสามีไปมีเมียน้อยให้หมอผีทำของแล้วก็มองเข้าไปเฮ้ยมันมีผีวะเดี๋ยวนี้นาทีทองนะ
4: ครับหลวง
3: นาทีระทึกใจนะ
1: ห้ามพลาดหรือเชื่อช่วงหน้าค่ะ
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: ทิพรส
9: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
10: ปากสะอาด
11: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
10: รสดีใช้ง่าย
11: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
13: ์

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
2: เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หลังจากช่วงเช้าที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วมทำบุญใส่บาตรแล้วของทำบุญทั้งหมดก็จะถูกนำไปมอบต่อให้กับผู้ที่จำเป็นถือว่าเป็นการทำบุญต่อบุญค่ะ
4: ถ้าเป็นต่อวันวันปกติก็ประมาณ 2-3 ตะกร้านะคะเพราะวันปกติญาติโยมตอนเช้าไม่ค่อยเยอะจะมีเฉพาะคนที่นอนวัดแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็หลัก10ตะกร้าค่ะส่วนวันนี้จะเยอะนิดนึงก็จะหลายตะกร้าน่าจะ30ขึ้นทุกคนที่ทำบุญมาวันนี้ได้บุญแน่นอนค่ะเพราะตรงนี้เราจะนำไปช่วยทหารบริจาคให้ทหารที่ชายแดนใต้ลือสอนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะไปช่วยที่สระแก้วค่ะ
3: ต่อไปใครที่สนใจอยากมาปฏิบัติธรรมที่นี่ตามคุณโอมไปฟังขั้นตอนทั้งหมดกันเลยค่ะ
5: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตู่ฮะซึ่งเป็นรองประธานมูลนิธิปั้นเด็กดีครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: พี่ตู่ครับสำหรับผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ครับขั้นตอนแรกเนี่ยครับต้องทำอะไรก่อนครับ
6: ขั้นตอนแรกเลยนะคะมีอยู่2แบบเนาะคะแบบแรกคือมาปฏิบัติธรรมแบบไม่ค้างคืนแบบที่2คือค้างคืน
5: ร
6: อบแรกนะคะก
5: ็
6: คือรอบแรกเราจะสวดมนต์รอบ11โมง
5: ครับพี่
6: เราจะเริ่มให้ลงทะเบียนเปลี่ยนชุด

0: นะคะตอน10โมงเช้า
1: ครับผม
0: ทยอยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเข้าศาลาสวดมนต์สวดมนต์รอบ11โมงค่ะส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมค้างคืนนะคะก
1: ็
0: เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะ
1: อ๋อลงได้ทั้งวันเลยตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะ
0: ใช่ค่ะแม่ชีจะประจำอยู่ค่ะตามช่วงเวลา
1: โอเคแล้วเรื่องชุดเนี่ยครับทางนี้มีให้ใช้ใช่ไหมครับ
0: ทางชุดที่วัดมีให้ยืมค่ะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต
1: ่
0: ถ้าท่านใดที่สะดวกชำระค่าน้ำค่าไฟนะคะหยอดชำระหนี้สงฆ์แล้วแต่เลยค่ะ
1: อันนั้นก็คือเป็นการทำบุญไปใช่ไหมครับเรื่องอาหารการกินนี่เป็นยังไงครับพี่ตู
0: ่ก็ที่วัดของเราฟรีหมดนะคะจะมีโรงทานหลักๆของวัดก็คือเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: หลวงพ่อท่านบอกว่าให้มีทุกวันเพราะว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดเราจะมีทุกวันเลย
1: ครับผมเนื่องจากคนที่สนใจมาปฏิบัติธรรมที่นี่ฮะเยอะมากครับพี่ตู่ตอนนี้เรามีกุฏิรองรับเพียงพอไหมครับ
0: ที่พักนะคะถ้าเป็นตามกุฏินะคะเราจะให้1กุฏเนี่ยนอนได้ 2-3 คนนะคะตอนนี้นอนได้ประมาณ 400-500 ท่าน
1: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ตอนนี้เรากำลังเร่งสร้างอยู่นะคะ
1: เร่งสร้างเพิ่มด้วยใช่ไหมครับ
0: เนื่องจากที่คนมาปฏิบัติธรรมเยอะนะคะยิ่งวันหยุดยาวเนี่ยค่ะเป
1: ็
0: นพันเราก็เลยต้องขออนุญาตแจกเต็นท์ค่ะ
1: ช่วงที่หยุดยาวหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป
0: ็
1: นหลักพันขึ้นอาจจะต้องมีนอนเต็นท์บ้าง
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะใช้ของส่วนรวมนำของส่วนตัวมาได
1: ้มาได้ด้วยครับผมแล้วเรามีการแยกโซนชายหญิงอะไรอย่างนี้ไหมพี่ตู่
0: ชัดเจนค่ะ
1: ครับ
0: เราแยกเป็นโซนๆค่ะ
1: ครับ
0: โซนผู้หญิงโซนผู้ชายค่ะเราต้องแยกกันอยู่แล้ว
1: พี่ตู่ครับหลายๆคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะอาจจะเป็นห่วงเรื่องห้องน้ำเรื่องการขับถ่ายนะครับตรงเนี้ยเราดูแลยังไงบ้างครับ
0: ตอนนี้เรามีประมาณ50ห้องค่ะจะเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติธรรม
1: ครับผมแล้วแยกสัดส่วนชายหญิงไหมฮะ
0: แยกชัดเจนค่ะ
1: หลวงพ่อครับหลายคนที่มาปฏิบัติธรรมฮะนอกจากจะอยากมาสวดมนต์แล้วเนี่ยครับเขายังอยากมากราบหลวงพ่อด้วยครับเขาสามารถมากราบหลวงพ่อได้เวลาไหนบ้างครับ
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาถ้าจะมากราบหลวงพ่อแบบไม่มาสวดมนต์นะ
1: ครับ
2: ถ้าวันไหนหลวงพ่ออยู่เช่นในภาษาเนี่ยหลวงพ่อจะอยู่ทุกวันพระใหญ
1: ่ครับ
2: กรณีพิเศษก็เว้นรับกิจนิมนต์ด้านนอกแล้ววันอาทิตย
1: ์ครับ
2: ช่วงเช้าๆโยมมันต้องรีบมากัน
1: ครับ
2: มาถึงวัดสัก10โมงถ้าคนจะสวดมนต์ให้เข้าไปทานข้าวเปลี่ยนชุดแล้วคนที่ไม่สวดมนต์เนี่ยรอเข้าพบหลวงพ่อ11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งตอนน
1: ั้
2: นบ่าย2ก็จะรับแขกที่สวดมนต
1: ์ครับหลวงพ่อฮะ
2: ถ้าเกิดว่าเราจะมาบ่าย3สวดมนต์ก็ได้ถ้าสนทนาไปช่วง11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งในช่วงเช้าเนี่ยนะถึงบ่ายครึ่งถ้าหลวงพ่อไม่ไปไหนนะแล้วช่วงบ่ายบ่าย3ถึง5โมง
1: ครับ
2: ช่วงเย็นก็6โมงถึง2ทุ่ม
1: ครับหลวงพ่อ
2: มีช่วงให้คุยอยู่แต่ส่วนใหญ่คนจะมาช่วงเช้ากันเยอะ
1: ช่วงเช้า
2: ถ้าว่าง
1: คร
2: ับ
1: ผมพี่ตู่ฮะอีกเรื่องนึงครับสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมฮะมักจะอยากเข้ามากราบหลวงพ่ออันนี้เรามีการจัดการอย่างไรบ้างฮะ
0: ถ้าทุกคนเข้ามาสวดมนต์ตามรอบวัดเรามีสวดมนต์4รอบรอบแรกทำวัดเช้า4:00 รอบที่2 11:00 นนะคะสวดเสร็จประมาณ 13:30 นนะคะก็จะได้รับบัตรคิวจากแม่ชีเข้ากราบหลวงพ่อรอบต่อไปคือรอบบ่าย3นะคะสวดเสร็จประมาณ 5:30 นได้รับบัตรคิวเข้ากราบหลวงพ่อเช่นเดียวกันบัตรคิวนะคะก็จะแจกตามสี
1: ครับ
0: เราจะแจกคนที่เจ็บป่วยก่อนนะคะป่วยแบบเหมือนช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้
0: ม
1: ี
0: คนพามา
1: ครับ
0: หรือว่าผู้สูงอายุ
1: จ
0: ะแยกเป็นอีกสีนึงต่อไปก็จะเรียกตามเวลาที่เรามาค่ะบางท่านที่มาไม่สะดวกมาไกลแล้วก็มาไม่ตรงรอบอาจจะมาตอนที่เขาสวดมนต์ไปแล้วเราให้เข้าค่ะแต
1: ่
0: เข้าหลังคนที่มีบัตรคิวเพราะแม่ชีจะแจกคนที่สวดมนต์เท่านั้น
1: แต่ละรอบเนี่ยครับรับกี่คิวครับพี่ตู
0: ่รับไม่อั้นค
1: ่
0: ะ
1: ใครมา10คิว20คิวก็ได้หมดเหรอฮะ
0: ได้กราบหลวงพ่อทุกคนค่ะส่วนคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะจะสวดมนต์ทำวัดเย็น
1: ครับ
0: 6:00 น.
1: ครับ
0: ค่ะสวดเสร็จก็หลวงพ่อจะลงเทศทุกๆ2ทุ่มหลัง2ทุ่มไปแล้ว
1: ครับผม
0: หลวงพ่อจะลงเทศแล
1: ้
0: วผู้ที่ปฏิบัติธรรมค้างคืนก็จะได้เข้ากราบหลวงพ่อช่วงนั้นค่ะ
1: นี่คือบรรยากาศสดๆของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมฮะแล้วรอเข้ากราบหลวงพ่อครับด้านหลังนี้จะเห็นว่าหลวงพ่อท่านเมตตาให้เข้ากราบทุกคนนะครับ

สึกดีใจมากเลยค่ะมาครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่าสบายใจโล่งใจกลับไปก็มีความสุขจากจิตใจที่มันหมองเศร้าเครียดมากคิดจะแบบว่าไม่อยากอยู่แล้วแล้วพี่ชายชวนมาวัดบอกมาสิไม่ต้องเสียตังค์เลยวัดเนี้ยไม่จับตังค์ก็เลยลองมาดูบอกเองปิดวาจานะหนูก็ปิดวาจาสวดมนต์แค่2ชั่วโมงเข้าพบหลวงพ่อหนูไม่พูดอะไรเลยหนูแค่อธิษฐานในจิตว่าตอนเนี้ยหนูลำบากชีวิตหนูลำบากหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก3คนแล้วก็พ่อกับแม่อีกหนูขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดี

0: แล้วหนูก็มาโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหมดบัญชีหลวงพ่อรู้ว่าได้ไงว่าหนูทุกข์พอหลวงพ่อบอกว่าเอ็งหมดกรรมแล้วโอ้โหสิโอ้โหสิแค่นั้นน้ำตาหนูไหลพากตั้งแต่นั้นหนูมาวัดมาประมาณ 5-6 ครั้งแล้วหลวงพ่อท่านคือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านสอนให้หนูว่าอดทนนะเอ็งอดทนหมุนไปก่อนเดี๋ยวสิ้นปีเอ็งดีขึ้นแน่หนูก็เชื่อในความที่หลวงพ่อบอกและอย่างเมื่อกี้นะคะที่หนูกำลังสวดอยู่ออเดอร์เข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บพรุ่งนี้หนูได้100กระปุกซีฟู้ด50กระปุกแล้วมีใส่ถุงอีก60ที่ร้านหนูก็ดีใจแค่นี้น้ำตาหนูก็ไหลพากแล้วจากที่เราแบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีอ่ะพี่คนหมดเนื้อหมดตัวตอนที่เราไม่เหลือใครอ่ะเพื่อนทุกคนก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่มีทุกวันเนี้ยก็นับถือคำหลวงพ่อแล้วก็มีแต่พ่อแม่แล้วก็พี่สาวคนเนี้ยที่คอยเป็นกำลังใจให้หนูคือสู้ทุกวันเนี้ยหลวงพ่อเมตตาเซนอ่ะกลับไปขอให้เองรวยอึ้งตึ้งเลยก็คือนึกถึงความเพียรพยายามท่านเป็นพระท่านเดินธุดงค์มาดูรอยเท้าท่านท่านยังไม่ใส่รองเท้าเราก็ต้องเพียรเด็กเราก็ต้องสู้สู้เพื่อลูกสู้เพื่อครอบครัวหลวงพ่อสอนคำนึงว่าโยมอย่าคิดอย่าทำร้ายตัวเองนะเพราะจริงหนูคิดจะทำแต่พอหลวงพ่อพูดนี้หนูไม่ทำ
1: มาเที่ยวมากราบเนี่ยสาธุอย่างเดียวไม่ต้องพูดนะอย่างเงี้ยถ้าคำว่าสาธุเนี่ยคือระหว่างหลวงพ่อเอาไม้ข้อหัวก็ตามว่ากำลังก้มกราบอธิษฐานเนาะ
2: ครับ
1: คือเขาอยากได้อะไรขอให้เป็นบุญเขาคุณก็สร้างอานิสงส์ให้เขาได้พบสิ่งที่ปรารถนา
2: ครับ
1: เขาไปเขาสาธุว่าดีดีดีเห็นสมควรรับม
2: าน
1: ะก็เกิดกุศลตรงเนี้ยแต่คนไหนคุยหลวงพ่อจะไม่ต้องคุยได้ไหมคำว่าไม่ต้องคุยคืออยากให้เขาได้บุญเต็มๆถ้าว่างคุยถามในจิตไม่เป็นสมาธิมันแผ่เมตตาก็ไล่ไปเยอะสิ่งที่เขาเกิดผลแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ถามนู่นถามนี่ไม่ค่อยได้ผล
2: ครับ
1: คนที่สาธุเจ้าข้าสาธุครับผมจบเรียบร้อยนั่นแหละเสร็จรวยไวแม้หลวงพ่อไม่พูดแต่ในใจมันพูดว่าคนวันนึงเป็นพันน่ะพูดทุกคนเสียงแห้งหมดแล้วนะ
2: โอ้จริงฮะ
1: แต่โยมเขาก็อยากคุยด้วย
2: ครับทุกคนมาที่นี่ก็อยากเข้ามากราบหลวงพ่อ
1: เข้าใจอยู่แต่เราอยากให้เขาพ้นทุกข์ไว
2: ครับ
1: แต่เขาไม่เข้าใจก็ต้องคุยด้วยไปวันนู้นยังคุยได้วันที่ไม่คุย
2: ครับ
1: เรียกว่าปิดวาจาเห็นไหมคนปิดวาจาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันบรรลุธรรม
2: ครับ
3: น้ำมนต์คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่อยากนำไปดื่มไปใช้เพื่อช่วยเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งอัปมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้รู้สึกสงบซึ่งหลายๆครั้งน้ำมนต์ของที่นี่ก็เคยสร้างเรื่องเหลือเชื่อให้ใครต่อใครมาแล้วบ่อยครั้ง
2: หลวงพ่อครับมีอีกเคสนึงครับเรื่องสุขภาพฮะคือคุณพ่อเขาเนี่ยครับป่วยไปอยู่โรงพยาบาลได้5วันซึ่งคุณหมอก็ยังหาสาเหตุในการป่วยไม่ได้แล้วก็เขามีเลือดออกทางตาด้วยครับหลังจากนั้นฮะลูกศิษย์เนี่ยครับเขาได้นำน้ำมนต์ของหลวงพ่อเนี่ยไปให้คุณพ่อที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะดื่มครับดื่มตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้เลยหลวงพ่อครับปฏิหาริย์ที่เกิดจากน้ำมนต์ในเคสเนี่ยครับทำไมถึงเกิดขึ้นได้ครับ
1: เนี่ยถึงมีคนถามหลวงพ่อใส่อะไรเป็นน้ำมนต
2: ์ครับ
1: มีคนสงสัยน้ำมนต์หลวงพ่อใส่ลงไปทำไมมันดีจังอย่างเง
2: ี้
1: ยก็ใส่ใจแล้วว่าใส่ใจกับพุทโธ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปหยดน้ำมนต์เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวจะหาเล่นไสยศาสตร์
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำที่นี่ที่ตั้งไว้ในวัดหลวงพ่ออธิษฐานไว้หมดแล้วทุกจุดเลย
2: ครับ
1: ถ้าเมชีบอกนั่นแหละน้ำหลวงพ่ออธิษฐานไว้หยิบได้เลยนั่นก็คือน้ำมนต์ที่โยมต้องการนั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่ให้ใช้คำว่าน้ำมนต์อานิสงส์น่าจะการที่หลวงพ่อว่าใช้กรรมใครมีกรรมอะไรก็มาขอเข้ามากรรมชาตินี
2: ้ครับ
1: อย่าได้เกิดเดี๋ยวมันเหนื่อย
2: อ
1: าจจะมีส่วนที่หลวงพ่อฝึกด้านพรหมวิหารบำบัญญัติด้วย
2: ครับ
1: ทีนี้มันจะเห็นภาพกรรมอะไรที่เขาทำน
2: ั้
1: นอย่างเลือดออกทางตาเคยตีวัวตาแตกกรรมก่อก็จะมองอธิษฐานวัวโหสิกรรมพระนาเขามาเอาบุญให้แล้วอย่างเงี้ยอย่าไปจองเวรเป็นบาปเป็นกรรมจะได้ไปเกิดจะพบภูมิที่ดี
2: ครับ
1: เพราะมันถ้าแผ่เมตตามันจะเห็นภาพ
2: เห็นภาพเลย
1: มันเป็นภาพขึ้นมา
2: ว่าเขาไปทำบาปอะไรมา
1: ตีวัวเนี่ยโดนตาบอดตาแตกเลือดไหลก็จะเห็นแต่ไม่บอกนะ
2: หลวงพ่อครับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะมักจะมีปัญหามาให้หลวงพ่อช่วยแก้ไขครับหลวงพ่อพอจะมีเรื่องราวเหลือเชื่อเหล่านี้เล่าให้ฟังบ้างไหมครับ
1: มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาว่าเขาทะเลาะกับใครผู้ชายเขาป่วยไปหาหมอก็ไม่รู้จะโรคอะไรป่วยมันทรมานมันตัวในร่างกายก็มานั่งสมาธิเทศน์อย่างเงี้ย
2: แ
1: ล้วก็พาสวดมนต์นั่งสวดเอาน้ำมนต์ไปกินก็เลยบอกว่าถ้าคืนมีหนอนออกจากตัวก็อย่าตกใจนอนไปเลยนะพอกินเสร็จเขาร้อนตัวเขานอนตื่นมาเขาบอกหนอนเต็มที่นอน
2: หลังจากนั้นก็ดีขึ้น
1: หายเลย
2: โอ้โหหายเลย
1: นานแล้ว

0: เกือบ20ปีแล้วมั้ง
1: ทุกวันก็ไม่เคยมีวันหลังจากที่กินน้ำมันไป
0: เออมันมีนะโบโบอยู่นะมั้ยเนี่ย
1: อยู่นู่นฮะ
0: เอาอันนั้นมาให้ดูสิ
2: เอาแล้วสิคะคุณผู้ชมระหว่างที่หลวงพ่อกำลังพูดคุยอยู่กับคุณโอมจู่ๆท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหยิบอะไรสักอย่างเข้ามาในรายการทำเอาคุณโอมและทีมงานทุกคนที่อยู่ตรงนั้นลุ้นกันเลยค่ะว่าสิ่งที่หลวงพ่อให้ไปหยิบมามันคืออะไรมาแล้วค่ะเป็นกล่องหนึ่งกล่องค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าข้างในจะมีอะไรหรือว่าเป็นของที่น่าเหลือเชื่อขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะ
1: หลวงพ่อครับในกล่องนี้มีอะไรครับ
0: อยากรู้ไหม
1: อยากรู้ครับหลวงพ่อ
0: เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ
1: ครับ
0: ห้ามตกใจนะอันนี้ที่เคยเล่าให้ฟัง
1: ฮะ
0: เรียกว่าภรรยากลัวสามีไปมีเมียน้อยก็ไปให้หมอผีทำเนี่ยทำของ
1: ใส่สามี
0: ให้สามีรักสามีหลงตัวเองคือต่อมาไม่รู้จักเรามากราบเฮ้ยผู้หญิงนี้มันหน้าดำๆผู้ชายก็ค้ำ
1: ๆครับ
0: แล้วก็มองเข้าไปเฮ้ยมันมีผีวะอยู่ที่บ้านมีกล่องนั่นอยู่ใต้หิ้งผ้าเขาเนี่ยก็เลยถามโยมไปทำอะไรอยู่ที่บ้านมีกล่องเหมือนตุ๊กตานั่นไปทำอะไรบอกไม่ได้ทำสามีอะไรเข้าหลวงพ่อไม่รู้สิมันเนี่ยมันมาด้วยหรือว่าอย่างนี้นะที่หน้าดำๆค้ำๆเนี่ยงานประมูลเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้จริงแล้วทำอะไรก็ขาดทุนเจ๊งหมดไป3ล้านกว่าแล้วก็บอกโยมคิดได้ดีนะถ้าไม่ยอมรับจะไม่ช่วยนะที่โยมแย่นะโยมผิดนะเนี่ยผิดคุณธรรมนะรักสามีแบบนี้รักไม่ถูกหรอก
1: อ๋อรักผิดทาง
0: สามีเธอก็ไม่ได้คนเจ้าชู้อะไ
1: ร
0: แต่โยมไม่คิดมากไปจ้างเขาทำอะไรอย่างเงี้ยมันมีตุ๊กตาคุณผีอยู่ระหว่างนี้สามีตกใจนะ
1: สามีไม่รู้เรื่อง
0: ไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามโยมผู้หญิงว่าจะยอมรับไม่ยอมรับถ้าอยากให้สามีหายอยากรวยไปเอากลับมา
1: ครับ
0: ที่ไหนได้
1: ฮะ
0: ทำเอง
1: โอ้มีจริงๆด้วย
0: เดี๋ยวทีนี้นาทีทองนะ
1: ครับหลวงพ่อ
0: นาทีระทึกใจนะ
1: อยากรู้เลยครับว่าข้างในมันเป็นยังไงฮะหลวงพ่อ
0: นี่
1: อ่ะมันอะไรเหมือนหุ่น
0: หุ่นสองตัวใช่ไหม
1: อุ้ยขนลุก
0: เห็นไหม
1: แล้วมันคือใบไม้เหรอฮะหลวงพ่ออ
0: ่ามูดใบเสน่ห์เขาเนี่ย
1: โอ้
0: เสน่ห์ผัวรักผัวหลงไงเนี่ยเราไม่กล้าจับนะ
1: ไม่กล้าจับ
0: มันสองตัวใบไม้ปกเนี่ยว
1: ่
0: านมีว่านเสน่ห์จันทร์ว่านสาวรักสาวหลงว่านอะไรเขาเนี่ยแยะไปหมดละ
1: อันนี้มันคือของทางไสยศาสตร
0: ์
1: มนต์ดำ
0: มนต์ดำ
1: ตอนที่หลวงพ่อได้มาแล้วหลวงพ่อได้ทำอะไรกับสิ่งนี้บ้างไหมฮะ
0: ตรวจถอนเรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ว่าให้อยู่ปกติเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่กล้าขึ้นวิหารนะไว้ที่ต้นไทรเขาบอกเขารอไปเกิดไอ้ก็อยู่กับวัดเราเลี้ยงบุญเขา
1: เขารอไปเกิด
0: นะรอเดี๋ยวถึงนู่นน่ะสักปีเองเดี๋ยวเขาได้บุญจากเราเนี่ยแหละ
1: แสดงว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอีกภพภูมิ
0: วิญญาณพวกผีใจโหงพวกสยศาสตร์ก็เรียกเอาดินเจียประชาเดี๋ยวพวกนี้มาทำตรงเนี้ย
1: ครับ
0: หมอผีก็ทำแต่เราเป็นพระเราก็ต้องเมตตาให้ทั้งหมอผีทั้งเนี่ยอย่ามีกรรมต่อกัน
1: หลวงพ่อแผ่เมตตาให้เขา
0: เมตตาเนี่ยผีเลยชอบไปไหนผีรัก
2: ช่วงหน้ายังมีเรื่องเหลือเชื่อให้ติดตามกันต่อ
0: ชาวบ้านญาติโยมตอนนี้จะพูดถึงบาทตึงๆมากเป็นบาทสมัยร.6จริงแล้วเป็นขันแต่หลวงพ่อเอามามันมีวิญญาณในขันแล้วก็ดดูมีคนแก่2คนนั่งคุยนะว่าอยากให้เป็นบาทบิณฑบาตให้หน่อยก็เลยทำตอนที่เอาไม้จิ้มเนาะคืออธิษฐานจิตเพราะว่าเหรียญเนี่ยลูกหลานทำมาด้วยใจศรัทธามันแผ่เมตตาไปพวกเหมือนมันเป็นอุบายนิมิตอ่ะคนมันเยอะมากนะหลั่งไหลมาตักบาตรในเหรียญน่ะอุ้มขาวมนุษย์เทวดาเต็มไปหมดเลย
2: ห้ามพลาดหรือเชื่อช่วงหน้าค่ะพบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
11: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
7: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
10: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เฮ้ย
12: พี่ป้อจุ๊บ
13: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ป้อจุ๊บพี่ป้อจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บยูโร
14: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
15: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารปิดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
16: ทิพรส
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
18: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
19: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
18: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
20: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
21: รายการเหลือเชื่อวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเพราะวันนี้ที่นี่จะมีพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลที่ผู้แสวงบุญทุกท่านจะมีโอกาสได้สวดมนต์และร่วมพิธีไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ริญพรตนที่เอาไม้จิ้มเนาะคืออธิษฐานจิตเพราะว่าเหรียญนี้ลูกหลานทำมาด้วยใจศรัทธาแล้วก็เหรียญที่มหาลาภบาทตึ้งๆเนี่ยมาแผ่เมตตาไปเพื่อเหมือนมันเป็นอุบายนิมิตอ่ะคนมันเยอะมากนะหลั่งไหลมาตักบาทในเหรียญอ่ะโอ้โหทั้งญาติโยมทั้งอุ้มขาวมนุษย์เทวดาเต็มไปหมดเลยคล้ายๆเมื่อเราใส่บาทเมื่อเช้าเนี่ยนั่นเยอะกว่านั้นอีกนะมาใส่ในบาทนั่นน่ะอัศจรรย์ดีก็เลยจิ้มไปอธิษฐานไปเนี่ยมันก็มีภาพขึ้นมาก็แล้วก็ว่ามันเป็นมงคลอยู่นะเพราะว่าจิตคนที่สร้างศรัทธาเนี่ยน้อมนึกถึงพระผู้ประทับประสงค์แล้วก็เพื่อวัดเพื่อวาไม่ได้สร้างมาเพื่อสนุกสนานหรือหาอะไรได้ใส่ตัวเขาเขาน้อมถวายวัดหมดมันก็เป็นสิ่งที่ลึกเอาว่าชาวบ้านญาติโยมตอนเนี้ยจะพูดถึงบาทตึงๆมากเป็นบาทสมัยร.6จริงแล้วเป็นขันแต่หลวงพ่อเอามามันมีวิญญาณในขันพอวิญญาณปุ๊บ3วันก็ไม่ไปท่านนิมิตบอกว่าให้เปลี่ยนจากขันเป็นบาทได้ไหมแล้วก็ดดูมีคนแก่2คนนั่งคุยนะว่าอยากให้เป็นบาทบิณฑบาตให้หน่อยก็เลยทำจากนั้น3วันน่ะดวงวิญญาณที่เห็นน่ะก็คือหายไปเลยตัวน้ำเต้านี่กับสายสินเห็นอากงอาม่ามากับมาร่วมยินดีด้วยสาธุด้วยเพราะว่าปัจจัยทั้งหมดครูบาน่าจะเก็บไว้เพื่อจัดกิจกรรมธรรมยถาเพื่อสันติภาพตามรอยบาทพระศาสดาก็เลยเป็นเหตุทั้งนั้นวันนี้ใครได้บูชาวัตถุมงคลที่ทำขึ้นมานะทั้งมูลนิธิจัดขึ้นมาวันนี้จะเป็นกุศลใหญ่
1: นมัสการหลวงพี่ครับ
2: เจริญพร
1: ครับหลวงพี่ครับผมทราบว่าวัตถุมงคลที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตในวันนี้ฮะจะนำปัจจัยเนี่ยมาสนับสนุนโครงการธรรมยถาก้าวตามธรรมด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่นะก็ขอโอกาสหลวงพ่อว่าปีหน้าเราจะมีโครงการธรรมยถาก้าวตามธรรมรุ่นที่7
1: ครับ
2: นะก็เลยเราต้องไปถึงที่เนปาลที่อินเดียมันต้องมีทุนในการส่งพระไปตรงนั้นอย่าบอกว่าเป็นวัตถุมงคล
1: ครับ
2: เราคิดว่าเป็นของชำร่วยให้ญาติโยมที่ร่วมสนับสนุนโครงการดีกว่า
1: แล้วครั้งเนี้ยครับเราจะเริ่มเดินตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ
2: ครั้งที่7นะเราจะเริ่มปีหน้านะเดือนมกราเริ่มวันที่9ก
1: ร
2: กฎาคมเลยเอา9แรกของปีเลย
1: อ๋อ9แรกของปีเริ่มที่เชียงคานเหมือนเดิมไหมฮะ
2: สำนักสงฆ์ภูน้อยสามัคคีธรรมนะแต่ปีนี้เราจะเดินไปที่อำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์นะ
1: แล้วจุดหมายปลายทางสุดท้ายคราวนี้ไปที่ประเทศไหนฮะ
2: เราจะเข้าเนปาล
1: เ
2: ราจะไปสิ้นสุดโครงการที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า
1: โอ้ลุงพินี
2: ใช่ล
1: ุ
2: งพ
1: ินีโอ้ดีจังเลยฮะหลวงพี่จากข่าวที่เกิดอุบัติเหตุกับคณะพระธุดงค์ที่ผ่านมาเนี่ยครับหลวงพี่ฮะหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับตรงนี้หลวงพี่มีวิธีการป้องกันอย่างไรครับ
2: อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอมันเป็นบุพกรรมที่มันเคยทำร่วมกันมา
1: ครับ
2: อันนี้พูดถึงเรื่องกรรมก่อนนะในพุทธศาสนาต้องไปลง

0: ทางกรรมเรื่องของเรื่องกรรมแต่ทางเราก็มีมาตรการป้องกันนะทีมมูลนิธิต่างๆที่คอยซัพพอร์ตเรา
1: คอย
0: ดูเรื่องการจราจรเรื่องรถเรื่องราของเราแต่เราจะใช้ถนนนะค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เราจะเดินเป็นเส้นหมู่บ้าน
1: ครับ
0: เส้นจากหมู่บ้านต่อหมู่บ้านถนนหลักๆเราจะไม่ค่อยจะเดินเลย
1: ก็คือจะมีอาสาสมัครกู้ภัยมาดูแลคณะพาทุดงด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เราจะมีทีมมือที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดต
1: ั้
0: งแต่รุ่นแรกจนมาถึงปัจจุบันก็ยังซัพพอร์ตเราอยู
1: ่ครับหลวงพี่ครับแล้วของที่เราจะมอบให้สำหรับผู้ที่ทำบุญกับโครงการธรรมยาตาก้าวตามธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีเป็นกำไรเป็นกำไรวายที่เบรแล้วก็เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าเล็กๆนะพอเป็นที่พอห้อย
1: ครับผม
0: นะแล้วก็มีกำไรเชือกถักสำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย
1: ์ครับ
0: นะที่ร่วมสนับสนุนโครงการนะเรามาร่วมสร้างพระสงฆ์ด้วยกัน
1: ครับโครงการธรรมยาตาก้าวตามธรรมครั้งที่7เนี่ยครับมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับหลวงพี
0: ่พิเศษนะปีนี้เรายังไม่เคยพาญาติโยมในเนปาลเดินเข้าในสถานที่ประสูติเลยเรามีแต่คณะพระ
1: ครับ
0: แล้วทางเนปาลน่ะเขาไม่มีพระที่จะนำเดินแบบนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้เราจะพาญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติเขาเห็นก็เขาก็ตกใจเขาก็ดีใจนะที่พระมาแต่เขาก็อยากเดินด้วยแต่เขายังไม่มีโอกาสจะปีหน้านี่แหละเราจะเปิดโอกาสให้เขาร่วมกันแล้วมาทำกิจกรรมร่วมกัน
1: ครับสวัสดีครับพี่เฟิร์นครับโอ้โหตรงหน้าผมนี่ฮะวัตถุมงคลเยอะเลยครับพี่เฟิร์นผมทราบมาว่ามีวัตถุมงคลบางส่วนเนี่ยใช้ในการสนับสนุนโครงการธรรมยาตาก้าวตามธรรมด้วยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นมีวัตถุมงคลอื่นๆอะไรบ้างครับ
2: มีวัตถุมงคลที่เรานำรายได้ไปจัดซื้อที่ดินถวายวัดป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15ค่ะ
1: ครับผม
2: ซึ่งเราจะโอนที่ดินกันในวันที่9ตุลาคม2569นี
1: ้
2: มูลค่าที่ดิน8,390,000 บาทค่ะเนื้อที่1ไร่1งาน59ตารางวาตอนนี้เราผ่อนไปแล้วนะคะ6,50,000 บาทค่ะเรายังค้างชำระอยู่ที่2,340,000 บาทค่ะ
1: ค
2: นะคะซึ่งรายได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลตรงนี้นะคะ
1: คร
2: เรานำไปจัดซื้อที่ดินทั้งหมดค่ะ
1: จัดซื้อที่ดินเพื่อถวายวัดป่าของ15
2: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเราสร้างที่พักผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วนะคะประมาณ40ห้องค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะ
1: ค
2: แล้วก็สร้างห้องน้ำอีก40ห้องค่ะแต่เราสร้างจริงๆคือ80ห้องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่พักไม่เพียงพอกับผู้มาปฏิบัติธรรมค่ะ
1: แล้ววัตถุมงคลเนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับพี่เฟิร์น
2: วัตถุมงคลที่เราที่ฐานจิตเปิดบารมีวันนี้นะคะพระศิวลีองค์ยืนค่ะซ
1: ึ่
2: งแกะสลักจากไม้พยุงนะคะความสูงเนี่ย7นิ้วค่ะ
1: 7นิ้วจากฐานนะครับถึงเศียรท่านนะฮะ7นิ้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไม้พยุงนะพี่เฟิร์น
2: ใช่ค่ะชื่อของท่านค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: พระศิวลีโภคทรัพย์
1: โอ้ด้านล่างผมเห็นว่ามีโค้ดตัวเลขด้วย
2: พระศิวลีจะสร้าง100องค์เท่านั้นค
1: ่
2: ะ
1: โอ้100องค์เท่านั้นนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากพระศิวลีองค์ยืนเนี่ยฮะผมเห็นว่ามีพระศิวลีที่เราไปอธิษฐานจิตที่ดัมบูล่าด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ยังสามารถบูชาได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเป็นพระศิวลีพยาง
1: ค์
2: นิ้วดำค่ะซึ่งเราอธิษฐานจิตรอบที่2ค่ะจากที่ถ้ำดัมบูล่าประเทศศรีลังกาแล้ว1ครั้งแล้วก็เรามีอีก399องค
1: ์
2: เราจึงนำไปอธิษฐานจิตรอบ2ค่ะเพิ่มพลังค่ะ
1: ผมเห็นว่ามีเป็นแบบเหรียญด้วยอันนี้คือเหรียญรุ่นอะไรฮะ
2: เหรียญรุ่นปลดหนี้ค่ะ
1: โอ้โหชื่อดีจังเลย
2: หลวงพ่ออุ้มบาทอึงตึงค่ะนะคะก็เลยเป็นรุ่นปลดหนี้โชคดีอึงตึงค่ะ
1: ครับผมปลดหนี้โชคดีอึงตึงมีกี่เนื้อฮะพี่เฟิร์น
2: มีอยู่3เนื้อค
1: ่
2: ะเนื้อแรกเลยเป็นเนื้อสูงนะคะเป
1: ็
2: นเนื้อเงิน
1: เนื้อเงิน
2: ใช่ค่ะเงินแท้หน้ากากทองคำแท้เต็มใบ
1: ที่เราเห็นนี่คือทองเลย
2: ทองคำแท้
1: ทองคำแท
2: ้หน้ากากเต็มใบเลยค่ะ
1: หน้ากากทองคำแท้เต็มใบ
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติผมจะเห็นแต่แบบเป็นทองคำเฉพาะตรงองค์หลวงพ่ออะไรอย่างนี้เนา
2: ะ
1: อันนี้เต็มเลยเต็มหน้าเลยเต็มใบเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าข้างหลังนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเงินเพราะว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้เต็มใบจัดสร้างกี่องค์ฮะ
2: 99เหรียญเท่านั้นค่ะ
1: 99เหรียญเท่านั้นแล้วอย่างนี้ล่ะฮะพี่เฟิร์นอันนี้คือ
2: เนื้อทองแดงค
1: ่ะทองแดง
2: เนื้อทองแดงจัดสร้างแค่ 1,000 เหรียญเท่านั้นค่ะ
1: แล้วอีกอันนึงที่ผมเห็นนี่แหละ
2: เป็นเนื้อทองเหลืองค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อทองแดง 1,000 แล้วทองเหลืองล่ะครับ
2: 1,000 เหมือนกันค่ะ
1: เท่ากันอย่างละ 1,000
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราต่อโค้ดรันนัมเบอร์เรียบร้อยค่ะ
1: อ๋อมีรันนัมเบอร์ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วอันอื่นๆที่เราเห็นตรงนี้เป็นน้ำเต้านี่คือ
2: ค่ะคือน้ำเต้านะคะเป็นน้ำเต้าโชคดีอึงตึงด้านในเนี่ยบรรจุด้วยพลอยนำโชคค่ะนะคะเดี๋ยวน้องโอมลองเปิดดูค่ะ
1: อันนี้นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: มีทั้ง2ขนาดเลยใช่ไหมคะที่เพื่อนที่บรรจุไว
2: ้ทั้ง2ขนาดเลยค่ะนี่เป็นขนาดใหญ่
1: ขนาดใหญ่
2: ใช่
1: ขออนุญาตนะฮะ ข้างในแบบมีเสียงด้วยเพราะเราบรรจุพลอยไว้
2: ใช่ค่ะพลอยแท้นะคะ
1: ครับผม
2: แต่ว่าเป็นพลอยดิบค่ะ
1: ครับ
2: เป็นพลอยที่ปลูกเสกแล้วเลยเรียกว่าพลอยนำโชคค่ะซึ่ง

0: การสายของจีนเนาะแขวนหน้ารถได้ห้อยกระเป๋าได
1: ้
0: ห
1: ้
0: อยม
1: ือ
0: ถือได้ค่ะ
1: ใช่ขนาดเล็กก็มีนะพี่เฟิร์นอันนี้มีพลอยเหมือนกันไหมฮะ
0: ใช่ค่ะมีพลอยเหมือนกัน
1: มีพลอยเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่ไงอ๋อพี่เฟิร์นฮะตรงนี้ผมเห็นเป็นกำไรด้วยพี่เฟิร์นอันนี้
0: เป็นกำไรหวายทิเบตค่ะ
1: อันนี้หวายเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นกำไรหวายทิเบตซึ่งต่อคนเรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการใส่กำไร
1: ครับผม
0: นะอย่างพี่เนี่ยชอบใส่กำไรเพราะว่าทำอะไรแล้วจะได้มีกำไร
1: จริงผมก็ชอบกำไรพี่
0: ก็มีไซส์ให้เลือกด้วย
1: มี
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีทั้งหมด3แบบค่ะ
1: ค
0: นะคะมีพลอยสีแดงแล้วก็พลอยสีฟ้าแล้วผู้ชายไม่ชอบใส่พลอยนี่เลยค่ะโลนโลน
1: แบบ
0: โดดเลยค่ะใช่แล้วยิงเลเซอร์ที่พักสองป่าที่รังสิมหาวิโรคลอง15นะคะโชคดีอึงตึงแล้วก
1: ็
0: จอปอด้วยนะคะ
1: แล้วสำหรับอันนี้ผมเห็นเป็นเหมือนเชือกถักนะพี่เฟิร์นนะ
0: ใช่ค่ะเป็นเชือกถักน้ำเต้าอึงตึงค่ะ
1: นี่ไงมีน้ำเต้า
0: แล้วต่อโค้ดที่น้ำเต้าด้วยนะคะ
1: เป็นมาจากทางทิเบตทางจีนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ

นอกจากพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลแล้ววันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านก็มีโอกาสได้ร่วมพิธีสามีจิกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้ด้วยไปชมบรรยากาศกันค่ะ

0: พิธีสามมิจิกรรมคืออะไรครับหลวงพ่ออ๋อ
1: เจ้าฝันเป็นการมาคารวะตามประเพณีพรรษาผู้น้อยคารวะผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เหมือนเราไปกราบไหว้พ่อแม
0: ่ครับ
1: ถือประเพณีของสงฆ
0: ์
1: ในพรรษาเราไปคารวะพระมหาเถระอย่างนี้ศิษย์ลูกศิษย์ก็จะมาคารวะหลวงพ่อ
0: คารวะครูบาอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ก็ขอพรในพรรษาด้วยเผื่อผิดพลาดในกายวาจาใจก็จะได้ขอเข้ามากัน
0: ม
1: รดกกรรมให้กันเป็นการประพฤติวัดปฏิบัติข้องามนี่แหละ
0: ครับโหพี่เฟิร์นฮะวันนี้ผมปลื้มปิติมากครับที่ได้มาร่วมพิธีอธิษฐานจิตครับผมพี่เฟิร์นฮะงานดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่ครับ
2: จะจัดขึ้นอีกทีในวันที่21และ22พฤศจิกายน2569ค่ะเป็นงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15วันที่21เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะในวันที่22เราร่วมกันทอดกฐินสามัคคีค่ะ
0: ครับผม
2: และนอกจากงานทอดกฐินนะคะเรายังมีงานรอยกระทงค่ะซึ่ง1ปีมีแค่ครั้งเดียวและบอกได้เลยว่าครั้งนี้เนี่ยท็อปซีเครตมากๆค่ะเรามีพิธีอาบน้ำเพ็ญด้วยนะคะตอนเที่ยงคืนค่ะ
0: โหดีจังเลยฮะอันนี้หลวงพ่อท่านอาบให้เองเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและเราจะมีจุดเทียนสืบชะตาร อยเคาะค่ะ
0: แล้วสำหรับงานอายุวัฒนมงคลปีนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
2: อายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อเนี่ยจัดวันที่13ธันวาคม2569ค่ะจะมีพิธีหล่อพระนะคะและเราจะมีหล่อรูปเหมือนของพระนางสุพรรณกัลยาและพระโอรสค่ะที่เราเนี่ยได้ไปอัญเชิญดวงพระวิญญาณของท่านที่ประเทศเมียนมาค่ะ
0: ครับพี่เฟิร์นนอกจากมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วฮะมีหลายๆท่านเนี่ยอยากไปแสวงบุญเรามีจัดอีกทีเมื่อไหร่ครับพี่เฟิร
2: ์
0: น
2: ในปีนี้ยังมีอีก1ทริปค่ะเป็นทริป4สังเวชนียสถานประเทศอินเดียเนปาลค่ะเราจัดขึ้นวันที่27พฤศจิกายน2569จนถึงวันที่5ธันวาคม2569ค่ะระยะเวลา9วัน8คืนค่ะทริปนี้เนี่ยก็ใกล้เต็มแล้วนะคะเราเปิด2บัสค่ะ80ที่นั่งเหลือประมาณ12 13ที่นั่งก็เต็มแล้วค่ะ
0: สำหรับผู้ที่จองไม่ทันทริปนี้ในต้นปีหน้าเนี่ยฮะมีทริปอื่นๆอีกบ้างไหมฮะ
2: ในต้นปีหน้ามีเดือนมกราคมค่ะ
0: ครับ
2: เป็นวันที่12ถึง17มกราคม2570
0: ไปไหนฮะ
2: 3สังเวชนียสถานค่ะสถานที่พุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งในกะสถูปสารนา
0: ครับ
2: สถานที่พุทธเจ้าปรินิพานกุสินารา
0: ครับ
2: สถานที่ที่พุทธเจ้าประสูติลุมพินีนะคะประเทศเนปาลค่ะแล้วหลังจากนั้น

0: นั้นเนี่ยเราจะเดินทางต่อไปกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลค่ะ
1: oh.
0: ไปกราบสักการะเจดีย์โพธินา
1: คครับผม
0: เจดีย์สยุมภู oh. วัดทองซึ่งมีพระบรมสารีริกธาต
1: ุโอ้ดีจังเลยฮะ
0: ซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่คุ้มมากๆค่ะสังเวยที่ได้ไป2ประเทศแบบเต็มๆค่ะ
1: แล้วช่วงอื่นมีอีกไหมครับพี่เฟิร์น
0: ก็จะมีเดือนกุมภาค่ะเดือนกุมภาวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2570ค่ะ5วัน4คืน

0: ทราบว่าเวลาเราไปสาหน้าเนี่ยเราผ่านแม่น้ำคงคาด้วยใช่ไหมพี่เพิร์ล
1: ใช่ค่ะ
0: เราจะไปล่องเรือด้วยไหม
1: เราจะได้ไปล่องเรือด้วยค่ะเขาเรียกว่าล่องเรือบูชาอัฐิธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แม่น้ำคงคาค่ะแล้วยังได้ไปทำพิธีส่งดวงวิญญาณนะคะของญาติพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นดิชาติปุจจชาติ
0: ค่
1: ะเป็นทริป1สังเวชนียสถานมีนาคมค่ะ
0: คว
1: ันที่11ถึง14มีนาคม2570 4วัน3คืนค่ะทริปนี้เป็นทริปพิเศษที่เราจะได้ขึ้นเขาคิชกูฏด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละทริปที่พี่ได้บอกไปแล้วไม่ได้ไปเขาคิชกูฏ
0: ไม่ได้ไปเลย
1: ใช่ค่ะเขาคิชกูฏจะไป1สังเวชนียสถานในเดือนมีนาคมเท่านั้นค่ะ
0: 1มีนาของทุกปีเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปวัดเวรุวันด้วย
0: ครับผมดีจังเลยฮะเพราะว่าบนเขาคิชกูฏเนี่ยคือมีคันธกุฎีคือกุฏิของพระเจ้าอยู่บนนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผมเคยไปมาแล้วรู้สึกดีมากพี่เฟิร์น
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับผู้ที่สนใจทริปแสวงบุญเนี่ยฮะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไหนพี่เฟิร์น
1: สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook มูลนิธิปั้นเด็กดีค่ะหรือ LINE @fern24 ค่ะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นณที่พักสงฆ์ป่าเทพรังสีมหาวีโรคลอง15กับพลังศรัทธาที่ทุกคนมีต่อหลวงพ่อจำรัดประภัสโรเพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณ

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาทมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาทแบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: วใหญ
2: ่
0: มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้

0: พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่านะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา15นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1,470,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า4ล้านพร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วกว่า 720,000 ยูสเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคลอสตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 ยูสเซอร์ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ Pay per Active User จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานทางเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดเดอะคิสหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มลายลับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเดอะคิสมีพฤติกรรมเป็นนายหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกุมนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี65คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนใ

0: รอการลงโทษ2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมากระทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมอันรีซีบีฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าการโจมตีของรัสเซียใส่สำนักงานความมั่นคงของยูเครนหรือ SSU ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการตอบโต้ที่เด็ดขาดและว่ารัสเซียเปิดฉากการโจมตีในช่วงเวลาที่มีความพยายามผลักดันสันติภาพรอบใหม่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารัสเซียได้ปฏิเสธการทูตอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้วโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนระบุว่าโดรนของรัสเซียได้พุ่งชนอาคาร SSU ในใจกลางกรุงเคียฟมุ่งเป้าโดยตรงไปที่สำนักงานของรองผู้อำนวยการ SSU และยูเครนจะทำการตอบโต้อย่างสาสมป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บริเวณไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาปรากฏข้อความเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าปลดจานนี่อินฟานติโนออกจากตำแหน่งประธานพร้อมข้อความว่าฟีฟ่าควรมีผู้นำไม่ใช่นายหน้าและแฮชแท็กอินฟานติโนเอาท์โดยอินฟานติโน่เผชิญแรงกดดันอย่างหนักหลังมีการเปิดเผยแผนขายสิทธิ์ในส่วนแบ่งผลกำไรจากฟุตบอลโลกให้นักลงทุนเอกชนแม้ถูกยกเลิกภายในไม่กี่วันและฟีฟ่าขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งนี้อินฟานติโน่ยังตั้งใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในการเลือกตั้งเดือนมีนาคมปีหน้าแม้สหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าจะเตรียมยื่นคำร้องทางอาญาต่อทางการสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ตรวจสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งใน9ข่าวค่ำเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โมราณมูลพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: รอเรือไม่ใช่รอลิงเพราะว่ารอเรือจริงๆที่กำลังจะวิ่งเข้ามาสวัสดีครับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงพริตตี้คิงครับวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30เรื่องราวในวันนี้เรามาที่นี่ครับคลองด่านนี่เลยแน่นอนออกทะเลได้วัตถุดิบดีจากท้องทะเลคุณชอบตำน้ำพริกไหมแน่เราบอกว่าที่นี่เขาใช้วัตถุดิบจากท้องทะเลเอามาแปรรูปให้สำหรับครัวไทยแล้วใช้ไปไกลทั่วโลกของดีของเด่นเคยไหมเคยอ่ะเคยทำเคยไหมใช่ไม่ใช่กุ้งงงไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักอยากรู้ตามมาเลยดีกว่าครับมามาแล้วอุ้ยเรือมาแล้วเฮ้ยไอ้จ้าชัดเสียบปุ๊บแม่นยังกับจอดรถที่จอดเรือนะสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ นี่ครับเจ้าของเรือเลยวันนี้เรามาเรื่องนี้เลยนี่เพิ่งออกมาจากทะเลนี
1: ่ครับผม
0: ทะเลไปไหนมาพี่
1: เขาเรียกอะไรทะเลอ่าวไทยตอนบนนะครับ
0: อ่าวไทยตอนบน

0: แม่น้ำปากแม่น้ำสมุทรปราการ
1: โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแนะนำก่อนนะพี่ออสสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ออสเป็นเจ้าของเรือ
0: ครับผม
1: เป็นเจ้าของที่นี่ทั้งหมด
0: ใช่ครับผม
1: เป็นคนขับเรือเองด้วย
0: ครับผม
1: ทำเองทุกอย่างเลยพี
0: ่แบ่งสัดส่วนกันครับเพราะว่าในบ้านนี้เหมือนกับมีพี่มีน้อง
1: อ๋อเป็นครอบครัวใหญ่
0: ใช่ครับผม
1: อยู่ด้วยกันหมดเลยไหม
0: แยกกันอยู่ครับแยกว่าเวลาทำงานเราก็มาทำอยู่ด้วยกัน
1: โอเคเนาะทำเองทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: ประเด็นคือไปหาอะไรมาครับอันนี
0: ้เราเป็นเรือขนถ่ายครับชนิดประเภทขนถ่ายผมไม่ใช่เรือประมงผมไปรับเคยจากทะเล
1: จากทะเล
0: เข้าฝั่ง
1: มีอีกส่วนหนึ่งทำอยู่ตรงนั้นเราเข้าไปจอดรับ
0: เป็นเรือทำการประมงอยู่ครับผมไปถ่าย
1: แล้วก็กลับมานี่
0: แล้ววิ่งกลับเข้าฝั่งครับผม
1: ไปขนถ่ายแล้วเรือหาใครเป็นคนหา
0: เรือประมงครับ
1: เป็นญาติเราอีกไหม
0: ไม่ครับผม
1: อ๋อไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันครับ
1: เข้าใจแล้วครับเขาทำการงานแบบนี
0: ้ครับผม
1: อันนี้รับเข้ามาเท่าไหร่ครับ
0: ตัวจำนวนวันนี้เก็บมา 8,000 โลครับ
1: 8,000 โลที่พูดถึงอยู่นี่ใช่แล้วครับมันคือตัวเคย
0: ครับผม
1: นั่นแหละไม่ใช่กุ้งนะ
0: ไม่ใช่กุ้งครับ
1: นี่ทุกคนชอบพูดว่ากุ้งกับเคยกุ้งกุ้งเคยเป็นกุ้งไหม
0: มันไม่โตมาเป็นแค่บวยนะครับ
1: ไม่โตนะ
0: ไม่โตครับไม่โต
1: กุ้งไม่มีกุ้งมีไม่มี
0: ไม่มีปีครับ
1: เคยไม่มีกุ้งมี
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเคยไม่โตก็เป็นกุ้งแน่นอน
0: ครับผม
1: โอเคตามนี้เข้าใจตรงกันนะประเด็นคือนี่เรามาเรื่องของเคยเขาเอาไปทำอะไร
0: ถ้าแปลลูกก็ต้องทำกะปิครับ
1: นี่เยอะมากเมื่อกี้ดูงูเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะ
0: ครับผม
1: เคยไปแล้วนะคันนึงนะ
0: ครับผม
1: แล้วบอกว่าอันนั้นเนี่ยไปส่งไหนดี
0: ก็มีทั้งระยอง
1: อุ้ยเหรอครับ
0: ชลบุรี
1: ชลบุรี
0: อ่างศิลา
1: อ้าว
0: ถ้าใช้คำว่าภาคตะวันออกทั้งหมดก็ได้ครับ
1: อย่างนั้นเลย
0: ครับผม
1: คลองด่านนะครับบอกว่าแถบนี้เป็นแหล่งเคย
0: คือ
1: ไปรับมาลงนี่เยอะที่สุดแล้วไหมเรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศ
0: 2% ของประเทศแล้วครับ
1: นี่แค่ 2% เหรอ
0: ครับผม
1: เยอะขนาดนี้วันนึงนี่เยอะสุดเท่าไหร่ครับกี่ตันวันเยอะที่เคยเยอะ
0: สูงสุดที่เคยใส่ได้มากสุดก็10,000ประมาณ12,000ครับ
1: กี่ลำพี
0: ่ลำเดียวครับ
1: กี่ชั้นพี
0: ่3ชั้นครับ
1: มหากรรมนึกภาพอ่ะ
0: อันนี้คือ2ชั้นครับ
1: นี่อันนี้2ชั้นแล้ว3ชั้น
0: 3ชั้นจะซ้อน
1: แล้วเต็มนู่นเลยนะ
0: เรียงกันเต็มลำครับ
1: โหยฤดูไหนพี
0: ่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาว
1: คือพูดกันหลายเดือนอยู่นะ
0: ครับผม
1: อ๋อใช่ว่าฤด
0: ูคำว่าหลายเดือนไม่ได้มีทุกเดือนครับ
1: เอาเหรอครับ
0: อาจจะมีต้นฝนก็อาจจะมีให้สัก20วันแล้วก็โดดไปปลายฝนเลยไปปลายหนาวเลย
1: พูดซะดีใจ
0: ไม่ครับ
1: มาหัวปุ๊บเว้นแป๊บนึงนะยาว
0: ครับผม
1: เดือนเจอกันใหม
0: ่ใช
1: ่เฮ้ยโหด
0: ปีนึงทำการประมงแค่ไม่เกิน50วันครับ
1: เอาจริงเหรอแค่นั้น
0: ใช่คร
1: ับ
0: ผม
1: นี่คือฤดูของเคย
0: ครับผม
1: เอ้ยย
0: าเพราะเราทำเคยเรือน้ำลึกอย่างเดียว
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำเคยชายฝั่งหรือว่า
1: ไอ้คำว่าน้ำลึกที่กี่เมตรเนี่ย
0: สูงสุดก็อยู่ที่20เมตรครับ
1: อ๋อจะมีประเภทพวก3เมตร5เมตรมีชายฝั่ง
0: 1เมตรก็มีครับ
1: 1เมตรก็มี
0: หัวเข่าก็มีครับ
1: ที่เขาเข็นกันได้เลยนะอันนั้นแบบบ้านๆนะแต่อันนี้เรือใหญ่เลย
0: ครับผม
1: แล้วทำนี่ทำกะปิด้วยไหม
0: ทำครับผม
1: นี่แหละที่อยากรู้เพราะประเด็นคือที่นี่นอกจากเป็นแหล่งเคยที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศแล้วเขาทำกะปิเองด้วย
0: ครับผม
1: นะคลองด่านเขามีชื่อเสียงเพราะนั้นผมขออนุญาตดูได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ขอบคุณครับพ
0: ี
1: ่เริ่มต้นจากอะไรพี่เอาขึ้นมาไหม
0: เอาเคยขึ้นจากในเรือขึ้นมาก่อนครับ
1: ขึ้นก่อนเลยครับ
0: ครับผม
1: ไม่กลัวครับเชิญครับพี่มาดูเขาเอาขึ้นดีกว่าเออมาครับโหนี่เทคนิคเนาะท่านพี่เขาก็ยืนแบบไม่กลัวเลยนะ
0: ไม่ครับผมมันทำงานด้วยความคุ้นเคยกันหมดแล้วครับ
1: คือมั่นใจว่าหัวไม่ถึงแน่นอน
0: ไม่ถึงครับไม่ถึง
1: ว้าโอเคครับทางบนก็ยกสไลด์เหมือนกันวับนี่ขึ้นมาไม่มีระบบโอ้โหคือต้องร่วมมือร่วมใจนะคนหนึ่งก็ดึงเข้านะคนหนึ่งก็ยกอีกคนนึงคอยเลี้ยงส่งต่อคอยรับนี่คือต่อเนื่องตลอดไม่มีขัดจังหวะกันยังกับลมหายใจลมหายใจเดียวกันไหมและทำงานกันเป็นทีม
0: เพราะว่าเวลาเราส่งสดอะครับ
1: ครับ
0: เขาส่งได้เร็วเขาไปถึงลูกค้าเร็ว
1: ก็รีบขึ้นได้จังหวะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ถ้าเกิด3ชั้นอย่างพี่บอกว่า3ชั้นเลยเต็มลำเรือใช้เวลาขนขึ้นกี่นาทีพี่
0: 2ชั่วโมงครับ
1: โหยขนาดเร็วขนาดนี้นะยัง2ชั่วโมง
0: อยู่ที่ว่ารถเขามาจอดรอเราไหมครับถ้ารถมาจอดรอเนี่ยพร้อมที่ว่าจะขึ้นเนี่ย
1: ก็เร็วเลยอะ
0: ทำเรือเพราะว่ายิ่งขึ้นเร็วเขาวิ่งกลับระยองได้เร็วของมันสดยังมีความสดอยู
1: ่รักษาความสด
0: ใช่ครับผม
1: แปลว่ารักษาความสดแข่งกับเวลาครับ
0: ที่ท่านี่เรือนี่ตรวจทุกปีนะครับของกรมประมง
1: เรียกว่าสะอาดจริงนะที่เนี่ยเดินเข้ามาตกใจครับ
0: เพราะว่าที่นี่จดประกอบการเป็นแปรรูปนะครับ
1: แปรรูปด้วย
0: แปรรูปกะปิอย่างเดียวนะคร
1: ับ
0: เขาก็จะมีขั้นตอนในการที่ว่ามันขอดูตรวจทุกๆปีนะครับ
1: ขอตรวจตลอดนะ
0: ใช่ครับผม
1: มีหน้าครับดึงเข้ามาที่สะอาดเอี่ยมมากเลย
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วหูยเยอะนี่ขนาดเขาบอกนี่แค่ส่วนเดียวนะแค่นี้กี่ตันครับพี่
0: อันนี้ลูกน้องนับไว้น่าจะ 2,000 โลมั้งครับ
1: 2,000 โลกับ2ตันนะครับประมาณนี้หลัวละ
0: เฉลี่ยน่าจะ50โลครับ
1: 50โลโอเคครับเอาครับตรงนี้พร้อมแล้วขนขึ้นมาหมดแล้ว
0: ครับผม
1: เอาละมาดูขั้นตอนต่อไปเรื่องของการทำกะปิเริ่มจากเคยที่เอาขึ้นมาเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ครับมาดูกันต่อครับ

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
2: ชิพรส
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ทั้งไข่จะรสดีกัน
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
9: 24ค
8: ่
9: ะ
8: เฮ้ย24เลยเหรอ
9: ใช่
8: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
9: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
8: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
10: กินมาตายจะไหลนะจะอร่อย
9: ใช
11: ่น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
12: อร่อย
13: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ในแว่นเยอรโฟคลอง6ร้านของผมเองครับวันนี้เราจะพามาชิมอร่อยขนาดไหนเข้าไปข้างในกันเลยครับสวัสดีครับ
15: ดิโนตัวจริงใช่ไหมครับพี
14: ่เอ้าใช่สิน
15: ี่ร้านพี่ใช่ไหมครับ
14: ร้านพี่จริงๆครับ
15: ตัวจริงหล่อมากดูดีมากเลยพี่ดีกว่าในทีวีเขา
14: เอ้ยไม่อยากคุยจริงๆครับพี่58แล้วนะน้อง
15: ผมเห็นพี่ใช้ครีมกระปุกแดงของถามพี่จริงพี่ใช้จริงป่ะครับ
14: ใช้ยิ่งกว่าจริงเขาเรียกว่าใช้มาตลอด
15: มีโปรพิเศษให้ผมไหมครับ
14: ได้ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นจากโปรพิเศษ5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1577หรือ LINE @trilaginabrand
16: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
14: ใช้เวลายาว 3-4 เดือน
15: โหพี่จัดขนาดนี้ผมต้องใช้ตามพี่โนแล้วครับคือหน้าพี่โนดีมากจริงตกวันละไม่ถึง30บาทอ่ะคอมละพี
14: ่ไปกินเยอรโฟกัน
15: มาละครับเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่โนผมต้องรู้ว่าร้านนี้ร้านพี่โนครับเนี่ย
14: โอ้ยขอบคุณมากครับ
15: ร้านนี้ครับพี่
14: ถือขอบคุณมากครับ
15: ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่โนผมถามจริงครับตัวไตรจีน่าเนี่ยคือเขาช่วยลดเรื่องริ้วรอยจริงๆใช่ไหมครับพี
14: ่โหนี่มันช่วยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเวลาเราใช้เราจะรู้สึกได้หลังจากใช้ว่าผิวของเรามันนุ่มขึ้นหน้าตาสดใส มันมีออร่าขึ้นนะครับริ้วรอยมันจะแลดูจางลงเบาบางแล้วก็จางลงภายใน14วันอันนี้ผมท้าพิสูจน์ครับผม
15: ถ้าพี่โนท้าขนาดนี้ผมต้องจัดแล้วครับพี
14: ่เอาถ้าอย่างนั้นโทรมา5นาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดสายโทรมาที่1577หรือ LINE @trilaginabrand นะครับ
16: 2กระปุกใหญ่2พกพาแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมด5ชิ้นปกติ 1,200 บาทจ่ายเพียง 2,900 บาท
14: ใช้ไปยาว 3-4 เดือนครับตกวันละ30บาทเท่านั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับแล้วตัดสินใจทีหลังได้โทรมาตอนนี้ที่1577หรือ LINE @trilaginabrand
16: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
12: ชิพรส
17: มันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
8: เชิญเลยครับอีกกระมังเลยพี่เอาเลยลุยเลย
18: เคล้าเกลือนะครับ
19: คลุกเคล้าเกลือ
18: คลุกเคล้าเกลือที่ใช้เป็นเกลืออะไรครับ
19: เกลือสมุทรครับ
18: เกลือสมุทร
19: ครับผม
18: เท่านั้น
19: เท่านั้นครับ
18: ซึ่งอันนี้ก็แถวนี้มีเยอะอยู่แล้ว
19: เราก็จะรับจากเจ้าประจำมาครับ
18: ต้องเจ้าประจำเลย
19: เดี๋ยวความเค็มมันไม่เสมออ
18: ่ะสำคัญ
19: ใช่ครับผมต้องเจ้าประจำครับ
18: อุ้ยเจ้าประจำ
19: ก็ที่นี่นาเกลือเราใช้เป็นนาผ้าใบครับ
18: เดี๋ยวดู
19: ความขาวนะครับว่าเกลือกระถุงใครจะขาว
18: แล้วมันจะสะอาดถุงไหม
19: ใช่ครับผม
18: เกลือทำนาเกลือเป็นนาผ้าใบ
19: เกลือผ้าใบครับผม
18: ดูเกลือครับก่อนอันนี้เกลือเจ้าประจำนะ
19: ครับผม
18: โอ้ยขาวจั๊วอันนี้จั๊วจริงฮะ
19: ครับผม
18: อันนี้จั๊วจริงฮะอ๋อนี่อันนี้ตวงสัดส่วนไปเรียบร้อยแล้ว
19: ใช่ครับผม
18: ต้องเค้าเกลือนานแค่ไหนครับ
19: เค้านี่สักแป๊บเดียวครับแล้วส่วนก็ใส่ภาชนะให้มันเค้าเรียกอะไรเข้าถึงเนื้อม
18: ันให้มันเข้าเนื้อสักกี่วันครับ
19: 1คืนครับ
18: คืนนึง
19: ครับผม
18: หลังจากตรงนี้ไปทิ้งไว้1คืน
19: ครับ
18: แล้วไปไหนต่อพี
19: ่เอาไปตากครับ
18: เอาไป

0: าก
1: ครับผม
2: อันนี้โอ้ใช้เขาอย่างนี
1: ้ครับผม
2: ต้องทำแบบนี้ทุกอันเลย
1: ใช่ครับผม
2: โอ้ทีละอันทีละอันทีละกระมังอย่างนี้
1: ใช่ครับผม
2: ไม่เอาใหญ่ๆพี่มันละเอียดกว่า
1: วัตถุดิบบางวันมันไม่ได้ว่ามีมากกว่าครับ
2: แล้วแต่
1: ใช่ครับผม
2: คุณเพื่อนเขาต้องละเอียดอย่างนี้ตลอดเวลานะ
1: ใช่ครับผม
2: ขบวนการพอเคาเกลือเรียบร้อยพักหนึ่งคืน
1: ครับผม
2: อันนี้คือ1คืนใช่ไหม
1: ครับผม
2: ขอดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
2: นี่คือตัวอย่าง1คืนนะครับสีเปลี่ยนไหมครับมันจะเข้มขึ้นไหม
1: มันจะออกชมพูกว่าครับ
2: เฮ้ยแต่กลิ่นหอมมากเลย
1: ครับผม
2: เอออันนี้กลิ่นหอมเลยอ๋อสีชมพูขึ้นเองอ่ะ
1: ใช่ครับผม
2: นี่เทียบสีกันครับท่านผู้ชมครับเทียบสีเลยเห็นเลยนี่1คืน
1: ครับผมเพราะว่าความสดเขายังไอ้นี่กว่า
2: คุณผมชอบมากเลยฮะ
1: ครับผม
2: มันเหมือนส้มโอเลย
1: ใช่ครับผม
2: เค้าเรียกอะไรเนี่ย
1: ถ้าตรงๆงี้ก็เป็นส้มโอครับเรียกเป็นส้มโอ
2: เลยส้มโอจริงๆ
1: ส้มโอจริงครับ
2: เออเนาะเพราะว่ามันเหมือนเม็ดส้มโอเหมือนกลีบส้มโออะไรเงี้ยเนาะเออเม็ดกันเม็ดในฝักนะครับ
1: ถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะเป็นเคยข้าวสาร
2: อ๋อข้าวสาร
1: ครับผม
2: มีส้มโอข้าวสารแล้วอย่างนี้เป็น
1: อันนี้เป็นส้มโอครับ
2: เราเป็นส้มโอ
1: ครับผม
2: เอาทับทีมไว้นะ
1: ครับผม
2: เริ่มทีมสยามแล้วนะ
1: ครับผม
2: เออแต่สีสวยฮะสีคนละแบบเลยอันนี้พี่จะตักใส่ช้างผมกินเหรอ
1: ไม่ครับหมายถึงว่าจะได้เทียบกันนะครับ
2: อ่าอย่างนี้ชัดเจนคนละสีนะ
1: ครับผม
2: แต่สิ่งนึงที่ผมสังเกตได้อันนี้พูดตรงๆเลยนะเฮ้ยมันมีแต่เคยล้วนๆเลย
1: ใช่ครับผม
2: นี่คือผิวมากสะอาดมากเพราะความที่มันอยู่ไกลชายฝั่งมันก็เลย
1: ส่วนนึงครับส่วนนึง
2: อ๋ออันนี้ดีนะ
1: ช่วงนี้บูด้าขึ้นเยอะเลยครับ
2: เนาะโหเหรอบูด้ามากินเนาะ
1: มากินครับ
2: เฮ้ยน่าไปดูนะตะวันใช่ไหม
1: ตะวันบูด้า
2: เออบูด้าเห็นในทีวีนะอยากเห็นตัวจริงกัน
1: ครับ
2: เขาจะมาถึงเมื่อไหร่พี
1: ่อยู่ไปถึงปลายหนาวเลยครับ
2: เหมือนกันว่ายังไงมาตามไปนี่แหละ
1: ครับผม
2: เออเห็นไหมวัตถุดิบดีได้ธรรมชาติดีด้วย
1: เป็นวัตถุดิบตามฤดูกาลครับ
2: บูด้าน่าดูมากแต่ไม่เป็นไรครับนี่เราดูเคยก่อนนะ
1: ครับผม
2: อันนี้ที่เห็นอยู่นะ
1: ครับ
2: ผลผลิตของความสะอาดรับประกันคุณภาพเรียกว่าเขาสะอาดและสดจริงอ่ะจากนี้ไปไหนต่อครับ
1: เอาไปตากครับ
2: ไปตากกันเลยดีกว่าครับขอบคุณครับพี่
1: ครับผม
2: ปรับคืนอันนี้คืน
1: ครับผม
2: โหหอมมากยังไม่ทำอะไรเลยครับพี่ออดพามาตรงบริเวณที่ต้องตากเนาะ
1: ครับผม
2: สำหรับเคยประเด็นคือตรงเนี้ยเป็นลานตากที่ผมบอกว่าสวยครับนี่ยกข้างล่างขึ้นมาเลย
1: สูงเมตรเจ็ดสิบครับ
2: เมตรเจ็ดสิบเลยนะ
1: ครับผม
2: นี่เป็นไม้ไผ่ข้างบน
1: ไม้ไผ่ครับ
2: นี่นวัตกรรมคิดเอง
1: ครับผม
2: เฮ้อต้องไปดูวิธีการทำเสาข้างล่างอันนี้สูงหก
1: ครับผม
2: ชอบมากคืออันนี้มันกันอะไรบ้างฮะต้องยกส
1: ู
2: งขนาดน
1: ี้ท้องฟ้าได้แดด
2: เต็มที
1: ่ข้างล่างได้ลมให้มีอากาศกาถ่ายเทให้มันให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับ
2: เนาะว่าไงอากาศปลอดโปร่งถ่ายเท
1: ใช่ครับผม
2: ดีเลย
1: ครับ
2: ทั้งลมทั้งแดด
1: ครับ
2: เพิ่งเอกอันนี้ต้องชมอันนี้มันประมาณเท่าไหร่กว้างคูณยาวอันนับเป็นไร่นึง
1: อันนี้ไร่นึงประมาณไร่นึง
2: ไร่นึงนะ
1: เป็นไร่ง่ายสุดเลย
2: อันนั้นยังไม่แห้งไง
1: อันนั้นยังไม่แห้งครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเอาของที่มาเกลือไว้หนึ่งคืนแล้วมาตาก
2: ตากเลย
1: ครับผม
2: ต้องตากนานกี่วัน
1: ถ้าแดดแบบอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ครึ่งวัน
2: ครึ่งวัน
1: ครับผม
2: ไม่น่าถึงครึ่งวันเพราะเราจะแห้งแล้ว
1: ครับผม
2: ครับนี่มียืนแค่5ทีโอเคครึ่งวันนะ
1: ครึ่งวันครับ
2: โอเคกันเชิญเลยครับผมอยากดูเขาตากไงเอาครับเชิญครับทีมงานครับเชิญครับโอ้เกลี่ยอย่างนี้เลยใช้คาดเอาอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับผม
2: ก็เกลี่ยความหนาประมาณเท่าไหร่เวลาเกลี่ย
1: ถ้าแดดดีก็หนาได้ครับถ้าแดดน้อยๆก็ต้องให้มันบางที่สุดครับ
2: แล้วแต่นะแล้วฝนตกทางไหนพี่ช่วงฝนตก
1: ถ้าฝนตกก็ต้องวิ่งครับเก็บ
2: เลือ
1: เก็บครับ
2: เอ้า
1: อันนี้ก็คือตะล่อมเก็บให้เป็นกองแล้วมีผ้าใบคลุมครับ
2: ก็คืออยู่กลางฝนนั่นแหละแต่ผ้าใบคลุมไว้
1: ใช่ครับผม
2: ฝนตก3วันติดกัน
1: ถ้าตก3วันติดกันนี่คือต้องกลับเก็บไปบรรจุถังอย่างเดิมครับ
2: อ๋อเหรอครับมาตากใหม
1: ่แล้วมาตากใหม่
2: ซึ่งไม่เป็นไร
1: ถ้าตามวิธีเสียหายครับ
2: เหรอหูย
1: รูปรถกลิ่นสีจะเปลี่ยน
2: เอาเหรอครับ
1: ครับผม
2: ว้าอย่างนี้ต้องระวังเนาะยากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับผม
2: แล้วช่วงนี้หน้าฝนนะ
1: ก็ต้องแข่งกับอากาศนะครับ
2: อู้ไม่คิดจะมีแบบว่าโรงเกือบเมื่อปิดฝาปุ๊บมีเตาอบอะไรเหมือนปลาหมึกแห้ง
1: เราเป็นแหล่งผลิตราคาเราไม่ได้สูงนะครับถ้าเทียบกับปลาหมึก
2: มันถูกสารพอแปรรูปเป็นกะปิแล้วอีกเรื่องเลยนะ
1: อีกเรื่องนึงครับ
2: อ่ะกว่าจะไปถึงกะปิ
1: ครับผม
2: เมื่อตรงนี้แห้งทำไงต่อ
1: เก็บกลับบ้านครับ
2: กลับบ้าน
1: ครับผม
2: ไปใส่ถังมากอีก
1: ไปผ่านเครื่องโม่กันครับ
2: ไปโม่
1: โม่ครับ
2: ไปโม่นี่หมายถึงว่าโม่ให้มันละเอียดหรือว่าโม่ให้มันแบบนวดมัน
1: นวดมันครับคล้ายๆความหมายคือนวด
2: โม่นานไหม
1: แป๊บเดียวครับ
2: อ๋อมันจะร่วนเองใช่ไห
1: มต้องไปดูที่หน้าโม่ครับว่ามัน
2: อยากเห็นแล้วไปฮะตรงนี้
1: ครับ
2: เคยไม่แห้งเรานี่แหละจะแห้งก่อนเคย
1: ครับ
2: ผมไปครับเชิญครับจะบอกว่าอันนี้คือการทำอะไรฮะ
1: เก็บสิ่งเจือปนออกครับ
2: อ๋อ
1: ก็จะ
2: ไปด้วย
1: ก็จะเป็นพวกลูกปลาลูกปลาที่มันติดมาจากในเคยนะครับ
2: ดูลูกปลาครับแต่มันเล็กจริงๆนะขนาดเล็กแค่นี้เขายังหาเจอเลยนะนี่โอ้ได้พูดเรื่องไปไหนฮะทิ้งเลย
1: ก็จะมีคนมารับไปทำ
2: ไป
1: เลี้ยงปลา
2: อันนี้เป็นเลี้ยงปลา
1: ครับผม
2: ที่เหลือมันเลี้ยงเราโอเคฮะ
1: ครับผม
2: นี่ขั้นตอน QC
1: ครับผม
2: มองหาไปเรื่อยๆช่วยกันมองนะฮะอันนี้ไอ้ทำมากี่ปีแล้ว
1: ผมเป็นรุ่นที่4ครับ
2: รุ่นที่4
1: ครับผม
2: หุยรุ่นทวดหนู

0: รุ่นทวนนี่ก็น่าจะเกิน100ปีครับ
1: ใช่ไหมเพราะรุ่น4นี่ลูกหลานเหลนแล้วพี่ยังเป็นเหลนแล้วนี่กระบะที่เขาเป็นปีไหนเนี่ยอันนี้
0: 10ปีแล้วครับ
1: สวยมากครับเองพี่เนาะ
0: ครับผม
1: งานไม้เขาดีเนี่ยแถวเนี้ยเราเคยไปดูเคยหลายๆที่เวลาเอาขึ้นมาตากกลิ่นก็ไม่ได้หอมแบบนี้นะกลิ่นมันหอมมากๆท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าหอมจริงๆอ่ะจากนี้ไปไหนต่อครับพี
0: ่ก็จะบรรจุลงถังครับ
1: บรรจุลงถัง
0: ครับผม
1: เดี๋ยวก่อนจะหมดแล้วดูที่ออกถ้าออกไงฮะเราก็ดูทั้งข้างบนนะไม่ดูข้างล่างเลย โอ้ยเฮ้ยเป็นแท่งนี้เลยพี่โอ้นี่มาบดเป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ครับผม
1: เป็นแท่งนี้เลย
0: ครับ
1: อันนี้ละเอียดหรือหยาบครับ
0: อันนี้หยาบครับ
1: เอาหยาบไปต้องบดซ้ำไหม
0: ไม่ครับ
1: พอแล้วเลย
0: แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้เนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดเราก็จะบดตามลูกค้าตามต้องการนะครับ
1: อันนี้บดมาแบบว่าเป็นแท่งๆนี้เลยนะ
0: ครับผม
1: แล้วไปไหนต่อครับ
0: อันนี้ก็คือหมักลงบรรจุถังครับ
1: หมักแล้ว
0: ครับ
1: การหมักทำกะปิจริงๆเริ่มต้นหลังจากนี้เลย
0: ครับผม
1: โอเคครับตรงนี้บดให้ละเอียดก่อนเลยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ
0: ครับถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิปรสก็อร่อยครบรส
3: ชิปรส
4: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
5: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
4: ถึงรสหมูเต็มๆ
5: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
6: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
9: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
13: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
1: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
14: 24ค
1: ่
14: ะ
1: เฮ้ย24เลยเหรอ
14: ใช่
1: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
14: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
1: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
15: กินมาตายแล้วไหลนะอร่อย
14: ใช่
2: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
3: ชิพรส
16: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
17: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
17: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
17: ใหม่ซิตรา
18: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: เสร็จจากการโม้แล้วต้องมาใส่ถังนี้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ครับผม
1: ในถังนี้แล้วคิดว่าแค่นี้เหรอเห็นไหมผมยืนอยู่ท่ามกลางอะไรนี่เขาบอกว่ายืนงงอีดงกะปิอันนี้มีจริงทั้งหมดนี้เลย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: กะปิที่เก็บไว้แล้วหมักพร้อมขายไหม
0: พร้อมขายครับ
1: อยากรู้เยอะเริ่มต้นกันที่นี่ก่อน
0: ครับผม
1: อันนี้คือหมักไว้บางส่วน
0: ครับผม
1: แปลว่าจะเติมที่โม่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ครับผม
1: เอาละครับเติมเลยไหมพี
0: ่เติมเลยครับ
1: เชิญครับที่โม่ไว้เชิญเลยครับอันนี้ต้องแบ่งไว้ทำไมฮะข้างล่างนี่หมักไว้แล้ว
0: ใช่ครับผม
1: อ๋อมันสามารถทำแบบนี้ได้
0: ครับผม
1: ซึ่งอันนี้ประมาณกี่กิโลฮะ
0: ถังนึงถ้าเต็มนี่ประมาณ300โลครับ
1: 300โลต่อหนึ่งถังใหญ่นี่นะครับ
0: ถังครับผม
1: จะบอกว่าหอมมากอ
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: เออนี่ยังไม่ทำอะไรเลยนะผมไม่อยากเชื่อว่ากินเคยหอมเลยโอเคครับเชิญครับ
0: กดเลยกดเลย
1: ขั้นตอนตามการวิธีเลยครับอันนี้การกดนะ
0: ครับผม
1: ต้องอัดให้แน่น
0: ครับผม
1: แปลว่าอันเนี้ยตอนเราใส่เกลือครั้งแรกถือว่าใช้ได้แล้วเลย
0: ใช่ได้ครับ
1: ก็แปลว่าถ้าเกิดอีกสักระยะหนึ่งก็ต้องเอากระดาษมาวางอีกทีนึง
0: ใช่ครับผม
1: เป็นชั้นๆกันไปให้รู้ว่ารุ่นไหนรุ่นไหน
0: ใช่
1: ต้องจดไหมครับ
0: ไม่ต้องจดหรอกครับเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงเดือนเดียวกันหมดครับ
1: อ๋อเราจะรู้ดีว่านี่ช่วงเดือนเดียวก
0: ัน เราไม่นับวันเรานับเดือนครับ
1: อ้าวถ้าแปลว่านับเดือนถามว่าอันนี้หมักแล้วต้องให้เต็มถึงจะเริ่มนับหรือไงหรือว่าน
0: ับเดือนที่ลงได้เลยครับเพราะว่าเขาอยู่ภายใน1เดือนเดียวกัน
1: งั้นก็เต็มแน่
0: ใช่ครับงั้นก็เต็มคร
1: ับถ้างั้นจากนี้สมมติว่าเดือนนี้ไปอีกกี่เดือนครับถึงจะโอเค
0: เรามีลูกค้า2กลุ่มนะครับมีทั้งลูกค้าที่ชอบกินกะปิใหม่กับกินกะปิเก่า
1: เฮ้ยมันต่างกันยังไงพี
0: ่กะปิใหม่ก็จะได้สีสวย
1: สีจะอ่อนหน่อย
0: สีจะอ่อนหน่อยมีความสดมีความใสแต่ถ้าพอเป็นกะปิเก่ามันก็จะมีความเข้มขึ้นแล้วแต่เคยแต่ละวันที่ได้มาว่ามันจะเป็นสีเข้มหรือสีอ่อน
1: แล้วหนักสุดที่เราเคยหมักเอาไว้นานแค่ไหนพี่
0: 1ปีครับ
1: 1ปี
0: ครับผม
1: รสชาติจะละมุน
0: ผมใช้คำว่าอูมามิได้ไหม
1: อูมามิถูกต้องเลยพี่ อูมามิก็คือแบบว่าครับอร่อยนะ
0: ครับผม
1: มันเกิดขึ้นเอง
0: ใช่ครับผม
1: จากกระบวนการหมักนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วข้างหลังนี่กี่ปีฮะ
0: ตั้งแต่เดือน5ครับก็ประมาณ3เดือนแล้วครับ
1: 3เดือน
0: ครับผม
1: ไปอีกปีหน้าเจอ

0: กัน
1: ครับผม
0: แล้วถามว่ากะปิที่หมักแบบนี้มันกินได้เลยไหม
1: แล้วแต่ความชอบของคนครับ
0: คือของเราอ่ะวัยเด็กมาปุ๊บสมัยก่อนก็เปิดมาควักกะปิกินเลยง่าย
1: ใช่ครับผม
0: หรือบางทีก็เอาไปห่อใบตอง
1: ใช่แล้วย่างก่อน
0: ย่างก่อนคือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
1: อันนั้นน่าจ
0: ะอะไรครับพ
1: ี่อันนี้
0: แหละ
1: ฮะกะปิที่พร้อมทานแล้ว
0: โอ้อันนี้หอมมากอ่ะใช้ได้อยู่นะ
1: นี่ก็คือ1ปีครับ
0: อืมอันนี้หอมเลยฮะนี่ดูเนื้อดูนี่เทียบขออนุญาต
1: อันนี้1ปีครับอันนี้1ปีอันนี้1วันครับผม
0: เออดูสีต่างกันหน้าเห็นไหมอยากกินมะม่วงเบาตอนนี้เลย
1: อ๋อมะม่วงเบา
0: เฮ้ยปั๊บปาดปั๊บเข้าเลยนะหอมมากครับเออต้องชมจริงว่าเคยนี่หอมจริงนะคือหอมมีเอกลักษณ์เลย
1: ที่นี่ขายกะปิเก่าครับ
0: เออเหรอครับ
1: ลูกค้าที่กินอยู่ประจำจะไม่เน้นสี
0: อืม
1: เพราะว่าคุณได้กินสีคุณไม่ได้ความอร่อยแต่ค
0: ุ
1: ณได้ความสวยแต่ถ้าได้ความอร่อยคุณต้องกินกะปิเก่า
0: อูมามิเต็มเต็มเลยพี่บอกเพราะอันนี้คืออูมามิแน่ๆครับผมไปดูวิธีการมาดูหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: แล้วมาดูต่อยอดกันโอเค
1: คร
0: ับ ใช่ครับมาครับนี่ขั้นตอนบรรจุนะฮะ
1: ครับผม
0: ใช้เครื่องแบบนี้เลยฮะ
1: ใช่ครับผม
0: โอ้ยนี่พี่เขาชำนาญนะอัดอย่างนี้เลยนะ
1: ครับ
0: นี่กระบอกไม้นะฮะ
1: ครับผม
0: ไม้อีกแล้วบ้านจริงก็ชอบไม้จริงงานไม้มาจริง
1: ครับ
0: วันหนึ่งเคยบรรจุได้กี่กระป๋องครับ
2: วันหนึ่งครึ่งวันก็ประมาณ5-600 กระปุก
0: นะโอเคครับอันนี้สาธิตที่ดูนะอัดแบบนี้สะอาดรับรองว่าถึงมือคุณสะอาดทุกขั้นตอนอันนี้ราคาขายกระปุกแล้ว
1: ครึ่งกิโลก็40 บาทครับ
0: อันนี้กระปุกละครึ่งกิโล
1: ครับผม
0: โหมันแน่นมันแน่นนะกระปุกแค่นี้มันครึ่งกิโลนะแล้วดูสีดิอันนี้คือพร้อมขายนะหมัก1ปีเป็นอย่างน้อย
1: ครับผม
0: มีแบบเป็นกระปุกก็มี
1: ครับ
0: แบบเป็นแท่งก็มี
1: แบบเป็นแท่งก็มี
0: โอ้มาครับครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบก้อน
0: ครับ
1: ครึ่งโลเหมือนกัน
0: โอ้นี่แน่นๆเนาะทีเดียว
1: ครับผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
1: 35 บาทครับ
0: อ๋อลด5 บาทตรงนี้เสร็จแล้ว
1: ครับผม
0: ไปทำต่อยอดเมนูกันดีกว่า
1: ครับผม
0: ใครทำใครทำ
1: ผู้ใหญ่แหม่มครับผม
0: วิเชิญผู้ใหญ่มาเลย
1: ครับผู้ใหญ่บ้านครับ
0: สุดยอดลาบปากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ออส
1: ครับ
0: ไปครับไปต่อยอดตรงนู้นสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่เนาะ
3: ผู้ใหญ่แหม่มคลองด่าน
0: โอ้ยที่คลองด่านผู้ใหญ่แหม่มผู้ใหญ่วันนี้มาต่อยอดเมนูที่เขาทำกินกันอร่อยอร่อยที่นี่เลย
3: ก็คือกุ้งผัดกะปิ
0: โอเคครับ
3: เริ่มเลยเปล่า
0: เริ่มได้เลยครับตำให้เราดูเลยนะ
3: ตำกระเทียมพริกหัวหอมตำไม่ต้องให้แหลกอะค่ะ
0: อ๋อเหรอคะเอาแค่พอแบบหยาบๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวต้องผัดในกระทะนะ
3: เราก็จะใส่กะปิลงไปเลยนะคะ
0: นี่ครับกะปิ
3: กะปิคลองด่าน
0: คลองด่านแท้
3: น้ำมันพืชนะคะ
0: ใส่ลงไปแล้วครับลงขาดเลยไฟกำลังดีฮะเอาน้ำล้างกดใส่เยอะไหมครับ
3: ใส่หมดเลยก็ได้ค่ะ
0: หมดเลยฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: หอมมากหอมจริงอือยอมรับ
3: พอหอมแล้วเราก็ใส่กุ้ง
0: ใส่กุ้งเลยครับ
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้กุ้งผ่าหลังมาแล้วด้วยนะ
3: กุ้งผ่าหลัง
0: อย่างดีกุ้งดีมากด้วยนะกะปิก็ดีมากด้วยเนาะ
3: ใส่น้ำตาล
0: น้ำตาลก่อนนิดนึง
3: ใส่น้ำตาลหน่อยนึงใส่น้ำปลานิดนึง
0: แค่มีทิปรสก็อร่อยครับรสนี่อันนี้ถั่วฝักยาว
3: ใส่ถั่วฝักยาว
0: ได้เลยครับผู้ใหญ่ครับเมนูท้องถิ่น
3: ใส่พริกให้พอสวยงาม
0: อ๋อมีอย่างนี้อีกหากเลย
3: นี่ก็เรียบร้อยแต่งใส่จาน
0: น่ากินจัดๆเลยนี่ครับเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
3: กุ้งผัดกะปิค่ะ
0: พร้อมเสิร์ฟครับแล้วชิมเลยขออนุญาตชิมเลยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมหอมจริงเลยอ่ะ
1: กุ้งสดมาก
0: กุ้งสดมากเด้งเลย
1: เด้ง
0: เด้งทุกวันเลยอ่ะแล้วกุ้งหวานคือกะปิมันมีรสชาติเค็มน้ำปลาที่รสก็มีความเค็มแต่เค็มที่เข้ากันได้ดีนะครับหอมคนละแบบโอ้อันนี้ดีมากฮะนี่มีข้าวสวยๆนะร้อนๆราดเต็มเลยอันนี้คือเมนูต่อยอดที่สุดยอดมากทั้งกะปิทั้งทิพรสก็บอกว่าอันนี้ต้องมาแถวๆนี้ถ้าอยากเจอของดีกะปิดีๆแบบนี้กะปิเคยกะปิกุ้งเคยแท้เจดาใครอยากมาโทรมาได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม0814829708ครับ
0: โทรได้เลยนะฮะตลอดเวลา
1: ครับผมตลอดเวลาครับ
0: นี่ตลอดเวลานะส่งเลยจะบอกว่าของนี้เก็บได้นานด้วยของดีๆควรมีไว้ประจำบ้านนะกะปิดีๆคู่ครัวไทยแล้วคู่คนไทยตลอดไปแน่นอนวันนี้จะบอกว่ากะปิที่คลองด่านเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ดีคลองด่านของดีเขามีเยอะเอ้าแล้วเจอกันไหนครับกับเวลาดีๆ15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9 กด 30แล้วเจอกันถึงพฤศจิกายนวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: และสวัสดีครับรายการถึงพฤศจิกายนครับขอมอบผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาทิพรสให้กับผู้ใหญ่แหม่มแล้วก็พี่ออสครับเรื่องราวดีๆของกะปิกุ้งเคยแท้เจดาแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสขอบคุณมากนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงว่างแล้วต่อไปนี้ปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้ว
2: ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลยเลย
1: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่จริงๆด้วย
3: เป็นข้อกังวลผมนะพี่เคยคุยกับภรรยาว่าถ้าจะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้วะเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี้
1: มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจลืมคิดไปเนาะ

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนแรกก็สู่รายการบ้านพักคนชรานะคะผู้สูงวัยฟังและชายคนต่างวัยฟังแล้วอ๋อนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ชมค่ะที่ติดตามรายการนี้มาทุกวันเสาร์เลยนะไปไหนมาไหนนะป้าเราเช็คเรตติ้งได้เลยนะคะ
1: ว่า
2: เห็นป้ามีคนเข้าไปถามว่าแหม่มมาหรือเปล่าเห็นแหม่มมีคนถามว่าป้ามาหรือเปล่านะคะ
1: หรือป้าว่าคลิปที่ทำที่แบบไร้สาระมากกว่า อันนี้เป็นรายการที่มีสาระแต่ว่าจริงๆผู้คนจะตามเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ด้วยแล้วเวลาที่เรามีรายการนี้ขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างไรเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับตัวเองด้วยนะคะเพราะในวันหนึ่งสูงอายุแน่
2: ใช่ค่ะแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ทุกคนแบบเขาเรียกว่าทำงานมาตลอดใช่ไหมแล้วก็เริ่มรู้แล้วตัวเองก็ต้องแบบปล่อยวางจากงานประจำก็คือว่าถึงวันที่ต้องเกษียณแล้วแต่ละคนอาจจะเดือนกันยาก็จะประกาศใช่ไหมว่าใครยังไงแต่ว่าก่อนถึงเดือนกันยาเนี่ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยก็จะต้องแบบว่างแล้วต่อไปนี
1: ้ตัวเองผ่านกันยามา75ครั้งแล้วไม่เห็นได้เกษียณเลย
2: อ๋อก็ป้าเนี่ยไม่มีงานทำไงคะ
1: ใช่จริงๆด้วยเวลามาดูข้อมูลแล้วว่าเกษียณแล้วเตรียมตัวยังไงฉันไม่เคยเกษียณเลยพอดีฉันไม่เคยได้ทำงานอะไรที่มีเงินเดือ นฟังแล้วสลดเหมือนกันเนาะ
2: ไม่สิคะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็แต่ละคนแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันไง
1: แต่ละอาชีพไม่เหมือนกัน
2: นี่ก่อนเข้ารายการมานะแม่ก็ทำข้อมูลมานะคะป้าว่าน้องๆอ่ะที่แต่งหน้าทำผมเราเนี่ยนะคะป้าเพราะส่วนใหญ่น้องๆที่แต่งหน้าทำผมเนี่ยก็จะเป็นฟรีแลนซ์ไงไม่ใช่งานประจำแล้วก็ถามเขานะแอบถามเขาโอ้โหให้ข้อมูลเยอะมากเลยก็ถามเพราะว่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างว่าเราไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยนะกลัวหรือไม่กลัว
1: แล้วเขาว่า
2: ก็กลัวนะ
1: แต่บางคนก็ไม่กลัวเลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่บางคนด้วย
2: ใช่
1: พี่แม่มุสาบอกว่าแอบถามแต่ป้าได้ยินเต็มสองหูเลยแล้วพวกนั้นไม่รู้นะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะมาใช้บอกชื่อด้วยเลยมะ
2: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: ไม่ต้องเหรออ ๋
2: อเดี๋ยวเขาจะฟ้องเราไม่เดี๋ยวเขาจะดังกว่าเราไงคะคืออย่างนี้ค่ะบางคนนะคะป้าก็กลัวบางคนก็กลัวคือกลัวมากกว่าน้อยแต่คนที่กลัวเนี่ยบางคนก็แบบว่าคือกลัวแล้วเครียดเลยป้าแต่บางคนกลัวแล้วก็วางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแชร์นิดนึงแม่ก็เคยทำงานประจำตอนที่เข้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะตอนนั้นอายุ24-25เผลอแป๊บเดียวค่ะป้า60แล้ว
1: แล้วตอนนั้นรู้จักไหมว่าเราจะวางแผนอะไรยังไงหรือว่าทำงานไปอย่างร่าเริงโดยที่ไม่ต้องไปคิดว่า
2: แบบคิดว่าน่าจะหลายคนเนี่ยคือเราก็ตั้งใจอยู่บริษัทเดียวเลยไงกว่าจะได้งานนะคะมันยากไง
1: ใช
2: ่แล้วพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกชอบบรรยากาศของงานใช่ไหมอย่างแบบไปทำงานที่แปซิฟิกเป็นนักข่าวไงมันก็ชอบได้เจอผู้คนอะไรมากมายคนเก่งๆไงเราก็เรียนรู้จากคนเก่งๆแล้วก็คิดว่าเราจะตายไปกับบริษัทเลยไง
1: กะตายอยู่เท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นทำงานเนี่ย
2: ไม่ส่วนใหญ่ก็
1: 20เองอ่ะคิดจะตายแล้วตอนนั้นอ่ะ
2: ก็ไม่อยากไปหางานใหม่แล้วก็คิดแบบว่าคิดเฉย
1: ๆคืออยู่ไปเรื่อยๆ
2: ก็ทำงานไงให้เขาไม่ใช่อยู่ไปเรื่อยๆทำงานให้เขา

0: ต่เห็นไหมเราคิดว่าเราอยู่กับเขาไปจนตายแต่บังเอิญมรสุมชีวิตค่ะบริษัทเขาไม่ทำแล้วไงก็ไปทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอยู่ได้แค่9ปี
1: อืมโอ้ยยังดูมากกว่าป้านะนี่เรารู้จักกันเพราะว่าทำแปซิฟิกด้วยกันแต่ไม่เคยเจอตัวกันนะคะแต่ว่าป้านี่ก็เป็นขาจรไงเพราะตอนนั้นที่อาจารย์ติดต่อไปอ่ะก็เล่นละครทำอะไรๆก็คิดว่าดีอ
0: ่ะ
1: อย่างที่หนูบอกอ่ะไปเจอคนโน่นนี่นั่นก็รู้สึกว่า
0: แต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้แล้วไงแหม่มก็เลยก้าวเข้าสู่วงการฟรีแลนซ์บอกว่าไม่เอาละ
1: ไม่รับเงินเดือนอะไรเลยทำขาจร
0: ทำขาจรเพราะเราก็อยากจะเรียนรู้ไงอันนั้นก็เป็นความกล้าหาญอีกแบบหนึ่งนะคะก็เคยทำให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานประจำก็ดีหรือว่างานไม่ประจำก็ดีเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่แบบสังเกตได้ก็คือว่าเราจะต้องมีความมั่นคงในจิตใจ
1: เป็นคนคิดดีแต่เด็กเลยนะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเราเป็นคนละอาชีพกันอย่างป้านี่เล่นละครมันไม่มีการแพลนได
0: ้
1: ถ่ายหนังไม่มีการแพลนได้งานพิธีกรไม่มีการแพลนได
0: ้
1: ว่าชีวิตเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนไม่เคยมีเงินเดือนไม่เคยเซ็นสัญญาก็ทำไปแต่ก็ทำเต็มที่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนมีเงินเดือนเนี่ยพอทุกเดือนมันได้เงินเข้ามาก็รู้สึกปลอดภัยแล้วรู้สึกมั่นคงไงแต่พอช่วงเวลาหนึ่งที่มันเกิดอะไรขึ้นเราต้องออกจากความมั่นคงตรงนั้นใช่ไหมคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไปทำงานอีกเนี่ยมันก็จะกลับไปลูปเดิมไงว่ามันมั่นคงก็จริงแต่ใจเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ใจแหม่มก็เลยวิธีการฝึกตัวเองก็คือว่าออกมายืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองรับงานเป็นฟรีแลนซ์ใครจ้างเข้าไปทำให้ดีศึกษาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มมั่นคงเพราะตัวเราเองสามารถที่จะแบบออกแบบได้จัดการได
1: ้งั้นแสดงว่าป้านี่คงจะเป็นคนกล้าหาญแล้วไม่เคยมีความมั่นคงเลยแล้วละครนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จบ
0: ใช่
1: ป่ะเพราะฉะนั้นงานต่องานแต่ว่าคงเป็นคนอย่างที่แหม่มบอกมันก็ต้องวางแผนชีวิตเนาะแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวด้วยเรื่องยาวค่ะ
0: คือแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่ารายละเอียดของชีวิต
1: ถูกต้อง
0: อ
1: าชีพรายละเอียดของชีวิตสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เหมือนกันไม่มีคนสองคนเหมือนกันเลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเกิดสมมติมีการถามว่าแล้วยังไงวางแผนยังไงอะไรยังไงป้าเลยบอกปัจจุบันแล้วก็รีบทำให้ดีที่สุด
0: ใช่คือเรียกว่าเอาคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะมันแบบเคยอยู่2ประเภทนะคะมีงานประจำแล้วก็กับไม่มีงานประจำก็ลองดูซิว่าชีวิตมันจะไปยังไงที่พูดไปทั้งหมดอยากจะบอกว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกับเราถูกไหม ใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้มองไม่เห็นเลยน่ะเนี่ยตุลาจะเป็นยังไงชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวมันรู้เองค่ะขอให้เรารู้สึกแบบทำตัวเองให้มีความสุขนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเช่นเดียวกันคือแต่ละคนจะมีเรื่องราวไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาฟังดูว่าแขกรับเชิญของเราท่านนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เจอในการทำงานเพื่อนฝูงก็ดีที่ออกไปแล้วและที่กำลังจะออกไปและตัวเองด้วยจะวางแผนยังไงกับวัยเกษียณให้มันสำราญนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณอนุสรวงศ์หน่อน้อยนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการกรุงเทพใต้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนพักกันสักครู่ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
4: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
3: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
4: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกัน

0: 1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: เบรกที่2นะคะบ้านพักคนชราค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่แบบว่าต้องหิวใจกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเวลาปลดเกษียณกันเนี่ยนะทุกคนจะมีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ก็คิดถึงคนที่ไปก็รู้สึกแบบไม่รู้ว่าอนาคตจะทำอะไรยังไงใช่ไหมคะ
2: แล้วมันไม่มีใครมั้งเหรอที่แบบดีใจจังเลยรอเกษียณตั้งนานได้เกษียณแล้ว
1: มี
2: มัน
1: ก็มีหลากหลายแต่ว่าไอ้ที่มันมีเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าเขาโอเคมีความสุขนะแต่ว่าคนที่ต้องหิวใจก็คือคนที่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
2: กระท่อนกระแท่นในชีวิตจากเดิมที่เช้าตื่นขึ้นมาก็ไปทำงานแล้วแล้วต่อไปนี้ทำอะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะซึ่งผู้ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ของเรานะคะเรียกว่าแบบว่านะคือตอนนี้ยังอยู่ในปัจจุบันอยู่ไงก็คือว่ารอเพื่อนไปกับฟังเพื่อนๆที่ไปมาแล้วและตัวเองจะวางแผนจะไงต่อไปด้วยนะคะนั่นก็คือคุณอนุสรวงหนอน้อยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้จัดการกรุงเทพใต้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะพี่ๆทั้งสองท่านคร
1: ับ ขออนุญาตเรียกพี่สอนนะคะ
3: ที่พี่สะดวกครับนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องเรียกน้องเลยครับพี
2: ่นี่ทำหน้าเอ็นดูเกินไปหนูสอนฉันไม่ได้พี่สอนน่ะดีแล้ว
1: คือคนในวงการบันเทิงเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาจะชอบเรียกคนพี่หมด
2: ใช่
3: ครับเหมือนกัน
1: เขาไม่อยากเป็นน้อง
3: อยากเจอใครเรียกพี่ไว้ก่อน
2: ใช่
3: แต่รู้ว่าบางทีเขาก็น้องเราอะนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ต้องสนใจอายุหรอกหน้าเป็นพี่ได้แล้ว
3: หน้าผมเกินนะเลยด้วย
1: เดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ้างั้นอายุเท่าไหร่ขอโทษถามที
3: 56ปีครับย่าง57
1: อ๋อก็ยังไม่เกษียณ
3: ยังครับ
1: แต่ว่าเพื่อนๆล่ะเพื่อน
3: ๆเพื่อนๆที่ในหน่วยงานที่ภายใต้ผมที่เป็นน้องในทีมงานก็มีเกษียณไปแล้วก็มีแต่ปัจจุบันเนี้ยรอผมละผมกลายเป็นคนที
2: ่รอเกษียณ
3: 30ปีในสายในงานของผมนะครับในทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆผมอะซึ่งรอที่จะต้อนรับการเกษียณของผม
1: ในอนาคต
3: แต่ที่ผ่านมาก็มีพี่ๆเกษียณไปแล้ว
2: แล้วเป็นยังไงบ้างเจอทั้งคนที่เกษียณไปแล้วแล้วคนที่กำลังจะเกษียณและตั
3: วเอง
2: คิดยังไงบ้างคะ
3: ก็ปัจจุบันก็จะมีเพื่อนๆที่อยู่ภายใต้องค์กรเดียวกันแต่คนละสายงานกันที่ใกล้เกษียณก็มีแต่ที่ผ่านมาที่เราได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องพี่ๆเราที่เกษียณไปแล้วก็มีทั้งสองมุมที่ว่าที่เราเอาไว้มาเป็นจุดคิด
2: เอามุมแรกก่อนคืออะไร
3: มุมแรกที่ประสบความสำเร็จอันนี้หมายถึงว่ากับการบริหารจัดการเงินทองที่ได้หลังเกษียณเอาไปใช้ในสิ่งที่คิดว่าชอบคิดที่ว่าใช่แต่บางทีก็ไม่ใช
1: ่
3: นะแล้วก็ต่างตรงข้ามกันบางคนก็ประสบความสำเร็จมีความสุขได้ต่อยอดกับเงินที่มีอยู่แล้วก็มีมุมหนึ่งครับพี่หม่ำพี่จิ๊กคือบริหารเงินที่มีอยู่ให้ตลอดรอดฝั่งคือไม่ต้องใช้ชีวิตแบบมีสนับสนุนครอบครัวได้บ้างดูแลความเจ็บป่วยตัวเองพอโดยที่ไม่ให้มันหมดไปแค่ดำรงไว้กับสิ่งที่มีอยู่หลังเกษียณ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเง
3: ิน ก็มี3แบบเนี่ยพี่
2: เรื่องเงินนี่มันมาทีหลัง
3: ใช่
2: มากกว่าเรื่องจิตใจหรือเปล่าเพราะว่าอย่างจิตใจเนี้ยเวลามันเกษียณแล้วเช้ามาทำอะไรไม่ได้บางทีมันยังไม่ไปดูเรื่องเงินเลย
3: พี่จิ๊กครับไอ้ตรงนี้คือผมเลย
2: เหรอ
3: ที่ผมมานั่งพูดคุยกับน้องๆประจำเฮ้ยเกษียณจะทำอะไรวะเพราะทุกเช้ามาผมมาเจอน้องๆกินกาแ

0: เป็นรู้สึกนะเรื่องแทนว่าพี่ตะมังเกษียณแล้วเราจะมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้ว่าคือทุกๆเช้าผมอ่ะเราก็ออก
1: แล้วภรรยา
0: อยู่บ้าน
1: ออกภรรยาไม่ได้ทำงาน
0: ไม่ได้ทำนะครับ
1: ที่
0: ตั้งแต่โควิดมาก็เลยไม่ให้ทำแล้วตอนแรกค้าขายครับ
1: ครับ
0: ก็มันก็บอกเออว่ะมันคือแค่เช้าเจอหน้ากันแล้วก็อวยพรกันแล้วออกจากบ้านเย็นค่ำบ้าน
1: เพราะฉะนั้นก็มีความกังวลในเรื่องนี
0: ้เรื่องนี้ว่าเนี่ยที่พี่จิ๊กพูดเป็นสักครู่ครับว่า
1: เงินมันยังมาที่หลังนะ
0: เงินมาที่หลังจริงพี
2: ่โอ้แต่ต้องอยู่กับภรรยาทั้งวันนี่สิน
0: ี่ไง
1: มาก่อนเลย
0: มันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวผมคิดนะตัวเขาก็คิด
1: ใช่
0: บ้านผมยังไงวะ
1: บางจะอยู่บ้านทั้งวันแล้วนั่งมองหน้ากันเหรอ
0: ใช่
1: กิจกรรมชีวิตบางทีมันไม่เหมือนกัน
0: แล้วผมเป็นคนที่คุยที่ชอบสอนชอบพูดมันอาจจะเป็นค่ารำคาญสำหรับเขาไงใช่ประมาณเนี้ยเขาว่าเขาแค่นั่งกินข้าวกันครึ่งชั่วโมงเขาก็บอกบังเล่าแล้วเรื่องนี
2: ้โอ้นี่เป็นปัญหาที่
0: มันสำลานหรือเปล่าไม่ได้
2: มันเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะลืมคิดไปเนาะแต่ว่าเป็นปัญหาที่มันต้องอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆ
0: อันนี้ผมพูดคุยกันแล้วนะ
2: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเวลาคนจะเกษียณส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องของการดำรงชีพนะว่าเราจะทำอะไรให้มีความสุขจะไปกินจะไปเที่ยวอะไรยังไงที่ไหนแต่เราลืมบางเรื่องไปที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะ
1: อันนี้นะคะตามประสบการณ์ป้าไม่ไปออฟฟิศ
2: เดี๋ยวป้ามีคนจ้องหน้าทั้งวันด้วยเหรอคะ
1: ไม่มีป้าไม่มองหน้าใครป้าเป็นคนถือตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จะบอกก็คือเรื่องนี้น
2: ะ
1: ไม่ต้องมีใครหรือไม่มีใครใกล้ตัวแต่ถ้าเกิดสูงกิจกรรมชีวิตเราเนี่ยเช้ามาเราออกแล้วแล้วเราไปทำงานตลอดแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปรอช้าอย่างของพี่นะแต่ว่าวันหนึ่งละครปิดกล้องปุ๊บเฮ้ยละครเรื่องใหม่ยังไม่มาแล้วทำอะไรเนี่ย
0: แม้แต่เสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่อยู่น
2: ะ
0: ผมก็มีกิจกรรมเตะฟุตบอลกิจกรรมเชิงสังคมอีกกับ
2: ทีนี้คุณผู้ชมเองนะคะลองถามตัวเองดูนะ
1: ว่าอยู่ประเภทไหน
2: เออว่าเออเราเคยคิดไปบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเกษียณหรือว่าพี่เรากำลังจะเกษียณตอนนี้แล้วอะไรเงี้ยเดือนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ต้องไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราได้วางแผนอะไรหรือเปล่าลองจดดูนะลองลิสต์ดูลงในกระดาษอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาฟังเรื่องราวต่อว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวของพี่สอนเองเนี่ยเขาจะวางแผนแก้ยังไงคือรู้แล้วต้องเจอแน่ๆแต่จะแก้ยังไง
1: พี่สอนบอกว่านั่งมองหน้าภรรยาทั้งวัน
2: พักกันสักครู่ค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปานนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะส่วนตัวปานน่ะคิดว่าที่นี่น่าจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวปานพาไปไหว้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่ป้านหรือเปล่าคะ
3: ค่ะ
4: ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ
3: อ๋อได้ค่ะค่ะ
4: ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวี
3: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
4: ถ้าอยากผิวดีแบบพี่ป้านแบบมีแนะนำไหมคะ
3: คุณอะไร
4: เปิ้ลค่ะน้องเปิ้ล
3: น้องเปิ้ลเห็นก็คือทรีจิน่าค่ะ
4: ก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนๆมาแล้วนะคะถ้าขอกันตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะพิเศษให้น้องเปิ้ลนะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมคะกดรอเลยนะคะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @Tarjina Brand
5: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
4: ใช้ไปเลยยาวๆ 2-3 เดือนนะคะตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะ
3: เลยขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่นี่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้เนี่ยกลับไปด้วยนะคะทั้งสองสามอย่างก็ไปทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีโพนะคะให้ทันอ้าวน้องเปิ้ลโทรยัง
3: โทรแล้วค่ะ
4: เอาโทรให้ทันนะคะ1577นะคะหรือ LINE @Tarjina Brand
5: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
4: ใช้ไปเลย3เดือนค่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะรีโพให้ทันที่1577หรือ LINE @Tarjina Brand
5: โปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดัง

0: ช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: เบรกสุดท้ายค่ะของรายการบ้านพักคนชรานะคะผมเชื่อว่าช่วงที่เบรกกันเนี่ยคุณผู้ชมนะคะคงจะถามว่าเออว่าเราเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะเปิดเกษตรมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็มีความรู้อยากจะแชร์ให้กับน้องๆที่กำลังจะเกษียณใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเออจริงๆด้วยเนี่ยเราจะเกษียณแล้วเนี่ยเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองลิสต์กันดูนะคะและอย่างเรื่องของที่
5: พี่สอน
4: พูดเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เป็นมาสะกิดใจเหมือนกันนะว่าต้องไปจ้องหน้ากับภรรยาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจะเกิดความเครียดหรือเปล่าแล้วจะไม่พอเรารู้แล้วว่ามันจะมีปัญหานะคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย
5: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องว่าทำไมเราคิดว่ามันจะมีปัญหาที่ทั้งวันสามีภรรยาเห็นหน้ากัน
6: คือเป็นความกังวลเฉยๆครับ
5: เออ
6: ที่แม่
5: ไม่
6: จริ
5: งแล้วเพราะว่าตัวเรา
6: ผมเชื่อว่ามันก็ผ่านเพียงแต่ว่าผมมาเต็มตัวแล้วเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกอย่างนี้เมื่อขณะที่วันหนึ่งที่เราจะต้องเกษียณซึ่งเราไม่เคยเป็นแต่ผมกังวลไว้แล
5: ้วขาดทุนเลยตั้งแต่ยังไม่เกษียณเนี่ยพี่สอน
6: แต่การได้คิดการได้คำนึงหรือการได้อะไรไว้ก่อนเน
4: ี่
6: ยผมว่าผมผ่องถ่ายความ
4: กังวล
6: ทุกโศกไปแล้ว
5: แล้วภรรยารู้ไหมว่าร
6: ู้แล้วพูดคุยกันอยู่ตลอดพูดคุยกันครับเรื่องจริงนะ
4: แล้ววางแผนกันยังไง
6: ก็พูดคุยกันเลยย่อก็จะขอดีย่อนะย่อถ้าเกิดวันหนึ่งบางเกษียณย่อเขาคิดเหมือนกันเป็นยังไงวะชีวิตอยู่ด้วยกันมา30ร่วม30ปีนะฮะที่มันก็มันซึ่งผมต้องทำงานนะกับการที่ต้องเร่งตั้งแต่มีลูกนะครับก็ใช้เวลากับการทำงานค่อนข้างเยอะ
4: อ๋อนั่นแหละสิน
6: ะฮะ
5: แล้วพอคุยกันแล้วเนี่ยวางแผนได้อะไรอย่างไรบ้างก็ตกลงไม่ใช่แบบหูกังวลอย่างเดียว
6: ไม่ฮะพี่การนี่แหละ
5: เออนั่นน่ะแล้วคิดแล้วได้ไหมได้คำตอบของตัวเองบ้างไหมว่าเกษียณแล้วจะทำยังไง
6: ตอนนี้ทุกสัปดาห
5: ์
6: ออกทางข้าวนอกบ้าน
5: ล
6: ูกทั้งครอบครัวซึ่งไม่เคยทำเลย
5: แล้วรู้สึกยังไงครับเวลาทำกิจกรรมแบบนั้น
6: ผมเริ่มรู้สึกสนุกกับครอบครัวขึ้นมาเฉยๆเลยหรือว่าเราเริ่มแก่ตัวแล้วก็ไม่รู้นะ
5: ไม่ใช่หรอกเราไม่เคยทำมาก่อน
6: ไม่เคยทำ
4: ก็เรียกว่าเริ่มทดลองก่อน
6: ใช่ฮะแล้วมีความสุขครับ
4: ก็ดีนะทดลองก่อน
6: มีความสุขจริง
4: ๆ
6: สองก็ได้มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดศาสนาด้วยอะไรนะฮะมันก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ผม
5: เบาใจ
6: แล้วก็ได้แข็งแรงขึ้นในหัวใจด้วยนะครับได้รับโอกาสครับในศาสนา
5: ค่ะสองอย่างแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมคะเพราะว่าที่พี่พูดมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่ชมอยู่ทางบ้านบอกอ๋อเวลาเกษียณนี่เห็นไหมว่าพี่บังเขาได้กุ้มใจแย่แล้วภรรยาก็กุ้มใจแต่แล้วในที่สุดก็มีทางออก
6: ใช่ครับพระเจ้าให้ทางออก
5: ใช่ได้สองเรื่องแล้วเข้าสู่ศาสนาเข้าใกล้ชิดกับครอบครัว
6: เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีอะไรทำ
5: แล้วเรื่องสุขภาพ
6: สุขภาพนี่
5: ออกกำลังกาย
6: ออกกำลังกายอยู่แล้ว
5: ทำอะไร
6: เตะฟุตบอล
5: โอ้ดีมากเลย
4: หลายคนเห็นพี่สอนแบบแต่งตัวแบบนี้ก็ลงคิดว่าโอ้โหชีวิต
6: ใช้
4: มันย
6: ัง
4: ไง
6: ใช่ผมคาแรคเตอร์พอดีอันนี้ก็เป็นผ้าของมุสลิมผมก็มาผูกมามัดจนแฟนบอกเยอะ
5: ขอบคุณนะคะภรรยาที่เตือนเขาว่าเยอะแหมนี่วันนี้ยังนึกว่าเจอนักร้องเพื่อชีวิตนะเนี่ย
6: ไม่ใช่ผมแต่งตัวอย่างนี้จริง
5: ๆพี่สอน
6: ครับ
5: อีกตั้งหลายปีกว่าจะเกษียณเพราะฉะนั้นพี่นะวางระเบียบชีวิตได้เลยใช่ป่ะอย่างพี่ชอบเนี้ยโอ้ตอนนี้ไปกับภรรยากับลูกมีความสุข
6: แ
5: ล้วได้ใกล้ชิดศาสนามากทำให้จิตใจเข้มแข็งข้อที่3พี่ชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก็ต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนอกจากบอลแล้วทำอะไรอีกมั้งคะ
6: ก็จริงๆกับงานของผมพี่จิ๊บพี่แหม่
5: ม
6: ผมต้องออกหน้างาน
5: อ๋อใช่
6: แอคทิวิตี้ผมต้องเดินตากแดดต้องตรวจ

0: งานงานผมสายงานตอนนอกเนาะก็ต้องออก
1: คือเป็นติดใจตรงที่ว่าพี่สอนเป็นคนมีสังคมเยอะนะพี่น้องๆเยอะรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะเวลาเรานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีความกังวลเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยอะไรเงี้ยนะคะ
0: ที่รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยหรือหลังผมเฮ้ยพวกเรามัน72เว้ยจะเกษียณยังไงวะคิดอะไรยังบางคนสุขภาพไม่ดีทำให
2: ้
0: จ
2: ิ
0: ตใจมันหดหู
1: ่
0: ที่แบบเฮ้ยไอ้มึงอย่างเรายังโชคดีที่ยัง แข็งแรงผมบางทีเราก็ไม่ทราบในจิตใจเขานะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งที่ร่างกายเขาทรุดโทรมนึ่งมันนึ่งทำให้จิตใจเขาไปด้วยหรือเปล่า
2: ใช่บางทีใจมันโทรมร่างกาย
0: ม
2: ันโทรม
0: ผมว่าเฮ้ยทำให้ร่างกายมึงเฮ้ยต้องการต้องไอ้อะไรที่มันอยากแล้วส่วนใหญ่ที่มันป่วยเนี่ยเกิดจากการกินการบริโภคทั้งนั้นที่เห็นนะฮะจากพวกเราเนี่ยจากการบริโภคสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องสิ่งที่ดีแต่เกิน
2: ตกลงทั้งหมดเนี่ยพี่สอนรู้หมดเลยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพี่สอนนะว่าโชคดีมากนะมีตัวอย่างคนอื่นด้วยแล้วความคิดของตัวเองด้วยแต่ดีมากเลยนะในแง่คิดนะเพราะว่าพี่เขาโชคดีไงว่าอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มคนที่มีทั้งไปเกษียณไปแล้วยังกำลังเกษียณหรือยังไม่เกษียณมาเปรียบเทียบกันในเรื่องความรู้สึก
0: ก็คือผมอาจจะโชคดีนะครับที่ผมได้ทำงานไว
2: ใช่
0: นะฮะได้โอกาสทำงานได้ไว
2: อยู่ที่เดียวตลอดเลยแบบนี้
0: ตอนที่เดียวตลอดเลยครับ20ตั้งแต่20ขวบนะยังเรียนป.ส.ไม่จบเลย
1: จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความผูกพันเยอะพอมีความผูกพันเยอะนะความอะไรอ่ะ
2: ใจหาย
1: ทุกข์หรือความรู้สึกมันก็จะเยอะเหมือนกัน
0: องค์กรให้โอกาสได้เรียนเป็นมันเรียนทุนเรียนดีดีโทกระทั่ง
2: แต่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะอุ้ยนี่เดี๋ยวพอเจอครั้งหน้าต้องบอกว่าผมมีความสุขมากเลยไปเที่ยวกับภรรยากับลูก
1: เดี๋ยวอีก10อีก30ปีข้างหน้าที่ปกติจริงๆแล้วน่ามีความสุขว่าโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าวัยเกษียณนี่เป็นสําราญแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่มีความรู้สึกว่ามันมีหลากหลายความรู้สึกอยู่แล้วนะเวลาเราเคยอยู่ที่ที่หนึ่งมานานเนี่ยนะเวลาเราออกไปเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะคะก็คือหมายความว่าเราจะต้องแบบเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพอถึงวันแรกที่เราไม่ได้มาทำงานแล้วนะจงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเมื่อวานเพราะว่าหลังจากวันที่30กันยาแล้วนะคะวันที่1ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะจากที่เคยลุกขึ้นมาแต่งตัวเลยมันจะไม่ได้แต่งตัวอีกแล้วไงแต่เราจงทำร่างของเราจิตใจของเรานะคะให้สวยงามแล้วออกไปเผชิญกับโลกที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราจะมีประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะ
2: แต่อีกอย่างนึงถ้าประสูยังชอบแต่งตัวอย่างนี้นะเลย30กันยาก็แต่งไปเถอะ
0: แต่ยังคงอยากแต่งอยู่ครับ
2: ดีแล้วจะได้มีความสุขเน
1: าะเราก็บอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยมีความสุข
0: พอแล้ว
2: ใช่
0: ตอนนี้นะฮะ
2: นี่มาก
0: มันลดแค่ความสุขเรารู้แล
2: ้
0: วแต่ผมไม่อยากทุก
2: บอกไปเอง
0: ไอ้ตรงไหนที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้สู่ความทุกข์ผมจะไม่ไปทันทีเลย
2: โอเค
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ
0: ครับพี่แม่ของพี่จี๊ด
2: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: อย่างน้อยที่สุดนะคะพอเราหมดเกษียณแล้วเรายังรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องการเลยก็คือว่าเราไม่อยากจะมีความทุกข์แบบว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะ

0: ผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
1: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย์จ๊ะ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
0: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
1: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
0: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
1: ใช่
0: วันนี้ราคาพิเศษนะ
1: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
1: ทุบเลย
0: วันนี้ราคา
1: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
1: ใช่
0: 999
1: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
1: มี
0: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้างข
1: ึ้
0: น
1: นะใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
1: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สละสายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกอย่างนี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะ
1: คะ
0: คุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: นุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: ระวัง
3: เฮ้ย

0: เขาอยู่ไหน
1: ข้าบอกว่าอย่าเข้ามา
2: เฮ้ย
0: ท่านพ่อ
1: ถอยไปอย่าเข้ามานะไม่งั้นข้าจะฆ่ามัน
0: ท่านพ
1: ่
0: อ
1: เฮ้ยนี
0: ่โอ้ยท่านพ่อ
3: ไปแล้ว
0: เป็นยังไงบ้างท่านพ่อ
2: น้องฟาง
0: สิทธิ์พี่ช่วยพ่อข้าด้วย
2: ฮะเฮ้ยเยอะ
0: ฮะท่านพ่อจะไปไหน
1: ฟางความแค้นของข้ากับบ้านสุยมันมีมากข้าจะต้องไปแล้วข้าจะมาหาเจ้า
0: ท่านพ
1: ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: หวังเสี่ยฟงวันนี้เจ้าไม่รอดนะ
1: อาจารย์ปูมันคือตี้หวินมันฆ่าอาจารย์ข้าตาย
4: เจ้าข้าพระอาจารย์ดาบโลหิตลูกศิษย์ของข้า
2: ข่มขืนปล้นทรัพย์ทำแต่เรื่องชั่วใครๆก็ฆ่ามันได
4: ้บังอาจฆ่าคนของพรรคดาบโลหิตวันนี้จะต้องตายเฮ้ยย่า
2: เฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยย่า
4: โอ้ยไข้ไหลเลยเนี่ย
5: โอ้ยเจ็บไปหมด
4: ช่วยเก็บไข้ยัดไข้พุงหน่อยดิเย็บให้หน่อย
6: ดูไม่ได้
5: โอ้ยโอ้ย
4: เป็นทหารชั้นผู้น้อยก็อย่างเนี้ยเจ็บตลอด
7: อ่ะนี่ดูสิเขากลับมาแล้วนี่น้องตีหวิน
0: สิทธิ์พี
8: ่ตีหวิน
0: จะว่างเสี่ยวฟงเป็นเปล่า
4: ช่วยพาไปรักษาม
2: าเท่าดาบโลหิตมาช่วยเขาหนี
4: ไม่ไหวแล้ว
0: แค่วังเสี่ยวฟงคนเดียวยังรับมือยากขนาดนี้ยังจะมีมารเท่าดาบโลหิตอีกความแค้นของพ่อข้าเมื่อไหร่จะได้สะสางรูปปั้นพระยังไม่รู้เมื่อไหร่จะได้คืน
2: แม่นาซุยข้าจะช่วยเจ้าจับวังเสี่ยวฟงชิงคือรูปปั้นพระให้ได้วังเสี่ยวฟงไปคู่ควรเป็นประมุขแต่บ้านเมืองจะขาดผู้นำไม่ได้เชิญแม่นางซุยนำพาพวกเรา

0: เอาฟื้นฟูบ้านเมือง
1: ข้าเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งแบกรับภาระยิ่งใหญ่การเมืองการทหารไม่ไหวหรอก
0: ทหารมาดิ
2: ครับ
0: แม่นางซุยเป็นทายาทของแม่ทัพซุยมีบารมีมากพอทำให้ชนเผ่าศรัทธาขอแม่นางซุยโปรดรับปากพวกเรา
3: ใช่ครับแม่นางซุย
1: รับปากพวกเราแม่ทัพทั้งสองลุกขึ้น
4: ช่วยจับไส้ข้าที
1: ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะพยายามให้เต็มที่สานฝันให้ท่านพ่อนับจากนี้เราไม่แบ่งสถานะน้ำหนึ่งใจเดียวฟื้นฟูต้าหลี
0: ่ดี
3: ฟื้นฟูต้าหลี่ฟื้นฟูต้าหลี่ฟื้นฟูต้าหลี่ฟื้นฟูต้าหลี่
1: จะช่วยเหลือต้าหลี่หลายครั้งถ้าไม่ทับทั้งสองท่านไม่คัดค้านข้าจะขอแต่งตั้งพี่ตี้หวินเป็นราชครูต้าหลี
5: ่ดีข้าไร้ความสามารถหลายครั้งที่ประทะสาเหตุก็มาจากข้าทั้งหมดที่ข้าทำไม่อยากเห็นความขัดแย้ง
0: น้องตีวินทุกคนล้วนเป็นคนกันเองขออย่าได้ปฏิเสธเลย
1: แม่ทัพทั้งสองพวกท่านเหนื่อยมากแล้วข้าว่าพักผ่อนแต่วันดีกว่า
0: ได้ครับ
5: ครับ
1: แม่นางชีเจ้าต้องทนทุกข์เรื่องถูกใส่ร้ายสุยเซิงรู้สึกผิดมาก
6: ช่างเถอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วเขาว่าข้าควรไปได้แล้วล่ะ
5: ท่านจะไปไหน
6: ไปตามหาท่านพ่ออ
5: าจารย์ไปไหนเหรอ
1: แม่นางชีเพื่อเป็นการแสดงถึงน้ำใจบุญคุณความแค้นของท่านลุงชีกับต้าหลี่ข้าจะไม่เอาความเจ้าอยู่ที่นี่เถอะเจอกับท่านลุงชีแล้วค่อยวางแผนกันใหม่
5: ใช่น้องฟาง

0: นี้นี้ออกมาเถอะถ้ายังไม่ออกมาก็จะเรียกคนให้มาช่วย
1: อาฟังอย่านะ
0: ใช่ท่านจริงๆด้วยเพราะอะไรต้องเอารูปปั้นพระให้ได้ถึงจะพอใจเหรอ
1: พูดจาระวังด้วยรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ
0: ่ท่านพ่อพวกเราจะอยู่ที่นี่นั้นไม่ได้นะเราต้องไปจากต้าลีกลับจงหยวนของเรา
1: ข้าไม่กลับถ้าเจ้าอยากกลับก็ไปคนเดียว
0: ท่านพ่ออย่าทำแบบนี้หรือเพื่อรูปปั้นพระองค์นั้นถ้าจะผิดต่อมโนธรรมข้าศัตรูทุกวันเพื่อจะแย่งกันเรากลับเซียงซีเถอะไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขด้วยกันหรือว่าเพื่อพระองค์นั้นแม้แต่ลูกสาวท่านก็ไม่สนใจท่านพ่อลูกขอร้องท่านพ่อ
1: เจ้าอย่ามาพูดมากข้ารู้แล้วร้อยข้าได้องค์พระนั่นก่อนข้าจะกลับไปพร้อมกับเจ้าจะดูแลเศรษฐีของเจ้าให้ดีๆให้เขาไปจัดการวังเสี่ยวฟง
0: ท่านพ่อ
1: จานปูอาหารเตรียมเสร็จแล้วอาจารย์ปูเพราะอะไรวันนั้นอาจารย์ปูไม่ฆ่าเจ้าตีวินให้ตายไปเลย
2: ข้าเร่งเดินทางมาตาลีเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงเอ้ยคิดไม่ถึงว่าเจ้าหนุ่มนั่นพลังยุทธ์ล้ำลึกมากให้ข้าพักผ่อนก่อนข้าจะไปคิดบัญชีกับมัน
1: เพียงข้าไก่ไม่ต้องใช้ดาบต้องโทษสิทธิ์ฝึกฝนไม่เก่งถึงต้องรบกวนอาจารย์ปู่
2: เจ้าอยากชนะเขาด้วยตัวเองไหม
1: ครับอาจารย์ปู่สิทธิ์จะฆ่ามาด้วยตัวเอง
2: ไก่บ้านซะด้วยเนี่ย
1: ล้างแค้นให้กับปรมาจารย์อาจารย์ของข้า
2: ได้เจ้าขึ้นไปนั่งบนก้อนหินนั่น
1: ขึ้นไปนั่งบนก้อนหินเหร
2: อนี่คือหินเย็นพันปีอาจารย์ปู่จะสอนฝ่ามือเย็นให้เจ้าอาจารย์ของเจ้าไม่เคยฝึกการฝึกฝ่ามือเย็นก่อนอื่นเจ้าจะต้องฝึกพลังยุทธ์กันหนาวป้องกันอากาศเย็นจู่โจมหัวใจรู้ไหมขึ้นไป
1: ขอบคุณอาจารย์ปู
3: ่หวังเซี่ยวฟงเจ้ายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าถึงกับฆ่าพี่น้องร่วมชาติ
1: ข้ายังไม่คิดจะฆ่าเจ้าตีวินอยู่ไหนเรียกมันออกมา
3: จะพบสิทธิ์พี่ต้องผ่านพวกข้าไปก่อน
1: แค่พวกเจ้าไม่กี่คนเข้ามาพร้อมกันเลย

0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
3: ยูโร
4: ที่รัก
5: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะใครนะที่รัก
5: ขายังเข้าไม่ได้เลย
6: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
7: เอาขนมอะไรไหม
8: ล
7: ิ
8: ส
9: ก้
8: า
9: เอาขนมอะไรไหม
10: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
9: เอาขนมอะไรไหม
11: ทวิสโก้ทวิสโก
12: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
13: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
14: MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
15: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
16: ได้เจ้าขึ้นไปนั่งบนก้อนหินนั่น
17: ขึ้นไปนั่งบนก้อนหินเหร
16: อนี่คือหินเย็นพันปีอาจารย์ปู่จะสอนฝ่ามือเย็นให้เจ้าอาจารย์ของเจ้าไม่เคยฝึกการฝึกฝ่ามือเย็นก่อนอื่นเจ้าจะต้องฝึกพลังยุทธกันหนาวป้องกันอากาศเย็นจู่โจมหัวใจรู้ไหมขึ้นไป
17: ขอบคุณอาจารย์ปู
18: ่พี่ตี้วินพี่ตี้วินเป็นไงบ้าง
19: ไม่เป็นไรเขนเอาเลือดที่ข้างออกถือเป็นเรื่องที่ดี
18: เจ้าไปทักกับมารเท่าฝ่ามือเดียวเขาร้ายกาจมากคราวหน้าถ้าปรับมือกันข้าเกรงว่าเจ้าจะ
19: เจ้าไม่ต้องห่วงทหารมาขุนพลต้านน้ำมาดินรับความชั่วแพ้ความดี
18: ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไตร่ตรองให้ดี
19: ใช้ทั้งแข็งทั้งหยางและพลังเทพสาสองจัดการกับฝ่ามือเย็นของมารเท่าดาบโลหิตที่ยากก็คือจะจัดการกับพลังที่หมุนวนได้ยังไงอาจใช้วิธีนี้ก็ได
18: ้วิธีอะไรเหรอ
19: น้องฟาง
18: แม่นางชีแม่นางซุยสิทธิ์พี่ข้าตุ๋นน้ำแกงตับหมูมาให้ดื่มเถอะแม่นางชีเจ้าเป็นแขกของเราต้องให้เจ้ามาดูแลพวกเราข้าต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรถึงยังไงข้าก็ว่างอยู่สิทธิ์พี่รีบดื่มตอนร้อนๆเถอะ
19: เดี๋ยวน้องฟาง
18: ข้ามีเรื่องหารือกับแม่ทัพเจ้าคุยกันตามสบายนะ
19: นั่งสิ

0: ื่อรับมือกับวังเซี่ยวฟงกับมาเท่าดาบโลหิตข้าต้องเร่งฝึกวิชา
1: ข้าเข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงข้า
0: ศัตรูแข็งแกร่งข้าจะกักตัว7วันหาวิธีรับมือกับมาเท่าดาบโลหิต
1: สิทธิ์พี่ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะรีบดื่มเถอะ

0: กลยุทธ์ของหวังเซี่ยวฟงร้ายกาจมากไม่ต้องห่วงสิทธิ์พี่กำลังฝึกสุดยอดวิชาข้าว่าพวกเราต้องคิดหาวิธีจัดการมันกลับกันเถอะก่อนเขาจะมาเจอ
1: สิทธิ์หลานเจ้าก้าวหน้าเร็วมากฝ่ามือเย็นที่เจ้าฝึกมันมีพลังถึง7ส่วนเจ้าฝึกอีก5ปีเจ้าจะมีพลังที่มหาศาลมาก
2: ฝึกเร็วกว่านั้นได้ไหม
1: การฝึกฝ่ามือเย็นเจ้าจะต้องสูญเสียพลังในร่างกายอย่างมากเว้นแต่เจ้าจะหาคนที่วิริยุทธ์สูงดูดพลังในตัวเขาเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเจ้าการฝึกจะร่นระยะเวลาเจ้าก็ไม่ต้องฝึกถึง5ปีแต่ว่ามันจะไม่มีคนโง่คนไหนจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อส่งเสริมเจ้าหรอก

0: จารย์ปูไก่ย่างสุกแล้วแม่ทัพถังเห็นแก่เจ้ากับข้าที่เป็นนายบ่าวหากเจ้ายอมแพ้ข้าจะเว้นโทษตายให
1: ้น่าขำข้ายืนยันอย่างสง่าผ่าเผยไม่เคยคิดหักหลังแม่นางซุย
2: หวังเสี่ยฟงเจ้ายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าถึงกับฆ่าพี่น้องร่วมชาติ
0: ข้ายังไม่คิดจะฆ่าเจ้าตี๋หวินอยู่ไหนเรียกมันออกมา
2: จะพบสิทธิ์พี่ต้องผ่านพวกข้าไปก่อน
0: แค่พวกเจ้าไม่กี่คนเข้ามาพร้อมกันเลยตีวินจะเต่าหดหัวกล้าออกมาแล้วใช่ไหม
3: ความแค้นมีที่มาหนี้สินมีเจ้าของจะฆ่าข้าใช่ไหมอย่าทำร้ายคนอื่น
0: แย่งแผ่นดินข้าชิงของรักข้ากระจายเจ้าใช้หนี้เลือด
2: พี่ตีวินระวังด้วย
0: สุยเซิงเจ้ารักมันมากใช่ไหม
2: ใช่ข้ากับพี่ตีวินจะร่วมเป็นร่วมตาย
0: ข้าจะส่งเสริมให้พวกเจ้าส่งไปเป็นผีคู่ในนรก
2: ไม่ทับถังตรงนี้มอบให้ท่านไป

เฮ้ย

0: ช่วยเตรียมหมึกผู้กันข้าจะเขียนเทียบยา
1: อ่ะเดี๋ยวเข้าไปเอง
2: ท่านหมออาการบาดเจ็บของนาเป็นยังไงบ้าง
0: ชีพจรยื่นตู้ของแม่นางบาดเจ็บมากเรื่องการรักษาหมืดมนโชคดีที่ท่านทายเทพลังให้นางทันถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไร้พลังคงตายไปแล้ว
2: ถ้าข้าถ่ายพลังให้นางอีกนางก็คงไม่เป็นไร
0: นางจะสดชื่นสบายตัวขึ้นบ้างแต่พอนานวันกล้ามเนื้อหัวใจสลายก็จะไม่มีอะไรมาช่วยได้ข้าเขียนเทียบยาเพื่อช่วยเพิ่มลมปราณพยายามเต็มที่แล้ว
1: ไม่ต้องถ่ายพลังให้ข้าแล้วเหรอ
2: ไม่ได้ต้องถ่ายพลังให้เจ้าทุกวันถ้าไม่งั้นเจ้าจะไม่หายขาดท่านหมอบอกต้องพร่องเลือดที่อ่อนแอ
1: พร่องเลือดที่อ่อนแอค่อยๆกินยาปรับก็ได้อย่าทำให้พี่ต้องสูญเสียพลังเลย

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ถ้าข้าถ่ายพลังให้นางอีกนางก็คงไม่เป็นไร
3: นางจะสดชื่นสบายตัวขึ้นบ้างแต่พอนานวันกล้ามเนื้อหัวใจสลายก็จะไม่มีอะไรมาช่วยได้ข้าเขียนเทียบยาเพื่อช่วยเพิ่มลมปราณพยายามเต็มที่แล้ว
2: น้องฟางจะฟื้นแล้ว
4: สิทธิ์พี
5: ่แม่นางชีเป็นไงบ้าง
4: แม่นางซุยยินดีด้วยเจ้าล้างแค้นได้แล้ว
5: แม่นางชีข้าผิดเองเจ้ารับฝ่ามือแทนข้า
2: สิทธิ์น้อง
5: แม่นาง
2: จะเป็นอะไร
4: ข้าไม่เป็นได้สิทธิ์พี่ท่านหมอว่ายังไงบ้างคะ
2: ท่านหมอบอกว่าเลือดข้างของเจ้ายังไม่สลายเขากำลังเขียนเทียบยาให้หลังเลือดสลายหมดแล้วเจ้าก็ไม่เป็นไรเจ้าต้องไม่เป็นอะไร
4: พี่ไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นไร

0: ฉีดพี
1: ่น้องฟางสีหน้าเจ้าดีขึ้นมาก
0: ใช่ค่ะถ้างั้นไม่ต้องถ่ายพลังให้ข้าแล้วเหรอ
1: ไม่ได้ต้องถ่ายพลังให้เจ้าทุกวันถ้าไม่งั้นเจ้าจะไม่หายขาดท่านหมอบอกต้องพร่องเลือดที่อ่อนแอ
0: พร่องเลือดที่อ่อนแอค่อยๆกินยาปรับก็ได้อย่าทำให้พี่ต้องสูญเสียพลังเลยพี่มีอะไรปิดบังข้าเหร
1: อ
0: สิทธิ์พี
1: ่ไม่มีข้าไม่มีอะไรปิดบังเจ้าข้าไม่ใช่คนชอบโกหกสิทธิ์พี่เป็นผักบุ้งกลวงเป็นคนซื
0: ่อข้าอยากออกไปเดินเล่นค่ะถ้าพี่มีเวลาว่างไปอยู่เป็นเพื่อนแม่นางสุยบ่อยๆนะ
2: ท่านพ่อ

0: าฟังอาฟังเจ้าไปแล้วไม่ใช่เหรองั้นเราไปเซียงชีด้วยกันนะ
1: ท่านพ่อพระองค์นั้นท่านพ่อ
0: ใครมีความสามารถก็เป็นของคนนั้น
1: ทำแบบนี้ไม่ได้นะรีบเอามาวางคืนให้เขา
0: ตกลงเจ้าจะไปไหม
1: ท่านพ่อ

0: ไปเลยงั้นเจ้าดูแลตัวเองให้ดีๆนะ
1: ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ
2: ่อน้องฟังน้องฟังจะเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าไม่เป็นไรสิทธิ์พี่ข้ารู้ตัวเองดีว่านับวันข้ายิ่งเจ็บปวดพี่ไม่ต้องถ่ายพลังให้ข้าแล้วล่ะ
2: จะรู้เรื่องแล้ว
1: ตอนนี้ข้าใช้ยาก็ไม่ได้ผล
2: เจ้า
1: ข้ากำลังจะตายข้าต้องตาย
2: น้องฟางยังมีข้าอยู่ก็ต้องมีเจ้าข้าถ่ายพลังให้เจ้าทุกวันเจ้าก็จะเหมือนกับคนอื่น
1: สิทธิ์พี่ข้ามีความปรารถนาอย่างหนึ่งพี่ช่วยข้าได้ไหม
2: เจ้าบอกมาข้าจะช่วยเจ้าสุดกำลัง
1: ตอนที่ข้ายังพอไหวช่วยพาข้าไปตามหาท่านพ่อที
2: ได้ไม่ว่าไปที่ไหนข้าจะอยู่กับเจ้า
1: ขอเพียงหาท่านพ่อเจอพี่จะได้กลับมาที่นี่ไม่ให้พี่ต้องเสียเวลาอีก
2: น้องฟางเจ้าอย่าพูดแบบนี้มาจะพักผ่อนนะ

0: แม่นางซุย
1: พี่ตี้หวินแม่นางชีเป็นไงบ้าง
0: นางดีขึ้นมากขอบคุณ
1: นางช่วยชีวิตข้าข้าหวังว่านางจะหายในเร็ววัน
0: ข้ามาหาเจ้าเพราะมีเรื่องจะคุยด้วย
1: ข้าก็มีเรื่องจะคุยกับเจ้าตั้งแต่ข้าเป็นตัวแทนประมุขมีเรื่องบ้านเมืองมากมายที่ข้าต้องจัดการดังนั้นเรื่องส่วนตัวข้าอยากพักชั่วคราว
0: ตอนนี้แคว้นต้าหลีแผ่นดินสงบสุขพวกเราขอบคุณที่เจ้าคอยดูแลข้ากับสิทธิ์น้องอยากกลับเสียงซี
1: ก็ดีเหมือนกันแล้วจะไปเมื่อไหร
0: ่พวกเราจะเดินทางวันนี้
1: จะกลับมาต้าหลีอีกไหม
0: มีเรื่องราวมากมายทำตามใจไม่ได้พวกเราไปแล้วจะต้องถนอมตัว
1: เจ้าก็ถนอมตัวด้วย
0: ลาก่อน
1: ลาก่อน

0: ้าตามมาตามมา
1: เฮ้ยโ
2: อ
1: ้
2: ยรู้เหมือนกันวิ่งอย่างนี้ไม่เหนื่อยไม่ร้อนกันบ้างหรือไง
3: ชีช้างฟ้าเจ้าหนีไม่รอดแล้วรีบคืนพระมาให้ข้า
4: พระมันอยู่ที่ข้าถ้าเจ้าอยากได้ก็ไปเอาที่ตาลี
3: เจ้าโกหกชีช้างฟ้าชีช้างฟ้าจะออกมา

0: จะเป็นคนชั่วออกมาชี้ฉาฟ้าเฮ้ยไม่พูดหัวอยู่ไหน
1: เฟยอิงคิดไม่ถึงจะเจอเจ้าที่นี่ตี้วินเจ้าจะเอายังไงข้าจะล้างแค้นให้พี่ติงเตียนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยในที่สุดข้าก็ได้ล้างแค้นให้พี่ติงเตียนตี้วินถ้าหากเจ้าฆ่าข้าเจ้าจะไม่รู้ว่าใครฆ่าพ่อเจ้าอย่ามาเล่นลูกไม้กับข้าตี้วินข้าคือคนชุดดำที่เห็นพ่อเจ้าตายดีข้าจะล้างแค้นให้ท่านพ่อข้าคนที่ฆ่าพ่อเจ้าไม่ใช่ข้าแต่มันเป็นคนอื่นไม่ใช่เจ้าหรือเป็นใครเจ้ารับปากว่าจะไม่ฆ่าข้าข้าถึงจะบอกเรื่องราวทั้งหมดเฟยอิงได้บอกกับข้าหมดแล้ว
2: ท่านพ่อท่านบอกสิทธิ์พี่สิว่าท่านไม่เคยทำท่านรีบพูดสิท่านพ่อไม่จริงไม่จริงใช่ไหม

0: มคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพารสด้วยล่ะคะ
1: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
2: ทิพรส
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได้
3: ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
7: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสจุ๊บพี่ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร Hero.
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
9: ได้วันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าพี่ติ๋งเตียนความแค้นนี้แล้วข้าจะล้างแค้นให้ท่านบอกมาวันนั้นตอนที่ข้าเห็นพ่อเจ้าตายในมือถือผ้าชิ้นหนึ่งผ้าชิ้นนั้นเหมือนกับเสื้อผ้าที่ชี้ฉางฟ้าใส่
10: เจ้าโกหกเจ้าโกหก
9: ข้าไม่ได้โกหกชี้ฉางฟ้าไม่เพียงฆ่าพ่อเขายังร่วมมือกับพ่อลูกว่าเจิ้นซาร่วมหัวกับหลิงถุยซื้อใส่ร้ายเขาจะติดคุก
10: ไม่จริงท่านพ่อข้าไม่ทำเรื่องแบบนั้น
9: เพื่อบทกวีนิพนธ์ถังพ่อเจ้าทำเรื่องชั่วมากมาย
10: ไม่จริงพ่อข้าไม่ทำอย่างนั้นพ่อข้าไม่มีทางทำอย่างนั้นท่านพ่ออ
11: ฟัง
10: ท่านพ่อ

0: คืนพระองค์นั้นมาให้ข้า
1: ไม่ได้พวกเจ้าอย่าบังคับข้านะข้าต้องลำบากมามากกว่าที่ข้าจะได้พระองค์นี้มา

0: จ้าจะทำอะไร
1: โขกหัว3ครั้งตอบแทนพระคุณที่อาจารย์เลี้ยงดูข้ามาแต่นับจากนี้พวกเราจบสิ้นบุญคุณไม่ติดค้างกัน
2: ท่านรีบพูดสิท่านพ่อไม่จริงไม่จริงใช่ไหมสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ข้าขอร้องท่านปล่อยท่านพ่อข้าไปเถอะสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่
1: เป็นไปไม่ได
2: ้สิทธิ์พี
0: ่ติวินจูลีกไปอย่าเข้ามานะอย่ามาบังคับข้า
1: ปล่อยนางเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวอย่ามาบังคับข้าพระองค์นี้ข้าไม่คืนให้เจ้า
1: ปล่อยนางเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวอย่ามาบังคับข้า
1: ข้าบอกให้ปล่อย
0: เดี๋ยวอย่ามาบังคับข้า
1: ข้าบอกให้เจ้าปล่อยนางปล่อยเดี๋ยวนี
0: ้ฟัง
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
2: สิพี่

哎呀

0: พ่อข้าถ้าพี่จะล้างแค้นพี่ข้าข้าก็ได้นะ
1: น้ำฟางน้ำฟาง
2: ข้าฆ่าลูกตัวเองตายข้าฆ่าลูกสาวตัวเองตาย

0: น้องฟัง
1: สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่อย่าฆ่าพ่อข้าอย่าฆ่าพ่อข้ารับบาปข้าผักบุ้งกลวงรับบาปข้า
0: สิทธิ์พี่รับบาปเจ้า
1: ขอบคุณสิทธิ์พี่ท่านพ่อล่ะท่านพ่อ
0: เข้าไปแล้ว
1: สิทธิ์พี่อยู่ที่สวนทองเขามีความสุขมากพอใจมากแดงรัดผมสิทธิ์พี่ช่วยมัดให้ข้าที

น้องฟางมัดผมด้วยเชือกสีแดงเจ้าสวยมากน้องฟางน้องฟาง

0: สิทธิ์น้องชีฟางสร้างโดยตี้หวิน
1: น้องฟางข้าพาเจ้ามาอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบเจ้าเคยบอกว่าเจ้าอยู่ที่สวนท้อมีความสุขที่สุดพอใจที่สุดพวกเราควรจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเรื่องราวทั้งหมดก็คงจะไม่เกิดน้องฟางเจ้าจำได้ไหมอยู่ที่เซียงซีเราปลูกผักบุ้งด้วยกันตอนนี้สิทธิ์พี่นำเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งปลูกเอาไว้ที่หน้าหลุมศพเจ้าข้าจะอยู่ที่นี่ทุกวันเฝ้าดูผักบุ้งค่อยๆเติบโตต่อไปนี้เจ้าผักบุ้งจะอยู่แต่ที่นี่ตลอดไปอยู่เป็นเพื่อนเจ้า

0: ื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง9กด30
1: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดงานพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
2: จริงอ่ะ
1: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
2: ปิดกองคือยกเลิกการ
1: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแข
2: กดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
1: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
3: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะแผ่นดินซุดปีละ1-2เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิลน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
4: ้อีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเจอ3น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย
3: ์ในปี2573บอก 40% 2550หรือ2593จมทั้งเมือง

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พ
0: ับ
1: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง1,890บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดี

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ท่านแม่แม่รอง
3: เซียนถุงติงซานยังไม่กลับมาอีกเหรอ
2: ยังไม่กลับเลยค่ะ
3: อ้าว
2: จินเหลียนเกิดอะไรขึ้น
3: จินเหลียนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ย
4: อาการพ่อข้าหมดทางช่วยแล้วล่ะ
2: น้องสาวอย่าเพิ่งร้องไห้ค่อยๆพูดตกลงเป็นไงอย่าพูดเหลวไหลพี่เจ้าน้ำยาของเหล่าจูมาด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ทำไมจะรู้ว่าหมดทางช่วย
4: ยาที่พี่ข้าเอามาต้องถูกพิษใหม่ๆจะเห็นผลแต่ตอนนี้พี่กระจายแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้ว
3: จะรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
4: ท่านปู่สวยกับท่านปู่เฉินพูดกันแค่แอบได้ยินโดยไม่ได้ตั้งใจอะ
2: ไม่มีวิธีสักนิดเลยเหรอ
4: วิธีนั้นมีท่านปู่เฉินว่ามันยากที่จะทำได้
2: ขอเพียงมีวิธีต่อให้ยากแค่ไหนพวกเราก็ต้องรักษาท่านพ่อให้หาย
3: วิธีอะไรกันแน่ล่ะ
4: ท่านปู่สวยบอกว่าต้องหาของวิเศษล้ำค่าชนิดหนึ่งที่หายากในโลกเป็นกระสายยาอาการท่านพ่อถึงจะหายนะจ๊ะ
2: ของล้ำค่าอะไร
4: มุกเทพ9อย่าง
2: มุกเทพ9อย่าง
5: พระพันปีครั้งนี้นว่าสร้างผลงานยิ่งใหญ่แล้วนะ
6: พระบาทหม่อมฉันไม่ผิดพระบัญชานับว่าเป็นโชคแล้ว
5: เอ้พระพันปีครั้งนี้ไม่เพียงไม่ผิดพระบัญชาแถมได้รับผลงานที่คาดคิดไม่ถึงด้วยกองหนุนที่ท่านขนมาในครั้งนี้พอเทียบได้กับกองทัพจากสวรรค์มีอนุชนรุ่นหลังที่เก่งแบบนี้ แผ่นดินข้านับว่ามั่นคงดุจประการแล้วไม่มีใครเทียบได้
6: พระบาทพระองค์ทรงตรัสมามากมาย

0: สาวถึงที่สุดยังคงเป็นวาสนาที่ยิ่งใหญ่ของพระบาท
1: ไม่ว่ายังไงพระพันปีเฉินก็มีผลงานอยู่ดีข้าต้องให้รางวัลท่านอย่างงามอยู่แล้วพระพันปีบอกมาอยากให้ข้าประทานรางวัลอะไร
0: พระบาทเรื่องประทานไม่จำเป็นแล้ว
1: เฮ้ยการประทานต้องมีแน่ถ้าไม่ใช่พระพันปีเสี่ยงตายฝ่าวงล้อมกลับช้างอันขอทหารไหนเลยจะมีความสำเร็จเช่นวันนี้ได
0: ้นั่นเป็นเพราะท่านที่ปรึกษาบังคับ
1: ท่านซื้อสนับสนุนท่านก็มีคุณเช่นกัน
0: พระบาทพระองค์บอกเขามีคุณเขารู้จักแค่การคำนวณหม่อมฉันเกือบตายเพราะเขาพระพันปีท่านปรับปรำข้าเลยนะท่านมีความสามารถถึงได้ส่งเสริมครั้งนี้นับว่าส่งเสริมมีเหตุผลใช่ไหม
1: เอาล่ะท่านทั้งสองไม่ต้องเถียงกันแล้วพระพันปีเฉินบอกมาเธอว่าอยากได้ของประธานสิ่งใด
0: พระบาทหม่อมฉันยังไม่ได้คิดไว
1: เงินเอาอย่างนี้นะจดจำผลงานของพระพันปีเฉินไว้ก่อนเราให้ปราบกบฏได้แล้วกลับถึงราชสำนักค่อยประธานให้อย่างเต็มที่เลย
0: ขอบพระทัย
1: พวกท่านออกไปก่อนเถอะ
0: สาดสาด
1: พระพันปีก่อนท่านจะไปนั้นเรื่องที่ข้าไหว้วานให้ท่านทำในฉางอันท่านทำหรือเปล่า
0: พระบาทหมายถึงเรื่องที่ไปเยี่ยมหวังฮองเฮา
1: ถูกต้อง
0: พระบาทหม่อมฉันไปตามรับสั่งแล้ว
1: เป็นเช่นไร
0: ตอนนั้นบูฮองเฮาให้หม่อมฉันไปเยี่ยมแต่หม่อมฉันรู้สึกว่าดูเหมือนว่าบูฮองเฮาจะไม่ยินดีนัก
2: สิทธิ์ข้าครั้งก่อนอาจารย์ให้เจ้าไปเก็บหมูที่เสียสันเจ้าต้องอาศัยอยู่ในเสียสันหลายวันถูกไอเย็นแทรกซึมซึ่งยากที่จะรักษาอาจารย์มีมุกเทพ9อย่างที่หายากยิ่งในโลกอยู่เม็ดนึงขอเพียงจะห้อยมันเอาไว้ที่ตัวทุกอย่างจะเหมือนคนทั่วไปไม่มีเพศภัย
3: ของล้ำค่าของอาจารย์สิทธิ์มิกล้ารับเอาไว
2: ้สิทธิ์ข้าอย่าได้ปฏิเสธรับไว้เถอะนะอาจารย์ยังเหลืออีกเม็ดที่ต้องใช้เจิญสันหลังจากห้อยเอาไว้แล้วจะไม่ว่ายามไหนก็ห้ามเอาออกไม่อย่างนั้นอาการจะกำเริบยามมันกำเริบเจ้าจะทรมานมาก

0: จารย์ตอนนี้สิทธิ์ต้องนำของล้ำค่ามอบให้เขาแล้วอภัยที่สิทธิ์อกตัญญู
1: คิดไม่ถึงหวังเอาลอจูสามารถผลิตชาได้ดีขนาดนี้ทำไมเขาไม่ทำสุราล่ะไม่งั้นต้องเป็นสุราดีแน่เลยเจ้ารอข้าที่นี่พี่เฉินดื่มสุราอะไรอยู่ทำท่าหอมถึงขนาดนั้นข้าชิมสักคำได้ไหมแหมข้าดื่มเนี่ยชานะยังมันแต่ไม่มีเลยต่อให้เป็นสุราก็ไม่เห็นดื่มอ๋อถ้าข้ามีสุราท่านจะดื่มหรือไม่ดื่มเจ้ามีสุราเหรอไม่ดื่มพูดจริงนะแน่นอน
2: คำนับพระพันปีเฉิน
1: เฮ้ยสุราอะไรอะสุราพระราชทานสุราดีดีหรือไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับท่านแต่ว่าอันนี้เจ้าจมูกคอนี่ทำไมอ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งพูดไม่ออกใช่ไหมเนี่ยฮะครั้งนี้ข้าถูกเจ้าทำร้ายซะย่ำแย่ตอนเดินทางกลับมานั้นข้าคิดมาดีแล้วต้องใช้ขวานเสี่ยงหัวเหลียงเสี่ยงตายกับเจ้าจะว่าจะสู้กันได้ไหม
3: ไม่ได้หรอก
1: งั้นเจ้าต้องตายแน่แต่ว่าข้าเปลี่ยนความคิดแล้วก็เห็นแก่เราที่เป็นพี่น้องกันเจ้าให้มอบสุรานี้ให้ข้าเรื่องเราก็ยุติ
3: พูดไปพูดมาท่านต้องการให้ข้ามอบสุราให้ท่านยังไง
1: ถูกต้องข้าต้องการสุราหายนี่
3: จากนั้นบุญคุณความแค้นของเราก็จะสูญสลายกันไปใช่หรือไม่
1: ถูกต้องหายกันไป
3: ดี

0: ุรานี้ให้ทัน
1: คอยยังชั่วหน่อย
0: จมูกโคเท่านี่รับมือไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวสุราที่เป็นของข้าแล้ว
2: เดี๋ยวพูดอะไร
1: อ๋อเปล่าข้าไม่ได้พูดอะไรข้าบอกว่าสุราดี
0: ช้าก่อนขอพระทัยก่อนค่อยเปิด
1: อะไรอ่ะหมายความว่าสุรานี่ฮ่องเต้พระราชทานให้ข้าไม่ใช่ของเจ้า
0: ข้าไม่เคยบอกมาก่อนว่าเป็นของข้าม
1: ันทำไมจะไม่บอกให้ชัดเจนว่านี่เป็นสุราพระราชทาน
0: ข้าจะบอกแต่ถ้าไม่เปิดโอกาสข้า
1: ดีนี่จะมีความผิดลบหลู่เบื้องสูงเขาจะไหม
0: ขอพระทัยเถอะ
1: ขอพระทัยพระบาทถึงเจ้าไม่ได้ลบหลู่เบื้องสูงเรื่องของเรายังไม่จบ
0: เมื่อกี้ท่านพูดแล้วนี่
1: เขาพูดอะไรอ่ะ
0: เมื่อมอบสุรานี้ให้ท่านเรื่องของเราก็ยุติเขามอบให้ท่าน
1: เรื่องอะไรยังไม่จบ
3: ท่านทั้งสองด้านนอกมีสตรีนางหนึ่งมาขอพบ
0: นางเป็นใคร
3: ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงน้อยของจอมทัพซี
1: งั้นให้หลังเข้ามา
3: ทราบ
0: ออกเขาว่าเอาอุ้ย
4: ผู้เยาว์เซียนถงน้อมพบท่านปู่ทั้งสอง
0: หูหยินน้อยมีธุระอะไรกับข้าเหรอ
4: ท่านปู่สุยท่านเคยพูดใช่หรือไม่มุกเทพเก้าอย่างสามารถรักษาพ่อสามีข้าได
0: ้ใช่ข้าเคยพูดแบบนั้นแต่ของสิ่งนั้นมันหายากมาก
4: บนร่างผู้เยาว์มีของสิ่งนี
0: ้ฮะไม่รู้จะได้ของนี้มายังไง
4: อาจารย์ข้ามอบให
0: ้หรือว่าเจ้าเคยไปที่เขาจิ๋วหลงถูกไอเย็นแทรกซึมเข้าไปในร่างกาย
4: ขอท่านปู่ทั้งสองส่งเสริมวันใดท่านพ่อยังไม่หายก็เป็นวันที่ไม่อาจรับใช้ประเทศและเป็นวันที่เราทั้งครอบครัวต้องทุกข์ใจทำไมไม่ปล่อยให้ผู้เยาว์รับความเจ็บปวดคนเดียวแล้วเปลี่ยนความยินดีให้กับคนส่วนใหญ่ล่ะ

0: ชฟมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
2: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
3: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
2: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
3: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับ

0: ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ุนโดย MV Mall ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เขาเคยไปตอนเก็บบัวที่เขาหิมะ
2: โอ้เข้าใจแล้วแต่ข้าคิดว่ายังไงก็ทำไม่ได้หรอกถ้าเจ้าไม่มีมุกเทพ9อย่างอาการของเจ้าจะกำเริบตลอดเจ็บปวดทรมานมากใช่ถ้าทำเช่นนั้นจริงต้องไม่ได้แน่อีกอย่างหากติงซานรู้เข้าก็ไม่เห็นด้วยต่อให้ยินกุ้ยรู้ก็ไม่สนับสนุนไม่ว่าใครก็ทำใจไม่ได้ไม่อาจช่วยเหลือคนคนหนึ่งแล้วทำให้อีกคนต้องเจ็บปวดแบบนี้ทำไม่ได้หรอก
1: นี่มันต่างกันรักษาพ่อสามีหายกับประเทศกับกองทัพล้วนเป็นเรื่องมีประโยชน์ส่วนผู้เยาว์ก็แค่ทำตามหน้าที
2: ่อยากนักที่หูหยินน้อยใจกว้างเช่นนี้แต่พูดเช่นนี้ก็ไม่ได้ชีวิตคนเราฟ้าประทานมาไม่แบ่งหนักเบาไม่อาจจะแบ่งพรรคแบ่งพวกถูกแล้วหูหยินน้อยแม้เจตนาเช่นนี้แต่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอก
1: ขอท่านปู่ทั้งสองส่งเสริมวันใดท่านพ่อยังไม่หายก็เป็นวันที่ไม่อาจรับใช้ประเทศและเป็นวันที่เราทั้งครอบครัวต้องทุกข์ใจทำไมไม่ปล่อยให้ผู้เยาว์รับความเจ็บปวดคนเดียวแล้วเปลี่ยนความยินดีให้กับคนส่วนใหญ่ล่ะ
2: เด็กน้อยรีบลุกขึ้นเถอะ
1: ผู้เยาว์ไร้ความสามารถได้ท่านปู่เชิญช่วยส่งเสริมมีวาสนาเป็นสะพายตระกูลซี่ก็ให้ข้าได้ทำอะไรเพื่อตระกูลซี่บ้างเถอะไม่เช่นนั้นแม่มุกเทพก้าวอย่างห้อยอยู่บนตัวข้าร่างแม่ไม่เจ็บแต่ต้องปวดใจไปชั่วชีวิตขอท่านปู่ทั้งสองส่งเสริมด้วย
2: ยากนักที่หูหยินน้อยมีความคิดเช่นนี้ก็เหมือนมุกเทพก้าวหยางซึ่งหาได้ยากยิ่งพี่เฉินท่านว่าควรทำยังไงข้าตื่นตันจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วส่งเสริมนางก็ไม่ได้ไม่ส่งเสริมก็ไม่ดีเด็กเอ้ยพวกเราเห็นเจ้ามีความจริงใจมีแต่ส่งเสริมเจ้าแล้วมารีบลุกขึ้นมาเถอะ
1: ขอบคุณท่านปู่ที่ส่งเสริ
2: ม
1: แต่ทว่าเซียนถงยังมีเรื่องขอร้อง
2: โอ้เด็กเอ้ยในเมื่อรับปากเจ้าแล้วยังมีเรื่องอะไรกังวลอีก
1: เรื่องในวันนี้ขอท่านปู่เก็บไว้เป็นความลับไม่ว่าเวลาไหนหรือต่อหน้าใครก็ห้ามพูดถึงโดยเฉพาะคนในตระกูลซิเรา
2: เด็กน้อยเพราะอะไรอ่ะ
1: ข้าไม่อยากให้คนในบ้านเป็นห่วงข้า
2: เออก็ได้ปู่รับปากเจ้าไม่เป็นไร
1: แล้วท่านปู่สุยล่ะ

0: ถึงสารหายาได้แล้ว
1: หามุกเทพเก้าอย่างได้แล้วเหรอของล้ำค่าเช่นนี้หามาได้ยังไงอ่ะ
0: เฮ้ยอย่าถามมากเลยนะถึงสารหามาได้ก็แล้วกันนะ
1: คนที่ให้ของวิเศษเป็นผู้มีพระคุณของสกุลซิไม่ตอบแทนได้ยังไง
0: โถ่เจ้าไม่กินไม่ดื่มมาหนึ่งวันหนึ่งคืนเจ้าไม่ต้องยุ่งแล้วเลยไปนะไปแล้วเอาน้ำมา
2: อันนี้ครับ

0: หลังเนี่ยนับว่าพี่ท่านหายแล้ว
1: จริงด้วยนับว่าหายแล้วละจ้ะ
2: งั้นพวกเราก็วางใจได้จริงไหม
0: โอ้เสียนถูก
1: อาซออาซอท่านพ่อหายป่วยแล้วล่ะ
0: เสียนถูกเจ้าจะเป็นอะไรท่านแม่ถ้าไม่เป็นอะไรข้ากลับห้องก่อนนะไม่เป็นไรแน่นะ
2: เสียนถง
1: ท่านแม่คะท่านพ่อหายป่วยแล้วค่ะดีใจจังเลย

0: ฝืนแล้วฝืนแล้วฮะเอาฝืนแล้วอ่ะฝืนแล้วเด็กๆแล้วก็น้อยมาเรียกจริงสารมาแล้วเร็วเข้า
1: ทราบ
2: ที่เสือพระพันปีข้าเป็นอะไรไปนี่ข้าอยู่บนโลกหรือไปอยู่ในนรกกันแน่ช่วยบอกข้าทีเถอะ
0: อยู่บนโลกอยู่บนโลกนับตั้งแต่ท่านถูกลูกดอกพิษของสูเป่าถงก็สลบสลายไม่ได้สติมาเป็นเวลา2เดือนกว่าตอนนี้หายแล้ว
2: พระพันปีท่านขอทหารมาได้ใช่ไหม
0: อ๋อได้แล้วได้แล้วภายในวันเดียวก็ตีทหารหลายแสนของสูเป่าถงล่มทั้งกองทัพจอมทัพสำรองดีใจกับหมดสูเป่าถงหนีหัวสุกหัวสุนกากเลือดสดๆเลย
2: ดูท่าเขาต้องมีความสามารถมากกว่าข้าไม่ทราบว่าราชสำนักตั้งใครเป็นจอมทัพละท่าน
0: เออนี่หลานชาย จะรู้ไหมจอมทัพสำรองคนนี้เป็นใครไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกชายของเจ้าสิติงซาน
2: พระพันปีท่านอย่าล้อข้าเล่นเลยลูกข้าติงซานถูกฟ้าหลงข้าตายข้าจะมีลูกชายที่ไหนอีก
0: ท่านจอมทัพท่านไม่รู้หรอกตอนนั้นติงซานโชคดีได้หวังเอาเหล่าจูช่วยชีวิตไว้ตอนนี้กลายเป็นสิทธิ์ของเขาวันนี้เขารับคำสั่งให้มาดูท่าน
2: เร็วให้ข้าเห็นหน้าเขาหน่อย
0: หลานชายดูสิว่าเขาเป็นใคร
3: ลูกติงซานคำนับท่านพ่อ
2: จะเป็นลูกติงซานของข้าจริง
3: ๆเรียนท่านพ่อหลังจากลูกบาดเจ็บก็ถูกอาจารย์ช่วยไว้อาจารย์สอนทั้งบุญมู้ครั้งนี้อาจารย์สั่งให้ลูกลงจากเขามาสิเหลียนช่วยเต้ได้รับการแต่งตั้งเป็นจอมทัพสำรองข้าศัตรูซูขอคำนับท่านพ่อ
2: ดีดี
3: ท่านพ่อครั้งนี้ท่านแม่แม่รองยังมีน้องสาวติดตามทัพเข้ามาถึงที่นี่อยู่ที่ห้องด้านหลังกำลังที่จะรอพบท่านพ่ออยู่นะ
2: ดีดีดีมากเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ร้อยข้าเปิดประตูค่ายขอพระทัยฝ่าบาทก่อนแล้วค่อยพบพวกนาง
3: ล้วนฟังคำสั่งท่านพ่องั้นลูกจะไปบอกพวกนางตามนี
2: ้ดี
4: อ

0: ฟื้นแล้ว
1: พี่ท่านพ่อเป็นไงบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรท่านพ่อฟื้นแล้วล่ะ
1: ฟื้นแล้วเหร
2: อสวรรค์มีตาจริง
1: ๆดีจริงเลยนะยานี่ดีจริงๆพอยาถึงก็หายป่วยเลย
0: ใช่โชคดีที่ท่านปู่สือไม่รู้ไปได้กระสายยามุกเทพ9อย่างมาจากไหนถึงช่วยท่านพ่อฟื้นขึ้นมาได
2: ้พาพวกเราไปดูหน่อย
0: ท่านแม่อย่าเพิ่งรีบเลยท่านพ่อบอกว่าเราเปิดประตูค่ายขอบพระทัยฝ่าบาทก่อนค่อยมาพบพวกเราง
1: ั้นก็ดีนะ
2: ท่านพี่ทำไมโกรธเช่นนี
3: ้หูหญิงคงจะไม่รู้เป็นถึงจอมทัพสำรองควบคุม3เหล่าทัพตนจะถือคุณธรรมถูกโจรบีบบังคับไม่ขัดขืนไม่สู้ตัดสินใจโดยพลการแต่งงานกับผู้หญิงป่าเถื่อนทำไมตัดหัวคุณจะเสียกฎของกองทัพเด็กๆ
4: อยู่นี่ครับ
3: ลากมันออกไปตัดหัวนอกประตูค่าย
4: จ้า
5: คุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นมู๊ดสนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
7: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
8: ฝนตกก็ดูได
6: ้ดูยังไง
8: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
9: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เอ๊ะทำไมไม่เห็นเซียนถงล่ะ
2: จริงด้วยเมื่อครู่ยังเห็นอยู่ในห้องนี่อ๋อดูเหมือนกลับห้องไปแล้ว
3: เออใช่แล้วกลับไปตั้งนานแล้วล่ะทำไมยังไม่กลับมาอีกนะเมื่อครู่ตอนนางจะไปนั้นสีหน้าไม่สู้ดีเลยอ่ะหรือว่านางไม่สบาย
1: งั้นข้าไปดูหน่อย
2: ดีฟื้นมาได้ก็ดีแล้วล่ะ
3: ใช่
2: แล้วจะไปทำของอร่อยให้กิน
1: เส้นทองเส้นทองเส้นทองหายไปไหนเนี่ยอ่ะเส้นทองจะเป็นอะไรอ่ะ
2: ไม่เป็นไร
1: พวกเขาว่าจะไม่สบาย
2: เปล่านี่ก็สบายดี
1: อ๋อจะรู้หรือเปล่าพ่อข้าฟื้นแล้วนะ
2: จริงเหร
1: อ
2: ดีจังเลยนะ
1: โชคดีที่ได้มกเทพเก้าอย่างไม่งั้นพ่อข้าคงไม่ฟื้นแน่เลยอ่ะ
2: ดูท่ามกเทพเก้าอย่างมีความพิสดารจริงๆ
1: พอยาถึงโรคก็หายเลยไม่รู้ว่าท่านปู่สือไปหาส่วนประกอบยามาจากไหน
2: ท่านบอกหรือเปล่าว่าได้มาจากไหน
1: ท่านไม่ยอมบอก
2: ท่านไม่บอกก็แล้วไปเถอะ
1: แบบนั้นไม่ได้นี่เป็นผู้มีพระคุณของพวกเราจะไม่ตอบแทนได้ยังไง
2: เขาไม่บอกก็แล้วไปอย่าไปถามอีกเลย
1: ก็ได้ก็ได้จริงสิอีกสักครู่ท่านพ่อจะพบคนในครอบครัวจะพักสักครู่แล้วไปหาท่านแม่ก่อนส่วนข้าจะไปหาท่านพ่อ
2: ได
1: ้

0: ข้าบุกตะวันตกเพื่อทำสงครามและรับบัญชาไม่อาจปฏิเสธพวกเจ้าล้วนเป็นสตรีอ่อนแอไม่ควรตรากตรำมาถึงที่นี่เลยมันไม่สะดวกนี
1: ่ท่านพี่อาจยังไม่รู้ข้ากับน้องเจ้าหยางยังมีลูกสาวจินเหลียนได้รับการอบรมมาไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพละการแต่ได้ยินว่าท่านพี่ถูกลูกดอกพิษในมือสุยหยางพวกเราก็อยู่ไม่เป็นสุขโชคดีลูกติงซานฝึกยุทธกลับมาและถูกแต่งตั้งให้เป็นจอมทัพสำรองข้ากับน้องสาวไม่อาจตัดใจให้ลูกเดินทางไกลดังนั้นจึงขอติดตามมาด้วยจะได้รู้ข่าวท่านพี่ดีร้ายประการใดจึงได้เดินทางมาที่นี่ลูกสาวจินเหลียนก็ไม่อาจวางใจร่วมเดินทางมากับเราลูกสาวมีฐานะคนหนูได้แต่คำนับเหมือนเหลียนเซินหมู่เป็นอาจารย์ฝึกสำเร็จมาหลายส่วนยันเทพเกราะทองช่ำชองเรื่องยุทธฮองเฮาอู่อนุญาตให้นางตามทัพมาครั้งนี้ทัพสู่พ่ายแพ้นางก็มีผลงานไม่น้อย
0: ในเมื่อพวกเจ้าก็มาแล้วนี่ก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรหรอก
2: ท่านพ่อ
0: ลูกพ่อจินเหลียน
2: คิดถึงแทบตายแน
0: ่ให้พ่อดูหน่อยสิอะไรเนี่ยโตแล้วนี่ฮะ
2: พี่อาซะเร็ว
1: สะพายโตเซียนถงคำนับท่านพ่อลุกขึ้นเถอะรีบลุกขึ้นแล้ว
0: ผู้หญิงคนนี้เป็นใครลูกสะพายมาจากไหนกันนี่เหมือนเรื่องอะไรกันเนี่ย
2: ท่านพ่ออซอสชื่อโตเซียนถงพี่ชายนางชื่อโตอี้หูเป็นหลานของเซี่ยหมิงอองโตเจี้ยนเต๋อพ่อของเขาเป็นพ่อค้าวานิชที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง
3: มาดื่มกันดีจอกจะว่าโตเซียนถงนั่นจิตใจเป็นกุศลยากจะหาพบใช่แล้วแต่ว่าคนดีต้องมีสิ่งดีๆตอบแทนมาลิ้นมาไม่ให้จะเมาแล้วยังจะดื่มอีกให้ข้าเหลือไปสักหน่อยสิเมื่อครูเจ้าพูดอะไรนะเสียนถงไม่ได้สิ่งดีตอบแทนหมายความว่ายังไงเปล่าหรอกเป็นความรู้สึกนะลิ้นเถอะพี่เฉินไม่ให้อย่าขี้งกนักสิเขาจะบอกให้นะเวลาที่เราได้ดื่มด้วยกันมันเหลือน้อยแล้วไม่มีเรื่องอื่นชอบพูดใจเสียอยู่เรื่อยไม่ได้พูดใจเสียแต่สังขรถ้ารีบไปชวนจอมทัพเถอะคืนไม่ไปเดี๋ยวจะไม่ทันไม่ทันอะไรอ่ะบอกให้ไปก็รีบไปสิข้าจะไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้ละขับไปละเดี๋ยวอะไร
1: อย่างนี้แหละทั้งสองพี่น้องเลือกเดินทางเที่ยงธรรมครั้งนี้ยังได้สร้างผลงานยิ่งใหญ่เสียนถงคำนับในฐานะสะใภ
0: ้หุบปากผู้หญิงปาดเกิดอย่างนี้จะเป็นสะใภ้ตระกูลข้าได้ยังไงเดรัจฉานน้อยทำตัวเกเรทำตัวผิดกฎไร้การปกครองเท่ากับฝ่าฝืนจะให้เป็นผู้นำทัพคู่ควรเป็นจอมทัพสำรองได้ยังไง
1: ท่านพี่ติงซานไม่ได้ทำผิดท่านพี่ทำไมโกรธเช่นนี
0: ้ผู้หญิงคงจะไม่รู้เป็นถึงจอมทัพสำรองควบคุมสามเหล่าทัพตนจะถือคุณธรรมถูกจอมบีบบังคับไม่ขัดขืนไม่สู้ตัดสินใจโดยพละการแต่งงานกับผู้หญิงป่าเถื่อนทำไมตัดหัวก็จะเสียกฎของกองทัพเด็กๆ
4: อยู่นี่ครับ
0: ลากมันออกไปตัดหัวนอกประตูค่าย
4: ทราบ
5: ช้าก่อนท่านพี่ตัวท่านไปถึงจอมทัพใหญ่ทำไมถึงไม่เข้าใจความรักระหว่างพ่อลูกล่ะปีนั้นท่านกลับมาจากปราบตะวันออกยิงลูกชายตายโชคดีหวังเอาเล่าจู่ช่วยเอาไว้วันนี้ลูกเก่งกล้านำสามทัพเอาชนะทัพสู่ช่วยฮ่องเต้ช่วยพ่อมีผลงานใหญ่ทำไมพี่ท่านจะฆ่าเขา
0: เดรัจฉานนี่อายุยังน้อยกลับไม่เห็นพ่ออยู่ในสายตาอนาคตถูกความงามหลอกล่ออีกพ่ออย่าฆ่าเขาตายด้วยน้ำมือของมันแน่ผู้หญิงไม่ต้องพูดมากรีบกลับไปด้านหลังเถอะมีคำสั่งออกไปแล้วยกเว้นไม่ได้เด็กๆล่าตัวออกไปตัดหัวนอกค่ายเดี๋ยวนี
4: ้ครับ
1: ที่ลูกเด็กเงินเป็นพระพันปีเชิญจัดการให้มีความผิดที่ใดถ้าท่านพี่ต้องฆ่าให้ได้ก็ข้าไปพร้อมกันด้วยเลย
0: เด็กๆคุมตัวหุบหยินไปอยู่ด้านหลังล่าเดรัจฉานไปตัด

0: หัวซาด
1: ท่านพี่ท่านพี่
2: ท่านพ
1: ี่
2: ท่านพี
1: ่ท่านพ
0: ี่
1: ท่านพ
0: ี
1: ่ท่านพี่
2: ท่านพ
1: ี่ท่านพี่นะคะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเขาไม่เป็นตัวของตัวเองท่านพ่อแล้วก็อย่านะคะอย่าฆ่าคนนั้น
2: ท
1: ่
2: านพี
3: ่ช้าก่อนปล่อยตัว
4: พระพันปีเชิญนั่ง
3: จอมทัพใหญ่ทำไมต้องตัดหัวติงสาร
4: เจ้าชั่วนี่
3: จอมทัพใหญ่อย่าได้ชั่วนั้นชั่วนี่เลยทั้งคงจะลุกคนที่ตัดหัวนั้นเป็นจอมทัพสำรองที่องค์รัชทายาทแต่งตั้ง
4: ไม่อาจทนต่อการบีบคั้นของโจรปรือราคะทำโดยพระการแถมแต่งงานกับโจรแต่งขณะเดินทัพเป็นการทำผิดกฎอย่างหนักไม่อาจให้อภัยได
3: ้ต้องตัดหัวจริงๆเหรอ
4: ต้องตัดหัวจริงๆ
3: จอมทัพสำรองมีความผิดก็เพราะข้าเป็นคนทำขึ้นไม่ยังก็ตัดหัวข้าก่อนแล้วฆ่าเขาเลยดิเฉิน
4: พระพันปีเฉินเท่ากับท่านหาเรื่องให้ข้าแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นเถอะพระพันปี
3: จะลุกขึ้นไม่ใช่เหรอ
4: โอ้ยพระพันปีเฉินใครจะไปทำแบบนั้นได้ท่านฟังข้าก่อนนะก็เพราะว่าไอเดรฉันนี่ได้รับการแต่งตั้งมาได้เป็นจอมทัพสำรองแต่กลับไม่อาจผ่านด่านความงามแถมถูกบีบจนทนไม่ได้ซึ่งอาจทำให้ทหารหลายแสนของข้าถูกทำร้าย
3: เจ้าก็ฟังข้าให้ชัดเจนนะเจ้าพูดว่าทหารหลายแสนถูกทำร้ายใช่ไหมเจ้าพูดมาเขาทำร้ายใครทำร้ายไปกี่คนฮะเจ้าพูดไม่ออกใช่ไหมล่ะงั้นฟังข้าให้ดีนะเพราะเขารับขุนศึกดุร้ายสองคนกับทหาร 2,000 นายทุ่มเทสร้างผลงานในเมืองสู่หยางเขาทำร้ายใครอ่ะยังมีล่ะหลานชายข้าเชียนจงกับล้อทงทายาทกลุ่มนี้เดิมทีฝีมือพื้นๆมือเท้าเก้งก้างพอเขาพาพวกนี้เข้ากองทัพสอนวรยุทธให้ตอนนี้แต่ละคนกลายเป็นขุนศึกที่พร้อมฆ่าศัตรูเขาทำร้ายใครเขาเป็นคนนำแม่ทัพน้อยพวกนี้ภายในคืนเดียวไล่ฆ่าสู่เป่าถงล่มทั้งกองทัพเขาทำร้ายใครอีกล่ะ
4: พระพันปีเฉินประเทศมีกฎบ้านก็มีกฎฮ่องเต้ทำผิดโทษเท่ากับสามัญชนไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะมีบุญคุณมากมายแค่ไหนในเมื่อทำผิดก็ต้องลงโทษลูกชั่วเด็กก็เหมือนกันในเมื่อทำผิดกฎก็ต้องถูกตัดหัวเรื่องอื่นจะพอพูดกันได้แต่เรื่องนี้ข้าไม่อาจจะทำตามได้พรุ่งนี้ข้าจะไปขอขมาท่านที่จวน
3: ตอนนั้นติงซานถึงตายก็ไม่ยอมแต่สถานการณ์ในตอนนั้นอันตรายมากพวกเขาจับหลอทองไว้ใช้ชีวิตหลอทองมาข่มขู่ถ้าติงซานไม่รับปากเรื่องแต่งงานเขาจะลบกองทัพหนุนฆ่าหลอทอง
4: พระพันปีเฉิน
3: รอเดี๋ยวตอนนั้นมีสามทางที่เลือกได้หนึ่งคือทิ้งหลอทองไม่สนใจกองทัพหนุนเร่งนำทัพมาช่วยที่เมืองสัวหยางสองเกณฑ์ทัพทั้งหมดล้อมเขาฉีปันไม่ว่าจะช่วยหลอทองได้หรือไม่ก็ตามต้องกวาดล้างพวกโจรแสดงอนุภาพสามคือแสดงวิธีของติงซานเปลี่ยนเรื่องร้ายแพร่พันผู้ช่วยฮ่องเต้ปราบกบฏทันเวลาและเพื่อกำลังที่เข้มแข็งขึ้นมากในวันนี้วิธีแรกติงซานยังไงก็ไม่เห็นด้วยยืนยันได้เห็นว่าเขาเป็นคนยึดถือคุณธรรมวิธีที่สองแม้ไม่ทำร้ายหลอทงพอเริ่มสงครามไม่มีทางยุติถ้าช่วยฮ่องเต้พลาดโทษนี้ใครจะรับ
4: ไม่ว่าจะพูดยังไงตัวเป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพหนุนก็ไม่สมควรแต่งงานกับโจร
3: แต่เจ้ากลับบอกว่าโจรนั่นโจรนี่ทำร้ายผู้คนตลอดเวลาดูคนอย่าดูชาติกำเนิดคนเราที่เดินทางเที่ยงธรรมสำคัญที่ต้องมีคนเที่ยงธรรมชี้นำติงซานสามารถชักจูงให้โจรกลับใจได้สามารถเพิ่มพูนกำลังทหารให้ทัพเราอย่างมากนี่ถึงเป็นผู้นำที่แท้จริงจะไม่จดจำความดีเขายังคิดตัดหัวเขาอีก

0: องดักยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA ไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อกชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่

พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Media สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: อย่าอ้างโจรนู่นโจรนี่อยู่เลยดีกว่านะเป็นโจรแล้วเป็นยังไงชาติกำเนิดของข้าก็โจรสมัยนั้นปล้นเงินทองด้วยตอนนี้กลับได้เป็นขุนนางสามสมัยราชสำนักใครกล้าดูแคลนข้าบ้างล่ะ
3: พวกเขาจะเปรียบกับท่านได้ยังไงกันเล่า
2: ทำไมจะเปรียบไม่ได้พวกเขาสองพี่น้องกับข้าในตอนนั้นก็เหมือนกันจะรู้ไหมวันก่อนที่ด่านเจียผายแม่ทับโตกับซิจินเหรียญถูกปังผู้เจ้าล้อมไว้แม่ทัพโตของเพื่อช่วยซิจิเหรียญถูกธนูศัตรูหญิงใส่ยังมีสะพ้ายโตเสียนถงที่เจ้าดูถูกนักหนาเมื่อวานเพื่อช่วยทิ้งสารยอมสละตัวเองต้านเข็มพิษเป็นแบบอย่างที่ดีของสามทัพยังมีนะ
4: ปู่เชิง
2: ข้าเกือบลืมไปแล้วจอมทัพสิให้ข้าบอกเจ้าเถอะสะพ้ายโจรเขาเจ้าคนนี้ถึงเป็นสะพ้ายที่ดีหายากที่จะพบในร้อยลี้พันลี้แต่เจ้ากลับบอกว่าโจรนั่นโจรนี่ทำร้ายผู้คนตลอดเวลาดูคนอย่าดูชาติกำเนิดคนเราคิดเดินทางเที่ยงธรรมสำคัญที่ต้องมีคนเที่ยงธรรมชี้นำดิงสารสามารถชักจูงให้โจรกลับใจได้สามารถเพิ่มพูนกำลังทหารให้ทัพเราอย่างมากนี่ถึงเป็นผู้นำที่แท้จริงจะไม่จดจำความดีเขายังคิดตัดหัวเขาอีก
3: พระพันปีประเทศมีกฎบ้านก็มีกฎในเมื่อเขาทำผิดกฎก็ต้องถูกประหารตามกฎ
2: ข้ารู้ว่าเจ้าเคร่งครัดในกฎมีความเด็ดขาดแต่ทุกอย่างต้องดูสถานการณ์ใหญ่ต้องดูผลประโยชน์ของชาติต้องทำแบบนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
5: ฮองเต้เสด็จ
2: ฮองเต้เสด็จมาทำไมรีบไป
6: สองพันเจ็ดหมื่นปีหมื่นหมื่นปี
3: ไม่ทราบว่าฟาบาเสด็จไม่ได้ออกต้อนรับขอฟาบาโปรดอภัย
7: ไม่รู้ไม่ผิดทุกท่านตามสบาย
6: ขอพระทัย
7: ตามสบาย
8: ถวายบาท
6: ของ
8: พ่
6: องเต
7: ้ลุกขึ้นได
6: ้ขอพระทัย
3: ไม่ทราบฝ่าบาทเสด็จไม่ได้ออกต้อนรับขอฝ่าบาทโปรดอภัยไม่ทราบฝ่าบาทมีประสงค์สิ่งใดพระเจ้าค่ะ
7: จอมทัพสำรองซิติงซานทำไมไม่มารับเสด็จ
3: ทูตฝ่าบาทลูกชั่วซิติงซานกำลังถูกลงโทษตามกฎทหารมีโทษติดตัวไม่สะดวกเข้าเฝ้าขอฝ่าบาทโปรดอภัย
2: ฝ่าบาทเขาไม่ถามเรื่องราวให้กระจ่างจะฆ่าซิติงซาน
7: เรียกมาพบข้าร
6: ับประชาให้จอมทัพสำรองซิติงซานเข้าเฝ้า
7: ท่านพี่ซิติงซานเขามีความผิดใดถ้าจะลงโทษสถานใด
3: ทุบฝ่าบาทลูกชั่วในตอนเดินทัพแต่งงานกับโจรสมควรประหารพระเยค่ะ
7: ที่แท้เช่นนี้เองเดินทัพอยู่ดีๆทำไมต้องหาภรรยาล่ะ
3: ทุบฝ่าบาทหญิงนางนี้เต้าเซียนถงกับพี่ชายเต้าอี้หูเดิมทีเป็นโจรอยู่เขาฉีปั้นตอนจอมทัพสำรองผ่านเขาฉีปั้นนั้นนางจับตัวแม่ทัพหัวหน้าหลอทงบังคับแต่งงานลูกชั่วไม่อาจทนความงามและการบังคับเลยทำความผิดในครั้งนี
9: ้ซิติงซานมาถึงแล้ว

0: ท่านพี่ซิท่านเป็นพ่อของเขาก็สอนเขาว่าควรทำเช่นไร
1: ฟาบัตหม่อมฉันคิดว่าคนเป็นขุนนางไม่ว่ายังไงก็ต้องรักษากฎเมื่อตัวเองทำผิดกฎราชสำนักก็ควรรับโทษ
0: รักษากฎนั้นถูกงั้นจะสอนแล้วสามารถไม่ต้องแต่งกับนางงั้นท่านก็ประหารซิติงซานได้ข้าจะไม่ขัดขวางท่านพี่ซิบอกวิธีของท่านมาสิข้าคิดว่าที่จริงมีทางเลือกอยู่แค่3ทางไม่รู้ว่าท่านพี่ซิจะเลือกทางไหนล่ะทิ้งแม่ทัพหลอไม่สนใจเรื่องนี้ซิติงซานทำไม่ได้ข้าคิดว่าท่านก็ทำไม่ได้เช่นกันงั้นก็ยกทัพกวาดล้างเขาฉีปั้นทิ้งเมืองสัวหยางไม่ต้องสนใจแม้แต่ชีวิตข้าก็ไม่ต้องสนใจถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วล่ะก็จะเป็นเหตุให้พลาดการศึกอย่าว่าแต่ซิติงซานเลยแม้เป็นท่านก็ไม่อาจให้อภัยประหารไม่เว้นดีที่จอมทัพสำรองซิติงซานไม่ได้ทำแบบนี้เขาสามารถคำนึงถึงสถานการณ์ใหญ่ทำการเลือกเฟ้นได้ถูกก็แค่แต่งงานเท่านั้นนี่ไม่ได้ฆ่าคนตายแถมช่วยคนอีกและยังช่วงชิงเวลาช่วยเหลือข้าได้มีอะไรไม่ถูกงั้นเหรอกฎนั้นต้องรักษาเรื่องแต่งกลางทัพนั้นสมัยก่อนเคยมีตัวอย่างเรื่องจางหลอแต่งภรรยาวันๆเอาแต่เสพคะนี่คือเรื่องที่กฎหมายไม่ควรปล่อยอดีตฮ่องเต้ส่งท่านป้าข้าแต่งไปอยู่เมืองขึ้นนั่นเพราะประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักซิติงซานก็เช่นกันซิติงซานแต่งก็เช่นเดียวกันทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศมีอะไรไม่ถูกอีกล่ะท่านคิดดูให้ดีเขาผิดเรื่องอะไรสมควรจะได้รับอภัยโทษหรือไม่ว่าไง
1: ฟาบาทปราดเปรื่องคำสอนของฟาบาทบอมฉันจะจดจำใส่ใจเอาไว
0: ้งั้นซิติงซานยังมีความผิดอีกไหม
1: ลูกชั่วกับนางเด็กป่าเถื่อนแต่งงานกับโจรย่อมมีความผิด
0: นางเด็กป่าเถื่อนเหรอท่านเสือเมื่อวานบนกำแพงเมืองสตรีที่ข้าเห็นคนนั้นเป็นใครกันล่ะบอกข้าได้ไหม
2: ทูลพระบาทนั่นเป็นสะพ้ายจอมทัพสิโตเซียนถง
0: งั้นเหรอข้ากลับคิดอยากเห็นพี่น้องโจรคู่นี้ซะแล้วเบิกตัว
3: เบิกตัวโตเซียนถงโตอี้โหข้าเฝ้า
4: ไม่รู้ว่าฮ่องเต้จะลงโทษยังไงน่าครุ่มใจจริงๆเลยเนี่ยโอ้ย
5: ล้วนเพราะข้าไม่ดีเป็นข้าทำร้ายสามี
6: อาซอเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยอ่ะพี่ไม่เป็นไรแน
5: ่แม่รองความผิดข้าก่อขึ้นเองข้าอยากขอร้องฮ่องเต้ตายแทนสามี
4: เซียนถงนี่เธออย่าโง่ไปหน่อยเลยนะต่อให้แทนได้ก็ไม่สมควรให้เจ้าไปแทนหรอกรู้ไหม
7: เรียนท่านหูเย็นมีคนมาจากในวังให้เบิกตัวโต้เซนถงโต้หูเข้าเฝ้าครับโต้หูโต้เซนถงมาถึงแล้ว
0: หม่อมฉันโต้หู
5: หม่อมฉันโต้เซนถงคำนับฝ่าบาทท
0: รงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีตามสบาย
5: ขอบพระทัย
0: โต้เซนถง
5: หม่อมฉันอยู่นี่
0: ชาติกำเนิดของเจ้าล่ะ
5: หัวหน้าค่ายเขาฉีปั้น
0: เป็นโจรคนึงจริงๆงั้นตอนนี้จะเป็นสะพ้ายของตระกูลสิแล้วสินะ
5: เทคะ
0: เมื่อวานตอนข้าชมศึกบนกำแพงเมืองช่วงที่โจรสู่ซัดอาวุธลับใส่จอมทัพสิเห็นสตรีนางหนึ่งขวางร่างเข้าช่วยสตรีนางนั้นคงเป็นเจ้าสินะ
5: เฮ้ค่ะ
0: อ๋องั้นข้าอยากรู้ว่าเหตุใดเจ้าจึงขวางร่างช่วยสามี
5: หม่อมฉันไม่ได้ช่วยสามี
0: ไม่ได้ช่วยสามีเหรอ
5: แต่ช่วยแม่ทัพ
0: ช่วยสามีช่วยแม่ทัพต่างกันตรงไหน
5: สามีเป็นของหม่อมฉันคนเดียวแม่ทัพเป็นของกองทัพ
0: พูดได้ดีงั้นทำไมจะต้องเสี่ยงชีวิตช่วยแม่ทัพล่ะ
5: สามทัพสามารถขาดข้าได้แต่ไม่อาจขาดจอมทัพ
0: ผู้หญิงน้อยจิตใจกว้างขวางยิ่งนักนับว่าหายาก

0: ยิ่งในหมู่มวลสตรีท่านพิสินี่ก็คือโจรที่ท่านพูดถึงเหร
1: อฟาบาทรงปรีชา
0: ประทานทองคำให้หูหญิงน้อยร้อยตำลึงแพรไหมร้อยพับ
2: ขอบพระทัยทูลฟาบาทหม่อมฉันมีเรื่องขอร้องไม่ทราบควรพูดหรือไม
0: ่พูดมาได้เลย
2: หม่อมฉันยินดีใช้ชีวิตตัวเองแลกเปลี่ยนชีวิตสามีขอทรงอนุญาตด้วย
0: สินถง
2: อีกอย่างสามีหม่อมฉันพี่พร้อมทั้งบุญบูควรอยู่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองตอนนี้ราชสำนักต้องการใช้คนข้าไปน่าเสียดายส่วนชีวิตหม่อมฉันไม่น่าเสียดาย

0: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: สัปดาห์นี้พบกับความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกข้อจำกัดให้กลายเป็นพลังร่วมเดินทางไปกับตัวแทนคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินในทริปสุด Exclusive ที่ประเทศเวียดนามพวกเขาจะไปลุยที่ไหนกันบ้างห้ามพลาดในสื่อยอดนักสืบซีซั่น3วันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
3: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
2: อยากสัมผัสมันอะ
3: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
2: มันยิงได้ยังไงนั่นอะ
3: แค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
2: เข้าใจเลย Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: The Sien on TV สัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับคุณแหลมมรดกไทยยอดเสียนผู้ชำนาญการที่คร่ำวอดในวงการวัตถุมงคลเมืองไทยมายาวนานกว่า30ปีเปิดเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานก่อนจะได้บารมีหลวงปู่โต๊ะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเปิดครูชมวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเจาะลึกประสบการณ์และมุมมองที่คลุกคลีจนวงการยอมรับว่าเขาคือสายตรงก่อนจะพาไปตามรอยศรัทธากับหลวงปู่โต๊ะณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร The Sien on TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
5: ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ทำลวดสลิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
6: เครื่องนี้แรงอัดอยู่ที่ 3,000 ตันสูงสุดครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
7: มันไม่ใช่งานก๊อปปี้มันไม่ใช่งานที่เราหาซื้อได้ทั่วไปต้องบอกว่ามันมีหลังเดียวในโลกเลยดีกว่า
1: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
8: นี่กำลังกินอาหารแมวว่ะครั้งแรกในชีวิต
9: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
10: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
11: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
9: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
12: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์

ลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

็นคำสั่งเนรเทศชายชาวอิสราเอลพ้นไทยหลังพบพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนบนเกาะสมุยตำรวจแจ้ง3ข้อหาณัฐวุฒิวงเนียมผลักอดีตกกต.สมชัยตกจักรยานเจ้าตัวยังยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเข้าเกียร์ผิดชีวิตเปลี่ยนรถหรูราคากว่า6ล้านไหลข้ามถนนตกคลองลึก5เมตรแป๊บเดียวจมหายวับไปกับตาติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

ฤดูใบไม้ผลิทางตะวันออกของมองโกเลียในหิมะละลายแล้วและหญ้าชุดใหม่กำลังเติบโตฝูงนกกระเรียนเล็กพากันกลับมายังพื้นที่ผสมพันธุ์ทางตอนเหนือนกกระเรียนเล็กเหล่านี้รอดผ่านการอพยพที่หนักหน่วงที่สุดในโลกพวกมันบินเป็นระยะทาง 8,000 กิโลเมตรจากอินเดียข้ามเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงทิเบตมุ่งหน้ามายังทุ่งหญ้าแพรรี่ตอนเหนือแห่งนี้ต่อสู้กับความหิวและการโจมตีของอินทรีทองการเดินทางของพวกมันจบลงแล้วในที่สุดพวกมันบินลงที่นี่บนทุ่งหญ้าสีหลิงกัวของมองโกเลียในทุกปีพวกมันจะกลับมาเพื่อจุดประสงค์เดียวคือผสมพันธุ์นกกระเรียนเล็กคือนกกระเรียนชนิดพันธุ์ขนาดเล็กที่สุดหัวสีดำของมันมีแถบขนยาวสีขาว2แถบ

และจะงอยปากสีเทาปลายส้มนกกระเรียนมาถึงเป็นฝูงใหญ่แต่ทันทีที่ลงพื้นพวกมันจะกระจายหายไปเป็นคู่และตัวผู้จะเริ่มแสดงความก้าวร้าวทำพฤติกรรมหวงอนาเขตใส่ตัวที่เคยบินมาด้วยกันนกตัวผู้ตัวเมียจะจับคู่ตลอดไปและอยู่ด้วยกันชั่วชีวิตนกคู่นี้รีบจัดการหาที่เหมาะสมสำหรับวางไข่ดวงตาแดงวาวของพวกมันมองหาจุดที่เหมาะสมมันวางไข่ได้ทุกฤดูใบไม้ผลิและตรงนี้บนพื้นดินมันวางไข่สองใบมันวางตำแหน่งไข่ไว้บนหย่อมหญ้าสั้นไร้สิ่งกำบังใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าเจิดจ้าหวังว่าลูกน้อยของมันสักตัวจะรอดตอนนี้มันรอคอยใช้เวลา30วันกว่าลูกนกจะเกิดแต่ข้อเสียร้ายแรงของการวางไข่ไว้กับพื้นดินคือสัตว์ผู้ล่าจะฉกไข่ไปได้อย่างง่ายดายนกกระเรียนเฝ้าไข่ตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา30วันขณะตัวเมียนั่งกกไข่ตัวผู้จะเลือกมุมที่เห็นได้กว้างเพื่อเฝ้าระวังเมื่อหมาจิ้งจอกใกล้เข้ามานกกระเรียนส่งเสียงแหลมร้องเตือนกันครั้งนี้พวกมันโชคดีที่หมาจิ้งจอกล่าถอยมันหันไปสนใจเหยื่อที่จับง่ายกว่าเช่นไพก้าที่อยู่ลำพังมันตั้งท่าซุ่มโจมตีหมอบต่ำเพื่อซ่อนตัวในหญ้าสูงมาตัวเดียวและป้องกันตัวไม่ได้เหยื่อก็หมดหวังเมื่อนักล่าลุยเดี่ยวมีชัยกลับมามันได้รับการต้อนรับอย่างตื่นเต้นที่รังของมันนกกระเรียนดูแลไข่ได้อย่างอิสระอีกครั้งมันพลิกไข่เพื่อให้ทั้งสองด้านได้รับความอบอุ่นเท่ากันใต้แสงอาทิตย์ไข่จะสีเข้มขึ้นเมื่อใกล้วันฟักเป็นตัวเมื่ออากาศหนาวเย็นมันจะกกไข่ให้อุ่นเป็นเวลา 1-2 วันเวลากลางคืนพ่อแม่นกจะผลัดกันนั่งกกไข่อุณหภูมิต้องคงที่เพื่อให้ตัวอ่อนพัฒนาเติบโตและทั้งตัวผู้กับตัวเมียจะช่วยกันกกไข่ผลัดกันทำหน้าที่ทุก2ชั่วโมงไม่ว่าสภาพอากาศจะดีหรือเลวร้ายขณะนกกระเรียนเล็กของเราอุทิศตัวปกป้องไข่ที่มองโกเลียในห่างไป 3,500 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้อีกระยะฤดูใบไม้ผลิจะมาเยือนทุ่งหญ้าแพรรี่บนที่ราบสูงแห่งนี้ที่นี่คือที่ราบสูงทิเบตซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเช่นกันแต่ต่างจากที่อยู่ของนกกระเรียนทุ่งหญ้าบนที่สูงแห่งนี้สูง 4,000 เมตรและหนาวเย็นกว่ามากทุกฤดูกาลรุนแรงเกรี้ยวกราดด้วยลมแรงกระหน่ำมนุษย์เดินทางผ่านพื้นที่นี้พร้อมฝูงแกะและจามรีร่วมใช้ที่ราบสูงแห่งนี้กับสัตว์ในธรรมชาติทุกชนิดซึ่งวิวัฒนาการต่างกันไปเพื่อให้เข้ากับชีวิตบนทุ่งหญ้าที่ราบสูงกระทั่งเติบโตเพิ่มจำนวน

จามรีอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายแสนปีตั้งแต่แยกชนิดพันธุ์มาจากวัวในพื้นที่ต่ำสัตว์ยักษ์หนักครึ่งตันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมยากลำบากแห่งนี้จามรีในธรรมชาติปรับตัวด้านสรีระเข้ากับความหนาวเย็นและความสูงได้เช่นเดียวกับญาติที่มนุษย์เลี้ยงไว้ของมันในฤดูหนาวอุณหภูมิที่นี่ลดต่ำได้ถึงลบ40องศาเซลเซียสและจามรีอาจน้ำหนักตัวลดลงได้ถึงร้อยละ30ขนหนาช่วยกันความหนาวเย็นแต่ความหลักแหลมที่แท้จริงทางวิวัฒนาการอยู่ที่อวัยวะใต้ขนของมันพวกมันมีปอดใหญ่เป็นพิเศษที่พัฒนามาหลายพันปีเพื่อให้เก็บออกซิเจนได้มากที่สุดที่ความสูงระดับนี้ซึ่งมีออกซิเจนในอากาศน้อยกว่าระดับน้ำทะเลและหัวใจก้อนใหญ่ของมันช่วยเพิ่มอัตราและปริมาณการส่งเลือดที่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายเช้าวันหนึ่งในเดือนเมษายนแมวป่ามานูคู่หนึ่งออกมาจากหินที่มันอาศัยอยู่มันเป็นแมวที่ขนยาวที่สุดซึ่งมีไว้ช่วยป้องกันความเย็นจัดในภูมิประเทศสุดโต่งแห่งนี้และขาสั้นของมันรวมทั้งหูขนาดเล็กพิเศษช่วยต้านลมแรงที่พัดผ่านทุ่งหญ้าแพรรี่อยู่บ่อยครั้ง

เสียงประสานบนทุ่งหญ้าที่คุ้นเคยปลุกจิ้งจอกทิเบตให้ตื่นขึ้นโผล่ออกจากที่อาศัยเป็นครั้งแรกพวกมันอายุได้4สัปดาห์แล้วและใช้ชีวิตเดือนแรกอยู่ในรังใต้ดินดูดนมจากอกแม่ในตอนนี้มันพร้อมรับรู้แล้วว่าทุ่งหญ้ามีอะไรให้มันและต่างถือโอกาสออกสำรวจขณะแม่จิ้งจอกของมันออกล่าเหยื่อแต่พวกมันยังไม่คุ้นเคยกับชีวิตภายนอกจึงยังไม่กล้าเตร่ไปไกลเกินกว่าปากทางเข้ารังลูกจิ้งจอกตัวนี้จะต้องพึ่งพาแม่ใน10เดือนแรกของชีวิตมันล่าถอยรอให้แม่กลับมาพร้อมอาหารเช้าไทก้าใจกล้าตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากโครงตัวเล็กและดูไร้ความสำคัญแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้ใกล้เคียงกับกระต่ายที่สุดได้ช่วยรักษาระบบนิเวศโดยรวมบนทุ่งหญ้าแพรรี่แห่งนี้ฝนแทบไม่ตกบนที่ราบสูงทิเบตแต่เมื่อมีฝนจะรุนแรงและหนักหน่วงในพื้นที่แห้งแล้งหนาวเย็นน้ำท่วมฉับพลันอาจทำลายสภาพแวดล้อมได้เมื่อน้ำซัดผ่านพื้นดินที่ไม่มีสิ่งใดคอยดูดซับแต่ไพก้าหลายล้านตัวที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้ขุดโพรงใต้ดินเชื่อมต่อกันซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นฟองน้ำดูดซับน้ำเอาไว้ได้อย่างดีแม้จะช่วยรักษาระบบนิเวศของที่ราบสูงแห่งนี้ชีวิตของไพก้าที่ทุ่งหญ้านี้ก็ไม่ได้มั่นคงนักพวกมันอยู่ในจุดเกือบต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารมันเป็นแหล่งโปรตีนหลักของสัตว์ผู้ล่าหลายชนิดตัวกลมๆของมันดูเหมือนขนมน่าอร่อยไพก้าตัวเมียคลอดลูกได้มากถึง13ตัวบางคราวมีลูกได้ถึงปีละ5ครั้งทำให้มีจำนวนมากพอสำหรับความต้องการไพก้าที่เล่นต่อสู้กันอยู่กลายเป็นจุดสนใจอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป2ตัวบินขึ้นฟ้าและบินวนอย่างคุกคามอยู่ด้านบนพวกมันแทบไม่กระพือปีกแต่ใช้วิธีร่อนบนลมอุ่นและกระแสลมพัดขึ้นที่เกิดจากภูมิประเทศลูกของมันที่มีอายุไม่กี่วันรออย่างคาดหวังอยู่ที่รังปกติใน2สัปดาห์แรกอินทรีตัวพ่อเท่านั้นที่จะล่าเหยื่อแต่ลูกอินทรีครอกนี้กินเก่งต้องคอยป้อนทุก2ชั่วโมงทำให้ทั้งพ่อและแม่อินทรีต้องออกสำรวจทุ่งหญ้าเบื้องล่างและพร้อมบินดิ่งลงที่ความเร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันเห็นเหยื่อแต่ตัวแม่จะไม่ยอมอยู่ห่างรังนานนักเพราะลูกอินทรีตัวขาวโพลนของมันไร้ที่กำบังจากสัตว์ผู้ล่าของมันเองนกล่าสัตว์ชนิดอื่นกินลูกอินทรีเป็นอาหารได้พวกมันจะอยู่ในรังเป็นเวลา60วันและจะใช้เวลากว่า3เดือนในการผลัดขนปีกที่ใช้บินจำนวน 7,000 เส้นจะค่อยๆเปลี่ยนสีลูกอินทรีจากขนอ่อนสีขาวไปเป็นสีน้ำตาลอ่อนเหมือนพ่อแม่ขนกรงเล็บและจะงอยปากจะงอกใหม่ตลอดชีวิตของพวกมันแม่อินทรีจับเหยื่อไม่ได้ไม่เจอซากสัตว์และกลับมารังมือเปล่าเพราะมันมีหน้าที่หนึ่งที่สำคัญต้องทำดวงอาทิตย์ขึ้นเกือบตรงหัวแล้วและอาจเป็นอันตรายต่อลูกของมันมันจึงกางปีกกว้างเป็นร่มเงา
อินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปตัวเมียตัวใหญ่กว่าตัวผู้โดยกางปีกเต็มที่ได้กว้าง2เมตรกว้างพอสำหรับลูกของมันชั้นขนที่ปีกจะเก็บอากาศไว้เพื่อเป็นฉนวนเก็บความร้อนกันลมหนาวให้ลูกนก

0: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บลิสสุดสักด่วน
3: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
4: จริงอ่ะ
3: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
4: ปิดกองคือยกเลิกการ
3: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
4: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
3: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
5: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับคุณแหลมมรดกไทยยอดเซียนผู้ชำนาญการที่คร่ำวอดในวงการวัตถุมงคลเมืองไทยมายาวนานกว่า30ปีเปิดเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานก่อนจะได้บารมีหลวงปู่โต๊ะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเปิดครูชมวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเจาะลึกประสบการณ์และมุมมองที่คุกคลีจนวงการยอมรับว่าเขาคือสายตรงก่อนจะพาไปตามรอยศรัทธากับหลวงปู่โต๊ะณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
7: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
8: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วน

0: ั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็ม
0: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เพื่อให้มีเรี่ยวแรงและเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นสู้กับอุณหภูมิต่ำไผ่ก้าตัวนี้จะกินอาหารเป็นครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวในแต่ละวันมันถึงกับกินมูลของตัวเองเก็บเอาไว้ในโพรงที่มันอยู่เพื่อดูดซึมสารอาหารเป็นรอบที่สองแต่การกินบ่อยแบบนั้นจึงได้นำพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่อันตรายขณะหากินลูกจิ้งจอกตัวนี้เห็นบางอย่างเคลื่อนไหวมันออกมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นไพก้าเฝ้าระวังให้กันเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตตัวที่คอยมองส่งสัญญาณเตือนและเสียงร้องแหลมที่บอกว่ามีอันตรายมันคือไพก้าตัวหนึ่งในหลายตัวที่อยู่บนเนินดินคอยมองไปรอบๆทุ่งหญ้ากว้างขณะเพื่อนของมันเสี่ยงชีวิตหาอาหารพวกมันไม่เคยไปไกลจากโพรงเกิน20เมตรรีบพากันวิ่งกลับลงใต้ดิน

และครั้งนี้พวกมันกลับรังอย่างปลอดภัยแล้วรีบลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดเพื่อหนีจากกรงเล็บของจิ้งจอกที่ขุดลงมาโพรงเดียวที่ขุดเชื่อมต่อกันมีทางเข้าออกถึง5ทางเพื่อเพิ่มโอกาสหนีจากสัตว์ผู้ล่าได้มากขึ้นขณะที่ลูกจิ้งจอกตัวหนึ่งฝึกล่าเหยื่อโดยไม่สำเร็จในครั้งนี้พี่น้องมันตัวหนึ่งก็สำรวจสิ่งที่เจอทั่วไปบนที่ราบสูงนั่นคือมูลของจามรี

ัวผู้และตัวเมียบนรอบตัวกันละกันกระโดดและขยับปีกช้าช้าตัวผู้ทำท่านำโดยตัวเมียเรียนแบบทุกท่าทางมันตัดสินคู่ครองจากการไร่ระบำนี้ตัวผู้คู่แข่งก้าวขึ้นเวทีพิธีกรรมนี้เกิดระหว่างเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมหลังจากนั้นตัวเมียจะวางไข่ถึง5ใบแต่ชั้นดินเยื่อแข็งบนที่ราบสูงทำให้ไม่มีต้นไม้ให้พวกมันทำรังและเมื่อบินได้สูงไม่เกิน10เมตรพวกมันจึงมีข้อจำกัดนกวางไข่บนรังเพื่อให้ตัวเองและลูกที่ฟักออกมาอยู่ไกลจากสัตว์ผู้ล่าบนพื้นดินแต่เมื่อนกฟินช์หิมะสร้างรังบนต้นไม้ไม่ได้พวกมันมีทางออกที่ชาญฉลาดมันลงไปอยู่ใต้ดินมันทำรังและวางไข่อยู่กับไพก้าในโพรงใต้ดินของพวกมันเป็นระบบที่เหมาะสมกับสัตว์ทั้งสองชนิดนกฟินช์หิมะมีที่ปลอดภัยสำหรับลูกนกและไพก้ามียามเฝ้าระวังอันตรายเพิ่มขึ้นนกฟินช์หิมะมีศัตรูกลุ่มเดียวกับไพก้าสัตว์ผู้ล่าต้องการแย่งไข่จากรังใต้ดินของพวกมันไพก้าตัวนี้หนีรอดจากจิ้งจอกและนกแร้งแต่ความสำเร็จของมันคือการสูญเสียของอีกตัว

นกแร้งที่นี่พบวิธีแก้ปัญหาจากการไร้ต้นไม้ทำรังพวกมันวางไข่และเลี้ยงลูกในรอยแยกหินบนหน้าผาสูงนกแร้งบนที่สูงกลับจากหากินโดยมีเหยื่ออยู่ในกรงเล็บครั้งนี้ไม่ใช่ไพก้าแต่เป็นสัตว์จำพวกหนูจากนั้นก็กลับไปล่าต่อทันทีลูกตัวที่แข็งแรงที่สุดกลืนกินหนูในคำเดียวขณะลูกตัวเล็กยังรอส่วนของตัวเองแม่นกแร้งเก็บอาหารไว้ได้หลายชั่วโมงในหลอดอาหารที่ยืดขยายได้หลังฟักเป็นตัวลูกแร้งจะยังบินไม่ได้ใน2เดือนแรกและคงอยู่ในรังที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรและสร้างอย่างแข็งแรงด้วยกิ่งไม้เล็กใหญ่แซมด้วยพืชผักซึ่งแม่แร้งจะเอามาต่อเติมทุกวันจนกว่าลูกจะออกจากรังมันยังใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเช่นพลาสติกและเศษผ้าที่มันหาเจอเพื่อเอามาสร้างรังขณะตัวแม่ออกหาอาหารลูกของมันมีหน้าที่ฝึกขั้นตอนแรกของการหัดบินขนสำหรับบินของมันงอกขึ้นเกือบหมดแล้วเหลือเพียงขนอ่อนเล็กน้อยและอีกไม่นานจะบินออกจากรังได้ที่อายุ45วันพวกมันฝึกศิลปะการทรงตัวกางขนปีกในท่าบินขณะลมพัดเข้าใต้ปีก

วกมันมีโอกาสเดียวในการบินครั้งแรกซึ่งต้องรอไปอีก 2-3 สัปดาห์กว่าจะถึงตอนนั้นพวกมันยังต้องพึ่งพาแม่และสุขใจเมื่อมีอาหารมาให้กิน

ที่นี่สัตว์ในธรรมชาติและฝูงสัตว์ที่คนเลี้ยงเอาไว้อาศัยอยู่เคียงข้างกันในทุ่งหญ้าบนที่สูงแม้จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอุณหภูมิที่ลดต่ำลงทันทีทำให้ทุกชีวิตลำบากขึ้นสำหรับไพก้าและคนเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมาทางนี้ตลอดหลายร้อยปีเพื่อหาหญ้าชั้นดีให้ฝูงสัตว์เล็มกินอากาศในภูมิภาคนี้แปรเปลี่ยนตลอดเวลาหิมะอาจปกคลุมที่ราบสูงแห่งนี้ถึงปีละ7เดือนและตอนนี้หิมะกลับตกลงมาเมื่ออุณหภูมิลดหวบลงชนเผ่าเร่ร่อนรีบจัดการให้แน่ใจว่าฝูงสัตว์จะมีอาหารพอกินตลอดฤดูหนาวโลแดนเป็นคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนมีชื่อเสียงจากสายพันธุ์แกะที่ดีที่สุดในประเทศจีนเธอเลี้ยงแกะทิเบตสายพันธุ์ทรหดที่ทนสภาพอากาศเลวร้ายได้เธอเลี้ยงพวกมันเพื่อเอาเนื้อและเอาขนแกะด้วยช่วงนี้คือฤดูเลี้ยงแกะโลแดนจะไม่ยอมให้หิมะที่ยังตกส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์

ขณะหิมะยังคงตกแกะตัวแรกคลอดขณะอุณหภูมิติดลบแต่แกะที่เบสแข็งแกร่งบวกกับความเชี่ยวชาญในการดูแลและเลี้ยงดูพวกมันลูกแกะส่วนใหญ่จะรอดชีวิตจะได้ลิ้มรสหญ้าเป็นครั้งแรก

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.m

0: แต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

ต้นฤดูร้อนบนทุ่งหญ้าของมองโกเลียในเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกว่ามากนกกระเรียนเล็กคู่นั้นยังดูแลไข่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและตอนนี้หลังผ่านมา30วันที่ดูแลและให้ความอบอุ่นมีบางอย่างเปลี่ยนไปตัวเมียเรียกหาคู่ของมันไม่ใช่ด้วยเสียงตื่นตกใจแต่เป็นเสียงแห่งความตื่นเต้นความพยายามของพวกมันส่งผลแล้วเปลือกไข่ปริออกและลูกนกตัวแรกเริ่มออกจากไข่จิกเปลือกออกมาด้วยตุ่มปากส่วนนูนคมเล็กๆที่ปลายจะงอยปากที่จะหลุดออกหลังเกิดมาลูกนกกระเรียนน้อยตัวแรกฟักออกจากไข่แล้วจากนั้นน้องของมันก็ตามมา

เมื่อพวกมันปรับตัวให้ชินกับชีวิตข้างนอกแล้วก็ถึงเวลาฝึกฝนอีก3เดือนพวกมันต้องอพยพลงใต้ในฤดูหนาวซึ่งก่อนเวลานั้นพวกมันจะต้องฝึกอีกหลายทักษะแต่ตอนนี้ก็ฝึกเรื่องพื้นฐานไปก่อนเช่นการเดินและวิ่งนกกระเรียนต้องวิ่งเข้าหาลมเพื่อให้เกิดแรงยกซึ่งจำเป็นต่อการบินต้องใช้เวลา2เดือนที่ขนปีกจะพัฒนาได้พอที่จะขึ้นบินก่อนหน้านั้นพวกมันจึงอยู่ได้แค่บนพื้นดินลูกนกกระเรียนไม่ได้เกิดมาพร้อมขายาวที่เป็นเอกลักษณ์มันยาวขึ้นตามอายุการคอยไล่ตามพ่อแม่จึงค่อนข้างเหนื่อยเช้านี้พวกมันออกหาอาหารจะงอยปากยาวพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พวกมันขุดหาหนอนที่อยู่ใต้ดินไม่กี่นิ้วได้ตามรากแข็งของต้นหญ้าต้องมีการแข่งขันสักหน่อยลูกนกถึงจะขยับใครจะได้กินหนอนก่อน

แม่นกป้อนอาหารโดยตรงจากจงอยปากพี่น้องแย่งกันเป็นแรงกระตุ้นที่ดีนกกระเรียนเล็กกินอาหารหลากหลายตั้งแต่หนูตัวเล็กกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปจนถึงแมลงและพืชพวกมันกินเมื่อได้โอกาสและเปลี่ยนอาหารไปตามฤดูกาลและความต้องการสารอาหารลูกนกเพิ่งผลัดขนชูคอยาวอวดมันส่งเสียงร้องต่างๆเป็นการเพิ่มทักษะการสื่อสารด้วยการยืดหลอดลมและวางตำแหน่งให้ดีพวกมันกระพือปีกเป็นระยะที่ตอนนี้ยังเป็นขนอ่อนขนปีกที่ต้องใช้บินยังไม่ถึงเวลาขึ้นมาเมื่อสิ้นสุดฤดูร้อนพวกมันจะเริ่มเดินทางอย่างอาจหาญไปทางใต้สู่อินเดียการอพยพระยะไกล 5,000 กิโลเมตรที่ไปสู่ที่ที่อบอุ่นกว่าNee จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายระหว่างลูกนกกระเรียนกับพ่อแม่ของมัน

เมื่อไปถึงอินเดียครอบครัวจะแยกทางกันพ่อแม่นกจะคงอยู่ด้วยกันแต่ลูกนกจะจากไปใช้ชีวิตของตัวเองและต้องต่อสู้เพื่อตัวเองดังนั้นตอนนี้พวกมันจึงมีความสุขกับครอบครัวเมื่อใกล้สิ้นสุดวันแม่นกให้ลูกซุกใต้ปีกอย่างรักใคร่

ลางฤดูร้อนบนทุ่งหญ้ามองโกเลียตอนกลางอุณหภูมิสูงขึ้นมาอยู่ที่30กว่าองศาที่ทะเลทรายหุ่นซ่านตาเคอแม่น้ำก้าวเกอซื่อไถที่เอ่อขึ้นมาทำให้เกิดเป็นที่อาศัยน่าอัศจรรย์ไม่เหมือนใครโอเอซิสสีฟ้าและเขียวเป็นประกายล้อมรอบด้วยทรายสีน้ำตาลเหลืองคนในพื้นที่เรียกที่นี่ว่าสวนทะเลทรายพื้นที่พิเศษนี้ที่มีบ่อน้ำลึกอุดมไปด้วยนกนานาชนิดนกกระสายืนตัวแข็งเหนือผิวน้ำรอจิกปลาที่ว่ายผ่านมา

นกปากช้อนหน้าขาวเดินตามชายฝั่งมันกินด้วยท่ากวาดไปด้านข้างอย่างสง่างามบดสัตว์น้ำเปลือกแข็งด้วยปากทรงพลัง

นกตีนเทียนย่องอยู่ตามน้ำตื้นขาสีแดงของตัวนี้แสดงว่ามันโตเต็มที่แล้วสองสามปีมานี้จำนวนและชนิดพันธุ์นกที่สวนทะเลทรายเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่สาเหตุที่นกเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในทันทีไม่ค่อยดีนะห่างจากที่นี่ไป10กิโลเมตรคือชากันนอครั้งหนึ่งเคยมีทะเลสาบอยู่ที่นี่ซึ่งมีระบบนิเวศหลากหลายแต่ตอนนี้หลังแห้งแล้งติดต่อกันหลายปีน้ำระเหยไปจนหมดเหลือเพียงลานเกลือสีขาวกว้างใหญ่นกที่เคยอยู่ที่นี่อาจเจอแหล่งน้ำแห่งใหม่แล้วหนีมายังสวนทะเลทรายและพื้นที่อื่นตามทุ่งหญ้าของมองโกเลียตอนในแต่สำหรับชนเผ่าเร่ร่อนที่เรียกที่นี่ว่าบ้านการที่ทะเลสาบหายไปเป็นปัญหาใหญ่สัตว์แข็งแรง300ตัวของหน้าเหรินเก๋าเหวินต้องการน้ำและทุ่งหญ้าให้สัตว์กินซึ่งตอนนี้หาทั้งสองอย่างมีน้อยมากและที่น่ากังวลกว่านั้นหญ้าในทุ่งหญ้าแห่งนี้เองก็ดิ้นรนเอาชีวิตรอดถ้าไม่มีดงหญ้าสูงทำหน้าที่กันลมที่พัดเข้าพื้นทรายส่วนที่เหลืออยู่ของทุ่งหญ้าแห่งนี้จะถูกทะเลทรายกลืนกินที่ทุ่งหญ้าในประเทศจีนลูกนกจำนวนมากจากหลายชนิดพันธุ์เกิดที่ระบบนิเวศแห่งนี้หัดขนบินกันหมดแล้วลูกนกแร้งบนที่ราบสูงทิเบตเดินวางท่าบนทุ่งหญ้าของมันรอยสีขาวและปลายขนปีกย้ำเตือนว่าพวกมันยังเด็กอยู่ตอนนี้มันกางปีกได้กว้างถึง2เมตรแล้วเมื่อขึ้นบินบนท้องฟ้าและที่มองโกเลียตอนในนกกระเรียนเล็กผลัดขนเต็มตัวแล้วอีกไม่นานพวกมันจะขึ้นบินเป็นเวลา5สัปดาห์เพื่อไปอินเดียการอพยพทำให้นกกระเรียนต้องเข้าสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวของนก4ตัวเข้าร่วมกับครอบครัวอื่นจนกว่าจะครบฝูงจำนวน200ตัวหรือมากกว่าได้เวลาล่ำลาทุ่งหญ้าที่พวกมันฟักออกจากไข่และเติบโตมันทดสอบกระแสอากาศและทิศทางลมพวกมันรอให้ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเฝ้าระวังทุกอย่างให้ราบรื่นแล้ว

บินเรียงตัวกันเป็นมุมแหลมพวกมันจะผลัดกันบินนำฝูงด้วยนี่เป็นการบินอพยพครั้งแรกลูกกระเรียนจะไม่ต้องออกบินนำเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พวกมันใช้ระบบนำทางที่มีอยู่กับตัวกับความเข้าใจเรื่องแม่น้ำและภูเขาเบื้องล่างพวกมันบินที่ความสูงถึง 8,000 เมตรขณะบินข้ามผ่านเทือกเขานกแต่ละตัววางตำแหน่งตัวเองที่ปลายปีกของอีกตัวเพื่อลดลมต้านพวกมันบินในแบบนกกระเรียนที่ยืดคอเหยียดขาเป็นเส้นตรงให้เข้ากับจังหวะกระพือปีกเพื่อใช้ประโยชน์

ที่ในประเทศจีนที่มีความหลากหลายทั้งทางภูมิประเทศและชนิดพันธุ์สัตว์ทุกชีวิตต้องอาศัยหญ้าเป็นอาหารเป็นกำบองบางชนิดแวะมาเป็นครั้งคราวที่ซึ่งสัตว์ขนาดเล็กที่สุดคอยรักษาระบบนิเวศขณะสัตว์ยักษ์ใหญ่ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเลวร้ายดินแดนแห่งความงดงามน่าทึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากฤดูหนึ่งไปยังอีกฤดูแผ่ตัวยืดยาวไปตามขอบฟ้า

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ทำไมเสียงดังจังเจ้าปินโซอี้มีเรื่องอะไรกันโซอี้เป็นอะไร
2: จากคำให้การของแม่บ้านและกล้องวงจรปิดหน้าประตูใหญ่แสดงว่าพวกคุณเคยอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
3: คนร้ายตัวจริงมอบตัวแล้วลูกความผมก็พ้นผิด
4: พบกับบทสรุปของเรื่องราวเข้มข้นในเล่ร้ายมรดกเลือดวันจันทร์นี้เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30 เสนอเป็นตอนจบ
5: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดงานพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
6: จริงอ่ะ
5: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
7: ปิดกองคือยกเลิกการ
5: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
7: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
5: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง
8: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะแผ่นดินซุดปีละ1-2เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิลน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
9: ้อีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเจอ3น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย
8: ์ในปี2573บอก 40% 2550หรือ2593จมทั้งเมือง
10: พ่ออย่าลืมผมนะ
11: ไม่ลืมลูก
12: หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลย
13: เหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมูตาดหมูวีระมันลงในข่าวในทีวีเมื่อ40ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงชิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70กว่าก
4: ัลปพฤกษ์และหมูกุงหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
14: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าซิ่งย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
4: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
15: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเบอร์เกอร์เริ่มมากถ้าหากว่าลูกอมรส

0: ผมถ้าหากว่าต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วยมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิษวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้
2: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมหอมอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกชัปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
3: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
4: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
3: อยากสัมผัสมันอะ
4: บุญนี่ทำโดรนยิงยุง
3: มันยิงได้ยังไงนั่น
4: น่ะแค่บินอยู่ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
3: เข้าใจเลยRed Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ทำลวดสลิงใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
6: เครื่องนี้แรงอัดอยู่ที่ 3,000 ตันสูงสุดครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
7: มันไม่ใช่งานก๊อปปี
8: ้
7: มันไม่ใช่งานที่เราหาซื้อได้ทั่วไปต้องบอกว่ามันมีหลังเดียวในโลกเลยดีกว่า
9: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
10: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกัน
11: เริ่ม
10: ต้องพบกันยายน
11: ความแค้นของศัตรู
10: คนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี
12: ้นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
13: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
14: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
15: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
13: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
16: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
17: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30

0: ปลดเบรกมือแต่ไม่เข้าเกียร์ P รถหรูซื้อมา2ปีราคากว่า6ล้านไหลข้ามถนนตกคลองส่งน้ำจมหายวับไปกับตา
1: จะพูดอะไรกับเขาไหมอ่ะเสียใจ
2: เคยมีปัญหาเขามาก่อนไหมครับ
0: ขอโทษเสียใจคำพูดสุดท้ายหนุ่มปืนดุฝากถึงเพื่อนข้างห้องก่อนถูกหิ้วฝากขังยอมรับยิงหัวเพื่อนปางตายเพราะฉุนโดนเตือนเปิดเพลงเสียงดังในวงเล่านายกสั่งเนรเทศชายชาวอิสราเอลหลังศาลสั่งจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีเหตุเขามีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนบนเกาะสมุย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้นะคะพบกันวันเสาร์ที่5กันยายน2569นะคะวันนี้ข่าวใหญ่ให้ได้ติดตามกันหลายข่าวเลยหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ได้ลงนามในคำสั่งตามพรบเนรเทศพ.ศ. 2499
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนรเทศนายาคอบซึ่งเป็นชาวอิสราเอลนะคะนับว่าเป็นคนแรกเลยที่โดนเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากว่าไปป่วนเจ้าของสวนสัตว์เอกโซติกที่เกาะสมุย
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เข้าลักษณะขัดกับความสงบเรียบร้อยนะคะของประเทศเรานะคะก
0: ็
1: นี่ถือว่าเป็นรายแรกหลังจากที่เรามีระเบียบปฏิบัติฉบับใหม่ออกมาปลายสิงหาคมนะคะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ติดตามเรื่องนี้กันรวมถึงเรื่องของปาฏิหาริย์เกิดขึ้นที่เนปาลอีกแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือชาวจีนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในอุโมงค์ไฟฟ้าค่ะนับตั้งแต่วันที่มีน้ำเนี่ยไหลออกมาไหลมาดินโคลนถล่มเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็10วันแล้วยังเจอผู้รอดชีวิตอยู่นะคะวันนี้คุณผู้ชมติดตามได้ในรายการ9ข่าวค่ำของเราค่ะชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับขี่รถละกันบอกแบบนี้นะคะเวลาจะไปจอดรถที่ไหนเนี่ยปกติแล้วเราต้องเข้าเกียร์ P ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์ Nบางทีก็อาจจะต้องดึงเบรกมือนิดนึง
1: ใช่นะแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นรถหรูเลยนะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เข้าเกียร์ P แต่ว่าเธอลงจากรถไป
0: ใช
1: ่แล้วปรากฏภาพของรถเนี่ยมันไหลไป
0: ค่ะเสี้ยววินาทีเท่านั้นให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะคะนี่เป็นรถคันเกิดเหตุค่ะราคา6ล้านบาทนะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าเอาเข้ามาจอดบริเวณหน้าร้านหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะลงจากรถมาแล้วนะคะเปิดประตูรถแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมคะเหมือนเธอเนี่ยเอาพรมในรถเนี่ยออกมาสะบัดฝุ่นออกนี่ค่ะลงจากรถมานะคะเอาพรมออกไปสะบัดแล้ว
2: นี่
0: ไหลไปเลยพร้อมกับประตูที่ยังเปิดอยู่เจ้าของรถยังไม่รู้ตัวนะ
1: เพราะว่ามันด้านหลัง
0: แล้วก็อ้าวหันไปอีกทีคือไปแล้วค่ะนี่แล้วไปไหนต่อนั่นค่ะคลองค่ะคุณผู้ชมถอยหลังลงคลองของแท้เลยนี่นะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นวินาทีที่เจ้าของร้านขายอะไหล่ยนต์คลองขุดริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะนำรถหรูสีขาวมาจอดที่หน้าร้านซึ่งมันจะเป็นลักษณะเนินลาดเอียงนิดนึงถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูโดยจังหวะที่จอดรถเสร็จนะคะหลังจากเอาพรมไปสะบัดเนี่ยไม่กี่วินาทีเท่านั้นรถไหลไปเลยค่ะพุ่งถอยหลังข้ามถนนก่อนจะตกลงไปในคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิความลึกคลองไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม5เมตรค่ะลึกมากนะส่วนเจ้าของรถทำได้แค่วิ่งตามไปดูรถค่อยๆจมลงใต้น้ำจนมิดคันทำอะไรไม่ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลังเกิดเหตุเจ้าของรถประสานขอความช่วยเหลือตำรวจจราจรสภ.บางพลีร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางพลีให้มาช่วยกันกู้ซากรถขึ้นมาจากน้ำไม่เห็นเลยค่ะคุณสตาคุณผู้ชม
1: มัน
0: หายไปเลยใช
1: ่
0: เพราะว่าน้ำมันลึกมากนะคะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการกู้รถขึ้นมาก็สำเร็จค่ะโดยเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว1เลนทำให้การจราจรบริเวณนั้นเนี่ยติดขัดยาวหลายกิโลเมตรก่อนจะเปิดเดินรถตามปกติหลังจากที่กู้รถขึ้นมาจากคลองได้ค่ะ
1: ก็เลยไปถามลูกชายเจ้าของรถกันหน่อยนะคะลูกชายของผู้หญิงคนขับเมื่อกี้เนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุที่รถไหลข้ามถนนไปแล้วก็ลงไปในคลองนี้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่พอขับมาถึงร้านคุณแม่ยังไม่ดับเครื่องค่ะก็เปิดประตูออกมาอย่างที่เราเห็นกันในภาพวงจรปิดเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เข้าเกียร์ P ด้วยไม่ได้กดเบรกมืออีกจังหวะนั้นเนี่ยคืออาจจะเข้าใจว่ารถมันก็น่าจะอยู่และจอดปุ๊บคิดว่าพื้นเรียบแบบนี้นะคะเรียบแบบไม่ได้ไหลลาดเอียงเนี่ยจังหวะหันหลังเสี้ยววินาทีที่เอาพรมมาสะบัดรถก็ไหลไปอย่างที่เราเห็นในภาพเลยค่ะสิ่งหนึ่ง

0: ที่ยังถือว่าโชคดีคือรถที่เขามาทางตรงที่เขามาตามเลนบนถนนเนี่ยเขาเห็นเขาชะลอกันได้ทันเบรกกันทันก็เลยไม่มีคันไหนเนี่ยมาเฉี่ยวมาชนเข้าก่อนที่รถจะตกคลองลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่ลูกชายเจ้าของรถเขาก็บอกว่าเขาขอโทษด้วยน
1: ะ
0: ผู้ใช้ทางผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนอกจากจะดีที่ไม่มีใครมาชนแล้วก็ทำให้รถติดขัดไปช่วงนึงอ่ะ
1: ใช่จะเห็นภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้ติดยาวมากนะคะหลายกิโลเมตรเพราะว่าต้องให้รถเครนนะคะเขาจอดหนึ่งช่องทางเลยรถก็ชะลอตัวนะคะแต่ว่าตัวของเขาก็อยากฝากบอกถึงสำหรับผู้ใช้รถนะเป็นอุทาหรณ์ว่าควรตรวจสอบความปลอดภัยของรถเมื่อจอดรถแล้วก็ก่อนลงจากรถไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ส่วนรถคันนี้นะคะเป็นรถใหม่ที่เพิ่งนำเข้ามาได้ไม่ถึง2ปีราคากว่า6ล้านบาทและเป็นรถระบบไฟฟ้าเบื้องต้นมีการทำประกันภัยภาคสมัครใจเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
2: จอดหน้าร้านใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วไม่ทันได้ใส่เกียร์ P หรือว่า
3: ไม่ได้ใส่คือตบเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
2: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
3: ับ
2: พอร์ชปีไหน
3: ปี2ปีแล้วเอง
2: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเน
3: า
2: ะ
3: ใช่มีประกันคร
2: ับ ยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะ
3: ครับใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขาตกใจ
2: มันฮะเราเห็นว่ามันไหลตอน
3: ไหลไหลเลยแต่ว่ารถเขามีคันนึงเบี่ยงหลบทันแล้วรถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาแต่ไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
2: พุ่งลงไปเลย
3: ใช
1: ่ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์จริงๆคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเวลาจอดรถเนี่ยเข้าเกียร์ P เอาไว้ดีกว่าเกียร์ P ไม่พอขึ้นเบรกมือดีกว่า
0: ค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยคูณ2เลย
0: ใช่เพราะว่าในโซเชียลหลายคนก็บอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของที่คนขับรถคันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ฟังก์ชันหรือว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแบบเซฟจริงๆเนี่ยกับตัวเขาเองด้วยนะจริงๆก็ควรจะต้องเรียนรู้นะว่าจอดแบบไหนควรจะเข้าเกียร์แบบไหนหรือว่าความปลอดภัยแบบคูณ2เนี่ยต้องทำยังไงของรถแต่ละคันมันก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปดูทางตำรวจปราบปรามค้ามนุษย์ค่ะที่สามารถรวบนายหน้าค้ากามนะคะคนนี้ก็คือตั้งใจเนี่ยทำผิดนะคะเพราะว่าหลอกเด็กสาวเนี่ยอายุ10กว่าๆนะคะไปให้กับผู้ชายนะคะมีการขายบริการทางเพศนะคะคนนี้ก็คือยอดเดอะคิดส์ค่ะเขามีวลีติดปากด้วยนะว่าฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามคือตอนถูกจับได้เนี่ยยังบอกว่าถ้ากลับมาเดี๋ยวก็จะมาทำอีกฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้โอ้โห
0: เราไปดูกันนะคะว่าตำรวจเนี่ยไปรวบตัวเขาได้ยังไงนะคะทางกำลังตำรวจสอบสวนกลางค่ะจับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงลงวันที่27สิงหา69นะคะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์คนนี้เลยค่ะเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีพรากผู้เยาว์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงสมุทรปราการค่ะแล้วก็มีของกลางนี่นะคะมีบัญชีโซเชียลมีเดียมีภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันคือถือป้ายว่าเป็นเด็กในสังกัดเขาอ
1: ่ะ
0: มีหลักฐานการพูดคุยโอนเงินนะคะกับคนที่มาใช้บริการแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำความผิดคือต้องย้อนไปว่าการจับกุมครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาแฝงตัวก่อนเข้ากลุ่มลายลับค้าประเวณีออนไลน์ไปเจอแอดมินบัญชียอดเด็กคิดคนนี้แหละค่ะพฤติกรรมคือเป็นนายหน้าจัดหาเด็กแบบเย้ยกฎหมายเลยอ่ะค่อนข้างโจ่งแจ้งนะคะสืบสวนขยายผลทราบว่าในยอดเขามีรสนิยมชื่นชอบทางเพศต่อเด็กก็จะออกหาเหยื่อเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียจากนั้นไปคุยนะคะไปเจอตีสนิทค่ะเด็กๆที่อยู่แถวซอยด่านสำโรงใกล้บ้านพักก็พูดจาทำนองที่ว่ามีงานนะสนใจไหมได้เงินด้วยพอเด็กหลงเชื่อค่ะตกลงเงื่อนไขนัดพบกันนะคะแล้วให้เด็กเนี่ยให้ข้อมูลส่วนตัวบอกสัดส่วนด้วยจากนั้นก็เอาข้อความไปรีวิวโพสต์ขายบริการในกลุ่มลับค่ะและบังคับให้เด็กถือป้ายกระดาษเขียนข้อความว่ายอดเด็กคิดส์เหมือนกับอ่อนเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดถ
1: ือ
0: ป้ายชื่อเขาไว้นะคะการันตีว่าอยู่ในสังกัดของนายยอด
1: ค่ะสำหรับการเสนอขายบริการนะคะนายยอดจะคิดค่าแนะนำแยกจากค่าบริการของเด็กชัดเจนมากมี3อัตราด้วยกันค่ะคือ500บาทสำหรับการแนะนำ1คนต่อครั้ง 1,000 บาทสำหรับ3คนและ 1,500 บาทสำหรับแพ็กเกจไม่จำกัดจำนวนคนและครั้งด้วยนะคะส่วนค่าตัวเด็กจะถูกตั้งไว้ที่ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อครั้งโดยเจ้าหน้าที่วางแผนส่งสายลับแฝงตัวอำพรางค่ะ และไปช่วย

0: เหลือเด็กหญิงวัยเพียง17ปีน้องยืนยันนะคะว่าถูกนายยอดติดต่อชักชวนและส่งตัวให้ลูกค้าจริงนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับด้วยโดยในชั้นการจับกุมนายยอดรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะยอมรับด้วยนะคะว่าตัวเองมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเน้นเลือกเหยื่ออายุน้อยมาตลอดที่ผ่านมาเคยส่งตัวเด็กในสังกัดประมาณ50คนคุณผู้ชมคะเยอะมากนะคะให้กับลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายโดยไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทพอไปเช็คประวัตินายยอดย้อนหลังเนี่ยพบว่าเคยถูกบก.ปคม.จับกุมมาแล้วเมื่อปี65ในคดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนแต่รอลงอาญา2ปีค่ะแต่นายยอดเข็ดไหมไม่เข็ดนะคะกลับมาก่อคดีที่ร้ายแรงกว่าเดิมด้วยผู้ต้องหาก็คือนายยอดยังบอกอีกว่าถ้าเกิดได้รับการปล่อยตัวนะผมก็จะกลับมาทำอีกแหละเพราะผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
1: แล้วเด็กในสังกัดเราเนี่ยที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยกี่คนที่แนะนำให้ลูกค้าแล้วเนี่ย
2: จำไม่ได้กี่ปีรู้แต่ว่าลูกค้าจะมา60กว่าคนยอดเงินที่เข้ามาก็หลายหมื่นอยู่ปี
1: เอ็มบอกไซน์นะ
2: ครับ
1: ไม่ถึงปี
2: ครับ
1: ทำไมถึงมาทำอ่ะ
2: มันก็ว่าอยู่วงการนี้อยู่แล้ว
1: อยู่มานานไหมวงการเนี้ยใช่ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้สัญญาเลยว่าถ้าออกมาเนี่ยทำอีกอ่ะเราพูดกับกล้องถ้าออกมาคือเราบอกว่าไงเมื่อกี้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี
2: ้ประมาณไง
1: ก็แสดงว่าเราก็รับสารภาพว่าเราทำเรื่องนี้จริงใช่ไหมแล้วถ้ามีโอกาสออกมาเราก็จะทำอีก
3: เคยแต่ได้ยินเวลาถูกจับแล้วจะบอกว่าขอโทษเสียใจจะกลับตัวนะอันนี้บอกยืนยันออกมาทำอีกแน่นอนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะบอกว่าให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานด้วยค่ะสังเกตการใช้โซเชียลมีเดียของลูกๆอย่างใกล้ชิดและย้ำว่าการเป็นธุระจัดหาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อการค้าประเวณีถือเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีอัตราโทษสูงมากไม่มีข้อยกเว้นนะคะแม้ว่าเด็กจะยินยอมก็ตามและถ้าประชาชนพบเห็นเบาะแสการทำผิดให้แจ้งได้ค่ะที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะมีสายด่วนนะคะ1191ที่โทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: บางทีเด็กเยาวชนยังรู้ไม่เท่าทันนะคะโดนหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินรายได้ดีหาเงินง่ายบางคนก็ช่วงนี้ก็ติดวัตถุนิยมนะคะก็เลยกลายเป็นว่ายอมรับงานเพื่อที่จะได้เงินไวๆแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคุณผู้ชมคะไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งหัวร้อนค่ะโดนเตือนเรื่องเปิดเพลงเสียงดังเพราะว่าตอนนั้นตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนบางทีอารมณ์มันอาจจะกำลังคึกคืนอยู
3: ่
0: เปิดเสียงดังนิดนึงแต่พอเขามาเตือนเนี่ยไม่พอใจใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสภ.เมืองนครปฐมนำตัวฝากขังแล้วค่ะโดยผู้ต้องหารายนี้ชื่อว่านายนรินทร์หรือว่านายอามที่เป็นผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสช่วงสายวันนี้ประมาณ 10:30 นถูกนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนครปฐมเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วง2ทุ่มคืนที่ผ่านมาห้องแถวซอยมะขามในตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมหลังก่อเหตุแล้วตัวของนายอามหนีไปอยู่บ้านญาติแล้วก็วนกลับมามอบตัวที่สถานีตำรวจรวมถึงเปิดใจกับสื่อด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุตัวนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเนี่ยมาด่าผมก่อนนะจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วก็วกกลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่เขาอ้างว่าพันผ้าเอาไว้เดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตัวนายอามค่ะตอนนั้นนายอามบอกว่าไม่รู้ว่ามือเขาคืออะไรก็เลยตัดสินใจยิงใส่แล้วหนีไปกบดานบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมามอบตัวที่สถานีตำรวจนะคะก็คือคิดได้เองถามว่าปืนปากกาล่ะปืนปากกาที่ใช้ในการก่อเหตุไปเอามาจากไหนเขาบอกว่าซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บอยากจะขอโทษขณะที่ตอนนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงภรรยาและลูกคนเจ็บไหมผู้ต้องหาตอบสั้นๆนะคะว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออกไปฟังบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะ
4: เขาขี่รถออกไปครับตอนแรกเขาด่าผมก่อนเขาตะโกนด่าผมไม่รู้ว่าด่าใครแล้วทีนี้เขาออกไปนี่ก็น้องขี่เข้ามาเอาพันผ้ามา
5: พันผ้าด้วยเป็นอะไรครับอุปกรณ์เป็นอาวุธปืนหรืออะไรจำได้ไหม

0: ไม่
1: จะพูดอะไรกับเขาไหมอ่ะเสียใจ
0: เสียใจคร
2: ับ เคยมีปัญหาเขามาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคย
2: ทะเลาะกัน
3: ขอบคุณเขาคิด
2: อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหม
3: ขอโทษจริ งๆ
2: ขอโทษฝั่งนู้นใช่ไหมเออแล้วเราเองอ่ะตอนแรกหนีไปไหนไม่รู้ตอนแรกเราหนีไปไหน
3: เหนีเถอะเอ้ยผมไปบ้านยายผมนี่แล้วกลับมามอบตัว
2: มอบตัวเองครับ
3: มอบตัว
2: คือเราตอนนั้นเราตั้งใจที่จะ
3: มอบตัวครับ
1: ปืนของใครอะอามปืนใคร
3: ปืนนะครับปืนผมครับ
2: ปืนเราเอง
1: ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะ
3: ซื้อมา500
1: ซื้อที่ไหนอ
3: ่
1: ะ
3: อ๋อต้อง2ปีที่แล้วครับ
2: ครับ
3: ขอโทษจริง
2: ครับอยากจะบอกอะไรกับลูกเมียเราไหมกับว่าจะให้เขาอะไรยังไงหลังจากนี
3: ้เดี๋ยว
4: ไปฟังข้อมูลจากเพื่อนของผู้ต้องหากันบ้างเพราะว่าอยู่ร่วมวงเล่ากันในวันเกิดเหตุด้วยนะคะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุฝั่งผู้บาดเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังเข้ามาในห้องแถวแล้วก็มาจอดหน้าห้องแล้วก็ตะโกนท้าทายฝั่งพวกเขาด้วยค่ะบอกว่ามาเลยกูจะเอาให้เต็มแม็กเลยพร้อมกับเห็นว่ามีสิ่งของบางอย่างที่มีผ้าพันอยู่ในมืออันนี้พูดเหมือนกับผู้ต้องหานะจากนั้นค่ะผู้ต้องหาก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็เดินออกมาตรงไปหาผู้บาดเจ็บและยิงใส่แล้วก็หลบหนีไปค่ะเพื่อนในวงเล่าตอนนั้นก็เลยบอกว่าโหทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากเลยนะคะสอบถามพยานแวดล้อมบอกว่าตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่งมาเช่าห้องได้ประมาณ2อาทิตย์เขาทำงานอยู่โรงงานหมูก่อนเกิดเหตุนะคะเห็นกลุ่มผู้ต้องหาตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ยกับกวนเพื่อนแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังนี่เป็นตอนที่เจอผู้บาดเจ็บนะหลังถูกยิงใส่เข้าไปแล้วนะคะทีนี้พอดื่มๆกันอยู่เปิดเพลงเสียงดังเนี่ยฝั่งผู้บาดเจ็บเขาก็เลยเดินไปบอกว่าลดเสียงหน่อยเพราะว่าตัวเขาทำงานหนักมาหลายวันไม่ได้นอนและมันนอนไม่เต็มที่เลยผู้ต้องหาไม่พอใจค่ะเดินไปประชิดตัวผู้บาดเจ็บแล้วยิงใส่ทันทีแล้วก็วิ่งหนีไปนะคะหลบไปบ้านญาติจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้ใกล้เคียงกับห้องแถวแล้วไปขี่จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเป็นคันสีฟ้าไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปค่ะ
5: ค่ะอาการของคนบาดเจ็บตอนนี้เป็นตายเท่ากันนะคะส่วนผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะถูกนำตัวฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เอ้ยผมไปบ้าน
4: ไปดูเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะภาพที่เราเห็นของอดีตกกต.สมชัยปั่นจักรยานเข้ามาภายในสน.ทองหล่อแล้วก็เจอกับนายณัฐวุฒิอดีตทนายความมีการผลักกันเนี่ยถ้าบอกว่าจากภาพเมื่อวานจะบอกว่าเหมือนเป็นการผลักแต่ว่านายณัฐวุฒิเขาบอกว่าไม่ได้ผลักนะคะยืนยันแบบนั้นล่าสุดเนี่ยมีการแจ้ง3ข้อหากับนายณัฐวุฒินะคะหลังจากไปก่อเหตุแล้วทำให้อดีตกกต.คุณสมชัยเนี่ยล้มไปทั้งตัวล้มเจ็บด้วยแล้วก็รถด้วยเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวรอนะคะว่าในส่วนของสำนวนแล้วก็การส่งฟ้องเนี่ยจะทำให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นี่เป็นฝั่งของตำรวจที่บอกความคืบหน้าคดีค่ะทางผู้กำกับสน.ทองหล่อพันตำรวจเอกรัฐนนท์เอกทิติกุลพัฒน์ท่านบอกถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความเมื่อวานนี้เนี่ยก่อเหตุผลักคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งนี่ค่ะจังหวะนี้เลยเจอหน้ากันปุ๊บเนี่ยอันนี้มีการจังหวะจับแขนแล้วนี่ค่ะล้มไปแล้ว
5: แต่ตัวเขาออกมาอ้างทีหลังเขาไม่ได้ผลักเหมือนกับว่าผมแค่จับแล้วเขาก็สำออยตกลงไปเอง
4: เขาบอกว่าแฮนด์จักรยานมันมาโดนที่พุงแล้วเขาตกใจจั๊กจี้แล้วมันก็เป็นจังหวะอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะแต่ก็เป็นภาพข่าวที่นักข่าวหลายๆสำนักที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ถ่ายไว้ได้แล้วก็ทำให้เราได้เห็นกันนะคะว่าดูจากภาพที่เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้นะคะเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายณัฐวุฒิ3ข้อหาคือทำร้ายร่างกายดูหมิ่นซึ่งหน้าและทำให้เสียทรัพย์ค่ะและตัวของนายณัฐวุฒิยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะซึ่งพนักงานสอบสวนให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนเพราะมองว่ายังติดตามตัวได้เขาไม่ได้มีพฤติการหลบหนีส่วนระหว่างนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนส่งพนักงานอัยการแขวงอาญาใต้ก่อนนัดหมายนายณัฐวุฒิส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการซึ่งตามระยะเวลาผัดฟ้องคดีลักษณะนี้จะไม่เกิน30วันค่ะทำให้คาดว่าจะนำตัวนายณัฐวุฒิไปส่งอัยการได้ช่วงสิ้นเดือนนี้เมื่อวานก็มีนักข่าวหลายสำนักอยู่นะเวลานั้นด้วยแล้วก็มีตำรวจ2นายเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
5: เราย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อวานช่วงบ่ายอีกรอบนึงนะคะอย่างที่คุณสุตาบอกเลยต่อหน้าตำรวจต่อหน้าสื่อมวลชนขณะที่คุณสมชัยเนี่ยขี่จักรยานมานะคะแล้วตัวของนายณัฐวุฒินี่ค่ะ

0: เหมือนกับมีลักษณะคล้ายกับการผลักไหมแล้วก็ล้มลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะซึ่งตัวของนายณัฐวุฒิเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโมโหควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะคะทำให้นายสมชัยที่ล้มลงไปบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ได้เนื่องจากว่าอายุก็เยอะแล้วอะค่ะทีนี้มีนักข่าวช่องนึงบอกว่าพี่มีวุฒิภาวะหน่อยตัวของนายณัฐวุฒิชี้หน้าด่านักข่าวเลยนะคะบอกว่าคุณอย่าเป็นกลางหน่อยคุณเป็นใครคือใช้คำที่หยาบคายมากกว่านี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วพอโดนต่อว่ากลับก็ยกมือไหว้เหมือนจะรู้ตัวแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังคุมสติไม่อยู่พยายามพูดข่มขู่ดึงหมวกของนายสมชัยออกมาแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าบ้านของนายสมชัยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเจอกันก่อนที่ท้ายที่สุดจะโดนตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวเข้าไปดำเนินคดีในโรงพักค่ะ
1: ซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะนายสมชัยยืนยันว่าตอนเห็นนายณัฐวุฒิมาดักรอเนี่ยยิ้มให้นะทักทายไปตามปกติแต่นายณัฐวุฒิกลับพุ่งเข้ามาหาด้วยอารมณ์พร้อมกับด่าทอผลักจักรยานแล้วก็ข่มขู่อย่างภาพที่เห็นกันไปก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่นายณัฐวุฒิทำไปทั้งหมดนั้นเพื่อข่มขู่ให้เกิดความกลัวและต้องการให้ยุติการเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าทางคุณสมชัยเนี่ยได้นำข้อมูลความจริงเกี่ยวกับประวัติการลาออกจากราชการของอีกฝ่ายมาเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมกับยืนยันว่าคดีนี้ไม่มีการไกล่เกลี่ยแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศนายยาขอบชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรนะคะหลังจากที่ศาลเกาะสมุยตัดสินว่าเขามีความผิดจริงค่ะซึ่งไปก่อเหตุข่มขู่คุกคามแล้วก็ก่อกวนเจ้าของสวนสัตว์เอ็กโซติกที่เกาะสมุยด้วยชาวสมุยให้ความเห็นตรงกันนะคะว่าเข้ามาได้ทุกคนต้อนรับแต่ต้องเคารพกฎกติกาด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องในประเทศนายาขอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏว่านายาขอบมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะมีคำสั่งพิพากษาว่านายยาขอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้2ปีค่ะ
1: ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนนะคะจึงมีความจำเป็นค่ะเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพ.ศ. 2499ประกอบกับข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายาคอฟสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งถ้าหากนายาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะและก่อนจะมีคำสั่งในประเทศฉบับนี้นะคะนายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้ในวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยเป้าหมายเพื่อจัดการคนต่างด้าวที่ทำผิดส่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน30วันให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้6ลักษณะคนต่างด้าวที่เข้าข่ายนะคะคืออยู่ในไทยโดยผิดกฎหมายทำงานผิดกฎหมายทำธุรกิจผิดกฎหมายมีการปลอมเอกสารราชการหรือว่าทำผิดร้ายแรงค่ะที่มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีขึ้นไปและมีส่วนร่วมในการกระทำผิดตามข้อ1ถึง5ซึ่งระเบียบนี้ทำให้คนต่างด้าวที่ทำผิดหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก่อความวุ่นวายไม่เคารพกฎหมายหรือวัฒนธรรมไทยจะถูกตรวจสอบพฤติการดำเนินคดีแล้วก็รับโทษนะคะไปจนถึงส่งกลับประเทศรวดเร็วขึ้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐด้วยค่ะ
0: ค่ะที่มาคดีนี้ย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมนางสาวจินดารัตน์เป็นเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยพร้อมสามีชาวฝรั่งเศสไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มชาวอิสราเอลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังจากก่อนหน้านี้โดนคุกคามอย่างหนักนะคะจนกลัว

0: ว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นสามีภรรยาที่เดินทางมานะคะโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างปัญหาต่อเนื่องบางครั้งไม่จ่ายเงินค่าเข้าแกล้งสัตว์ทำร้ายสัตว์จนตายก็มีทำให้สวนสัตว์ตัดสินใจติดธงปฏิเสธไม่รับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าพื้นที่หลังจากนั้นเจ้าของสวนสัตว์และครอบครัวโดนเลยค่ะโดนส่งข้อความข่มขู่ว่าจะทำร้ายเผาสวนสัตว์และขู่เผาบ้านแม่ต่อมาบ้านแม่ของเธอถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังจริงๆแล้วนอกจากนี้ยังถูกขับรถวนเวียนข่มขู่หน้าบ้านขณะที่ฝ่ายชาวอิสราเอลก็อ้างว่าถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้บริการเป็นเพียงเพราะสัญชาติคือกลายเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามใหญ่โตไปในต่างประเทศด้วยนะคะและสวนสัตว์ก็มีการติดธงปาเลสไตน์พร้อมติดป้ายห้ามชาวอิสราเอลเข้าซึ่งยังนำธงอิสราเอลไปวางไว้ข้างเป้ายิงปืนกระดาษค่ะเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลเป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ได้สืบสวนดำเนินการตามกฎหมายทำการเพิกถอนวีซ่าผู้ก่อเหตุจนกระทั่งศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาและมีคำสั่งเนรเทศในวันนี้นะคะ
1: ขณะที่จากการลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับชาวบ้านนะคะไปคุยกับคนที่เกาะสมุยกันหน่อยว่าการมีคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลคนนี้ออกมาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าดีค่ะเพราะนี่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่จะใช้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในไทยแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไทยเนี่ยนะคะแต่ชาวบ้านและผู้ประกอบการบนเกาะสมุยเขาก็ยืนยันว่าเกาะสมุยยังคงยินดีต้อนรับชาวต่างชาตินะไม่ว่าคุณจะเข้ามาอยู่อาศัยหรือว่ามาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามด้วยแต่ย้ำว่าคือมาแล้วเนี่ยต้องเคารพกฎหมายแล้วก็คนท้องถิ่นนะคะก็จะได้อยู่ร่วมกันได้นะ
0: อยากให้รัฐบาลทำความเข้าใจกับต่างชาติคนอื่นๆด้วยว่าการเนรเทศนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรและคนไทยยังคงยินดีต้อนรับคนทุกเชื้อชาติเข้ามาถ้าเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของไทยนะคะคือดราม่าเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยรุนแรงถึงขั้นที่ว่าสวนสัตว์ของเธอโดนถล่มรีวิว1ดาวอ่ะพูดง่ายๆติดลบเลยใน Google ด้วยนะคะก็กลายเป็นว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อร้านของเขาด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะคนไทยเตรียมลุ้นผลชุดไทยค่ะเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะจากองค์การยูเนสโกค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการใส่ชุดไทยพระราชนิยมต่อเนื่องซึ่งชุดไทยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะและในปี2503นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้จนชุดไทยพระราชนิยมเป็นชุดประจำชาติติดตามจากรายงานค่ะ
2: ชุดไทยมีมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและสตรีในยุคก่อนๆนำมาผสมผสานกับการตัดเย็บเหมาะกับยุคปัจจุบันทรงร่วมคิดและออกแบบจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยเมื่อครั้งเสด็จเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2503จนกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยที่สง่างามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันว่าต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยคือชุดไทยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ทุกด้านเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและการจัดนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ
3: ชุดไทยก็คือชุดไทยเรามีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ปี2503นะคะถ้าพูดถึงเรื่องชุดไทยประจำชาติเนี่ยสมเด็จพระพันปีพระองค์ท่านเนี่ยทรงได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องของการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆนะคะเราก็มารวบรวมเป็นองค์ความรู้กลายเป็นชุดไทยพระราชนิยม
2: ชุดไทยไม่ใช่แค่เพียงรูปแบบแต่คือการถักทอเส้นใยลงในผืนผ้าที่มีความประณีตอ่อนช้อยแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันสวมใส่ชุดไทยทั้งแผ่นดินเพื่อรอการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไปพร้อมกัน อรวรรณ

0: ผักไทยสงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศที่พัทยากันหน่อยนับว่าเป็นวันส่งท้ายกันแล้วนะคะซึ่งพรุ่งนี้ค่ะทหารสหรัฐอเมริกาจะเดินทางกลับขึ้นเรือ USS อับราฮัมลินคอนและก็ออกจากแหลมฉบังในวันพรุ่งนี้บรรยากาศในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
4: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
10: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
11: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
12: ดาวนี่ลักษ
13: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: ในแวดวงการศึกษามีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อมีคุณครูท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่าไปตีเด็กค่ะจู่ๆเนี่ยก็คือเด็กไม่ส่งการบ้านไปตีหลังเด็กนะคะทำให้คุณแม่พอเห็นแผลของลูกแล้วโพสต์ตั้งคำถามว่าครูทำเกินกว่าเหตุไปไหมล่าสุดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปให้กำลังใจเด็กนักเรียนรายนี้แล้วก็สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูสภาพหลังของเด็กนักเรียนชั้นป.5เป็นน้องนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมเห็นรอยช้ำไหมคะเนี่ยจ้ำจ้ำเขียวเขียวม่วงม่วงอยู
1: ่
0: โดนครูทำโทษตีจนหลังช้ำแล้วก็บวมด้วยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนำภาพมาโพสต์แล้วก็ตั้งคำถามว่าเกินไปไหมครูโรงเรียนแห่งหนึ่งตีเด็กจนบวมช้ำเนื่องจากไม่ส่งการบ้านจนเด็กนอนหงายไม่ได้ได้แต่นอนตะแคงโดยหลังจากที่มีการโพสต์ออกไปในโลกโซเชียลก็มีคนแชร์วิพากษ์วิจารณ์ค่ะนี่เป็นช่วงที่ช้ำมากๆที่จะเห็นชัดมากนะคะคือหลายคนบอกว่าเป็นการลงโทษเด็กรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่นี่เป็นการตั้งโพสต์นะคะน่าจะเป็นคุณแม่ของน้องนี่แหละที่นำไปโพสต์ถามค่ะ
1: ค่ะทีนี้ช่วงบ่ายเนี่ยทางสส.กาฬสินธุ์เขต2คุณพลากรพิมพ์พนิชพร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2มีผู้อำนวยการโรงเรียนมีตำรวจสภ.ยางตลาดกับเจ้าหน้าที่พม.ด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องไปเยี่ยมแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆคุยกับคุณแม่ด้วยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แม่เล่าให้ฟังว่า1กันยายนที่ผ่านมาหลังลูกกลับจากโรงเรียนก็ก่อนอาบน้ำเนี่ยลูกก็เหมือนบ่นๆแล้วว่าแสบหลังแม่ก็เลยเปิดเสื้อดูโอ้โหเจอเลยนะคะเป็นบาดแผลช้ำและบวมด้วยลูกก็เล่าให้ฟังว่าครูตีตอนนั้นเนี่ยไปเรียนวิชาการงานอาชีพกับครูที่สอนประจำวิชาในคาบเรียนครูมอบหมายงานให้ทำแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนหมดคาบนะก็ต้องส่งงานพอกำลังจะจบคาบเรียนค่ะครูเขาก็ตรวจงานใช่ไหมคะปรากฏว่าตัวของลูกเนี่ยกับเพื่อนอีกหลายคนทำงานไม่เสร็จตามที่ได้รับมอบหมายครูก็ทำโทษใช้ไม้ไผ่กับไม้ขนไก่ตีเข้าไปที่หลัง6ครั้งจนช้ำอะค่ะแล้วก็บวมเป็นแดงแดงอย่างที่เราเห็นนี่เลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่แสบผิวเนา
0: ะ
1: น้องบอกนอนหงายไม่ได้ได้แต่นอนตะแคงแม่ก็เลยบอกว่าโหแบบนี้ลงโทษแรงเกินไปไหมเพราะว่าไม่ใช่แค่ลูกแม่แต่อีกหลายคนเด็กๆหลายคนก็โดนเหมือนกันหลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็เลยคุยกันค่ะแล้วก็ชวนกันไปเจอผอ.โรงเรียนนะว่าอยากจะให้ย้ายครูคนนี้ออกนอกพื้นที่เพราะพอเกิดเรื่องขึ้นเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยฟังคุณแม่หน่อยค่ะ
2: อันนี้ตำรวจ
3: น้องบอกว่าน้องเหตุการณ์บ้านบ่เสร็จน้องเฮ็ดงานบ่แล้วกับมือนั่นน้องก็ลืมประกาศไปค่ะรุนแรงเกินไปค่ะไอ้วิธีการทำไรวิธีการตัดเตือนน้องมันมีหลายวิธีตัดคะแนนความประพฤติหรือว่าให้น้องไปทำความสะอาดรอบสนามรอบโรงเรียนล่างห้องน้ำก็ได้ค่ะที่แบบบ่แม่นการตีอะค่ะ
0: ทางด้านนายพลากรให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองทั้งในด้านการดำเนินคดีและการดำเนินการทางวินัยกับครูที่ก่อเหตุค่ะโดยจากการตรวจสอบพบว่าในวันเกิดเหตุมีเหตุการณ์ที่เด็กโดนครูตี11คนรอยบวมช้ำมาก2คนซึ่งทางสพ.กาฬสินธุ์เขต2มีคำสั่งให้ครูนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่นะคะภายในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้จากนั้นจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบว่าผิดจริงก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามระเบียบขั้นตอนต่อไปซึ่งทางผอ.โรงเรียนนายบุญส่งค่ะบอกว่าที่ผ่านมาคุณครูรายนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมตีหรือทำร้ายเด็กมาก่อนก็มีการด่าและว่ากล่าวตักเตือนเด็กเท่านั้นโดยหลังเกิดเหตุสอบถามทางครูไปแล้วนะคะครูยอมรับว่าทำจริงสาเหตุเป็นเพราะว่าเด็กไม่ส่งการบ้านและยอมรับผิดรู้สึกเสียใจวันเกิดเหตุยังทายาให้เด็กด้วยโดยเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปไปฟังทางผอ.โรงเรียนกันหน่อยค่ะ
4: นะครับแต่ที่รู้มาว่าก็คือแต่ก่อนก็ไม่เคยทำโทษเด็กขนาดนี้นะครับ
5: เท่าที่นักเรียนเราเดินไปพูดคุยกับครูแล้วคุณครูตอบว่าไงครับว่า
4: คุณครูก็ยอมรับว่าได้กระทำจริงแล้วก็ยอมรับผิดครับ
5: บอกสาเหตุไหมครับว่าถึงแม่ถึงตีติด
4: ก็สาเหตุก็คือเด็กส่งงานไม่ทัน
0: ตอนนี้นะคะในเรื่องของคดีพนักงานสอบสวนสภ.ยางตลาดเจ้าของคดีบอกว่าได้รับแจ้งความกับผู้ปกครองเอาไว้แล้วค่ะและต่อไปจะนัดสอบปากคำผู้ปกครองและสอบปากคำเด็กร่วมกับทีมสหวิชาชีพรวมทั้งนัดครูรายนี้มาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: นับถึงวันนี้แป๊บเดียวนะคะเราเตรียมอำลาพลทหารนะคะหรือว่านายทหารของสหรัฐที่ปฏิบัติการนะคะบนเรือแล้วก็มาแวะพักผ่อนที่บ้านเราเนี่ยเป็นเวลา5วันด้วยกันวันนี้นับเป็นวันที่4แล้วนะคะก็มีบางส่วนค่ะเริ่มทยอยขนของหิ้วกระเป๋ากลับกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางออกจากแหลมฉบังในวันพรุ่งนี้ค่ะเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่านับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่4แล้วนะคะจากทั้งหมด5วันนะคะที่กำลังพลทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ทยอยขึ้นฝั่งพักผ่อนที่พัทยาก็ตั้งแต่2กันยายนนะคะหลายวันมานี้เนี่ยตามแหล่งท่องเที่ยวตามร้านอาหารศูนย์การค้าและสถานประกอบการหลายแห่งคึกคักมากเลยค่ะเขาก็มาซื้อของช้อปปิ้งกินข้าวเดินเที่ยวทำสปาอะไรกันต่างๆตลอดทั้งวันเลยนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้เนี่ยยังเห็นภาพของกำลังพลทัพเรือสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามายังเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนกับวันแรกๆแล้วก็เห็นภาพของกำลังพลที่เข้าพักตามโรงแรมในพัทยาบางส่วนทยอยแล้วค่ะหิ้วสัมภาระขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางกลับไปยังเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังบริเวณจุดรับส่งนะคะบางส่วนก็ยังใช้เวลาที่เหลือไปท่องเที่ยวอยู่ค่ะก็แบ่งๆกันไปนะ
0: ค่ะโดยช่วงคืนที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดงาน Appreciation Party แสดงความขอบคุณหน่วยงานไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลทัพเรือสหรัฐอเมริกาค่ะในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยามาร่วมงานด้วยนะคะขณะที่นาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS Abraham Lincoln บอกว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาที่ประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงรู้สึกประทับใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนไทยและเมืองพัทยาอีกในเร็วๆนี้ค่ะ
1: สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln มีกำหนดเยือนพัทยานะคะ 2-6 กันยายนวันนี้5กันยายนก็เลยถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะของการพักผ่อนก็ถือว่าตั้งเป้าว่าจะทำให้มีเม็ดเงินนะ 5-15 ล้านบาทจากการมาจับจ่ายนะคะของกำลังพลของกองทัพสหรัฐในครั้งนี้นะคะ
0: ค่ะดูบรรยากาศทางการเมืองกันบ้างนะคะล่าสุดสื่อไปถามท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่นัดพักร่วมไปดินเนอร์อาหารค่ำกันเนี่ยทำไมถึงเลื่อนไปมันเกี่ยวข้องกับอะไรทางการเมืองหรือเปล่าดราม่าอะไรหรือเปล่าท่านนายกบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยติดภารกิจที่ต่างประเทศวันนี้ไปฟังท่านนายกชี้แจงกันหน่อยนะคะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระที่จังหวัดราชบุรีนักข่าวก็ได้โอกาสถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าที่จะเลื่อนกำหนดการรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลในคืนวันพรุ่งนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดเป็นเพราะอะไรกันแน่ท่านนายกบอกว่าตัวเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนค่ะและบอกว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองนะคะ
1: นายกยังได้พูดถึงรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ออกอากาศเป็นวันแรกนะคะโดยบอกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางแล้วค่ะกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะมาออกในรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะส่วนถามว่ากรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่ต้องทำขึ้นมาเป็นเพราะว่ารัฐบาลความนิยมตกลงนายกคือยิ้มรับนะคะแต่ว่าทั้งยิ้มรับและส่ายหัวคือปฏิเสธไม่ตอบคำถามอ่ะบอกว่าให้ถามคำถามต่อไปเลยเอาไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะ
6: รัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ผมมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย บริหารราชการแผ่นดินด้วยอย่างวันที่7 8 9ผมก็อยู่ที่สภาไม่ได้เพราะว่าผมได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นตัวแทนเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายบังถวายความเคารพพระบรมพระศพของกษัตริย์นอร์เวย์นะครับที่กรุงออสโลเพราะผมก็ต้องไปในวันที่7แล้วก็ผมก็กว่าจะกลับถึงเมืองไทยได้เพราะว่าต้องหาเครื่องหาอะไรเที่ยวนี้ก็ไปก็ต้องไปเครื่องพาณิชย์เพราะว่ามันคณะมันเล็กนะครับก็กว่าจะกลับมาได้ก็นู่นวันที่11นู่นนะฮะ
0: เนี่ยค่ะท่านนายกก็บอกว่าตัวเองจะต้องไปร่วมงานพระศพด้วยนะคะซึ่งนายอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ 2-3 ในวันที่ 7-9 สิงหาคมว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมธิการกมธ.อยู่แล้วค่ะก็พร้อมจะชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านอาจใช้โอกาสนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรือจะพิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมไม่ให้การอภิปรายรายงานของกกต.เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ากลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินตอบว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.นะคะก็ต้องบอกว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมสภาค่อนข้างที่จะเดือดเลยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายด้วยค่ะ
1: สำหรับเดือนนี้จะมีอีกหนึ่งเวทีนะคะสำคัญที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยของเรานะคะกับ Gas Tech ค่ะเวทีประชุมสำคัญด้านพลังงานระดับโลกที่เตรียมกลับมาจัดที่ประเทศไทยระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนับว่าเป็นหนึ่งในงานประชุมใหญ่นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้โดยมีเซียนพลังงานระดับโลกมารวมในเมืองไทยประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเราติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
7: ท่ามกลางวิกฤตพลังงานโลกและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

0: สร้างความมั่นคงทางพลังงานคือโจทย์ใหญ่ที่ทุกประเทศต้องเร่งหาคำตอบค่ะโดยหนึ่งในเวทีระดับโลกที่จะมาหารือร่วมขับเคลื่อนนี้คืองาน Gas Tech 2026เวทีประชุมและนิทรรศการด้านก๊าซธรรมชาติ LNG และพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยกลางเดือนกันยายนนี้ภายใต้ธีม Powering a Secure and Sustainable Future with Natural Gas and LNG รัฐมนตรีพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์ระบุประเทศไทยมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026เวทีสำคัญระดับโลกในการรวบรวมผู้นำด้านพลังงานรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและ CEO จากทั่วโลกมาร่วมมือกันโดยไทยจะชูบทบาทเป็นศูนย์กลางพลังงานอาเซียน LNG Hub โชว์แผนงานสำคัญเช่นการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมฝั่งอันดามันการเปิดเสรีไฟฟ้าสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ยั่งยืนรวมถึงเตรียมพร้อมเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเช่นไฮโดรเจน SMR และการดักจับคาร์บอนหรือ CCS เวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่จะมีเรื่องทิศทางราคานโยบายความมั่นคงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและ LNG ที่ถูกยกให้เป็น Transition Fuel หรือพลังงานช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในการลดการปล่อยคาร์บอนก่อนจะก้าวไปสู่พลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
1: แก๊สธรรมชาติเนี่ยนะครับทั่วโลกเห็นพ้องตรงกันนะครับว่าเป็น destination fuel นะครับอีก 20-30 ปีข้างหน้ายังไงต้องใช้เพราะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดนะฮะ1สะอาดที่สุดในบรรดาฟอสซิล2มีเหลือเฟือนะครับคือยังมีใช้ทั่วโลกอย่างประเทศไทยก็มีแก๊สธรรมชาติใช้ของตัวเองเนี่ยเกิน 50% นะนำเข้า 50% ที่สำคัญราคาเนี่ยก็จัดหาได้ไม่แพงเกินไปงั้นยังไงก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าเราคงต้องใช้อย่างรับผิดชอบนะครับก็คือเราใช้แล้วเราก็ต้องลดคาร์บอนไปด้วยนะครับ
0: งาน Gas Tech 2026ยังมีการประชุม AI X Energy เวทีใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกเจาะลึกการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและระบบกระจายพลังงานเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าของ Data Center ที่พุ่งสูงขึ้นและกำลังเป็นข้อถกเถียงเรื่องการแย่งใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าIEA คาดการว่าการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากปี2567มากกว่า2เท่าภายในปี2573ในขณะที่ไทยประเมินว่า Data Center มีการลงทุนขยายตัวสูงถึง 59% ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2571จากการรุกลงทุนของกลุ่มทุนข้ามชาติระดับ Hyperscaleภาพใหม่ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของ Energy Transition แต่ยังเป็น Energy Addition การเพิ่มแหล่งพลังงานให้เพียงพอรองรับความต้องการใหม่และจัดสรรอย่างไรให้เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
2: ถ้าเป็นเรื่องของประเทศไทยที่เราอยากจะนำเสนอก็จะเป็นเรื่องของอันดามันนะครับแหล่งอันดามันที่ตอนนี้เรามองว่ามีศักยภาพที่จะเปิดนะครับก็มีหลายประเทศที่ให้ความสนใจและนี่ก็จะเป็นเวทีที่เรานำเสนอนะครับ MTJA เรื่องของnew contract A18 นะฮะก็จะมีการลงนามสัญญากันที่นั่นนะครับ
0: งาน Gas Tech 2026คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศบริษัทผู้จัดแสดงกว่า800แห่งและวิทยากรกว่า800คนงานนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีด้านธุรกิจพลังงานแต่คือหมุดหมายสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนในภูมิภาคทั้งยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ที่สปสช.ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีลดภาวะโรค NCD พบว่ามีความก้าวหน้าในวัดหลายแห่งทั่วประเทศเช่นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: พยาบาลวัดความดันโลหิตพระสงฆ์สอบถามอาการให้คำแนะนำและจ่ายยาศูนย์สุขภาพวัดพระเชตุพนคือการต่อยอดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่การปฏิบัติพระสงฆ์จะได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันภาวะไขมันในเลือดและได้รับยา พยาบาลจะแจ้งเตือนนัดที่ต้องพบแพทย์

0: พระบางรูปต้องเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้วสม่ำเสมอถือเป็นการตระหนักรู้ดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่ดีกว่าการรักษา
1: ถ้าท่านไหนที่มีสุขภาพที่ดีส่วนมากพยาบาลก็จะให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมในแต่ละรูปค่ะถ้าพระสงฆ์

0: หลอดเลือดค่ะหรือว่าพระสงฆ์ที่มีการฉันยาในโรคประจำตัวค่ะ
1: สปสช.ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเน้นส่งเสริมป้องกันให้ความรู้ค้นหาคัดกรองสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้าถึงข้อมูลและการรักษามันเข็ม
2: พระสงฆ์ส่วนมากโดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีพื้นฐานจากการที่เข้าร่วมโครงการก็ได้มีการส่งรายชื่อส่งวัดที่มีความพร้อมในการคัดกรองสุขภาพซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ผลเป็นที่น่าอนุโมทนาและก็เป็นที่ชื่นชมว่าพระสงฆ์เรากับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีการสื่อสารข้อมูลไปในทางทิศเดียวกันก็คือพระสงฆ์ต้องหาวิธีในการป้องกันโรคมากกว่าที่จะรักษาโรค
3: จริงๆหลักการสำคัญของสปสช.เนี่ยเราจะไม่ดูแลแค่ป่วยแล้วไปรักษานะคะแต่ว่าทิศทางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการทั้งแต่เรื่องของการส่งเสริมป้องกันนะคะดังนั้นก็จึงเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราจะมีการตั้งแต่ให้ความรู้นะคะเรื่องของการค้นหาคัดกรองแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนให้ท่านเนี่ยเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นเรื่องของชื่อสิทธิประโยชน
1: ์การมีระบบดูแลสุขภาพพระในวัดเพิ่มการตรวจคัดกรองความดันเบาหวานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดอาหารหวานมันเค็มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในหลายวัดทั่วประเทศซึ่งสปสช.พร้อมขับเคลื่อนต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายแต่การจะลดจำนวนผู้ป่วยความดันและเบาหวานลงได้อย่างแท้จริงยังต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่บาตรของญาติโยมในระยะยาวสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน
4: ส่วนช่วงนี้เราพาไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ติดตามในลมฟ้าอากาศค่ะ
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่8แล้วนะคะที่เตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนที่จะยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนค่ะซึ่งบ้านเราตอนบนนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยนะคะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศปลายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานฝนเยอะค่ะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันค่ะพรุ่งนี้เจอฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่เจอฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับไปที่กรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้เจอฝนร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ด้วยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด36องศาค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะมีจังหวัดที่เสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคเหนือนะคะภาคเหนือยังไม่เตือนกันนะคะไปกันที่ภาคอีสานเลยค่ะอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเตือนจังหวัดเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักรองลงมาค่ะภาคเหนือค่ะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ

0: ภัยสารเตือนกันหลายจังหวัดเช่นกันค่ะตามหน้าจอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษค่ะเตือนกันต่อที่ภาคกลางค่ะที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีและสระบุรีค่ะพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงกาญจนบุรีและที่สำคัญเตือนกันที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะเฝ้าระวังกันนะคะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีค่ะขอให้เฝ้าระวังกันด้วยนะคะและช่วงนี้หลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมาดูปริมาณฝนตกสะสมในรอบ24ชั่วโมงกันหน่อยนะคะสูงสุดค่ะอยู่ที่ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด 128.6 มิลลิเมตรค่ะตามมาติดๆนะคะที่บ้านจนูตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย128มิลลิเมตรส่วนอันดับ3ค่ะอยู่ที่เชียงรายเช่นกันละค่ะบ้านผาลังตำบลห้วยชมพูอำเภอเมือง 107.5 มิลลิเมตรหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้กันเลยนะคะซึ่งทั้ง3อันดับมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องค่ะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างคือชาวบ้านเขาแตกตื่นเนื่องจากว่าไปเจอรอยเท้าประหลาดค่ะน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่บริเวณท่าน้ำนะคะแล้วเจอรอยลากลงน้ำไปด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นจระเข้หรือเปล่าตอนนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันไปต่างๆนานาช่วงหน้าลงพื้นที่ไปติดตามดูนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่ค่ะ
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
5: ่อุ้ย
3: ใช้นี
6: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
6: สไลด์เลมอนสูตรใหม่
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
11: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย
13: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
14: ลองชิมดูครับ
15: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
16: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
17: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ผมเลิฟเลย
18: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
19: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 7:00 น.ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100วันเวลา 17:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสพระอภิธรรมแปลว่าธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันยิ่งธรรมะที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปฐวีจังหวัดจันทบุรีศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตบริษัทณทรงรัตน์จำกัดพระครูโกศลประยัตยาธรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพจังหวัดราชบุรีวันนี้ณมณฑลพิธีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้เกิดขึ้นจากแผนการขยายพื้นที่โรง

พยาบาลมีการจัดหาที่ดินติดกับโรงพยาบาลเพิ่มเติมจำนวน7ไร่35ตารางวาเพื่อรองรับการก่อสร้างและการขยายบริการทางการแพทย์มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุอาคารนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสถานที่ตรวจสุขภาพเชิงปฐมภูมิและเป็นศูนย์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชาวราชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกรองรับการส่งต่อและดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญและโรคเฉพาะทางจากพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานนามอาคารทั้งสองหลังประกอบด้วยอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพได้รับประธานนามว่าฉลองศตวรรษมีความหมายว่าฉลองพระชนมายุ100พรรษาส่วนอาคารฟื้นฟูสภาพได้รับประธานนามว่าพิพัฒน์สัตพันธ์มีความหมายว่าบันดาลความเจริญวัฒนายิ่งกว่า100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระหรือชื่อเดิมคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี2503ต่อมาได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมาเป็นชื่อโรงพยาบาลแทนชื่อเดิมเนื่องในโอกาสมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ100พรรษาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด304เตียงมีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ครบสาขาหลักตลอด24ชั่วโมงครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอดจนบริการเฉพาะทางอาทิหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ไตเทียมห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีบทบาทสำคัญในการเป็นสถานพยาบาลหลักของอำเภอดำเนินสะดวกรับผิดชอบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประมาณ 90,000 คนครอบคลุม13ตำบลประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่4วันนี้เวลา 9:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมจำนวน12คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 5,020 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและแบบผสมผสานรวมถึงกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อผลิตบัณฑิตจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญมีคุณธรรมมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองพร้อมส่งเสริมให้มีงานทำมีอาชีพมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัยส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีมุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากลและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมเน้นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติจริงเพื่อตอบโจทย์ชุมชนพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสังคม
พร้อมย

ระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อท้องถิ่นรวมถึงยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านซอฟต์พาวเวอร์รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูและการยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ Big Data มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ในทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดป่าเลไลวัดเขากำแพงวัดโพธารามวัดบางสาม

0: และวัดไผ่ลูกนกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทณทรงรัตน์จำกัดนายเอกสิทธิ์เล็กคงและคณะสมาคมนักเรียนเก่าราชวินิตวัดราชนิยมและกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสำโรงวัดบ้านเขินวัดบ้านเสียวจังหวัดศรีสะเกษวัดดอนโพทองวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดครูนอจังหวัดสมุทรปราการวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สภาองค์กรเรียนรู้งานสืบสานพระราชกรณียกิจกรุงเทพมหานครกลุ่มบริษัทแปลงไทยแห่งแรกจำกัดบริษัทสตาร์ประเทศไทยจำกัดและนางสาวกัญญาหทัยพรสุวรรณโสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดธาตุทองวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านดู่วัดไตรราชสามัคคีและวัดกันตรอมน้อยจังหวัดศรีสะเกษวัดศาลาแดงเหนือและวัดเทพสรณธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัทบุญสร้างทัวร์แอนด์ดิสคัฟเวอรี่จำกัดหน่วยประสาทศัลยศาสตร์วชิรพยาบาลครอบครัวพรพรหมกุลและบริษัทฟาโก้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรังจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร้านสากรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัดชุมชนปัตถวีจังหวัดจันทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อจังหวัดตรังจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาเพื่อความสุขสวัสดีค่ะ
1: ชาวบ้านที่สมุทรสงครามนะคะเขาตกใจไปเจอรอยเท้ารวมถึงรอยลากนะคะระยะทางประมาณ 2-3 เมตรเลย แล้วเกิดขึ้นที่บริเวณท่าน้ำริมเขื่อนหน้าวัดบางกล้วยด้วยนะคะให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าร่องรอยนี้หน้าตามันเป็นยังไงค่ะนี่เป็นภาพสถานที่เกิดเหตุละกันอ่ะชาวบ้านเขาไปเจอรอยเท้าที่เกิดขึ้นบริเวณท่าน้ำริมเขื่อนหน้าวัดบางกล้วยนะคะที่นายสมพรจันทระอ่อนประมงอำเภอบางคุนทีพร้อมกับเจ้าหน้าที่หลังได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและไปค้นหาร่องรอยเพิ่มเติมนี่ค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นรอยเท้าอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ลักษณะก็คือลากอะไรบางอย่างเนี่ยลงท่าน้ำไปชาวบ้านเขาก็เลย มันคือรอยอะไรกันแน่นะกลัวว่าจะเป็นจระเข้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีจระเข้แถวนี้ก็น่ากลัวไม่รู้ว่าชาวบ้านที่เขาไปพายเรือหรือว่าชาวประมงเขาจะได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนอะไรบ้างนะคะ
2: หลังจากนั้นรอยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็เห็นแต่รอยแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าเป็นสัตว์อะไรโดยจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบค่ะเจ้าหน้าที่ไม่เจอสัตว์ตามที่ได้รับแจ้งไปเจอแค่ร่องรอยคล้ายรอยเท้าแล้วก็รอยลากอยู่ที่บริเวณนั้นแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจระเข้หรือว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะจำเป็นต้องตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
2: คือตอนนี้เท่าที่ถามชาวบ้านเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลักฐานนะคะว่ามีจระเข้จริงไหมอยู่ในพื้นที่เพราะยังไม่มีใครเห็นตัวเป็นๆ นะคะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบก็เลยฝากให้ประชาชนว่า อย่าตื่นตระหนกนะแต่ให้เพิ่มความระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะใครที่อาศัยแล้วก็มีบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่ไปทำกิจกรรมใกล้ริมคลองใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้จุดที่พบร่องรอยในช่วงนี้ไปก่อนซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงครามแนะนำค่ะว่าถ้าพบสัตว์ลักษณะคล้ายจระเข้ขอให้ประชาชนถ่ายภาพไว้นะคะเป็นวิดีโอก็ได้เอามือถือมาถ่ายไว้แต่ก็ต้องอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยนะเอาเท่าที่ทำได้อย่างปลอดภัยให้ระบุพิกัดและจุดที่พบให้ชัดเจนค่ะและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีอย่าไปเสี่ยงด้วยการเข้าใกล้นะไปไล่ต้อนไปจับมันเองนะคะอันตรายค่ะก็ให้รีบแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนะคะ
1: และยังขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกในชุมชนแค่นี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวจะแย่อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวปลอมมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็น่าจะกระทบกับชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตด้วยค่ะ
2: เราไปดูกันที่เนปาล นะคะความช่วยเหลือค่ะหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มลงมาเนี่ยนะคะตอนนี้เข้าสู่วันที่10แล้วล่าสุดค่ะสามารถช่วยเหลือชาวจีนที่ติดค้างอยู่ที่อุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำได้เพิ่มอีก1คนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราติดตามภาพข่าวกันก็ช่วยชาวเนปาลได้2คนแล้วกว่าจะนำพาออกมาได้แต่ละคนเนี่ยใช้เวลามากๆเลยค่ะโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือชาวจีนได้คนหนึ่งนะคะออกมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำในเนปาลได้อย่างปลอดภัยค่ะเนี่ยติดอยู่ในนั้นถึง10วันเต็มเลยค่ะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งรุนแรงเมื่อวันก่อนทีมกู้ภัยก็ช่วยผู้รอดชีวิตชาวเนปาลออกมาจากอุโมงค์ได้2คนซึ่งภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยกองทัพแสดงให้เห็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยหามผู้รอดชีวิตนะคะที่ชื่อว่าลู่ไห่เทาออกจากจุดที่อยู่ลึกเข้าไปในอุโมงค์ลึกไปถึง225เมตรค่ะนี่เป็นอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรี1ตอนบนแล้วก็เผยแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นตอนผู้รอดชีวิตได้รับการปฐมพยาบาลจากเจ้าหน้าที่แพทย์ตอนที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยเชื่อว่าภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำหลักดินถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลซีจ้างหรือว่าทิเบตของจีนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมทำให้มีผู้ติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำถึง6แห่งอย่างน้อยเนี่ย900ชีวิตเลยนะคะโดยมีทีมกู้ภัยจากจีนอินเดียออสเตรเลียและเกาหลีใต้เดินทางไปช่วยปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยตามคำร้องขอความช่วยเหลือด้านผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคแล้วก็ความสามารถเฉพาะทางของรัฐบาลเนปาลนี่เป็นจังหวะที่ช่วยนำเขาออกมานะคะ
1: ค่ะโอ้ปาฏิหาริย์มีจริงนะคะ10วันผ่านไปอ่ะคุณผู้ชมคนเราสามารถอยู่รอดมาได้10วันน่าจะต้องมีน้ำด้วยแต่ว่าที่แน่ๆคือกำลังใจเนี่ยน่าจะต้องแข็งแรงเข้มแข็งมากนะคะในวันเดียวกันตำรวจเนปาลได้เปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น 1,342 คนมีผู้สูญหายอีก 4,898 คนขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนได้แล้ว 8,631 คนท่ามกลางความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยต่อเนื่องค่ะขณะที่จีนแถลงยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่31คนสูญหาย531คนนะคะ
2: นอกจากนี้ก็มีสื่อท้องถิ่นของเนปาลรายงานด้วยนะคะว่าทีมกู้ภัยพบผู้หญิงคนหนึ่งรอดชีวิตอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านตัวเองหลังภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มผ่านมาถึง10วันแล้วนับจนถึงวันนี้นะคะผู้รอดชีวิตคือจันดิกาเศรษฐาวัย64ปีค่ะเจอเขาที่ชั้น4ของบ้านที่พังเสียหายบางส่วนแล้วก็เต็มไปด้วยเศษซากดินโคลนในเขตนุวากฏโดยเธอถูกนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงกาฑ์มันดุแล้วค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลกันหน่อยที่ขนาดว่ากุนซือเนี่ยออกมาชื่นชมโคดีกักโปว่าเป็นจุดแข็งของทีมเลยที่สามารถทำ2แอสซิสต์นะคะทำให้ทีมชนะอิปสวิททาวน์ซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ได้เก็บ3แต้มสำเร็จเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายละเอียดในข่าวกีฬากันค่ะ
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียน ด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
4: ์รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอย

0: ราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: กุนซือหงแดงลิเวอร์พูลอันโดนี่อิราโอล่านะคะยกให้ฟอร์มของโคดี้กักโปเป็นจุดแข็งของทีมที่สามารถทำหน้าที่ในแดนหน้าอย่างสมบูรณ์นำทัพหงแดงเก็บ3คะแนนได้สำเร็จติดตามในข่าวกีฬากันค่ะ
5: อันโดนี่อิราโอล่ากุนซือลิเวอร์พูลพอใจกับการเริ่มต้นเกมที่แข็งแกร่งในการนำทัพหงแดงลิเวอร์พูลบุกไปเยือนทีมน้องใหม่อย่างอิปสวิชทาวน์ซึ่งเกมนี้อิราโอล่ากล่าวถึงฟอร์มของโคดี้กักโปผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญในเกมนี้ด้วยการทำ2แอสซิสต์ให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักพัง2ประตูว่าส่วนตัวไม่เคยสงสัยในตัวโคดี้เขาทำผลงานได้ดีตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นและเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้นอกจากทำ2แอสซิสต์แล้วยังขยับไปเล่นกองหน้าตัวเป้าเพื่อช่วยทีมปิดเกมซึ่งโคดี้มีประโยชน์มากเพราะสามารถเล่นได้ครบทั้ง3ตำแหน่งในแนวรุกสำหรับคืนนี้มีลงเตะ7คู่โดยคู่ที่น่าสนใจทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเอนโซ มาเรสกาเตรียมเปิดเอทิฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนโคเวนทรีซิตี้ของแฟรงค์แลมพาร์ดด้วยความพร้อมของทีมเจ้าถิ่นเกมนี้เชอร์มี่โดกูยังหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากบาดเจ็บน่องแต่ข่าวดีคือมาเตอุสนูเนสฟิตกลับมามีโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงส่วนเอนโซ ฟานเนเดสย้ายมาด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์อาจได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโดยต้องแย่งตำแหน่งกับแข้งใหม่อย่างเอเลียตแอลสันและอายุบัวตี้อย่างไรก็ตามเอนโซ มาเรสกาอาจเลือกใช้งานอองตัวเซเมนโยกับฟิลโฟเดนในตำแหน่งริมเส้นโดยรายันชากีมีส่วนร่วมกับ15ประตูจากการลงตัวจริง20นัดในพรีเมียร์ลีกและคาดว่าจะได้เล่นในบทบาทตัวรุกด้านหลังเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว19ประตูจาก20เกมที่เจอทีมน้องใหม่ด้านลูกทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดยังคงไม่มีฮาร์ดี้ไรท์ที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาขณะที่แฟรงค์ออนเยกาและซิดิกี้เชอริฟรอประเมินความพร้อมอีกครั้งอย่างไรก็ตามบ็อบบี้โทมัสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่แล้วคาดว่าจะพร้อมลงเล่นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและในแดนกลางกรณีที่ออนเยกาไม่พร้อมคาดว่าจะใช้แจ็ครูโรนี่หรือวิกเตอร์ท็อปจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับกัปตันทีมอย่างแมตต์กรามส์และเคเลบยูเรนกี้ส่วนเอฟรอนเมสันคลาร์กมีโอกาสจับคู่กับตัววายอโวนิยี่ในแดนหน้าส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆเวลา 21:00 นเบรนท์ฟอร์ดพบกับเซนเดอร์แลนด์ไบรตันเปิดบ้านพบลีดยูไนเต็ดฟูลแลมพบคริสตัลพาเลทฟอร์เรสต์พบท็อตแนมฮอตสเปอร์และในเวลา 23:30 นฮัลล์ซิตี้เปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าไปต่อกันที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ดเปิดบ้านพบกับ FC โคโลนครึ่งแรกเจ้าถิ่นบุกกดดันอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสยิงชนคานถึง2ครั้งก่อนขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่39จากบิลาวเอลคานูสครึ่งหลังสุดการ์ดหนีเป็น2ประตูต่อ0จากคริสชาเพอร์เมลนาทีที่60ก่อนที่แอมเมดินเดมิโรวิชจะทำประตูที่3ในนาทีที่75ให้เจ้าถิ่นนำห่าง3ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่81โคโลนตีไข่แตกมาเป็น1ประตูต่อ3จากการทำเข้าประตูตัวเองของรามอนเฮนดริกส์แต่ช่วงท้ายเกมส์โยชาวัคโนมันยิงประตูปิดท้ายในนาทีที่90จบเกมสตุตการ์ดเปิดบ้านเอาชนะโคโลน4ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนได้สำเร็จด้านฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกส FC ปอร์โตแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับมูราเดนเซ่ครึ่งแรกทีมเยือนพลิกขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่20เมื่อชูอัลโวโลโซเปิดบอลให้เดนิสปินโตยิงเข้าไปโดยนับเป็นประตูแรกที่ปอร์โตเสียในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามนาทีที่37เจ้าถิ่นมาตีเสมอสำเร็จจากลูกฟรีคิกของวิลเลียมโกเมสที่เปิดให้กับยานเบนาเรกมงประตูเข้าไปและครึ่งหลังนาทีที่59วิลเลียมโกเมสเข้าชาร์จลูกเปิดของเปเป้พาปอร์โตแซงนำ2ประตูต่อ1ก่อนช่วงท้ายเกมกิเยเม่ลิเบราโตถูกไล่ออกจากสนามหลังผู้ตัดสินตรวจสอบ VAR ในจังหวะปะทะกับวิกเตอร์โฟโฮ ซึ่งได้รับบาดเจ็บและต้องถูกหามออกสนามไปจบเกมปอร์โตเปิดบ้านเอาชนะโมราเรนเซ่2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันพร้อมรักษาสถิติชนะรวดนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows แหลมหานครนิวยอร์กของสหรัฐใช้เดียวรอบ3ฟรานเชสเทียโฟมือ12ของโลกชาวอเมริกันพบกับวาเลนแตงวาเชโรมือ23ของโลกจากโมนาโกซึ่งลงแข่งขันในรอบเมนดรอรายการนี้เป็นครั้งแรกผลปรากฏว่าเทียโฟที่เคยทำผลงานเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ US Open มาแล้ว2สมัยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับดาเนียลเมดเวเดฟมือ8ของโลกจากรัสเซียและอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021อีกคู่เบนเชลตันมือ9ของโลกชาวอเมริกันพบกับเดนิสชาโปวาลอฟมือ48ของโลกจากแคนาดาเกมนี้ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีระหว่างการแข่งขันชาโปวาลอฟเข้าประท้วงผู้ตัดสินหลายครั้งทั้งกรณีเสียงเชียร์ของผู้ชมรบกวนในจังหวะเสิร์ฟและกล่าวว่าเชลตันส่งเสียงขณะตีลูกไม่สม่ำเสมอเพื่อทำลายสมาธิของเจ้าตัวก่อนที่เชลตันจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับสเตฟานอสซิติปาสมือ53ของโลกจากกรีซภัทรพลวีระสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ส่วนชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดวันนี้ค่ะมาร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะคำในวันนี้เป็นมลพิษจากอุปกรณ์หรือกิจกรรมบนโลกออนไลน์ที่กำลังกัดกินทั้งโลกค่ะร่างกายแล้วก็จิตใจจะเป็นคำว่าอะไรติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
6: สิ่งนี้คือมลพิษจากโลกเสมือนที่ส่งผลร้ายต่อโลกจริงโดยที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนและสิ่งนี้เป็นภัยเงียบจากความสะดวกสบายที่ค่อยๆกัดกินทั้งโลกรวมทั้งสุขภาพใจของเรามาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
7: ดิจิตอลพอลูชันนะครับก็แปลว่ามลพิษทางดิจิตอลนะพอเราพูดถึงมลพิษทางดิจิตอลปั๊บเนี่ยคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันมองไม่เห็นใช่ครับมันมองไม่เห็นครับเพราะว่าดิจิตอลพอลูชันเนี่ยหรือว่ามลพิษทางดิจิตอลก็คือมลพิษที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยแหละครับเรากำลังสร้างมลพิษทางดิจิตอลทั้งต่อสภาพแวดล้อมและทั้งต่อจิตใจของตัวเองเราอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันสร้างมลพิษอะไรแต่ว่ามันสร้างครับมันกำลังสร้างมลพิษในการใช้ไฟฟ้ามันอาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบโดยตรงหรือเราเห็น 100% แต่ว่านั่นแหละครับการที่เราใช้พลังงานนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือการเปิดไฟการใช้อะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดมลพิษทางดิจิตอลที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม
6: นอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วดิจิตอลพอลูชันยังส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ใช้งานด้วย
7: ส่วนที่2ก็คือมันเกิดผลกระทบทางจิตใจของเราครับการที่เราใช้โทรศัพท์นานเนาะเราก็จะอยู่กับหน้าจอนะครับแล้วเราก็ไม่อยากไปทำอย่างอื่นหรือมันอาจจะเกิดการเปรียบเทียบเวลาที่เราเห็นอะไรบนโลกออนไลน์ทั้งหลายฉะนั้นดิจิตอลพอลูชันเนี่ยมันก็มีทั้งผลกระทบทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมในเชิงจิตใจแต่เราไม่เห็นมัน
6: แนวทางในการลดดิจิตอลพอลูชันที่ทุกคนสามารถจะเริ่มทำได้มีดังนี
7: ้สิ่งนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือคำว่าดิจิตอลsobrietyดิจิตอลซูบไรตี้เนี่ยก็คือการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณครับใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณในนี้ก็คือว่าทั้งในมุมของตัวเราเองเนาะเราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้มันพอดีกับชีวิตยังไงใช้ยังไงให้มันไม่เสพติดและอยู่แต่หน้าจออย่างเดียวเนาะการที่เราใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำให้เกิดผลดีในเชิงสิ่งแวดล้อมไปด้วยดียังไงพอเราใช้เทคโนโลยีน้อยลงใช่ไหมครับมันก็หมายถึงเราใช้ไฟฟ้าน้อยลงเราไม่ต้องถ่ายรูปเยอะไม่ต้องส่งภาพส่งข้อมูลเราไปเก็บไว้ในคลาวด์เยอะนะครับการใช้คลาวด์การใช้ data center มันก็ไม่ต้องเยอะการที่มันใช้ data center ใช้คลาวด์ไม่เยอะขึ้นก็แปลว่าใช้ไฟน้อยลงใช้ไฟน้อยลงก็แปลว่ามลพิษก็เกิดน้อยลงแล้วมันก็เป็นเหมือนกับแบบโดมิโนต่อเนื่องไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มลพิษทางดิจิตอลเนี่ยมันลดลงตามไปด้วยตรงเนี้ยมันก็ทำให้มีคำที่ถูกนำขึ้นมาใช้นะก็คือดิจิตอลซูบไรตี้คือการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณนะก็คือจัดสมดุลมันนั่นแหละสมดุลในที่เนี้ยเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือ

0: ชีวิตของเราเราใช้เทคโนโลยีในระยะเวลาที่พอสมควรแล้วเราก็หยุดใช้มันเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นไปใช้ชีวิตที่มันเป็นออฟไลน์บ้างตอนนี้เราก็เห็นเยอะเนาะวางมือถือแล้วก็อาจจะออกไปออกกำลังกายตอนเย็นเนาะไปทำกิจกรรมกับเพื่อนไปทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับเนาะก็จะอ่านหนังสือวาดภาพอะไรเงี้ยครับก็คือควรจะใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดหรือในระยะเวลาที่จำกัดนะเพื่อที่จะทำให้ลดความเสี่ยงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าเราชีวิตเราอยู่แต่ออนไลน์อย่างเดียว 100% เนี่ยนะครับมันก็เราก็จะวนเวียนอยู่กับแบบมลพิษในทางดิจิตอลที่เราจะต้องเจอนะแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดออนไลน์ออกไปไปใช้ชีวิตออฟไลน์ไปออกกำลังกายไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ต้องจับโทรศัพท์มือถือเนาะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะครับก็คือ1มันก็คือลดมลพิษทางดิจิตอลในร่างกายจิตใจของเราแล้วก็ผลในภาพรวมก็คือมันลดมลพิษทางดิจิตอลในสิ่งแวดล้อมการที่เราใช้พลังงานนะครับการเปิดไฟการใช้อะไรก็ตามเนี่ยผลในภาพรวมก็คือมันลดมลพิษทางดิจิตอลในสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นครับ
1: อย่าคิดว่าดิจิทัลโพลูชันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับเพราะนี่คือมลพิษเงียบที่เราสร้างขึ้นแทบทุกวันทั้งส่งผลต่อโลกและกระทบต่อตัวเราเองการปรับพฤติกรรมมาใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณหรือแบ่งเวลาการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูได้ทั้งธรรมชาติและสุขภาพใจของเราไปพร้อมกันนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
2: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะพี่จีนเขาทำถึงอีกแล้วค่ะที่มณฑลหูเป่ยนะคะปรากฏว่าเขาเปิดตัวสะพานแขวน4สายเคเบิลหลักแห่งแรกของโลกนะคะใช้งานได้2ชั้นค่ะชั้นบนเป็นทางหลวงด่วนพิเศษชั้นล่างเป็นทางด่วนเข้าเมืองนะคะปรากฏว่าก็มีการทดสอบนำรถบรรทุกหนัก40ตัน180คันคือเทียบเท่าเนี่ยคุณสุตาเท่ากับเครื่องบินโบอิ้ง747บรรทุกเต็มลำ18ลำค่ะ ขึ้นไปจอด5วัน5คืนปรากฏว่าแข็งแรงมากนะคะลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เรื่องง่ายใกล้ตัวสัปดาห์นี้ค่ะชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามกันนะคะว่าเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเดี๋ยวนี้เราเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกกว่าเมื่อก่อนมากๆกันเลยทีเดียวนะคะเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะก็คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เรียกว่าคลาวด์กลางภาครัฐค่ะแต่ว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดยังไงนะคะไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ
2: ปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ Government Data Center and Cloud หรือ GDCC ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่เก็บข้อมูลแต่เป็นหัวใจหลักที่รองรับระบบงานภาครัฐกว่า 4,000 ระบบค่ะครอบคลุมทั้งการเกษตรสาธารณสุขและการศึกษา

0: ปี2570ตั้งเป้าจะประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ได้ไม่น้อยกว่า 30% ค่ะหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,134 ล้านบาทก้าวต่อไปคือการยกระดับสู่ National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติที่เน้นความยั่งยืนค่ะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อประโยชน์ของประเทศในระยะยาวค่ะ
1: จากเดิมที่เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานไปสู่การสร้างระบบดิจิทัลภาครัฐที่เชื่อมโยงการทั้งระบบเราจะขยับจากการทำเทคโนโลยีแบบแยกส่วนครับไปสู่การเชื่อมทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวให้การทำงานภาครัฐไร้รอยต่อลดความซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารลดเวลาและต้นทุนและที่สำคัญที่สุดให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น
0: แต่ความสะดวกสบายต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะเพราะเมื่อข้อมูลเชื่อมโยงกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือไซเบอร์ซีเคียวริตี้จึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่ซับซ้อนขึ้นในยุค AI ค่ะ
2: เทคโนโลยีมันหลักๆจะมี2อย่าง convenience ที่แล้วก็ connectivity จริงๆมันเหมือนกึ่งแบบเดียวกัน convenience ที่มาจาก connectivity พอเรา connect ทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยใช่มันทำให้มันสะดวกให้มีประสิทธิภาพให้คำนวณได้เร็วขึ้นแต่ณเวลาเดียวกันถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่อง Cyber Security เนี่ยมันก็หมายถึง Connectivity เหล่านี้เนี่ยจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นเหตุที่เป็นภัยได้ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับในเวทีทุกเวทีภายในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะในยุค AI เนี่ยเรื่อง Security ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควบคู่กันมาไม่น้อยกว่ากันเลย
0: ส่วนการดูแลระบบNT หรือบมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติในฐานะผู้ให้บริการหลักได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์4SOC Cyber Security Operations Center เพื่อเฝ้าระวังภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเน้นย้ำเรื่อง Data Sovereignty หรือว่าอธิปไตยของข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้ในประเทศไทยเพื่อความมั่นคงสูงสุดค่ะ
3: เราจะเน้นเรื่องของSovereign Cloud ก็คือความมั่นคงทางอธิปไตย Cloud นะครับเพราะว่าตอนนี้ประเทศเองเราก็ต้องมองถึงเราเห็นเรื่องปัญหาของ geopolitical นะครับมันก็จะทำให้เราถ้าเกิดภาวะสงครามขึ้นมาหรือว่าอะไรเนี่ยเราถูกตัดถ้าเราไปใช้ Cloud ต่างประเทศมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งในโครงการนี้ก็ต้องเราก็จะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ Sovereign เช่นเดียวกัน NT เองเราจะมีศูนย์ CSOC นะครับ Cyber Security Operation Center ซึ่งศูนย์นี้ช่วยนะครับในโครงการ GDCC เองก็ตามเราก็จะมีศูนย์นี้ช่วยเข้าไปมอนิเตอร์เรื่องของการที่แฮกแท็กต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เป็นอินซิเดนท์ที่โจมตีเข้ามาเราก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานนะครับให้ทำการรีสปอนส์ให้อย่างปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
0: ช่วงหน้าค่ะเราจะพาไปดูหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลจากการยกระดับบริการเพื่อประชาชนด้วยคลาวด์กันนะคะส่วนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ันกอล์ฟคลาวด์2026นี้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่29หน่วยงานต้นแบบค่ะที่นำระบบคลาวด์ไปประยุกต์ใช้จนเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดใช้กระดาษผ่านระบบ e-office ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยล่ะค่ะตัวอย่างที่โดดเด่นคือจังหวัดหนองคายค่ะได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการใช้ e-office ภายใต้ GDCC ระดับภูมิภาคจากเดิมที่ต้องรออนุมัติเอกสารนานเป็นวันตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะ
1: ปัญหาหลักๆก็คือว่ามีหนังสือด่วนที่สุดด่วนมากเนี่ยเราทำให้เราทำงานล่าช้าขึ้นเมื่อนำระบบนี้มาใช้เนี่ยก็ทำให้งานมันสะดวกรวดเร็วและที่สำคัญก็ลดค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ทำให้การติดต่อประสานงานนี่ได้รวดเร็วมากขึ้นครับการลดใช้เอกสารเนี่ยลงไปเกือบ 70% และที่สำคัญก็คือมีความรวดเร็วมากตอนนี้จากเดิมเนี่ยใช้เวลา 1-2 วันนะแต่เดี๋ยวนี้เหลือเวลาแค่ไม่เกิน30นาทีก็อนุมัติอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
0: อีกหนึ่งหน่วยงานต้นแบบค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศในระดับส่วนกลางประเภทสถานศึกษาโดยสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้มหาศาลมากกว่า1ล้านรีมค่ะและตั้งเป้าหมายสู่การเป็น e-office เต็มรูปแบบทั้งมหาวิทยาลัยค่ะ
2: เกือบทั้งหมดเลยของเอกสารระบบเอกสารเนี่ยเป็น e-office ยกเว้นเอกสารที่ยังจำเป็นต้องเป็นกระดาษอยู่อย่างเช่นในเชิงของกฎหมายในเชิงของงานพัสดุต่างๆซึ่งก็เหลือน้อยละนะครับเราคอนเวิร์ตไปเป็นระบบeoffice หมดละสิ่งเหล่านี้มันก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมอธิการบดีแล้วเราก็หวังว่าการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเราได้รับรางวัลในวันนี้ก็น่าที่จะเป็นเครื่องที่พิสูจน์แล้วว่าการใช้ระบบ eoffice ของกระทรวงดีเนี่ยน่าที่จะเป็นอะไรที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปได้เร็วขึ้นครับ
0: ความสำเร็จเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะกระทรวงดีมีแผนขยายความร่วมมือสู่พันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติค่ะเพื่อนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง GPU หรือหน่วยประมวลผลกราฟิกความเร็วสูงและ AI มาช่วยประมวลผล Big Data เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ๆให้กับประชาชนค่ะ
3: พร้อมจับมือกับผู้บริการคลาวด์ระดับโลกไทยจากเดิมที่เรามุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแต่ละหน่วยงานไปสู่การสร้างระบบดิจิทัลภาครัฐที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบเราจะขยับจากการทำเทคโนโลยีแบบแยกส่วนครับไปสู่การเชื่อมทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นระบบเดียวให้การทำงานภาครัฐไร้รอยต่อลดความซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารลดเวลาและต้นทุนและที่สำคัญที่สุดให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น
0: National Cloud ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะแต่คือเบื้องหลังของความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในทุกบริการภาครัฐที่เราได้รับและนี่คือความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยค่ะที่จะก้าวสู่สากลอย่างยั่งยืนเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณดูแล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
1: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
2: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
5: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่
6: เข้าใจทุกมุมมอง
4: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
7: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
7: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
8: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
9: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทียิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
10: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันเริ่มต้องพบกันยายนต์ความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับ

0: มาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม6กันยายนนี้
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30เริ่ม26สิงหาคมนี้
2: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
4: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
5: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
3: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้เรดทอล์กจะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
7: ทุกคนแข่งกัน
8: คอมเมิร์ซ
7: เขาจะช่วยเรามาก
8: ๆเขาคิดครบลูปอะ
9: ขนาดนั้นครับ
6: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางช่อง9กด30
10: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมๆอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
11: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
12: จริงอ่ะ
11: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10โมง7โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
12: ปิดกองคือยกเลิกการ
11: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแข
12: กดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
11: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเอง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่ายพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
2: จริงอ่ะ
1: ปาร์ตี้หนักมากถ่ายรายการ10 โมง7 โมงเช้าเพิ่งเสร็จผมปิดกองเลยนะ
2: เป็นช่วงคือยกเลิกการ
1: ยกการถ่ายทำที่ผมก็ไม่สนใจแขก
2: ดื่มเพราะว่ามีความทุกข์
1: เพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเองผมอยากเป็นนักแสดงผมชอบการแสดงวันนี้เพราะมันทำให้ผมหลุดออกจากตัวเองผมไม่ต้องเป็นบูดี้อยู่ชั่วขณะถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องเดียวที่มันอยู่ในหัวผมแทบทุกวันเลยพี่ดูแล้วผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ผมก็คือแบบผมตั้งคำถามว่าแต่ก่อนตายอยากรู้เหมือนกันว่าวูดดี้มีลูกเนี่ยจะเลี้ยงได้ไหมมีความคิดว่าอยากมีลูก

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการเจาะใจเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นคนที่ท่านผู้ชมรู้จักคุ้นเคยเป็นคนที่มีคนชื่นชอบมากมายมีตัวตนมีวิธีคิดของตัวเองมีบุคลิกของตัวเองมีวิธีทำงานแบบของตัวเองถ้ามองในฝั่งผมเขาน่าจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ตอนมันยังเป็นต้นไม่ใหญ่แล้วผมก็เดินผ่านสวนนั้นบ่อยๆแล้วก็เห็นมันโตขึ้นโตขึ้นในทิศทางแบบที่เขาเป็นหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ผมแบบอ้อเออว่ะเขาคิดคล้ายๆเราอ้าเออว่ะเขามีวิธีทำงานอีกแบบที่ไม่เหมือนเราแต่ถ้ามุมมองผมในตั้งแต่ช่วงแรกที่เจอผมจะมีความรู้สึกว่าเขาคือผมในภาคที่มีความเป็นฝรั่งอยู่ในนั้นมากพอสมควรซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราจะได้คุยกับเขาในข้อมูลที่ทีมงานบอกผมว่าหลังจากที่ทำงานมา 20-30 ปีเขาก็ตกผลึกบางอย่างจนเกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดในบุคลิกในการทำงานในการมองโลกซึ่งสำหรับผม5คนเรามันน่าจะต้องมีแบบนั้นเป็นช่วงๆแหละท่านผู้ชมก็มีใครๆก็มีอย่างน้อยช่วงนึงที่เรานึกออกก็คือตอนเราเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ตอนที่เราให้คนบอกเราหมดว่าต้องทำอะไรไม่ทำอะไรกับเราเลือกเองว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรตอนนั้นเขาเรียกว่าบรรลุนิติภาวะหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มีความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นล่ะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้มันเกิดแล้วในสิ่งที่เขารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับคนทุกคนรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดู
0: ผมมีอะไรพูดผิดไหมเนี่ย
1: ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรพูดผิดระหว่างที่พี่พูดอยู่ผมก็มองหน้าพี
0: ่
1: แล้วก็พยักหน้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามานั่งคิดว่าโหล่าสุดที่เคยโดนพี่ดูสัมภาษณ์คือตอนไหนพี่เชื่อไหม
0: ตอนไหน
1: นี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรก
0: ผมไม่เคยสัมภาษณ์คุณ
1: และกลายเป็นว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าความฝันของผมคืออยากให้ตัวเองไปนั่งต่อหน้าดูสัญญาสักครั้งในชีวิตในวันที่ตัวเองเพิ่งเข้าวงการเราบอกว่าเราจะต้องมีความสำเร็จจนกระทั่งดูสัญญาจะต้องสัมภาษณ์เราแล้ววันนี้มันก็เป็นจริงอย่างที่คิดก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเรามาถึงแล้วแล้วปรากฏว่ารายการนี้อยู่เคียงคู่กับคนไทยมันนานที่สุดเป็นทอล์กโชว์ที่40ปียัง
0: 30กว่ามีแต่ว่า4เนี่ยน่าจะ
1: ผมว่าถ้าอยู่กับพี่ก็น่าจะอีก40ป่ะผมว่าน่าจะ
0: ถ้ายังไม่ถูกลอตเตอรี่เร็วเกินไปหน่อยก็
1: ผมว่ามีสิทธิ์เกิน70อ่ะสุดยอดอ่ะ
0: ก็รอดูกันไป
1: เขาบอกทีมจอดใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่ายุติรายการนี้เด็ดขาดเพราะมันคือความภาคภูมิใจของคนในวงการนะเพราะคนจะบอกว่าคอนเทนต์มาแล้วก็ไปในยุคนี้มันขอให้จอดใจอยู
0: ่เป็นร้อยปีเฉยๆกับมันมาก็ได้ไปก็ได้ของทุกอย่างในโลกมันต้องมาได้และไปได
1: ้ถูก
0: ทั้งสิ้นสิ่งที่จะถามคือเวลาผมอาจจะถามโดยพื้นฐานว่าผมมองเห็นวูดดี้มาตั้งนานแล้วผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นฝรั่งคิดเร็วทำเร็วคุณรู้สึกไหมว่าตอนคุณเริ่มทำงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานดำเนินรายการอะไรเหล่านี้คุณเป็นแบบนั้น
1: การเป็นฝรั่งคิดเร็วทำเร็วมันคือหัวใจของเราเองมันคือใจของเรามันคือ energy ของเราในการทุกโปรเจกต์
0: สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับโตขึ้นมาแบบนั้นเรียนโรงเรียนฝรั่งหรือว่าอะไร
1: การที่เดินทางไปหลายแห่งในโลกกับคุณพ่อที่เป็นนักการทูตก็จะทำให้เราอับสอบความเป็นสิงคโปร์บ้างใช่ไหมความเป็นอเมริกันบ้างก็เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เอามาใช้กับบ้านเราเองแล้วในวันที่เขาบอกว่าโอ้วูดดี้ฝรั่งจ๋ามากตอนนั้นเราแอบคิดว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเราเป็นเราที่คิดในวันนั้นคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาทำรายการแบบชัดเจนกล้าถามกล้าแสดงออกจนกลายเป็นว่าเขาคิดว่าเราเป็นฝรั่ง
0: แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือวิธีการนี้มีทั้งประโยชน์และมีทั้งจุดอ่อน
1: ใช่
0: ไหม
1: การที่เราตัดสินใจทำอะไรที่มันแตกต่างมันย่อมใหม่สำหรับวงการแต่เมื่อแตกต่างแล้วสุดขอบแล้วถ้าดันหลุดกรอบคราวนี้ก็จะเกิดปัญหาตามมาแล้วทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมจะมีสโลแกนประจำตัวคือสุดขอบแต่ไม่หลุดกรอบเราเชื่อว่าการทำคอนเทนต์หรือว่าการอยู่ในวงการเพราะว่าเราอยู่ในวงการแล้วกันเนาะของการเป็นสื่อเนี่ยพอมันสุดขอบมันน่าสนใจมากเพราะบางทีที่อยู่ในกรอบไปเนี่ยมันทุกคนอยู่ในกรอบ
0: มันก็ว่ามันจะมีแบบนี้เยอะ
1: คุณเปิด10ช่องทุกช่องอยู่ในกรอบหมดคุณก็เปลี่ยนแต่พอคุณมาเจออะไรบางอย่างที่มันสุดขอบว่ะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนจะตกเหวแล้วมันใกล้แล้วมันเสียวแต่มันไม่หลุดกรอบมันไม่หลุดกรอบเอ้ยหลับได้ แต่การหาบาลานซ์ตรงนี้ไม่ได้ง่ายเลยพี่ดูแล้วผมใช้เวลา10เกือบ20ปีที่จะหาไอ้กรอบตรงนี้มันอยู่ตรงไหน
0: ยากสุดแล้ว
1: ก็มันมีหลายเคสที่ไปแล้วไงเลยไปเลย แล้วเราเคยเลยไปแล้ว เลยถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างเงี้ยนะตอนที่อยู่ในศาลแล้วก็ศาลบอกว่าเราเรื่องหมิ่นประมาทแขกรับเชิญใดๆอะไรเงี้ยหรือบุคคลที่3แล้วก็โอ้เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วว่าการจะอยู่ในเนี้ยมันต้องมีกรอบบ้าง
0: ได
1: ้มันเลยเฉย
0: มันเป็นกฎของการไม่ได้อยู่คนเดียวอะ
1: เมื่อ
0: เกิดสังคมมันต้องมีอะไรที่คนทั้งสังคมตกลงกันว่าเฮ้ยอย่าเลยนี้นะ
1: เ
0: ลยนี้มันแกล่วงเกินฉันแล้วนะ อะไรเงี้ยผมเดาว่านั่นต้องมี
1: แต่ในวันนี้เรากลับมองว่าเฮ้ยทำไมเราสวนทางกับอดีตมากเพราะในอดีตถ้าเรามองวงการในวันนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยสร้างดราม่าขึ้นมาสร้างดราม่าเสร็จปุ๊บก็ไปไลฟ์บน TikTok เพื่อขายของแล้วก็มีเพื่อนบางคนนะเฮ้ยเธอทำไมเธอมีดราม่าทำไมดราม่าตลอดเวลาเพื่อนก็บอกว่าเอาตรงนะอยากขายของใน TikTok เพราะว่าพอมีข่าวปุ๊บเย็นวันนั้นอ่ะยอดมันจะมาแล้วเราก็ไล่ร่างดูเฮ้ยทุกคนใช้มุกนี้กันหมดเลยอ่ะขอให้มีข่าวเพื่อจะได้ขายของได้ถ้าในอดีตอ่ะผมก็คงคิดว่าเออนี่แหละถูกแล้วแต่ในวันนี้ผมแอบรับไม่ได้พี่ดูมันแปลกไหมผมแอบรู้สึกทำไมมันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้วะ
0: ผมว่ามันมีคนที่ไม่รู้สึกว่าคือสิ่งที่ทำนั้นอ่ะจะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ
1: ใช่แต่ว่าไม่ถูกหรือผิด
0: คนทุกคนอยากเป็นคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักฉันและไม่ลืมฉันซึ่งท่านผู้ชมหลายคนอาจจะลืมสัญญาคุณากรไปแล้วก็ได้เพราะเขาไม่ได้มีเรื่องมีราวมีอะไรอยู่ในโซเชียลแต่บางคนบอกว่าต้องมีเรื่องให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวคนลืมวุฒิใครอ่ะอุ้ยนานแล้วนะไม่ได้เห็นเขาเลยมันเลยกลายเป็นแบบที่คุณบอกนี่แหละ
1: ใช่แล้วมันก็จะเกิดนิสัยของการที่ว่าวันนี้ฉันจะเด่นยังไงวันนี้ฉันจะ
0: ทำยังไง
1: ใช่แล้วนั่นคือพลังงานในอดีตของเราที่ได้มาจากการโตที่นิวยอร์กในวันนั้นเพราะว่าเราไปอยู่คณะละครนะฮะและคณะการละครเวทีในวันนั้นเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ให้อยู่แถวหน้าทำอะไรก็ได้ให้คุณมีแสงทำอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีหลายแถวในละครเวที
0: เอาตัวประกอบจะอยู่ข้างหลัง
1: ใช่อยากเป็นตัวประกอบในสังคมมันก็เลยทำให้ผมพุชตัวเองในทุกๆเรื่องจากนั้นเข้าในวงการไหนเราก็จะพยายาม
0: ดันมีวงเล็บเปล่าวะ
1: วงเล็บว่า
0: แต่ต้องอยู่ในกติกาของสังคมนะ
1: ไม่มีไม่มีไง
0: หรือสามารถเหยียบไหล่ของไอ้คนข้างหน้าแล้วขึ้นไปยืน
1: เหยียบเลยเหยียบเลย
0: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะสังคมนั้นเขาในอดีตนะครับ
0: คร
1: ับกำลังจะบอกว่าเหยียบขึ้นไปเหอะถ้ามีโอกาสเหยียบคือเหยียบเราก็เลยเอาพลังงานตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับเราในบางพื้นที่ในอดีตก็ยอมรับว่าเหยียบแล้วพอเหยียบไปรู้สึกสะใจแล้วก็รู้สึกกูทำได้แล้วพอไปถึงจุดยอดเขาปุ๊บฮ่าฮ่ามาแล้วเหงามากเลยเหงามากเลยเพราะว่าคนที่เราเหยียบขึ้นไปก็ต่างไล่โหเราแล้วก็สอยเราลงมาแล้วก็เลยค้นพบวันนั้นเลยว่าคุณจะไม่สามารถเหยียบใครขึ้นไปไหนได้อีกหรือไปไหนก็ตามคุณไม่ควรเหยียบหลังคนไปเลยรู้เลยว่ามันมีความแบบโดนบอกมาอีกทีในวันนั้นว่านี่คือวิธีของสังคมแล้ววันนี้ผมดีใจมากที่น้องๆรุ่นใหม่หลายคนพิธีกรหน้าใหม่นักแสดงหน้าใหม่ทุกคนที่เข้ามาในวัย10 20กว่าโคตรเป็นบุคคลที่ให้กิฟต์น่ารักนิสัยดีแล้วเราก็มานั่งคิดเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าก็เห็นในคอนเทนต์มากมายก็นี่คือเรื่องดีของโซเชียลมีเดียคนที่คิดลบต่อคนอื่นท็อกซิกต่อคนอื่นไม่มีใครไปไหนไม่เคยไปได้ไกลสักคนจึงบอกว่าผมก็เลยมีความหวังนะพี่ในวันนี้ว่าอ๋อไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นบริบททางสังคมในวันนั้นเนี่ยอย่างน้อยมีหลายคนก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นคือมันยังมีของดีในโลกนี้อีกซึ่งผมก็ดีใจ
0: คุณทำให้ผมนึกถึงสิ่งนี้เลยว่าแขกรับเชิญในเจาะใจที่ผมชื่นชอบจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน
1: คือ
0: เ
1: อผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดพี่ดูผมจะเสพติดอะไรง่ายได้มากแล้วคนที่รักผมมากๆและใกล้ชิดจะรู้ดีว่าถ้าเป็นสิ่งเสพติดผมจะติดง่าย
2: สบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะฟลีมลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ Citra AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ Citra
6: หยุดเช็ดเท้า

0: เช็ดเท้า
1: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรอมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
2: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
3: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
2: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
4: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
2: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
5: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
6: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
7: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
7: ที่ช็อปมาเนีย
8: นี่กำลังกินอาหารแมวว่ะครั้งแรกในชีวิต
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
9: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
10: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
6: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
12: ฮานอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
13: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
14: ฮานอิ Youth Infinite Serum
15: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
16: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
17: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเดสปานแอนจอยต์โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข
18: ้
17: อ
18: แขกรับเชิญในเจาะใจที่ผมชื่นชอบจะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน
19: คือ
18: เอในวันที่คุณกำลังก้าวผ่านคุณเป็นโอดิซิอุสที่ก้าวผ่านซากศพของทหารอื่นไปยาชนะแน่เยี่ยมคุณเอว่าทำไมฉันไม่มีความสุขฉันทำไปทำไมวะหรือฉันทำไมต้องรู้สึกแหม่งแหม่งวะ
19: ต่อมเอมัน
18: นี่คือต่อมที่สำคัญมากไม่รู้ผมรู้สึกเลยว่าเพราะมนุษย์มีเอแหละมันถึงยังมีโลกนี้อยู่มั้งคุณจัดการกว่าทุกกับทุกสุขกับความเอของคุณแบบไหนอย่างไรในช่วงหนึ่งแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มให้กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมในวันนี
19: ้ต่อมเอในมนุษย์เราเนี่ยมันจะค่อยๆกระซิบมาให้เราฟัง
18: เสียงมันจะเบาก่อน
19: เสียงมันจะเบาอย่าไปดื่มหรอกเหล้าอ
18: ่
19: ะ
18: ตอนอยู่มหาลัยเราเคยคุยกันอย่าไปสูบเลยบุหรี่
19: อย่าไปสูบเลยบุหรี่ใช่ไหม
18: มันทำลายชีวิต
19: แล้วพอมันจะเลิกปุ๊บมันก็จะบอกว่าเลิกนะเลิกดีเราก็ไม่ฟัง
18: ได้ฉันมีความทุกข์ฉันต้องการแกมาช่วยก่อน
19: ใช่
18: ไม่งั้นฉันทำงานไม่ได้
19: เราจะเอาต่อมปัญญาที่เราเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ใช่เนี่ยมาทดแทนไอ้ต่อมเอแต่ไอ้ต่อมเอเนี่ยมันเป็นต่อมที่รักเรามากแล้วมันจะมีบางช่วงในชีวิตที่ต่อมเอมันจะเงียบไปเลยพี่เพราะไอ้ต่อมฉลาดของเราเนี่ยมันจะไป
18: ชนะ
19: มันชนะต่อมเอและไอ้ต่อมเอเนี่ยมันก็ไม่มีที่ยืนจนกระทั่งในบางเหตุการณ์ที่เราเกิดการล้มเกิดการผิดพลาดเกิดความเศร้าโศกไอ้เอเนี่ยมันก็จะแหวกขึ้นไปแล้วบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะ
18: จำได้ไหม
19: อยู่ตรงนี้นะไอ้ต่อมเอมันจะมาละมันต้องเศร้าขนาดนี้เชียวหรอมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เชียวหรอมันต้องทุกข์ขนาดนี้เชียวหรอมันต้องมีคนไม่ชอบคุณขนาดนี้เชียวหรอแล้วเราก็จะเริ่มหันไปหาต่อมเอแล้วก็เธอเล่าอีกสิหลังจากนั้นไปก็เลยเริ่มที่จะฟังต่อมเอมากขึ้น
18: เดี๋ยวขออนุญาตเอาเรียนแบบวูดดี้ในรายการวูดดี้เมื่อผมไปออก

0: อันนึงที่เกิดเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผมดีใจนะตอนไปนั้นก็คือเรื่องบุหรี
1: ่
0: ผมอยากฟังเรื่องต่อมเอที่มันค่อยๆบอกว่าอันนี้มันไม่ดีนะเรื่องแอลกอฮอล
1: ์
0: อยากฟังว่าแล้วคุณทำยังไงกับมันแล้วเดิมคุณใช้มันแล้วอะไรคุณได้อะไรแล้วคุณมันค่อยๆเอ๊ะยังไงแล้วปัจจุบันคุณจัดการกับมันยัง
1: ผมเป็นคนที่มีนิสัยเสพติดพี่ดูผมจะเสพติดอะไรง่ายดายมากแล้วคนที่รักผมมากๆและใกล้ชิดจะรู้ดีว่าถ้าเป็นสิ่งเสพติ
0: ด
1: ผมจะติดง่ายดังนั้นพี่พูดมาเลยทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มันเสพติดได้ผมได้มีโอกาสผ่านแล้วก็ทดลอง
0: จริงอ่ะ
1: ผมไม่ชอบอย่างบุหรี่เนาะบุหรี่นะคุณอยากบอกว่าอย่าสูบผมก็บอกไม่ติดหรอกอยากลองผมก็ไปปื้ดหนึ่งตอนถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ18 17 18พอปื้ดเสร็จปั๊บเออเข้าใจแล้วพอแล้ววันต่อมาก็ไปซื้อแล้วมารู้ตัวอีกทีก็สูบวันละแพ็ค2แพ็คคราวนั้นรู้แล้วว่าติดเอก็บอกว่าเลิกเถอะเอ้ยไม่มึงเงียบเลยเรื่องแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันใช่มั้ยเราก็ดื่มมาเรื่อยๆจนปาร์ตี้หนักมากแล้วถ่ายรายการ 10:00 น. 7:00 น.เช้าเพิ่งเสร็จ
0: ได้เหรอ
1: ได้ก็ยันสว่าง
0: โ
1: อ้ผมปิดกองเลยนะ
0: เป็นช่วงคือยกเลิกการ
1: ค
0: ือ
1: ยกการถ่ายทำแคนเซิลรายการอินเทอร์วิวแบบนี้แหละครับแล้วผมก็นับได้เลยหลักสิบอะที่ผมก็ไม่สนใจแขก
0: ตอนนั้นดื่มเพราะว่ามีความทุกข์หรือดื่มเพราะว่าเอาไปทดแทนอะไรทำงานหนักเกินไป
1: ดื่มเพราะว่าก็แค่มองว่ามันเป็นการหนีจากตัวเองผมอยากจะหนีจากความเป็นตัวเราที่เป็น perfectionist ตัวเราที่เป็นคนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นตัวเราที่คาดหวังเพราะว่าตลอดทั้งวันระหว่างทำงานถ่ายทำรายการในดีนะครับผมจะพุ่งมากแล้วผมก็เหนื่อยกับตัวเองมากแล้วทุกครั้งที่ผมได้ดื่มหรือผ่อนคลายหรือได้เสพอะไรก็ตามที่มันไม่ต้องอยู่กับปัจจุบันเนี่ย
0: กับดักของมนุษย์ใฝ่สมบูรณ์ perfectionist จะมีอะไรแบกไว้บนหลังเยอะมากว่าเราต้องคิดดีคิดเก่งฉลาดดีงามไม่มีอะไรที่ไม่ดีงามอยู่ในตัวเราเลยแล้วพอมันแบกไปเยอะๆก็อยากจะมีช่วงเวลาที่ลืมมันซะแล้วเป็นบ้าๆบอๆหรือเป็นอะไรสักอย่าง
1: ใช่เราจัดเทศกาลดนตรีก็พี่คิดดูเทศกาลดนตรีของเราเองอ่ะแล้วก็ดื่มในงานของเราเองแล้วเราก็เลยเถิดพอเลยเถิดไปปุ๊บก็เลยมีกติกาใหม่แล้วว่าจะไม่ดื่มในช่วงที่เราทำงานจะไม่ดื่มในงานของเราเองแล้วพอหลังจากนั้นก็เลยเห็น energy ของเราอีกแบบนึงก็คือเอ้าพอเราไม่ดื่มก็ดีเนาะ
0: เน
1: ี่ยก็ตื่นมาแล้วเราก็สดใสผมก็เลยเลิกดื่มมา2ปีแล้วครับอย่าใช้คำว่าเลิกผมกับแอลกอฮอล์ไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันผ
0: มไม่ใช้คำว่าเลิกใช้คำว่ามันไม่มีอยู่ในชีวิต
1: ไม่มีมันอยู่ในชีวิตเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณยังบอกว่าเดี๋ยวจะเลิกคุณไม่เลิกหรอกครับหรือคุณจะบอกว่าแค่เลิกช่วงนี้คุณก็ดื่มต่อแต่ผมเลือกและตัดสินแล้วที่จะพูดว่าผมไม่ดื่มแอลกอฮอล
0: ์เมื่อไหร่คุณถึงสามารถพูดคำว่าในชีวิตผมไม่มีมันและอะไรทำให้ตัดสินใจแบบนั้นได้
1: เมื่อตอมเอบอกผมว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับคุณกับสิ่งเสพติดเมื่อใจเบื้องลึกของคุณบอกว่ามันหมดเวลาแล้วสำหรับคุณกับสิ่งเสพติดตอนนั้นคุณจะตื่นเต็มตัวว่าฉันไม่ต้องเป็นทาสของอะไรต่อไปแล้วฉันสามารถอยู่กับความทุกข์ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นฉันไม่ต้องหนีออกไปจากตรงนี้ฉันสามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้แบบเบื่อ
0: แล้วจริงๆเบื่อคืออะไรมันก็มีคำตอบอยู่นะ
1: ก็อยู่กับมัน
0: ผมกำลังคิดว่าถ้าเราทุกคนประเมินตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมไม่รู้ในทางคุณเคยบวชมาใช่ไหมในทางพระเขาก็มีวิธีกลับไปเตือนตัวเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้ถูกและผิดอะไรไปบ้างมันก็จะมีบทเรียนนะเว้ยจริงๆแล้วว่า
1: ดังนั้นผมถามพี่ผมถามกลับได้ไหมรายการที่ถามกลับ
0: ได้ไ
1: หมถามกลับได้นะงั้นพี่คิดว่าในระบบสากลนะโลกในระบบโลกที่เราอยู่เนี่ยจริงๆการเติบโตของคนคนหนึ่งที่จะเดินทางผิดหลงทางผิดนอกจากเราเตือนแล้วเราควรจะปล่อยให้มันเป็นไหมเพราะบางเรื่องที่เขาเจอเนี่ยผมมองว่าดีแล้วที่เจอเหมือนกับพอเราลงไปดำดิ่งสุดเบื้องลึกของมหาสมุทรที่คุณแตะทรายในพื้นมหาสมุทรได้ปุ๊บคุณก็จะเหมือนเอ๊ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วเขาก็จะเปลี่ยนผมเลยบางทีไม่ได้ช่วยคนมากนัก

0: บจะปล่อยให้เขาไปเจออ่ะจนกระทั่งรู้สึกผิดโอ้เราควรจะเตือน
1: ผมจะพยายามตอบปัญหานี้นะแบบสั้นๆที่สุดก็คือมนุษย์เราไม่ได้เข้าใจบริบทของคนอื่นเพราะเราไม่ได้โตมาแบบเขาสมมุติเขาเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วบริบทแบบเราบอกว่าเฮ้ยแกช่วยมันมากเกินไปเดี๋ยวมันทำอะไรไม่เป็นนะสมมติลูกคุณล้างจานไม่เป็นซักผ้าไม่เป็นเพราะไม่เคยได้ทำในมุมมองผมเฮ้ยแย่แล้วนี่แย่แล้วแต่ในมุมมองของเขาก็ชีวิตปกติเราไม่ได้ทำเป็นทุกอย่างในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือผมถูกหรือคุณถูกแต่ผมแค่ว่าถ้าเป็นลูกผมหัวใจจะบอกผมเองว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำและลูกเขาหัวใจก็จะบอกเขาว่าอันนี้ควรทำไม่ควรทำขอบของเราเนี่ยที่เราคุยเรื่องขอบเนี่ยขอบของลูกเราทั้งคู่เนี่ยมันมีแค่ว่าสังคมต้องการให้คนแบบไหนอย่างน้อยลูกแกต้องหายใจได้เองใช่ไหมต้องเดินได้เองใช่ไหมถ้ายังอยู่ในขอบก็ถือว่าทำไม่ผิดถ้ายังอยู่ในขอบก็ถือว่าทำไม่ผิด
0: ครับตอบได้ดีมาก เพราะว่าใจตอนนี้มีความคิดว่าอยากมีลูกไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วทุกคนก็บอกว่ารีบมีเหอะเพราะว่าไม่งั้นอยู่จะแก่กว่านี้มึง70แล้วลูก20เนี่ยไม่ได้แล้วนะ
2: ฟิล์มกรองแสงกับสัตว์เลี้ยงแสนรักสัตว์เลี้ยงไวต่อความร้อนมากกว่ามนุษย์และอาจเสี่ยงต่อภาวะฮิสโตรกโดยที่คุณไม่รู้ตัว
3: จริงๆก่อนหน้านี้ก็น้องอ่ะเวลาอากาศร้อนนะคะเขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็บางทีก็หอบด้วยเราก็เลยต้องเปิดแอร์แรงมากๆเลยแต่กว่าแอร์จะเย็นก็นานมากเลยค่ะสงสารเขามากเลยหลังติดฟิล์มน้องดูสบายตัวขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็แอร์ก็ทำงานน้อยลงแป๊บเดียวแอร์ก็ตัดแล้วค่ะแล้วก็น้องก็ดูออกไปส่องนกส่องอะไรใช่ไหมส่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ดูว่ามันปลอดภัยกับดวงตาเพราะว่าดูแสงสะท้อนที่เข้าดวงตาน้องอะไม่จัดเท่ากับก่อนหน้านี้น้องก็ดูอยากจะไปดูวิวดูอะไรมากขึ้นก็สบายตาแล้วก็หายห่วงค่ะ
2: ลามิน่ามีชื่อเสียงในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของฟิล์มพร้อมค่ากันวัดที่พิสูจน์ได้จริงและได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมายจึงมั่นใจได้ว่าลามิน่าจะช่วยปกป้องทั้งคุณและน้องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะคำว่าบ้านที่น่าอยู่ไม่ได้หมายถึงความสุขของคนเท่านั้นแต่คือพื้นที่ที่ทุกชีวิตในบ้านรวมถึงสัตว์เลี้ยงได้รับการปกป้องจากความร้อนและแสงแดดในทุกวัน
3: ใช่ก็ได้มีน้องเนี่ยแหละค่ะเราถึงยิ่งระวังตัวเองมากขึ้นเพราะเราเป็นห่วงอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆใช่ไหม
2: เพราะเขาพูดไม่ได้เราจึงต้องดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวด้วยฟิล์มลามิน่าที่ผลิตโดย Eastman Performance Film USA ที่พิสูจน์ได้จริง
4: ฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
2: ติดตั้งวันนี้ที่ศูนย์ตัวแทนลามิน่าได้ทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Lamina Films

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Naftex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
2: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
3: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
2: สบาย
3: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
2: สบาย
3: ถ้าต้องลุยป่า
2: สบาย
3: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
4: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
6: ี
5: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
7: คือดีก็ได้แย่

0: ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
0: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
2: ๆนี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
4: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
5: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
3: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
6: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9MHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
8: อโนอิเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
9: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
10: อโนอิ Youth Infinite Serum
11: Espan and Joint โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ
12: ตอบได้ดีมาก เพราะว่าใจตอนนี้มีความคิดว่าอยากมีลูกอยากมีลูกและอยากรู้ว่าการมีลูกมันจะเป็นยังไงทั้งที่ก็บอกกับคุณแฟนคุณสามีแล้วก็แม่และครอบครัวว่าก็ไม่มีหรอกเพราะว่าชุดความคิดที่ผูกกับความรู้สึกคือเราไม่อยากมีห่วงไม่อยากมีทุกข์แต่ไม่รู้พี่ดูในปีที่ผ่านมามัน energy มันผมตั้งคำถามว่าแต่ก่อนตายอยากรู้เหมือนกันว่าวูดดี้มีลูกเนี่ยจะเลี้ยงได้ไหม
13: ถ้าเราคุยเรื่องนี้นะวูดดี้พี่ขอเตือนไว้ว่ามันต้องอีกตอนเลยว่ะยังไม่รู้จะเอาอยู่ป่ะเพราะว่านี่เป็นความรู้สึกที
12: ่ผมทุกข์หน่อยนะ
13: พี่อธิบายยาก
12: แม่แม่ผมบอกว่าแล้วผมไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วแม่ไม่อยากให้มีเพราะอะไรเพราะน้องชายผมก็มีนะ2คนแม่บอกว่าลูกไม่ต้องมีหรอกแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่อยากให้มีเพราะว่าเขากลัวว่าหลานจะรู้สึกไงถ้ามีพ่อเป็นเกย์หรือเปล่าผมคิด
13: หรือเปล่าด้วยนะ
12: หรือเปล่าไม่รู้นะหรือแม่เห็นแล้วว่าสุดท้ายมันทุกข์เนาะแต่ก็เกิดคำถามในใจว่าเอ้าแล้วแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีนี่แม่ก็เลือกแล้วแม่ก็อยากให้ผมดูแลในยามแก่ไม่ได้บอกว่าเราต้องดูแลนะแล้วแม่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาดูแลฉันแต่ผมเกิดคำถามตอนนี้ในถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องเดียวที่มันอยู่ในหัวผมแทบทุกวันเลยพี่ดูแล้วผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่ผมก็คือแบบกูจะ50แล้วพี่ดูพฤศจิกายนที่ผม50แล้วผมก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วทุกคนก็บอกว่ารีบมีเหอะเพราะว่าไม่งั้นอยู่จะแก่กว่านี้มึง70แล้วลูก20เนี่ยไม่ได้แล้วนะผมก็เนี่ยผมเรื่องเดียวที่ผมทุกข์ก็คือแค่เรื่องนี้ตอนนี้ว่ามีไม่ดีดีไม่ดีแต่คุยกับสามีแล้วว่าไม่มีแต่ทุกครั้งที่ผมเจอเด็กนะมันมีจิตวิญญาณของอยากมีลูกและอีกใจนึงก็คือเดี๋ยวอ่ะถ้าคุณมีปุ๊บเพราะคุณเป็นเกย์แล้วเบื้องบนบอกแล้วว่ากูให้มึงเป็นเกย์เพื่อมึงจะได้ไม่ต้องตัดโอกาสในการอยากมีลูก
13: ไม่ใช่
12: ไม่ต้องมีทุกข์ต่ออ่ะ
13: ไม่ใช่
12: ขอบคุณเพราะว่า
13: ผมไม่เห็นด้วย
12: อ่ะทำไมพี่ไม่เห็นด้วย
13: มันไม่เกี่ยวกับการเป็นเกย
12: ์
13: อันที่หนึ่งการจะมีลูกหรือไม่มีลูกไม่เกี่ยวกับการเป็นเกย์คุณอาจจะเห็นถึงความทุกข์เห็นถึงความสุขมันประเดี๋ยวประดาวทั้งสองอย่างแหละแล้วบางคนเขาก็คิดว่าจะส่งคนออกมาให้เด็กต้องมาเจอกับสิ่งเหล่านี
12: ้
13: ทำไมเพราะส่วนมากคนที่คิดแบบนี้จะเป็นคนคิดแทนเด็กว่าเธอลำบากแน่เราใช้ตัวเราบอกเลยว่าเขาต้องเป็นเช่นนั้นไม่ว่าลูกคุณจะเป็นอย่างไรสำหรับผมนะถ้าคุณเลี้ยงได้ดีตามหลักสูตรของมนุษยชาติเลยเจนที่ถัดไปจะดีกว่าเจนที่ผ่านมาเสมอเราถึงมีโลกแบบนี้ยุคทวดของซุปเปอร์ทวดของเรายังเอาหินฟาดกันเพื่อก่อกองไฟเกือบตายกว่าจะได้กองไฟแล้วดูเดี๋ยวนี้เราทำอะไรได้บ้างเหาะเหินเดินอากาศเกือบจะครบแล้วไม่รู้ผมตอบ
12: ผมชอบคำตอบพี่มากแล้วผมจะเอาเก็บไว้เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถ้าวันนี้ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง
13: แต่ผมเชื่อว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าคุณเข้าใจโลกมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่ผมตอบเนี่ยเป็นแค่คำตอบของคนคนหนึ่ง
12: ใช่

0: เท่านั้นเอง
1: แล้วผมเชื่อถ้าเดี๋ยวมันจะมามันจะมามันจะมาของมันมันจะมีวิธีของมันมันหลายๆอย่างในโลกนี้ที่ ผมว่าสุดท้ายผมแค่จะสรุปว่าไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี
0: ้ใช่
1: ผมก็ไม่อยากจะยึดติดอะไรละ
0: ใช่ผมอยากฟังว่าสิ่งที่คุณรู้สึกไม่เหมือนสมัยก่อนหนึ่งละเราเจอเรื่องบุหรี่เรื่องแอลกอฮอล์เขาเจอกลไกแล้วตอมเอได้มีความแข็งแรงขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการชีวิตได้มีความสุขโดยไม่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องมีมันถึงจะมีเราอะไรงี้อื่นๆที่ทำให้คุณไม่เหมือนเดิมที่ไม่ต้องแบกต้องทำต้องตอนนี้อะไรอีกบ้างและมันมาจากอะไรเห็นบอกหนึ่งในนั้นคือที่ไปเล่นละครการแสดงหรือเรื่องไปบวชหรือเรื่องท่านพุทธทาสที่รู้ว่าเป็นญาติกันด้วยใช่ปะ
1: ผมไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นพระอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติไม่เคยรู้สึกว่ามันห่างไกลมากจนได้มีโอกาสไปคอนเนคในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์พระก็ดีได้มีโอกาสบวชกับท่านวอในวันนั้นก็ดีหรือแม้กระทั่งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วผมเป็นคนที่ชอบทดลองเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากไปลองดังนั้นค่ายปฏิบัติทำอะไรผมก็ไปมาหมดแล้วก็พอไปอินเดียมาปั๊บก็คิดว่าโอเคนักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียท่านนี้ที่ชื่อสิทธัตถะในวันนั้นคงมีอะไรดีก็เลยยึดเกาะเลยนะกับคำสอนต่างๆแล้วก็ลองใช้ชีวิตดูเฮ้ยมันน่าสนใจมันน่าสนใจเพราะว่าพลังงานในตัวเราเปลี่ยนจากเดิมที่เราต้องแบกความคาดหวังในชีวิตเรากับทุกเรื่องเฮ้ยการวางมันเป็นยังไงก็ลองวางมันหน่อยวางมันก็ดีเหมือนกันเนาะผมก็เก็บเล็กผสมน้อยพี่ดูแล้วก็เลยคิดว่าเดินในสายธรรมตรงเนี้ยในวันเนี้ยมันน่าจะดีกับตัวเราเองแล้วเมื่อเดินในสายธรรมนี้เสร็จปุ๊บมันก็มาของมันพี่ดูจักรวาลก็จะจัดสรรหลายอย่างที่มันทำให้เราเห็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนกัลยาณมิตรหลังล่าสุดนั่นเองก็ได้มีโอกาสตั้งใจเลยว่าจะไปปฏิบัติที่สวนโมกเพราะคุณตาเนี่ยมีญาติคือแม่คุณตาพี่น้องมีลูกซึ่งเป็นทั้งพุทธทาส
0: และไล่เรียงกันก็มีความเป็นญาติ
1: และในอดีตผมเคยไปที่สุราษฎร์ก็เลยไปกราบท่านพุทธทาสตอนนั้นผมเด็กมากท่านก็เทศได้ฟังผมคิดโหพระรูปนี้พูดอะไรงงเป็นพระงงอ่ะโตมาก็
0: ไม่ใช่พระงงเรางง
1: เรางงขอบคุณมากแล้วก็โตขึ้นมารู้ว่ามีพระชื่อพุทธทาสแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติเราคือพระรูปนั้นก็เลยตัดสินใจว่าจะไปปฏิบัติปรากฏครูเล็กพระชาวดีติดต่อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วบอกว่าจะมีละครเวทีปฏิจจสมุปบาทที่เขาเคยเล่นคุณเล็กเคยเล่นเมื่อ25ปีที่แล้วเอารูปแบบของรายการกำจัดจุดอ่อนในวันนั้นมากำจัดความเป็นกิเลสของแต่ละมนุษย์บอกว่ามาเล่นไหมแล้วก็บอกว่าพร้อมครับแล้วพอได้เล่นปั๊บคุณเล็กบอกว่าจะให้อ่านบทสอนคำสอนจากหนังสือปฏิจจสมุปบาทพระพุทธทาสโหพี่ดูผมแบบ
0: ถ้าเป็นผมนะอันนี้ยากกว่าเล่นอีก
1: ต้องอ่านคำต่อคำอ่ะผมเลยคิดว่าอ่ะปีนี้ก็คงได้มีโอกาสไปปฏิบัติผมเลยมองว่าการได้รับบทในละครเวทีเรื่องนี้ที่คุณเล็กเล่นที่หัวหินนะฮะโหคุณเล็กเนี่ยเป็นเหมือนปูชนียบุคคลที่ผมอยากร่วมงานด้วยเยอะมากก็เลยคิดว่าก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมของผมนั้นต่อพี่ในระยะเวลาไม่กี่นาทีว่าผมอินมากเรื่องนี้ในตอนนี้เรื่องการเข้าใจทำปฏิจจสมุปบาทอื่นๆใดๆแล้วทุกวันมันเหมือนกับเราได้ตกตะกอนมากขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวเองเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้น
0: วูดดี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามนุษย์ที่เลือกที่จะไปในทิศทางไหนเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กที่จะไปเจอคนที่อยู่ในทิศทางแบบนั้น
1: ใช่อันนี้เราเห็นตัวพลังงานเราเองเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นหมู่คนรอบข้างเราเปลี่ยนอย่างเช่นคนที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดโอ๊ตเนี่ยแฟนผมสามีผม20ปีที่อยู่เคียงข้างก็จะ20ปีละเราจูนกันเรื่อยๆพี่ดูมันเหมือนกับศีลมันต้องเสมอกันไปเรื่อยๆแล้วพอเราไปทางไหนเขาก็ตาม
0: ถ้า20ปีเนี่ยแสดงว่านี่เป็นกลไกที่การเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: ต้องทั้งคู
0: ่แปลว่าตอนคุณอยู่ในยุคแบบก็เขาก็ต้องเป็นไปด้วย
1: ต้องทั้งคู่ต้องทั้งคู
0: ่เมามันไปด้วย
1: เมามันไปด้วยพอปฏิบัติก็ปฏิบัติไปด้วยผมเลยมองว่านี่แหละคือคู่ชีวิตอย่างแท้จริงที่พร้อมจะจูนไปกับเราเพราะเขาเมื่อ20ปีที่แล้วกับผมเมื่อ20ปีแล้วกับวันนี้มันคนละคนเขาเมื่อวานกับวันนี้ก็คนละคนเราเลยต้องเช็คอิน

0: ันเรื่อยๆทุกไตรมาสเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมากขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วคุณยังชอบสิ่งนี้อยู่ไหม
1: ว่าจริงเหรอคุณมีการเช็คอย่างนี้เลย
0: เช็คอย่างนี้เลยคุณยังรู้สึกแบบนี้อยู่ไหมในแง่ของมุมมองการเมืองคุณยังคิดแบบนี้อยู่ไหมเพราะเราสองคนอาจจะคิดต่างกันหรือในการใช้ชีวิตคุณค่าของความสุขของชีวิตคุณยังยึดกับสิ่งนี้อยู่ไหมเราต้องเช็คอินไม่งั้นเราไม่รู้พี่ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะปรับตัวไม่ได้เพราะในอดีตเรามีปัญหากันเยอะเพราะเราไม่เคยเช็คอิน
1: เราก
0: ลับเรื่องสิทธิ์เสมอกัน
1: เรากลับไปเรื่องเดิมเลยนะเนี่ยคือคุณเอ๊กับความเป็นไปของคู่ไง
0: ใช่แม้กระทั่งการทำงานทีมงานโปรดิวเซอร์ทุกคนก็ต้องมีต่อมเอ๊ะเราถือไปด้วยกันได้เพราะผมเปลี่ยนเร็วมากผมจูนเร็วมากดังนั้นคนที่ทำงานกับผมเนี่ยเขาต้องรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: ผมมีคำถามหนึ่งว่าจะถามวูดดี
0: ้
1: ว่าตั้งแต่เราเริ่มต้นรายการตั้งแต่ก่อนเราคุยกันตรงนู้นด้วยเหมือนกับวูดดี้ถ้ามองเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องนี้เป็นอัตชีวประวัติของวูดดี้มันเล่าตั้งแต่คุณเกิดคุณเรียนรู้คุณเดินทางกับครอบครัวแล้วคุณค้นพบข้อผิดพลาดแก้ไขผิดพลาดแก้ไขผิดพลาดปึ้งตอนนี้เราคุยกันถึงว่าเขาบรรลุอะไรบางอย่างคำถามคือแล้วตอนนี้คือมันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะเราโซลูชันมันหมดแล้วใช่หรือไม
0: ่ผมอยากเป็นนักแสดงผมมีแค่2อาชีพที่อยากเป็นถ้าไม่สัก
1: แสดงเด็กนะ
0: ก็อยากเป็นธงชัยแมคอินไตผมอยากเป็นแค่2อย่างก็อยากเป็นพี่เบิร์ด
2: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
3: อันโนอีเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
2: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: อันโนอี Youth Infinite Serum
5: 1-2-3-4ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
6: ่ Neftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
7: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ ้
5: าวเลย
6: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
8: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
9: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วม
10: ี
9: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ discord กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
9: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
10: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
9: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
11: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
12: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
13: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
14: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
12: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: สิ่งที่เราฝันเราอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วแชร์ความรู้สึกอันนี้ร่วมกัน
3: อันโนอีเป็นเพื่อนแท้ของผิวในยามที่แอนอ่อนแอ
2: แล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอันนั้นคือดีที่สุด
4: อันโนอี Youth Infinite Serum
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้

0: พิษสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
1: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: คำถามคือแล้วตอนนี้คือมันแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะเราโซลูชันมันหมดแล้วใช่หรือไม่
1: ไม่ใช่ในชีวิตในวัยที่จะ50ผมกลับมองว่าผมมีคำถามมากมายเยอะมากที่ยังไม่มีคำตอบไม่ว่าจะเป็นการเงินของโลกเงินเฟ้อใดๆที่เราจะอายุมากยิ่งขึ้นเราจะอยู่ยาวขึ้นสมมติจะอยู่ยาวขึ้นและเงินที่เราเตรียมไว้มันจะพอมากน้อยขนาดไหนเกิดคิดว่าแล้วถ้าเรามีอีกหนึ่งชีวิตขึ้นมา
0: อ๋อนี่ประเด็น
1: ที่ไม่ได้คิดถึงการต่อยอดนามสกุลหรือว่าเชื้อสายหรือไม่ได้ให้เขาต้องมานั่งดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้กับเราไม่ได้คิดถึงแค่นั้นแต่คิดว่าเอ๊ะก่อนตายเราสามารถสร้างอีกมนุษย์ขึ้นมาต่อยอดได้ไหมนั่นคือเรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือแล้วความสุขจริงๆของวูดดี้ในวันนี้มันมีอะไรอีกบ้างที่เรายังไม่ได้มีโอกาสสัมผัสผมถึงกลับมาเล่นละครเล่นซีรีส
0: ์
1: เล่นละครเวทีเนี่ยมันเหมือนกับมาเจอตัวตนของเราในวัยเด็กที่เราไม่ได้คอนเนคมาด้วยนานแล้ว
0: ผมไม่เคยเห็นรู้เลยว่าคุณอยากเป็นนักแสดงใดๆ
1: ผมอยากเป็นนักแสดงผมมีแค่2อาชีพที่อยากเป็นถ้าไม่นักแสดงก็อยากเป็นธงชัยแม็กอินไตผมอยากเป็นแค่2อย่างเพราะอยากเป็นพี่เบิร์ดคือเราต้องจากกันจะเป็นด้วยสวัสดีจ้าอยากเป็นพี่เบิร์ด
0: คืออยากเป็นแบบว่า
1: คือ
0: เบิร์ด
1: คือถ้าสิงร่างพี่เบิร์ดได้ก็จะสิงคือเป็นขนาดนั้นแล้วก็เจอพี่เบิร์ดจะสั่นตลอดเวลาเพราะว่าตอนเด็กผมไม่มีไอดอลคนไหนที่ผมนับถือนอกจากพี่เบิร์ดดังนั้นการเพราะพี่เบิร์ดไนซ์พี่เบิร์ดเฟรนลี่พี่เบิร์ดเป็นคนไคน์ก็เลยตัดไปไม่
0: ได้คืออันนี้น่าจะเป็นไม่ได
1: ้ถูกส่วนการแสดงตอนนี้กลับมาจากเมืองนอกยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ถึงแม้ว่าอาจจะเข้าไปสายการทูตไม่เคยคิดจะทำธุรกิจไม่เคยคิดจะเป็นผู้ประกอบการคิดว่าจะเป็นนักแสดงแล้วสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราก็คือคำพูดของอาดาวอากายวรายุทธที่บอกว่าไม่น่าจะได้อ่ะอ้วนแป
0: ดเดี๋ยวแสดงว่าแกเคยไปสมัครกับเขาเหรอ
1: พ่อพาไปที
0: ่งั้นก็ถ่าย
1: อ
0: ยู
1: ่แล้วก็ไปแล้วก
0: ็
1: อันนี้หลานนะกลับมาจากเมืองนอกอ้วนนะไม่น่าจะรอดหรอกผมมันเฮิร์ตมากอ่ะแต่อย่าไปแชร์ให้อากายรู้นะเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปม
0: อย่าไปบอกนะท่านผู้ชมอย่าไปบอกพี่กาย
1: ก็เลยบอกว่าเรากับวงการไทยในการนั้นเป็นนักแสดงไม่ต้องแล้วแต่ก็ยังสารแหน่นะไปออดิชั่นละครเวทีหม่อมน้อยแล้วก็ได้เล่นบทได้หน่อย
0: โอ้ได้เล่นด้วย
1: เล่นนิดๆหน่อย
0: ๆมีบทพูดไหม
1: มี
0: เอ้ยไม่นิดแล้ว
1: ของหม่อมน้อยมีในเรื่องแฮมเล็ตเป็นละครเวทีผมไปออดิชั่นนะพ
0: ี่
1: แล้วผมเป็นพรินซ์ตอนจบออกมาต้องพูดประมาณ1นาทีเพื่อปิดซีนก่อนหน้านั้น2ว
0: ันโดนหลอกยาว
1: ๆแล้วก็บอกพ่อแม่ให้มาดูสู่วัฒนธรรมก่อนหน้า2วันไม่เอาละซีนนี้ตัดมันยืดเยื้อมันยาวเกินไปเชี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นตัวประกอบพ่อแม่ก็มาดูตัวประกอบซึ่งโอเคมากหลังจากนั้นไปก็ยังไม่พอคืออยากเฉียดวงการอีกถึงแม้อาบอกว่าคุณเป็นนักแสดงไม่ได้ไปออดิชั่นละครเวทีวิมานเมืองของพี่บอยทุกคนเกียรติ
0: เฮ้ยคุณไปเยอะที่มากนะเน
1: ี่
0: ย
1: ผมได้เล่นละครเวทีเรื่องแรกของพี่บอยทุกคนเลยเกียรติที่สุวรรณธรรมเล่นเป็นตัวร้าย
0: เรื่องอะไรนะ
1: วิมานเมือง
0: วิมานเมือง
1: มีฟลุ๊กเป็นพระเอก
0: ใช่ป่ะเราเล่นเป็น
1: อิทธิพัทตัวร้ายที่พยายามจะทำร้ายร่างกายโหน่งและสุดท้ายก็โดนยิงผมเป็นลูกของเสี่ยไงเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะผมนะที่เป็นปมของวิมานเมืองอ่ะผมตายผมโดนยิงอ้
0: า
1: ก็นั่นแหละมาแค่ประมาณ3นาทีผมจะไปปรากฏในเรื่อง

0: แต่ก็ตามต้องเป็นตัวร้ายตัวมั่นใจแล้วก็ต้องตายหลังจากนั้นก็จับทางได้แล้วว่าเออมันไม่ใช่พระเอกแล้วล่ะมันไม่ใช่พระเอกแล้วล่ะคุณต้องเป็นตัวร้าย
1: คือเป้าแรกเนี่ยพระเอกเลย
0: ต้องเป็นพระเอกพี่ต้องเป็นพระเอกแล้วมันต้องคิดจะเป็นพระเอกยังไงวะผู้หญิงแล้วก็ไม่ได้ชอบในตอนแล้วไม่เป็นไรนักแสดงคือนักแสดงไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพผมชอบการแสดงวันนี้เพราะมันทำให้ผมหลุดออกจากตัวเองผมไม่ต้องเป็นวูดดี้อยู่ชั่วขณะ
1: โดยไม่ต้องมึนเมาด้วย
0: ขอบคุณมากเพราะว่าผมก็ถามตัวเองว่าทำไมผมชอบและผมรับเล่นเพราะว่าผมว่าเราเข้าไปอยู่ในตัวละครนั้นและที่น่าสนใจคือผมเอาสิ่งที่หม่อมน้อยให้สัมภาษณ์เมื่อ5ปีที่แล้วก่อนท่านเสียไปในการผมเนี่ยเขาบอกว่าการแสดงเนี่ยคือการระลึกขันธ์5กายคือไม่ว่าจะเป็นกายของเราเองเวทนาวิญญาณสัญญานะครับต่างๆเนี่ยของตัวละครนั้นคุณก็จะไม่ได้แค่เป็นวูดดี้ละแต่คุณจะต้องมีชุดความรู้ตรงนั้นแล้วผมมองว่าเฮ้ยมันเหมือนได้ปฏิบัตินะพี่ดูการได้เป็นนักแสดงเหมือนได้ปฏิบัติธรรมสำหรับผมก็เลยหลงใหลมากครับและอีกอย่างพี่งานผมอะในการทำธุรกิจของผมเนี่ยมันไม่ได้สบายๆนะมันมีความกดดันผมยอมรับเลย
1: มันมีความเสี่ยงด้วย
0: เพราะว่าสื่อเนี่ยถ้าขาหนึ่งยังอยู่ในสื่อมันเปลี่ยนตลอดเวลาผมก็ยอมรับว่าในวูดดี้เวิลด์มันมีความกดดันมากแล้วผมก็ชื่นชมทีมผมที่อยู่กับความกดดันนั้นได้แต่การที่ผมได้ออกมาจากออฟฟิศผมเองแล้วไปเข้ากองต่างๆผมไม่ต้องเป็นนายไงและการที่มีครูเล็กสั่งบอกว่าไม่ใช่ผิดเธอตีความผิดผมโคตรชอบเลยโดนครูว่าพี่ดูมันคือไม่รู้ว่าพี่ดูเข้าใจไหมนะ
1: เข้าใจ
0: ผมรู้สึกว่าเล็กพัชรวดีมาฟีดแบ็กมาว่าเรา
1: คือคุณจะทำอะไรก็ตามแล้วถ้ามันไม่มีฟีดแบ็กเลยต่อให้คุณทำดีแล้วเขาเลยเฉยๆเนี่ยมันจะไม่รู้ทำไปทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ผมชอบโดนสั่งผมอยากโดนสั่งพี่ดูแล้วผมจะทำสุดหัวใจเลยแต่ทุกวันนี้ที่ผ่านมาผมสั่งเนี่ยผมเป็นคนสั่ง
1: ไม่ว่าท่านจะผลิตอะไรที่ต้องการนักแสดงโปรดมองอ๋อขอโทษโบดมองมาด้วย
0: ใช่เล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้สั่งเราได้
1: เราชอบ
0: เออเพราะว่าเราโดนสั่งอะโหมันฟินมาก
1: คืออย่างนี้ผมจะชมคุณเป็นคำสุดท้ายว่าผมมีคำถามที่คุณได้ตอบไปแล้วแล้วสุดท้ายอะตั้งแต่เกิดมาหนังเรื่องจำได้ไหมฮะที่ผมบอกอัชีวประวัติของนายวูดดี้จนถึงตรงนี้ได้คำตอบหรือยังกับคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือเกิดมาทำไม
0: สิ่งที่มันทำให้ผมมีความหวังกับชีวิตก็คือการได้คำตอบว่าเราเกิดมาทำไมแล้วคำตอบของผมเนี่ยมันเปลี่ยนในช่วงหลายช่วงของชีวิตของผมมา20 30 40เนาะแต่ในวันเนี้ยคำตอบวันนี้นะที่ผมพอใจและทำให้เรารู้สึกเบาสบายคือเราเกิดมาเพื่อดับและเราเกิดมาเพื่อดับพอเราเข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่อพร้อมดับเมื่อไหร่เนี่ยมันทำให้มองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับอย่างแน่นอนและชุดความคิดนี้ทำให้ผมยังกล้าที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นโดยที่ไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะดับเดี๋ยวมันจะต้องไปและเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดดังนั้นเมื่อมันเกิดแล้วดับแล้วดับแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันจะเป็นแบบนี้ก็เลยแฮปปี้กับคำตอบนี้ต่างจากอดีตนะเกิดมาเพื่อทำให้เต็มที่หรือว่าเกิดมาเพื่อลองเกิดมาเพื่อดูมันแล้วแต่ละคนคำตอบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเลนส์และกระจกที่สองแต่แค่วันนี้และไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ปีหน้าจะเป็นยังไงแต่คำตอบเนี่ยว่าเราเกิดมาเพื่อดับมันทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้เบาสบายในวัยนี
1: ้นั่นแหละคำตอบทั้งหมดและผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเจอคำตอบของตัวเองสุดท้ายอ่ะคำตอบเราอาจจะตรงกันหมดก็ได้ด้วยวิธีเล่าแบบแต่ละคนด้วยวิธีเจอแบบแต่ละคนหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น
0: ครับ
1: ขอบคุณวูดดี้มากครับขอบคุณแรงบันดาลใจทุกอย่างขอบคุณที่ผมมีความรู้สึกว่าเออเวลาผมขี้เกียจผมยังนึกถึงคุณนะว่ามีอะไรให้ทำละไปหาอะไรทำกันดีกว่าชีวิตมันจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นกว่านี
0: ้แต่ผมอยากแมนิเฟสต์นะเพราะเมื่อ20ปีที่แล้วผมแมนิเฟสต์ว่าผมจะเล่นละครกับครูเล็กแล้วผมก็ได้เล่นในไวท์โลตัสแล้วก็ตอนนี้ผมอยากเล่นละครกับดูสัญญา
1: เย
0: ้ละครเล่นหนังก็ได้นะ
1: ยินดีมากยินดีมากหวังว่าจะได้เจอกันขอบคุณมากครับวูดดี้ขอบคุณครับหมดเวลาจอดใจครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะแผ่นดินซุดปีละ1-2เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5 มิลน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได้
1: อีกเดือน

0: โตะและบิวตี้ก่อนที่พวกเขาจะได้มาพบกับพวกพ้องบูนบูมเจอร์ที่เดินทางมายังดาวเคราะห์รีเฟคเตอร์เพื่อตามหาดาบในตำนานพร้อมนักสู้อีกหลายคนที่กำลังตามหาดาบเล่นนี้เช่นกันศึกชิงดาบจึงเกิดขึ้นห้ามพลาดในช่องก้าวการ์ตูนเรื่องกระบวนการซิ่งระเบิดระเบ้อบูนบูมเจอร์ฟอร์เมชั่นแลบนักเก็บกวาดแห่งกาแล็กซี่วันอาทิตย์เวลา7 โมงเช้าทางช่องก้าวกด30
1: กุ้งป๊อปคอร์นทอดกรอบเสิร์ฟคู่มากับกาลิกลามไอโอลี่ยำส้มโอรสกลมกล่อมเสิร์ฟคู่มากับปูนิ่มทอดและเครื่องยำหลากหลายรสสัมผัสบะหมี่หน้าไก่สไตล์จีนกับซอสขิงหอมหอมอร่อยได้ทั้งกับเส้นบะหมี่ไข่หรือจะราดลงบนหน้าข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันได้ดีครับข้าวกระทะร้อนหมูย่างซอสเข้มข้นปิดท้ายด้วยไข่องเซนตามชอบเลยพบกันในพลพรรคนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้อย่าพลาดนะครับ
2: สัปดาห์นี้พบกับความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกข้อจำกัดให้กลายเป็นพลังร่วมเดินทางไปกับตัวแทนคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางการได้ยินในทริปสุด Exclusive ที่ประเทศเวียดนามพวกเขาจะไปลุยที่ไหนกันบ้างห้ามพลาดนายสื่อยอดนักสืบซีซั่น3วันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: สมรภูมิโดรนจีนจากของเล่นติดกล้องสู่ธุรกิจพันล้าน
4: เป็นสถานีในการ delivery ประเด็นน่ะไม่ได้จะกินหรอกประเด็นน่ะคือแบบฉัน
3: อยากสัมผัสมันอะ
4: บุ๊ดนี่ทำโดรนยิงยุง
3: มันยิงได้ยังไงนั่น
4: น่ะแค่บินอยู่ประมาณ5 นาทีถึง 10 นาทีเนี่ยโอ้โหสวดมนต์ไปกี่รอบก็ไม่รู้
3: เข้าใจเลยเรดทอล์คเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30เริ่ม8 กันยายนนี้
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กคนค่ะเราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับรวมการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตคอนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้าน จะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะอย่างงานนี้ค่ะนี่
1: มาดูหน่อย
0: เราจะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ้ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลา

0: ี้ได
1: ้เห็นไหมมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
1: จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
0: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
1: เอออันนี้ต้อง
0: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
1: ครับผม
0: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
1: ล็อกไปเลย
0: ล็อกเข้าไปเราก็โกดเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
1: เขาที่งานไม้ว่าอย่างที่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือดีไว้ไอไวเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตัว
0: นี้
1: หนามากๆเลยนะตัวไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
0: ทะลุเลยหรอ
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ทำไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยประหยัดแรงมากๆเลยอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
0: ่น
1: ี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
0: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
1: ดูรูครับนี่ครับ
0: โอ้โห
1: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
0: มันคลายออกมาแล้ว
1: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับเอาแป๊บนึงนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

ือหลายลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซจากเมืองบันดาอับบาสของอิหร่านในขณะที่การสู้รบระหว่างอิหร่านและสหรัฐปะทุขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากสงบศึกไปนาน1เดือนโดยกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนและคูเวตสำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานวันนี้ว่ามีผู้ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นบริเวณเกาะคาร์กท่าเรือส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียแต่ยังไม่ทราบที่มาของเสียงระเบิดขณะที่สำนักข่าวนูนิวส์ระบุว่ามีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับเกาะคาร์กด้วยขีปนาวุธของสหรัฐแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครนอ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังโวโลดิมีร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงในขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซียผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและอาหารของกลุ่มความร่วมมือวิเชกราดประกอบด้วยโปแลนด์ฮังการีสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU ดำเนินมาตรการที่เป็นเอกภาพและเร่งด่วนรวมถึงใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงที่มีต่อเกษตรกรในการประชุมที่เมืองนิตราของสโลวาเกียตั้งแต่วันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งและวิกฤตอุตสาหกรรมในยุโรปเหล่าผู้แทนของทั้ง4ประเทศระบุถึงความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทวีปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและรับประกันเสถียรภาพของระบบห่วงโซ่อาหารและภาคการเกษตรของยุโรปมินอองไหลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้ง2ประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะแผ่นดินซุดปีละ1-2เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิลน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมอย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
3: ้อีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเจอ3น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุนถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย
2: ์ในปี2573บอก 40% 2550หรือ2593จมทั้งเมือง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับวันนี้เราตั้งหัวข้อนะครับทิเบตเนปาลมหันตภัยที่เกิดขึ้นแสนไกลแต่ไทยเราก็ต้องได้รับผลกระทบจะรับมือกันอย่างไรดีนะครับมหาอุทกภัยสึนามิบกที่เกิดขึ้นเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาครับไม่มีฝนตกในพื้นที่นะครับไม่มีเรื่องของการแจ้งเตือนตัวเนี้ยคุณผู้ชมครับที่เราจะต้องมาตั้งสมมติฐานแล้วก็ตั้งบทเรียนกันว่าเราจะแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้นทีอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิต1,000กว่าคนไปแล้วนะครับผู้สูญหายพุ่งทะลุ 4,000 เกือบจะ 5,000 รายไปแล้วนะครับอะไรเกิดขึ้นกับหลังคาโลกที่เบตเนปาลไม่มีการเตือนภัยแต่คลื่นสึนามิบกที่มันพัดลงมานะครับ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเตือนภัยพี่น้องคนทั้งโลกกันอย่างไรและประเทศไทยเราเองปัญหาโลกร้อนเราได้รับผลกระทบแน่นอนแต่จะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนจะป้องกันกันอย่างไรวันนี้ครับคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับดร.สน

0: ธิคดชวัฒน์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหต้องถามอาจารย์เลยครับเพราะว่าทุกท่านบอกตรงกันเลยครับมหาสึนามิบกที่เกิดขึ้นที่เนปาลหลังคาโลกที่ทิเบตเนี่ยนะครับมันเกิดจากโลกร้อนล้วนๆเลยแหละครับอาจารย์ครับ
1: คืออุบัติภัยครั้งนี้นะก็คือมันคือโลกร้อนล้วนๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีฝนตกในวันที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็อุณหภูมิของโลกเนี่ยเดิมเราบอกว่า 1.5 องศาในปี2593
0: ครับ
1: นะจากก่อนยุคอุตสาหกรรมนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันปาเป็น 1.4 องศาแล้ว
0: ครับมันเร่งกว่าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้
1: เพราะฉะนั้นในปี2573เนี่ยถึง 1.5 องศาเซลเซียสแน
0: ่ครับ
1: ตอนนี้คือนักวิทยาศาสตร์หรือว่า UN เนี่ยนะเขาก็บอกว่าถ้าถึง 1.5 องศาเมื่อไหร่เนี่ยอากาศจะสุดขั้วฝนตกสุดขั้วตกแบบเรนบอมตกแบบแช่ๆถ้าร้อนก็ร้อนสุดขั้วนะครับพอดีปีนี้มันเป็นภาวะเอลนิโยด้วยเอลนิโยคือว่าก็คือกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันพัดจากแถวออสเตรเลียนะครับกับออสเตรเลียกับอินโดนีเซียเนี่ยวิ่งไปทางอเมริกาใต้ช
0: ิ
1: ลีเปรูเนี่ยเพราะงั้นมันก็พาความร้อนเนี่ยเอาน้ำร้อนน่ะวิ่งไปด้วยนะปกติเนี่ยคือมันต้องพัดมาทางนี้นะแล้วทำให้ฝั่งเราเนี่ยฝนตกแต่ปีนี้มันพัดออกไปมันก็เลยทำให้เราเนี่ยร้อนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าที่เรายังมีฝนตกอยู่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะร่องมรสุมนะครับ อ
0: ัน
1: นั้นก็ประเทศไทยแล้วแต่ว่าในภูเขาเนี่ยหิมาลัยหรือหลังคาโลกเนี่ยที่มันถล่มลงมาเนี่ยมันเกิดจากว่าอุณหภูมิเนี่ยทำให้หิมะละลายแล้วก็ยอดเขาหิมาลัยเนี่ยหิมะละลายเร็วกว่าพื้นราบประมาณ2เท่า
0: ถ้
1: ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยคือไอ้โครงสร้างของหิมาลัยเนี่ยมันเป็นหินนะเป็นหินแล้วมันก็อยู่ในจุดเยือกแข็งเพราะมันติดลบมาตลอดนะลบมาตลอดเลยนะเขาเรียกว่าเพอร์มาฟอสหมายก็คือว่ามันเป็นหินเยือกแข็งเนี่ยนะที่เป็นโครงสร้างแต่พอหิมะละลายแล้วก็โลกมันร้อนขึ้นไปไงน้ำแข็งก็เริ่มเกาะหลุดออกไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงเป็นไงไอ้โครงสร้างก็หักลงมามันก็เลยทานน้ำแข็งถล่มลงมา
0: ก็ทลายลงมาสู่ทานน้ำที่อยู่ข้างล่าง
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็ไหลลงมาตามภูเขา
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีฝนตกแต่การแจ้งเตือนไม่เกิดขึ้นมันไกลไหมครับอาจารย์ที่มันจะมาถึงหมู่บ้านเนี่ย
1: ภูเขาเนี่ยนะไอหิมาลัยสูงประมาณ 5,200 เมตร
0: ครับ
1: นะแล้วก็มันก็ไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาประมาณ 1,200 เมตรมาอยู่ที่ไหนอยู่ในทานไอ้เขาเรียกว่าบึงนะไอ้บึงเลือดสระน้ำตรงนี้นะคร
0: ับ
1: นะครับแล้วก็พอไหลลงมาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดเป็นเขื่อนชั่วคราวก็คือมีหินมีน้ำแข็งมีก้อนน้ำแข็งกักไว้เต็มไปหมดเลยฮะหลังจากนั้นเป็นไงมันก็ไหลลงมาอีกมันก็เลยทำให้ก้อนน้ำแข็งที่กักไว้เดิมนะถล่มลงมาเอาพาน้ำมาด้วย
0: ครับ
1: นะพาน้ำในสระตรงนั้นมาด้วยนะที่รอบๆนะครับแล้วก็มันก็เลยถล่มลงมาเนี่ยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โอ้โห
1: นะ
0: ข้างล่างก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนเหรอครับ
1: 7นาทีเองฮะ
0: ไม่ทัน
1: นะแจ้งเตือนไม่ทันขณะเดียวกันเนี่ยคือบนยอดเขาเนี่ยเราไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรไปติดด้วยเลยนะเพราะมันยากกับการบำรุงรักษามันติดยากเนี่ยม
0: ัน
1: มีน้ำแข็งล้วนๆเลยนะทำอะไรไม่ได้จริงๆมันต้องใช้ดาวเทียมถ่ายมาดูการเคลื่อนที่ของน้ำแข็งเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำกัน
0: ครับคือหลังคาโลกที่อาจารย์บอกว่าโลกร้อนเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเร่งเร็วกว่าที่ประมาณการกันไว้เนี่ยแล้วทำให้น้ำแข็งข้างบนซึ่งมันเคยเป็นโครงสร้างหนาแข็ง อยู่หลายร้อยปีเนี่ยมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางก็แสดงว่าถ้าหลังจากนี้มันเปราะมันบางมันก็มีโอกาสเกิดแบบนี้อีกสิครับ
1: ถูกต้องฮะตอนนี้กำลังระวังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเนปาลอาจจะเกิดอีก
0: ครับ
1: เนี่ยเพราะว่ามันยังมีสระน้ำมีอะไรอยู
0: ่
1: รอบๆเนี่ยอยู่เยอะนะครับ
0: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วทำไมภูมิภาคนี้เปราะบางขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกไปดีนะถ้าเกิดหลังคาเราไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วเนี่ยครับ
1: คือตรงทิเบตเนี่ยเขาบอกเป็นหลังคาโลกของโลกนะครับแล้วก็มันเป็นขั้วโลกแห่งที่3ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มันเป็นต้นน้ำหลายๆสายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถล่มลงมาอีกนะก็คือจากโลกร้อนเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ก็คือหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยนะไอ้โครงสร้างของภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันเริ่มพุก่อนแล้วนะกาวที่มันเชื่อมไว้มันหลุดไปแล้วเพราะน้ำแข็งมันละลายมันก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: ซึ่งมันก็มีหลายยอดใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: บนเทือกเขาเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นที่มันคุมอยู่เป็นสีขาวๆแล้วเป็นทานน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลมันมีโอกาสละลายอะ
1: ละลายตอนนี้มันก็ละลายอยู่ทุกวันเนี้ยละลายอยู่ทุกวันแต่ละลายทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับแล้วผลต่อมวลมนุษยชาติหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมมันจะคืออะไรเกิดข
1: ึ้
0: น
1: คือพอมันพังลงมาเนี่ยมันพังลงมาคือก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันพังลงมาแล้วลงมาในอ่างหรือสระน้ำที่อยู่รอบๆใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วมันก็ผ่านน้ำเนี่ยไหลลงมาเนี่ยมันก็เกิดน้ำไหลบ่าท่วมลงมาเพราะฉะนั้นในอนาคตน้ำในทะเลจะมากขึ้น
0: ครับ
1: น้ำทะเลจะสูงขึ้นคือตอนนี้นะคือเขาบอกว่าอัตราเร่งของน้ำสูงขึ้นในทะเลประมาณ1เซนได้เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับก็คือน้ำแข็งจากขั้วโลกอาร์กติกนะก็ละลายลงมานะจากหิมาลัยก็ละลายลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ น้ำในทะเลเนี่ยสูงขึ้น

0: อย่างกรุงเทพมหานครในอ่าวไทยตอนนี้ปีละ5มิลนะ
1: ครับ
0: นะทุกปีปีละ5มิลขึ้นมาเรื่อยๆปีละ5มิล5มิลเรื่อย
1: ๆแล้วพื้นแผ่นดินกรุงเทพก็จะค่อยๆทรุดลงไปเรื่อย
0: ๆแผ่นดินกรุงเทพมันทรุดปีละ 1-2 เซนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ทรุดลงไปน้ำก็ขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยฟันหลอนที่น้ำจะเข้ามาได้อีกหน่อยน้ำทะเลก็จะทะลักเข้ามาในน้ำจืดเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของหลังคาโลกนะฮะอัตราเร่งอัตราเร็วที่มันหลากลงมาครับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหรือหิมะข้างบนเนี่ยมันเปราะมันบางถล่มลงมาสร้างความเสียหายสูญเสียทั้งทรัพย์สินและโดยเฉพาะชีวิตของคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเสียชีวิตพันกว่าคนสูญหายนะครับที่ยังหากันไม่เจอเนี่ย 4,000 กว่าไปแล้วนะฮะเกือบจะ 5,000 รายไปแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาตามกันต่อครับว่าเอ้าแล้วหลังจากนี้ไปเรารู้ว่าปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขเราจะป้องกันกันอย่างไรโดยเฉพาะประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของโลกร้อนด้วยหรือไม่พักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: The Zenon TV สัปดาห์นี้พาไปพูดคุยกับคุณแหลมมรดกไทยยอดเซียนผู้ชำนาญการที่คร่ำวอดในวงการวัตถุมงคลเมืองไทยมายาวนานกว่า30ปีเปิดเรื่องราวชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานก่อนจะได้บารมีหลวงปู่โต๊ะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนเปิดกรูชมวัตถุมงคลหลวงปู่โต๊ะเจาะลึกประสบการณ์และมุมมองที่คลุกคลีจนวงการยอมรับว่าเขาคือสายตรงก่อนจะพาไปตามรอยศรัทธากับหลวงปู่โต๊ะณวัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร The Zenon TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ช่วงที่2ของคมในข่าวครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เนปาลทิเบตนะครับซึ่งความสูญเสียเนี่ยทั่วโลกนะครับรู้สึกว่าจะต้องมาตั้งสติแล้วก็เรื่องของวางมาตรการป้องกันแล้วล่ะครับในส่วนของประเทศไทยเราเองนะฮะเราก็ต้องเตรียมการป้องกันด้วยอย่างที่อาจารย์สนธิบอกเมื่อสักครู่นี้ครับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นปีละ5มิลแต่แผ่นดินเราทรุดลงปีละ 1-2 เซนโอ้โหถ้าเกิดลักษณะแบบนี้เราไม่แก้ไขเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสจมสิครับอาจารย์ครับ
4: จมฮะคือเดิมนะคือในปี65เนี่ยประเทศไทยเนี่ย UN จัดลำดับว่ามีความเสี่ยงต่อเรื่องภัยพิบัติเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะอันดับ72ของโลก
3: ครับ
4: แต่พอมาในปี69ปีนี้เหลืออันดับที่17นะเพราะเนื่องจากเขามองว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เท่าไหร
3: ่
4: นะครับขณะเดียวกันนั่นคือกรุงเทพมหานครกับเมืองชายฝั่งทะเลเนี่ยอันดับ4ของโลกเสี่ยงจะจมน้ำ
3: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็คือแผ่นดินสุดปีละ1-2เซนน้ำทะเลขึ้นปีละ5มิล
3: ครับ
4: เรามีน้ำเหนือไหลไม่อีกน้ำฝนเวลาตกมาตกแบบเรนบอมเนี่ยนะแล้วก็ตกเพิ่มประมาณ 5%
3: ครับ
4: อย่างเงี้ยนะมันก็มีโอกาสจะจมน้ำได
3: ้ก็เนี่ยฮะเดี๋ยวอีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเจอ3น้ำทั้งฝนทั้งน้ำเหนือและน้ำหนุน
4: ครับ
3: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ในอนาคตแผ่นดินก็สุดน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นกรุงเทพจมเนี่ยเราจะสู้ต่อหรือเราต้องย้ายเมืองหนีครับอาจารย
4: ์นี่ไงมีการสัมมนากันที่จุฬาเนี่ยก็เอาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาเนี่ยทั้งนักเศรษฐศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมาก็คุยกันจบเลยบอกว่าย้ายหนีไม่ได้เพราะว่าลงทุนมหาศาลใช่ไหมโอ้มันย้ายหนีนี่เศรษฐกิจพังทุกอย่างรวมอยู่ในกรุงเทพหมด

0: นะครับก็เลยบอกให้สู้ต่อไปนะครับตอนนี้พอบอกให้สู้ต่อไปก็คือก็เรียกร้องรัฐบาลนะคุณต้องทำเป็นวาระแห่งชาตินะจะต้องเอามานะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็จะต้องทำอะไรขึ้นมาเขาก็บอกว่าให้ดูเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมเนเธอร์แลนด์นี่คือทำเขื่อนกันขึ้นเขาเรียกว่าซีวอลกำแพงกั้นขึ้นตรงไหนฟันหลอกกั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่แม่น้ำเทมของ
1: อังกฤษ
0: เนี่ยไอ้ตรงก็คือคล้ายๆแม่น้ำเจ้าพระยามีประตูเปิดปิดน้ำใช่ไหมพอน้ำขึ้นประตูปิดเลยพอน้ำลงก็ค่อยเปิดเอาน้ำออกเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เขาก็ทำเรื่องอังกฤษเขาก็ทำ
1: แต่อังกฤษเนเธอร์แลนด์ทำไปแล้วไงครับอาจารย์
0: ทำไปแล้วฮะ
1: ของเรายังไม่ได้เริ่มเลยถ้ายังไม่เริ่มและไม่ทำอะไรเนี่ยกรุงเทพจมปีไหน
0: นี่ไงคือในปี2573บอก 40% จมน้ำ2550หรือ2593จมทั้งเมืองรวมทั้งสมุทรสาครสมุทรปราการด้วย
1: ครับ
0: สมุทรสงครามด้วย
1: ถ้าไม่เริ่มทำต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลย
0: ใช่ครับต้องทำตั้งแต่วันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็มีการคุยนะว่าควรจะทำนะก็นะจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ว่าเดิมก็มีการพูดกันว่าจะต้องทำอะไรสร้อยไข่มุกนะเป็นเกาะนะไม่กระถมเป็นเกาะไปเนี่ยตรงไหนฟันหลอกก็ไปปิดไว้หมดนะแต่ถึงวันนี้ยังไม่ทำนะแล้วเราก็มีความคิดว่าอย่างกรุงเทพมหานครมันต้องเป็นเมืองฟองน้ำนะ
1: ครับ
0: เมืองฟองน้ำหมายคือว่าถนนหนทางทั้งหลายเนี่ยนะคือมันจะต้องจับซึมน้ำได้ดูดซับน้ำได้แล้วก็สวนทั้งหลายต้องมีพื้นที่สีเขียวแล้วก็ทำเป็นพวกแก้มลิงเยอะๆแล้วน้ำทั้งหลายเวลาลงไปก็ลงไปใต้ดินนะมีอุโมงค์สูบน้ำออกเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
1: กรุงเทพทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วเหรอครับนอกเหนือจากจะสูบออกอย่างเดียวครับอาจารย
0: ์คือกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะเป็นคือกรุงเทพเป็นแอ่งกระทะใช่ไหมแล้วตอนนี้มันซุดเนี่ยแถวมีนบุรีเนี่ยคลองสามวาเนี่ยสะพานสูงแถวเนี่ยนะก็คือซุดหมดนะมันต่ำกว่าทะเลแล้ว
1: ไอ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยถ้าเป็นเปรียบเทียบกันจริงๆน้ำทะเลสูงกว่าแล้ว
0: สูงกว่าครับใช่ไหมก็คือกรุงเทพมันส่วนใหญ่มันต่ำกว่าน้ำทะเลแต่ว่าบางส่วนที่สูงกว่าน้ำทะเลเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีคำว่าบางทั้งหลายบางคอแหลมบางเขนบางนาบางอะไรทั้งหลายน้ำขึ้นหมดนะ
1: ครับก็สังเกตได้ฮะพระราม2สมุทรปราการหลายอำเภอโดยเฉพาะที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำจะเอ่อถี่ขึ้นช่วงหลังๆมานี่คือภาวะโลกร้อนเลยแหละ
0: ถูกต้องครับขึ้น15ค่ำเมื่อไหร่พระจันทร์เต็มดวงนะน้ำขึ้นมาถึงถนนพระราม2เมื่อก่อนไม่มี
1: ครับแล้วอย่างปัวสุโขทัยแม่สายที่ถูกอุทกภัยปีละ7รอบ8รอบอันนี้จากเรื่องของโลกร้อนด้วยไหมครับ
0: โลกร้อนฮะคือที่ปัวเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือปีก่อนๆเนี่ยเจอพายุเข้าแต่ปีนี้เนี่ยคือมันเกิดร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรมันจะมีร่องมรสุมความกดอากาศต่ำระพาดผ่านเนี่ยจากพม่าเลื่อนลงมาไทยเลื่อนลงมาเนี่ยใช่ไหมก็คือภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยแล้วก็มีลมจากอ่าวไทยไปซัดไปเจอตะวันตกเฉียงใต้พาน้ำทะเลไปเจอก็ไปตกตอนนี้คือไอ้ร่องมรสุมเนี่ยนะเวลาลมพัดมันก็น่าจะพัดไปเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันมีภูเขามากั้นไง
1: ครับ
0: ภูเขามันก็เลยตกหน้าภูเขาตอนนี้พอตกมันตกเยอะตกหน้าภูเขานะมันก็เป็นไงแล้วก็ไอ้บนภูเขาเองมันก็เป็นพืชเชิงเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมหัวล้านมั่งเชิงเดียวมั่งมันก็เลยกัดลงมาซึ่งอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเกิดอีกนะครับโดยเฉพาะที่เป็นภูเขาสูงเนี่ยจะมีโอกาสเกิดเรนบอมประจำ
1: ครับ
0: เขาบอกไว้เลยประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไปมีโอกาสตลอด
1: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเตรียมแผนรับมือให้ดีเรื่องของการแจ้งเตือนภัยการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติหัวใจสำคัญเพื่อจะลดความสูญเสียเนี่ยรัฐบาลต้องทำอะไร
0: คือจริงๆก็คือถ้าเราดูทางเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะมีแผนอยู่อันที่หนึ่งก็คือ1แผนประเมินความเสี่ยงหรือแผนประเมินความเสี่ยงก็คือแผนป้องกันประเมินแล้วป้องกันอันที่2คือแผนเตรียมความพร้
1: อม
0: แล้วก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูเยียวยาทุกวันนี้นี่คือเราไปดูที่ไหนแผนเผชิญเหตุ
1: ครับ
0: พอเกิดเหตุการณ์แล้วค่อยต้องกองบัญชาการมีคอมมานเดอร์มีผู้สั่งการใช่ไหมแต่จริงมันต้องตั้งตั้งแต่ไหนตั้งแต่แผนประเมินความเสี่ยงเลยเพราะเรามีจีสด้ากรมทรัพยากรน้ำใช่ไหมเรามีทั้งปอพ
1: อ
0: มีสทนชมีทั้งหมดเนี่ยเป็นไงสามารถประมวลได้ว่าตรงนี้นะฝนจะตกแล้วเมฆลอยมาทำนายล่วงหน้าใน7วันได้ซ้ำไปมันมีโอกาสแล้วไอ้อย่างเงี้ยจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะแล้วก็เตือนประชาชนแล้วตรงนี้มันมีโอกาสนะ
1: ครับ
0: นะครับและสิ่งที่สำคัญคือที่เราต้องทำคือว่าเราต้องติดเซ็นเซอร์หรือเรดาร
1: ์
0: นะบนยอดเขาเนี่ยมีเรดาร์วัดมวลฝนใช่ไหมความชื้นอันที่สองคือวัดปริมาณน้ำฝนวัดกระแสน้ำวัดการเลื่อนถลายของดินเนี่ย
1: ครับ
0: ส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมนะแล้วก็มาบอกส่วนกลางบอกปอพอก็ต้องบอกประชาชนเลยอพยพไปไหนยังไงโดยใช้เซลบอร์ดแคสต์แต่ตอนนี้ไอ้สัญญาณทั้งหลายที่ติดบนภูเขามันไม่มี
1: ครับ
0: ที่ปัวไม่มีเลย
1: มีตอนมันเกิดแล้วเซลล์บอร์ดแคสใช้งานแต่มันไม่ทันการแล้วแม้น้ำมาไวไปไวแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเราทำได้เร็วที่สุดก็คือการเยียวยาเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นอีกครับไอ้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยมันคือปลายเหตุไงฮะคุณผู้ชมแต่ทำยังไงฮะที่ต้นเหตุเราจะป้องกันได้แม้ปัญหามัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
3: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
4: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
2: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กับ30
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
6: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับเรารู้แล้วฮะว่าที่เราทำได้ณวันนี้ก็คือ 1. การเดินภัยให้เร็วที่สุดครับ 2. เมื่อภัยเกิดแล้วเราเยียวยาชีวิตจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบเร็วที่สุดแต่ต้นเหตุที่มันเกิดเรารู้และฝนมันจะมาเรารู้และเรื่องของปัญหาโลกร้อนมันจะทำให้บ้านเราเกิดภัยพิบัติได้ถี่ขึ้นจะป้องกันกันอย่างไรจะเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดอย่างไร
7: ครับ
6: อาจารย์ครับ
7: คือตอนนี้นายรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำแผนที่ความเสี่ยงความเสี่ยงภัยตรงไหนฝนตกซ้ำซากตรงไหนดินถล่มซ้ำซากนะที่ปัวอย่างเงี้ยเกิดมา3ปีนะครับหรือว่าที่เขาคอหงอย่างว่าที่หาดใหญ่นะครับหรือแถวแม่สายเงี้ยเรารู้อยู่แล้วทำแผนที่เลยวงความเสี่ยงเลยนะตรงนี้มันมีโอกาสเกิดบอกประชาชนเตือนเลยว่าตรงนี้นะแล้วมันมีโอกาสเกิดนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งเสาสัญญาณนะสัญญาณเนี่ยเซ็นเซอร์ทั้งหลายบอกไว้นะครับแล้วก็พอรู้ประมวลผลเนี่ยซึ่งเราสามารถคาดการฝนจะตกดินถล่มได้ประมาณ7วันเนี่ยนะเราก็เอาเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยส่งไปที่โทรศัพท์มือถือบอกเตรียมอพยพนะไม่ต้องทำอะไรเตรียมไปเลยนะส่วนประชาชนเองเนี่ยนะคือพอได้ยินเสียงจากเซลล์บอร์ดแคสต์หรือสัญญาณหรือไซเรนนะครับที่มีการกดขึ้นมาเนี่ยมีต้องมีกระเป๋าไว้ลูกเนี่ยนะในกระเป๋าเนี่ยคือ emergency pack ก็คือทุกอย่างใส่ไว้ในนั้นหมดเลยเอกสารสำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็อะไรรวมทั้งไฟฉายยารักษาโรคอาหารแห้งหิ้วไปเลย
6: เราเห็นญี่ปุ่นที่เขาเตรียมกันแบบนี้เราต้องทำแบบนั้นด้วยแล้วใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องครับหิ้วไปเลยหิ้วไปไหนตามทางที่ในเซลบอร์ดแคสบอกว่าอพยพไปไหนแต่ของเราบอกว่านี่นะตอนนี้ฝนจะตกนะยกของขึ้นสูง
6: เท่านั้นนะครับ
7: เท่านั้นเอง
6: แล้วชาวบ้านบอกยังไงไหมครับอาจารย์ฮะนี่ปีที่แล้วขีดมาว่ามันสูงเท่านี้เรายกเกินกว่าที่เราขีดไว้ปรากฏว่ามันมาเกินเป็นเท่าๆตัว
7: ถูกต้องฮะเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องละเอียดมากกว่านั้นแต่การจะบอกให้แม่นยำเนี่ยคือมันต้องมีเซ็นเซอร์อยู่บนภูเขามีสัญญาณบอกใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ตั้งอะไรเลยไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่ว่านั่นจะต้องมีการฝึกซ้อมประชาชนด้วยมีการซ้อมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะก็ซ้อมด้วยและระยะยาวก็ถ้าให้เขาออกไปก็ควรจะให้ออกซะนะคร
6: ับ
7: เพราะเรามีแผนที่แล้ว
6: โลกร้อนเนี่ยภัยพิบัติของเราจะโดนอะไรบ้างฮะวัตภัย
7: อุทกภัย
6: แผ่นดินไหวสามภัยนี่แหละครับ
7: จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะก็คือไฟป่าไงไฟป่าฝุ่น 2.5 เนี่ยทั้งหลายพวกนี้ทั้งหมดนะฮะหรือว่าน้ำเค็มทะลักเข้ามาอันนี้มันเป็นภัยหมดนะ
6: ครับ
7: แต่รัฐบาลบอกเลือกเอา3ภัยพอ
6: ครับ
7: เอาแค่3ภัยคือน้ำท่วมลมพายุแล้วก็แผ่นดินไหว
6: เดี๋ยวรัฐบาลก็จะซื้อประกันภัยให้ประชาชนนะฮะ30ล้านครัวเรือนอาจารย์มองว่าอันนี้แก้ถูกทางหรือยัง
7: 15,500 ล้านบาท
6: ครับ
7: แก้ที่ปลายเหตุไปจ้างมาเวลาเกิดภัยปั๊บจ่ายเลย15วันเอาไปเลยนะ 5,000 แล้วถ้าน้ำท่วมเอาไป 10,000
6: สูงสุด 100,000
7: 100,000 สุดท้าย 100,000 ถ้าตายไป2ล้าน
6: ครับ
7: ไอ้อย่างเงี้ยนะคือผมมองคือมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคือ1อาจจะจ่ายได้เร็วเพราะรัฐบาลก็ช้าว่าจะไปเอาเงินทองออกมานะเขาก็อาจจะจ่ายได้เร็วอันที่2คือข้อดีคือว่าประชาชนก็ชอบอ่ะได้เลยนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบอกว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าเนี่ยฉันปลูกกระต๊อบอยู่เงี้ย
6: ครับ
7: ฉันอยู่ตรงเนี้ยตลอดฉันไม่ตระหนักจะอยู่ตรงนี้แหละเขาเดี๋ยว
6: ก็ได้เงิน
7: มาเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วใช่ไหมอีกอันคือในการประเมินว่าเงี้ยต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงเขาบอกให้จ่ายประเมินความจริงก่อนนะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนะอย่างเงี้ยใครประเมินคือถ้าประกันภัยบอกเนี้ยแค่เนี้ย 5,000 ประชาชนบอกว่าโอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วใครจะตัดสินอะไรเงี้ยมันก็มีตรงนี้อยู
6: ่
7: ขนาดเดียวกันก็คือไอ้15,500 ล้านอย่างเงี้ยตั้งทุกปีเขาเรียกเบี้ยประกันภัยให้ประชาชนฟรีหายไปทุกปี
6: ครับ
7: เกิดหรือไม่เกิดก็หายไปเลย
6: ครับ
7: เอาเงินตรงนี้นะบางส่วนเอาเป็นไงมาป้องกันจะดีไห
6: ม
7: มันจะยั่งยืนฝ่าไหมให้ประชาชนย้ายออกหรือมีสัญญาณเตือนภัย
6: นี่ครับผมจะถามอาจารย์ต่อเนี่ยอันนี้มันคือปลายเหตุไอ้ต้นเหตุเนี่ยอย่างโลกร้อนอย่างเงี้ยเราแก้ได้ไหมเราป้องกันได้ไหมครับ
7: คือโลกร้อนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นประเทศเล็กนิดเดียวอย
6: ่
7: าลืมว่ามหาอำนาจอเมริกาปล่อยโลกปล่อยแก๊สอันดับ2โลกเขาไม่เชื่อ
6: ครับ
7: ทุกวันนี้ขุดเจาะน้ำมันถล่มเนี่ยวันนี้ถล่มอิหร่านอีกแล้วใช่ไหมทั้งหมดแก๊สเรือนกระจกทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะงั้นมันพอมันรวมทั้งโลกก็ไปแล้วใช่ไหมก็ขึ้นเป็นบทอเมริกาถอนตัวจากโลกร้อนเลยนะนะถอนตัวเขาไม่ประชุมแล้วขอบเขื่อนไปไหนเขาไม่เอาแล้วนะ
6: แก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้ไหม
7: เราบรรเทาได้ก็คือบรรเทาในประเทศเราก
6: ็
7: เรื่องภัยพิบัติเนี่ยเราก็ต้องป้องกันไงใช่ไหม
6: ทำเขื่อนทำป่าชายเลนหรือว่ามีศูนย์เตือนภัยให้ครบทุกพื้นที่อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะ
7: ครับ
6: มันมีจุดเสี่ยงสักกี่จังหวัดครับ
7: คืออย่างนี้คือตอนนี้ดินถล่มเนี่ยเขาบอก54จังหวัดในช่วงฤดูฝนนะดินถล่มหรือฝนตกน้ำหลาก54จังหวัดแล้วเขารู้หมดตรงไหนด้วยนะเขารู้หมดแล้วนะแล้วก็ตอนนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เขาก็เอาเซ็นเซอร์ไปติดแล้วว่าเนี่ยดินมันเคลื่อนจะถล่มแล้วจะเตือนภัยเนี่ยเขาก็เริ่มจะทำนะแต่เพิ่งมาทำปีนี้งบประมาณหน้าต
6: ั
7: ้งนานไม่ได้ทำ
6: ถ้ามีศูนย์เตือนภัยหรือว่าระบบเตือนภัยก่อนล่วงเวลาสัก5วัน7วันเชื่อว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจะน้อยมาก
7: จะน้อยมากคนตายจะน้อยมาก
6: หรืออาจจะไม่มีเลย
7: ถ้า
6: เก
7: ิ
6: ดว่าเราหนีภัยได้ทันใช่ไหมครับ
7: ใช่ไหมแล้วตอนนี้จิสดาเขาก็บอกของเขาแม่นดาวเทียมแม่นจับกลุ่มฝนได
6: ้
7: กรมประตูก็แม่นใช่ไหม
6: บอ
7: กได้ล่วงหน้า5 7วันมีเวลาเตรียมตัวอย่างเงี้ยเราต้องมีงบประมาณไปทำตรงนี้ขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่อย่าลืมว่า 15,500 ล้านเป็นไงอย่างนี้จ่าย
6: ก็ละลายทุกปี
7: ละลายทุกปีเกิดไม่เกิดต้องจ่ายหมด
6: อันนี้คือก็ต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหานอกเหนือจากแก้ที่ปลายเหตุเยียวยาที่ทันทุกทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็พึงพอใจนะฮะในการสูญเสียและได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นแต่ต้นเหตุเราต้องเร่งทำด้วยอย่างโลกร้อนแล้วน้ำทะเลมันจะขึ้นแล้วมันจะท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยมันต้องเริ่มทำวันนี้ใช่ไหมฮะมันจะเสร็จสักกี่ปีครับอาจารย์
7: ผมว่ามันใช้เวลาอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมว่าเป็น10ปี20ปีนะเพราะว่าเขาทำไปเรื่อยๆนะ
6: uh-huh.
7: ตรงไหนมีปัญหาเนี่ยของเราเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีการตั้งอะไรขึ้นมาเลยจริงๆมันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะที่ต้องมานั่งคุยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงตรงนี้นะเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้ยอีกนานนะอีกนานแก้เป็นจุดๆแล้วบางทีไปบอกเป็นเรื่องกทม.กทม.บอกไม่ใช่กทม.ทำเองไม่ได้เพราะมันหลายจังหวัดมันติดต่อกันนะก็ต้องเป็นภาพใหญ่ของภาครัฐนะว่าใครจะมาแก้แต่อย่าลืมว่าทุกหน่วยงานคนละกระทรวงทั้งนั้นเลยนะ
6: ครับ
7: ใช่ไหมมันไม่มีใครมาสั่งให้พวกนี้มารวมกันใช่ไหมจริงๆมันต้องนั่งรวมกันแล้วก็เอาออกมาเอาโซลูชันออกมาให้ได้แต่ว่าคนละกระทรวงและส่วนใหญ่ก็จะไปที่อย่างผู้ว่าใช่ไหมเป็นคอมมานเดอร์ผู้ว่าฟังใครฟังมหาไทย
6: ครับ
7: ใช่ไหมอย่างกรมทรัพยากรไปสั่งเขาก็ไม่ทำใช่ไหมกรมชลประทานบอกเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยนะเพราะเขาฟังมหาไทย
6: ครับ
7: อย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นซิงเกอร์คอมมานด์คือมันต้องเอาทุกคนมาระดมสมองแล้วมาเขียนออกมาว่ามีภัยมีอะไรบ้างมีการป้องกันจะทำอะไรบ้างนะครับผมว่ามันต้องออกในลูกนั้นนะ
6: ครับก็ฝากทางรัฐบาลด้วยนะฮะเพราะว่าอีกไม่กี่สิบปีนี้แล้วนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือว่ายังไม่เริ่มฮะมันอาจจะทำไม่ทันแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นจนยากแก่การแก้ไขนะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์สนธิครับ
7: ครับยินดี
6: เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ทุกชีวิตก็แฮปปี้เหรอ
2: ฉันว่าสวย
1: เอ้าผมรู้ว่าเป็นพี่ที
2: ฮะ
1: วันนี้พี่ยายไม่เห็นเนาะพี่ทีโทษกันซีนพี่ฟิวอะผมเข้ากันไม่ได้เลยอะ
3: มันเริ่มไม่แฟร์กับเขาแล้วอะ
4: กูเข้าใจนะเว้ยว่าเขาไม่แฟร์กับมึงก่อนอะแต่มึงก็ไม่ควรทำแบบเขาปะมีโลกสองใบมันไม่เท่นะเว้ย
5: กูว่ากูจะบอกเลิกเขาอะ

0: มึงตามกูมาทำไม
1: ก็เรากลับเหมือนกันผมก็กลับบีเราอยู่ซอยเดียวกันถ้าพี่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอากีการ์ดให้ดูเลย

0: สวัสดีนะครับพี่พลสำหรับวันนี้รถถังไปแล้วนะครับ
1: เฮ้ยแย่แล้ว

0: ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี
1: ่ล็อกกี
0: ้โอ้ล็อกกี้น่ารักกับพี่อีกอะครับโอ้ย
1: ไอ้แม่เก็บพีการไว้ให้มึงละไว้พรุ่งนี้มึงค่อยแปลแล้วกันส่วนคืนนี้มึงก็นอนนี่ไปก่อน
0: ขอบคุณครับแล้วพ่อแม่พี่อะครับ
1: ไม่อยู่อะ
0: รู้ปะบ้านพี่โคตรใกล้คอนโดผมเลยไว้ผมมาบ่อยๆนะ
1: ถ้ามึงลืมขีดการ์ดอีกนะกูจะให้มึงไปนอนนู่นปารลเม
0: ทำเป็นโหดถ้าพี่โหดจริงพี่ไม่ให้ผมมาบ้านพี่หรอกล็อกกี
1: ้อันนี้มา
0: ทำไมพี่ถึงเป็นประธานเชียร์ครับ
1: ก็กูชอบกิจกรรมอ่ะ
0: เหนื่อยจะตายนะ
1: เหนื่อยแต่ก็เหนื่อยแล้วกันมีเป้าหมายเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกูว่าเรื่องมาเรื่องอ่ะมันทำได้แค่ตอนมัธยมเว้ยกูกลัวว่ากูจะเสียดายที่กูไม่ได้ทำมันวะ
0: พี่โคตรเท่เลยอ่ะพี่จะเอาตัวแฮปปี้ไปปะ
1: แฟนเหรอกูไม่มีอ่ะ
0: พี่ฟิวยังมีเลยคนที่เท่อย่างพี่จะไม่มีได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้หรอกมีก็ดีดีวะ
0: พี่อยากมีเหรอ
1: ก็อยากมีนะแต่ว่ากูคงไม่มีเวลาไปจีบใครหรอก
0: นั้นพี่ไม่ต้องจีบพี่เฉยๆเดี๋ยวผมจีบพี่เองผมขออนุญาตจีบประธานเชียร์นะครับ

0: perfect wow
1: รถถังมึงสอนดีๆหน่อยดิวะ
2: โอ้ซัมโบร
3: มึงมามึงมาเคี่ยวกูอ่ะไป
1: เอเมกว่ายนายมันด่ารถถังแปลกๆป่ะวะ
4: เออกูนึกว่ากูคิดคนเดียวเดี๋ยวกูไปสืบมาให้

0: แล้วเมื่อไหร่จะได้บอกวะ
1: ไอ้ฟิว
2: ไอ้ฟิว
3: ไอ้ฟิว
4: ไอ้ฟิว
2: เป็นไงบ้างเดี๋ยวมาเยี่ยมไม้สองกู
5: เฮ้ยสอนกูควงไม้บ้างดิกูอยากควงเก่ง
2: ครูไหมวะ
0: มึงจัดดิ้ว
2: เหรอวะ
5: เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยควงนี้เว้ย
1: อยากปอนี่นั่งเว้ย
2: จะล็อตเอลโชว์ซะหน่อย
5: ไอ้ฟิวเป็นคนหลอกก็เหนื่อยหน่อยนะเว้ยต้องเป็นดำอ่ะดูคนธรรมดาอย่างพวกกูดิโคตรสบาย
2: เออกูได้นอนเต็มที่แล้วกูก็ได้ขี้เต็มกางเกง
5: ไอ้เอ๊ะมันเหม็นเว้ย
1: โอ้สู้ๆนะเว้ยเดี๋ยวกูนอนเผื่อเว้ยCPA สู้สู้ CPA สู้ตาย CPA ไว้ลายสู้ตายสู้สู้เ
2: ฮ้ย
1: ร้อนด้วย
2: ลายมืออะไรอะไร
6: เฮ้ยทำงานไปลุกไปทำงานก
2: ่
6: อน
2: เนี่ย
6: งานโตไปไปนะมึง
2: เฮ้ยไหนมึงบอกคนธรรมดาจะได้นอนเต็มที่ขี้เต็มกางเกงแล้วเรามาทำอะไรกันวะ

0: ขอบใจพวกมึงนะเว้ยที่มาช่วยอ่ะคนแม่งไม่พอถ้าไม่ได้พวกมึงนะกูแย่แน่แน
1: ่กูไม่ไหวแล้วอ่ะกูขอพักผ่อนนะ
0: นะ
2: โอ้โห
0: ซื้อมาฝากเว้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: ขอ
3: เฮ้ยเฮ้ย
1: ก็มา
3: เออเ
1: นี
0: ่ยแล้วถ้าพวกมึงเสร็จก่อน4ทุ่มนะเดี๋ยวกูเรียกพิซซ่า
3: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเอเนอร์จี้เว้ยเอเนอร์จี้เว้ยทำให้เสร็จ
2: เออ
0: รีบทำรีบทำ
1: เฮ้ยทำไมมึงได้เยอะสุดวะ
4: เออมึงได้เยอะวะ
5: หล่อก็ได้เยอะหน่อยมั้ย
0: ฟิล
2: เฮ้ยขอบคุณนะ
1: เฮ้ยทำไมฟิลมันได้กินก่อน4ทุ่มคนเดียววะ
5: เออมันบิวตี้พูลวิลล่าวะ
1: เออ
4: โอ้ยวะน้อยว่ะ
1: เฮ้ย
6: ห้องน้ำว่างแล้วนะมีใครจับน้ำปะ
1: กูใครกินก่อน
5: ไอ้ตัว
1: กินก่อนดิ
6: ไปด้วย
0: ให้ช่วยปะ
2: ไม่เป็นไรอ่ะ
0: กูอยากช่วย
2: มึงอยากช่วยเหรออ
0: ืม
2: งั้นมึงเอาเลยกูขี้เกียจอยู่พอดี
0: นอนนี่ดิ
2: พร้อมดิทีกินป่ะผมไม่ง่ายนะครับ
0: พอดีกูชอบอะไรยากๆอ่ะ
2: เฮ้ยไอ้พีนิ้วกูไอ้พีมึงทำอะไรเนี่ยไอ้พีโอ
0: ้เฮ้ยไอ้ทีมึงวางป่ะ

0: ถูกปะ
1: ถูก
2: ขอบคุณนะที่มาด้วยอ่ะ
0: จริงๆให้กูมาคนเดียวก็ได้มึงอาบน้ำแล้วอ่ะมาทำไมวะ
2: ก็กูอยากมากับมึงอ่ะอย่าเพิ่งกลับดิกินขนมกันก่อนปะ
0: แต่แชมป์ก็บ่นหรอก
2: โอ้ยช่างมันดิไปกินขนมกันนะนะ
0: กินร้านใกล้ๆนะ
2: ได้ครับไปร้านเมฆปะ
0: เอาดิ
3: ต่อไปเลยเว้ย

0: มึงโอเคใช่ปะมีอะไรมึงบอกกูได้นะ
1: จริงๆกูก็ไม่ได้ไม่โอเคหรอกกูแค่ไม่เก็ตว่าเขาจะโกหกกูทำไม
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: พี่ลาเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: อะไรนะที่ลา
3: ขายังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้ได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเลยนะ
4: เฮ้ย
3: ว้าว
5: ดำดำยาแก้ไอ NLP น้ำดำตาเสือดำแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ NLP น้ำดำตราเสือดาวอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ว่าพอแล้วมั่งถ่ายไปตั้งหลายรูปแล้ว
1: พี่ทีสุดยอดเลยอ่ะรูปเมื่อกี้อ่ะเหมือนพี่เป็นลายน้ำให้พี่ฟิลเลย
0: ก็ดีดิพี่ก็อยากเป็นลายน้ำให้มันทุกรูปอ่ะมึงไม่แย่งซีนกูปะเนี่ยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวกูซับเหงื่อให้วันนี้มึงหล่อไว้ปะกูว่ากูหล่อทุกวันอยู่แล้วนะนี่เก็บไว้เอาไว้ซับเหงื่อ thank you

0: ยิ้มเลยเนี่ย
1: เปล่าครับ
0: แล้วมึงกินอะไรยัง
2: ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ย
0: เดี๋ยวก็ไม่ไหวหรอก
2: ก็กูรอมึงไง
0: งั้นไปกันครับพี่ขอยืมตัวฟิวแป๊บนึงนะ
1: พี่จะไปไหนกันอะ
0: ไปกินกัน
1: กินกัน
2: กินข้าว
1: อ๋องั้นกินให้อร่อยนะ
0: อร่อยอยู่แล้วว่าปะ
2: โอเค
0: กูหมายถึงข้าว
2: มึงกวนปีนแล้วนะ
0: โอ้ย
2: โอ้โหมึงว่ากูกินเยอะไปปะวะ
0: ดีแล้วกินเยอะๆวันนี้มึงต้องใช้แรงเยอะไง
2: แต่กางเกงกูแน่นแล้วนะเนี่ย
1: ต้องกินแค่นี
0: ้
1: หรอ
0: เห็นมึงกินได้กูก็ดีใจแล้ว
2: ทำไง
0: ก็เมื่อวานอะ

0: เรื่องนั้นหรอ
1: มึงโอเคใช่ปะมีอะไรมึงบอกกูได้นะ
0: จริงๆกูก็ไม่ได้ไม่โอเคหรอกกูแค่ไม่เก็ตว่ะว่าเขาจะโกหกกูทำไมว่าหลังจากจบงานเนี้ยกูจะคุยกับเขาแบบจริงจังแล้วว่ะ

0: พวกมึงไอ้นายเรียกประชุมกูจะรอดูดัมเมเยอร์ไม้สองนะครับแล้วมึงก็รอดูกูด้วย
1: ดูอะไรอ่ะ
0: แฟน
1: เพื่อนเพื่อน
2: เพื่อน
0: โอเคโอเค
1: เอาไอ้พวกนู้นเอามาลงมา
2: อันนี้ไอ้เมฆ

0: หนักเปล่าให้กูช่วยเปล่า
1: ไม่ต้องยุ่ง
2: ต้อง
0: โอ๊ย
1: โอ๊ย
0: มึงชอบแบบรุนแรงก็ไม่บอก
2: ไม่นะมึงเพลง
3: มา3 2ไป
4: เป็นมุกน่ารักน่ารักเวลาลงเล่นเป็นมุกขี้เล่นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักเป็นมุกน่ารัก
0: ดังนี้ดังนี้ดังนี
4: ้น่ารักเวลาลงเล่นเป็นมุกขี้เล่นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารัก
2: เฮ้ยใครน่ารักวะกูเหรอ
0: เอาไว้ก่อนเลยมึงอ่ะไว้ก่อนเลย
2: จัดแ
0: ผงเอ
2: าแล้วกูไม่น่ารักตรงไหนวะ
5: เวลาต่อจากนี้ไปดิฉันครูภูมอนรีมีความยินดีที่ทุกท่านนะคะมาร่วมกันที่นี่สถานศึกษาแห่งนี้เป็นสถานศึกษาชั้นนำที่ทุกท่านได้เห็นความสุขวันนี้ขอโอกาสนะคะเป็นตัวแทนคุณครูทุกท่านเปิดงานของเราในวันนี้อย่างเป็นทางการเอ้าเปิด
2: ไอ้จิ้วว่ะ

0: ยกหน้าหนึ่งชุดพร้อมสามสี่
1: I'm not going to be able to do that.

อ่ะซื้อมาเกินอ่ะเลยเอามาให้พอดีมันเหลือขอบคุณ

0: แล้วมึงไม่ลงไปนั่งกับเพื่อนหรอ
1: กูอยากนั่งตรงนี้อ่ะกูนั่งตรงนี้ได้ปะล่ะ

0: เฮ้ย
1: มีอะไร
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ซาร่าดูเตอร์เต้รองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เดินทางไปยื่นประกันตัวที่ศาลเมืองเกซอนชานกรุงมะนิลาในวันนี้หลังถูกออกหมายจับในคดีขู่ฆ่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ภริยาและลูกพี่ลูกน้องที่เป็นส.ส.ระหว่างแถลงข่าวเมื่อปีที่แล้วดูเตเต้อ้างว่าคำพูดที่ว่าได้ว่าจ้างมือปืนให้สังหารทั้ง3คนในกรณีที่เธอถูกทำร้ายหรือกำจัดก่อนถูกตีความคาดเคลื่อนและตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยคดีนี้มีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนและยังเป็นประเด็นสำคัญในการไต่สวนเพื่อถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งในวุฒิสภาโดยหากผลออกมาว่าผิดจริงจะถูกถอดถอนและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงฝ่ายขวาจัดของอิสราเอลเปิดเผยแผนการระยะยาว7ปีในการย้ายประชากรออกจากฉนวนกาซาผ่านการย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจโดยตุรกีเอธิโอเปียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้ขณะเดียวกันเขาบอกด้วยว่าจะผลักดันให้มีการจัดตั้งกระทรวงที่รับผิดชอบด้านการย้ายถิ่นฐานในรัฐบาลชุดต่อไปด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์อย่างรากลึกในแผ่นดินของตนและจะไม่หวาดหวั่นเพียงเพราะคำขู่เช่นนี้การเปิดแผนย้ายถิ่นของเบนกวีมีขึ้นขณะที่อิสราเอลเตรียมจัดเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้นายเซนยาเซนเอสโคบาส.ส.ของรัฐเวราครูซจากพรรคโมเรนาพรรครัฐบาลของเม็กซิโกถูกพบเสียชีวิตภายในรถยนต์ของตัวเองโดยมีแผลถูกยิงอย่างน้อย1จุดส่วนรถยนต์ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือความผิดปกติใดๆทั้งนี้การเสียชีวิตยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรรมหรือไม่ด้านสภาผู้แทนของเม็กซิโกได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงของเอสโคบาพร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงโดยละเอียดสำหรับเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศจะมาถึงในอีกไม่ถึง1ปีฟุตบอลซาอุดีโปรลีกที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียเอาฉบับเปิดบ้านพบกับอัลฮิลาลทีมจ่าฝูงครึ่งแรกอัลฮิลาลมีโอกาสขึ้นนำจากจังหวะยิงของโมฮาเม็ดคันโนแต่บอลชนเสาก่อนที่ครึ่งหลังนาทีที่53แซเกมิลินโควิชซาวิชทำประตูให้ทีมเยือนออกนำ1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่87อัลฮิลาลได้จุดโทษหลังโมฮาเม็ดอัลทานีกองหลังอัลชาบับได้ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษและเป็นรูเบนเนเวสที่ยิงเข้าไปไม่พลาดเป็นประตูชัยช่วยให้อัลฮิลาลบุกเอาชนะอัลชาบับ2ประตูต่อ0ส่งผลให้ทีมของซิโมเน่อินซากีชนะรวด5นัดมี15คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไป

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เช่นโคตรเท่เลยว่ะมาก
2: อุ้ยนี่ทั้งหมด
1: จะขอลายเซ็นแล้วเหรอวะ
2: อุ้ยอุ้ย
1: ขอบ้าโหขอบ้า
2: วันนี้ดำเลยเราแม่งโคตรเท่อะ
1: เออดิ
2: เออเออเดี๋ยวไอ้รถถังอยู่ไหนวะ
3: อ๋อมันบอกกูว่าจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะ
1: อ๋อนี่ฟิวกูถ่ายรูปมึงโคตรเยอะเปิดอันดับดิ
2: จริงเหรอ
1: เออ
3: โทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับกูดิ
1: เอาม
3: ึงเอาไปไว้ไหนอ่ะ
2: ไม่รู้ว่ะ
1: ไม่เป็นไร
3: โทรศัพท์หายบ้าง
1: ไว้ค่อย
3: แล้วไอ้ทีไปไหนวะ

0: เฮ้ยนี่มันไอทีนี่ว่า
1: เป็นนักบาสเหรอ
2: เป็นตัวสำรองอ่ะน่าจะได้ลงตอนครึ่งหลัง
3: มึงมาห้องนี้อ่ะมึงมาอะไรบอกวะ
2: กูมากำลังใจอ่ะ
0: เออไอ้พี่พอดีเลยสู้ๆด้วยเดี๋ยวกูคิดให้ไอ้เชี่ยวไม่ใช่กูครับนู่นมึงนั่งเลย
2: นั่งลงเลยกูขอกำลังใจได้ปะ
0: เฮ้ยอะไรวะเอ้ยเมื่อกี้ของก็ตกช่วยยิ้มหน่อยดิ
2: อืมสู้
1: ขอให้ชนะแล้วก็ไม่เจ็บนะเว้ยสู้
2: มีกำลังใจแล้ว

0: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสือดาวแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสือดาวอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คุณผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ที่ฉัน
1: เอ้ย
0: กับผมขอเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรประจำปี2026อย่างเป็นทางการ

0: ทำไมพี่ไม่เชื่อวะ
1: เชื่อว่ามึงชอบกลัวนะ
0: ผมพูดจริงให้สาบานก็ได
1: ้สาบานก็ตายฟรีวันก่อนมึงกวนตีนกูอยู่เลยวันนี้มึงชอบกูแล้ววางไปปะ
0: แล้วทำไมต้องช้าผมรีเช็คตัวเองมาแล้วพี่ผมชอบพี่ตั้งแต่วันที่พี่ช่วยผม
1: ถ้าไม่มีกูมึงทำไงวะ
0: ขอโทษครับวันนั้นน่ะพี่เจ็บพอผมแต่พี่ไม่ด่าผมสักคำเลยแล้วพี่ยังให้ผมไปนอนที่บ้านพี่อีกพี่รู้ปะตอนพี่เล่นกับไอ้ล็อกกี้อ่ะพี่โคตรน่ารักเลยอ่ะจนผมอยากเป็นหมาเผื่อพี่จะได้ชอบผมบ้างเพราะผมโคตรชอบพี่เลย
1: มึงเพี้ยนปะเนี่ยอยากเป็นหมาเนี่ยนะ
0: จริงๆก็ไม่อยากเป็นหมาหรอกแค่เป็นตัวแฮปปี้ของพี่พี่นายยิ้มอะแปลว่าพี่แฮปปี้ใช่ปะ
1: มึงมั่วละ
0: งั้นเอางี้ถ้าพี่ยังไม่พร้อมอะเราเป็นคนคุยกันก่อนก็ได้ขอแค่พี่เปิดใจก็พอ
1: คุณคุยชี้อะไรกูไม่เอาเว้ย

0: อย่าคบก็คบเลยถ้าไม่ใช่ค่อยเลิกมึงเอาปะล่ะ
1: อะไรพี
0: ่แต่กูไม่รับประกันนะพรุ่งนี้มึงอ่านขอกูเลยก็ได
1: ้กูเอาจริงนะพี
0: ่เออ
1: ไม่เลิกกันนะ
0: เอาพรุ่งนี้ให้รอดก่อน
1: พี่นาย
0: เฮ้ยมีคนมา
1: ตัวแฮปปี้ของผม
0: ไปงอนนะ

0: ฮัลโหล
1: มีคำถามอ่ะเธอว่าถ้าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่อ่ะเราจะเป็นตัวไหน
0: ซูเปอร์แมน
1: ไม่ใช่
0: แบทแมน
1: ไม่ถูก
0: สไปเดอร์แมน
2: ผิดครับเพราะคำตอบคือ
1: ยูแมนอ้าวไม่ตลกเหรองั้นเอาน้ำไปกินก่อนก็ได้จะได้หัวเย็นๆ
0: ไม่เอาคนบ้าป่ะวะ
1: กินเองก็ได้วะ

0: ไรอ่ะ
1: ตรงนั้น

0: ขอบคุณนะที่มาช่วยเราอ่ะไม่งั้นเราแย่แน่เลย
1: ไม่ต้องขอบคุณเราหรอกเราก็เกือบแย่เหมือนกันเฮ้ยว่าแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันยัง

ธอใช่ป่ะที่ชอบมากดใจให้เราอ่ะเป็นแฟนกันแล้วงั้นไปแล้วนะ

0: ก็เลย
1: เอาซิ
2: ไงเมื่อเช้ามึงโทษเย้เลยมึงแหกลูกมึงไปละ
1: จริงหรอเดี๋ยวกูไปดู
2: เอ้ยมึงดูดิ
1: ทีมันก็เหล่าดีนะก็หล่อแหละแต่ติดแอคไปหน่อยว่ะ
2: แล้วมึงรู้ป่ะว่าเขามีแฟนเนี่ยนะ
1: ถามกูเหรอ
2: ก็กูเห็นมึงกับเขาสนิทกันนี
1: ่กูก็ไม่รู้อ่ะมึงถามทำไมวะพี่ฟิว
2: ไอ้รถถัง
3: ถามพี่มาตั้งนานคิดว่าพี่กลับบ้านไปแล้ว
1: ก็มัวแต่ไม่มีอะไร
3: อ๋อพอดีว่าเจอแฟนพี่ด้วยนะตรงข้างหน้าโรงยิมอ่ะ
0: ฮะ
1: เชี่ยกูไปก่อนนะ
3: อย่าไปอย่าไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: ฮัลโหลอยู่ไหนแล้วอ่ะอันนี้เราอยู่แบบข้างหน้าตึกอ่ะ
1: พวกเรานานปะ
0: ไม่นานอ่ะ
2: เพิ่งถึงเลยเนี่ย
1: อ๋อ
0: ตอนนี้มานานยัง
1: มานานแล้ว
0: ไม่เจอตั้งนานเดี๋ยวเราไปกันเลยไหม
1: จีน
0: ฟิวบังเอิญจังเลย

0: ทีมเลเกอร์วะ
1: เชี่ยไม่ค่อยตึงหรอ
0: ไม่ตึงไม่ตึง
2: ทีมโ
1: หดชิลแบบเล่นน่าจะ
3: ฟิลยังไม่เคยเจอใช่ไหมอ่ะ
1: เ
3: ราส่วนของเธอ
0: นี
3: ่ลอง
0: มีเน็กไทไหม
3: นั่นพี่ตีนะพี่ชายเราเองอ่ะ

0: มึงกับไอ้ฟิวเนี่ยยังไงวะเพื่อนกันเขามาทำแบบนั้นนะเว้ย
1: มึงไม่ดีใจเหรอวะที่จีนไม่ได้มีคนอื่นอ่ะ
2: คนเราอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงใครตอนไหนมันอยู่ที่ว่าแกจัดการยังไงกับมันมากกว่า
3: ว่าช่วงนี้เราห่างกันสักพักเถอะกูอยากได้เวลาคิดอะไรหน่อยอ่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่และแล้วก็พาท่านผู้ชมของเราเข้าวัดเข้าว่าตามสไตล์สายบุญนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดถ้ำบาดาลมีถ้ำมากกว่า 5-6 ถ้ำแต่ว่าถ้ำที่เรานัดกับเจ้าหน้าที่เอาไว้ว่าจะเดินทางไปคือถ้ำนาคาลงไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นพญานาคแต่เป็นพญานาคที่ท่านเหมือนเป็นหินแล้วอะอยากดูไหมไปไหม
2: ไปค่ะ
1: อ้าวเดี๋ยวไปดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับไปนี่เจ้าหน้าที่ของเราที่จะพาเราไปคุณอะไรนะฮะกุ๊กไก่กับ
2: คุณดา
1: คุณกุ๊กไก่กับคุณดา2คนจะเป็นเจ้าหน้าที่นำแล้วก็อีกคนหนึ่งปิดท้าย

0: จ้าหน้าที่ก็จะพาเราไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับการมาเที่ยวป่าเที่ยวเขานะครับเราก็ต้องขอขมานะครับเจ้าที่เจ้าทางอันนี้คือทางเข้าถ้ำนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นถ้ำที่ดิ่งลงไปข้างล่างมันจะไม่เหมือนกับถ้ำทั่วๆไปที่ขึ้นไปตามภูเขาข้างบน
1: โอเคไม่ต้องมองข้างล่างนะคะเราจะให้มีมีสมาธิกับตัวเองยึดที่บันไดค่ะมือซ้ายยึดที่บันได
2: บันไดไหน
1: บันไดที่เราเหยียบค่ะนั่นแหละเกาะให้แน่นที่สุดไม่เน้นที่ราวนะคะราวเป็นการประคอง
2: เรา
1: ใช่ใช่ค่ะมาตรฐานในการมั่นใจมาก
2: ที่สุดให้มือจับบันไดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: ไหนนะคะ
4: ใจเต้นตึบๆได้ใช่ไหมคะคิวต่อไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: นั่
1: นเลยค่ะเรากำลังจะลงถ้ำนาคอสูรนะคะเราจะลงไปชุบชีวิตกันมือซ้ายจับนี่มือขวาจับราวบนราวบนตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็หย่อนเท้าลงไปค่อยๆถอยลงไปทีละสิบให้เราจะระดับของบันไดนะว่ามันมีความกว้างเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆวางเท้าลงไปมือซ้ายให้เราเกาะที่บันไดที่เราเหยียบไปเรื่อยๆค่อยๆถอยลงไปค่ะ
4: ขอกลับขึ้นไปนะ
0: ขอกลับได้กลับได้
1: ใช้มือดึงมือซ้ายดึงตัวเราขึ้นมา
3: พี่รัฐไม่ไหวปกติมีคนไม่ไหวแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่มีค
3: ่
1: ะ
3: ไม่มี
1: ใช่ทุกคนอยู่ที่ใจ
3: เห็นไหมพี่ก็น่าจะกลัว
5: ไม่ไหวใจไม่ได้
3: ใจไม่ได้

0: ต้องไม่หันไปมอง
1: ขึ้นมาก่อนพี่ขึ้นมาก่อนเป็นยังไงอะคะพี
0: ่แค่ครึ่งเดียวมันสูงเกิน
1: จับจับจับ
0: ต้องไปเปลี่ยนอีกขยักนึงมันเปลี่ยนไม่ได้เลยอะมันก้าวขาต่อไม่ได้ความเขารอข้างบนแล้วกัน
2: โอเค
3: ตอนนี้เราลงมาถึงโถงชั้นแรกเรียกว่าเป็นโถงใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: โถงนี้มีอะไรที่อยากให้ดูบ้างพี่กุ๊กไก
5: ่การเที่ยวถ้ำเนี่ยเราต้องใช้จินตนาการบวกความเชื่อนะคะก็จะมีหลักๆเลยที่เป็นไฮไลท์ก็คือหินงอกหินย้อยที่เป็นรูปเสียรองค์พญานาคราชนะคะคืออ
3: ยู่ตรงไหน
5: อยู่ทางด้านโน้นค่ะ
6: เฮ้ย
5: ยิ่งผ่านกล้องยิ่งชัดค่ะ
6: เฮ้ยเวลามองให้ชัดจริงๆต้องมองจากด้านไหนครับไปนั่งมอง
5: ด้านเราเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะ
3: เหมือนตรงนั้นเป็นปากท่านใช่ไหม
5: ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นปาก
3: เป็นดวงตา
5: เป็นดวงตาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถ้าในรูปตรงนี้จะเป็นมังงอนขึ้นแล้วก็มีแลบลิ้นออกมาใช่ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเสี่ยงโชคนะคะก็จะมีไหสีทองตรงนี้นะคะก็มันจะมีลูกปิงปองก็สามารถล้วงได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ
3: ค่ะ
5: ค่ะพี่ลองดูหน่อยนะ
3: ขออนุญาต
5: ได้ค่ะ
3: ขออนุญาตนะครับ
7: เฮ้ยอ
5: ุ๊ยมันอ๋อมีน้ำน้ำที่อยู่ในไหเนี่ยเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าหินงอกหินย้อย
7: คือเขาบอกเขาไม่บอกอ่ะเขาจ่ายพี่ตกใจเล่น
5: หินงอกหินย้อยตรงนี้ยังไม่ตายยังมีน้ำอยู่นะคะก็เขาก็จะหยดลงในไหซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะ
3: เย็นด้วย
5: เย็นค่ะ
3: ใจด้วย
5: เป็นน้ำธรรมชาติค่ะ
4: เหมือนเป็น

0: ตรงนี้นะคะที่อาจารย์ท่านได้สื่อสารได้นิมิตนะคะตรงนี้จะเป็นประตูเมืองบางบดใช่ค่ะเดี๋ยวเราลอดประตูนี้ไปก็จะเป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าปีนนิดหน่อยเราก็เริ่มหายใจหอบกันแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คำว่าเมืองบางบดความหมายคืออะไรฮะ
0: เมืองบางบดเป็นมิตินึงที่พูดตามผมเชื่อก็คือทับซ้อนอีกมิติของโลกมนุษย์อยู
1: ่
0: ใช่ค่ะก็จะมีชาวเมืองคล้ายๆมนุษย์แต่ว่าเชื่อกันว่าเมืองคนเมืองนั้นน่ะจะมีศีลมีธรรมกว่า
1: ค
0: นเมืองโลกมนุษย์ประมาณนี้ค่ะพูดตามความเชื่อ
1: เมืองบางบด
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวปีน
0: ทำนี้เอ็กเลเจอร์ค่ะ
1: โอ
0: ้ได้ไหมคะพี่ตรงนี้นะคะ
1: ได้ครับได้ครับธรรมชาตินะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของเขาท่านผู้ชมครับพอเราไปถึงโถงชั้นที่2นะฮะห้องสมบัติห้องเปิดสมบัตินะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราถ่ายเสร็จสับเรียบร้อยไฟทีมงานเราก็ดับพึบลงไปพอดีก็คือไฟหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาได้ชั้นที่2ท่านก็อาจจะบอกว่าชั้นที่3เนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรอากาศ
0: น้อย
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ก็เราก็รู้สึกได้นะพอไปถึงชั้นที่2เนี่ยเราก็จะเหนื่อยง่ายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับขึ้นถ้ำซึ่งสูง17เมตร
0: ใช่ค่ะ
1: กลับไปยังเดิมซึ่งปรากฏว่าคุณรัชนีเขารออยู่ข้างบนนู่นนะครับ
3: เป็นยังไงอ่ะ
4: ดี
3: คืออะไร
4: โอ้โหมีแต่เรื่องดีๆเลยครับ
5: เดี๋ยว
3: ทำไมเขาไม่หอบเลยล่ะ
0: หอบค่ะ
3: หอบเหมือนกัน
4: ใจเต้นตุ๊บ
3: เหนื่อยไหม
4: เหนื่อย
1: ท่านผู้ชมคงได้เห็นแล้วนะครับว่าลงไปข้างล่างนะครับคุณรัชนีก็คงได้เห็นเรียบร้อยแล้วนะฮะ
3: ไม่เห็นอะไรเลยนั่งรออยู่
1: มาแล้วผมถามหน่อยคุณเป็นยังไงมันมีอาการยังไง
3: ไม่คือมันรู้สึกว่าขาเราจะไม่มีแรงไปต่อไม่ได้แน่ๆคือความ
1: รู้สึกน้อย
3: ความรู้สึกของเราอ่ะวันนี้ไม่ค่อยสด
1: ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่
3: แล้วพอเรานึกถึงขาขึ้นนะ
1: ท
3: ำไมขึ้นทางแล้วนึกถึงขาขึ้นมาแล้วเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยถ้าหลักขาเราเป็นอย่างเง
1: ี้ยผมอ๋อคุณรัชนีไปนึกถึงขาขึ้น
3: ใช
1: ่ก็เนื้อไปนึก

0: ถึงอนาคตนั่นเองนะครับ
1: ไม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือจะเบี่ยงตัวไปยังไงอ่ะชั้นอีกชั้นหนึ่งอ่ะคือกะหาไม่ถูกแล้วก็จะมองลงไปก็ลึกไปกลัวใจไม่สู
0: ้
1: กล
0: ั
1: วความสูง
0: แต่ก็นั่นแหละฮะการมาเที่ยวถ้ำลักษณะแบบนี้แอดเวนเจอร์หน่
1: อ
0: ยนะครับเขาถึงไม่ให้เด็กกับผู้สูงวัยลงเนาะพี่คู่ไก่เนา
1: ะ
0: แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับมาแบบนี้สิ่งที่จำเป็นสำคัญก็คือความระมัดระวังนะครับการใช้สติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากบางทีเราไปสร้างจินตนาการเอาไว้มันทำให้เราขาดความกล้าแล้วก็กลัว
1: ใครเนี่ย
0: ไปมาแล้ว2คนนี้เขามีความสุขมากเขายิ้มแย้มนะมาเนี่ยเขายิ้มแย้มไม่เคยเห็นเขาหน้าบึ้งเลยนะ2คนนะครับดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะฮะใช่ไหม
1: เดี๋ยวกันเดี๋ยว
0: น่ารักมากเลย
1: ให้พี่เขาพัก
0: จริงๆนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักน
1: ะ
0: แล้วคณะไหนมาก็ต้องเจอเขา
1: ก็ต้องเจอให้เชิญชวนมาเที่ยวช
0: ่
1: วงไหนช่วงไหน
2: ประมาณนะคะถ้าเปิดอย่างเป็นทางการก็จะประมาณเดือนพฤศจิกานะคะถึงกุมภาก็คือช่วงหน้าหนาวค่ะ
1: หมดเพราะอะไร
2: เพราะว่าช่วงนั้นอากาศข้างในจะโล่งถ้าหน้าฝนกับหน้าร้อนเนี่ยอากาศไม่
0: จะน้อย
2: จะน้อย
1: ให้เรารู้สึกเหนื่อยมาก
2: ใช่ค่ะหายใจลำบากค่ะใช่
0: เพราะฉะนั้นก็มาเที่ยวได้แล้วก็จะเจอเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยให้บริการอันนี้ถ้ำแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีก18ถ้ำเดี๋ยวจะไปทุกถ้ำ
1: ครั้งหน้าไหมเก็บไว้
0: ครั้งหน้าต่อไป
2: มีชายแก่นะคะที่มีเขี้ยวแล้วก็ได้สื่อสารว่าท่านคือท้าวเวสสุวรรณที่เป็นรูปร่างหน้าตาท่านลักษณะนี้ลูกศิษย์ก็เลยขอสร้างถวายค่ะก็เลยได้กลายมาเป็นท้าวเวสสุวรรณกายมนุษย์องค์นั่ง

0: ช่วงที่แล้วพี่กำพูพาพวกเราไปผจญภัยในถ้ำนาคอสูรมาแล้วและที่เห็นคือบางส่วนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองรับรองว่าอึ้งทึ่งและประทับใจแน่นอนและถ้ามาวัดถ้ำบาดาลแล้วไม่มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงเพราะที่นี่คือที่สักการะท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ใหญ่และปู่เวสสุวรรณกายมนุษย์ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับความศรัทธาจากผู้คนที่หลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรรวมทั้งพิธีกรของเราด้วยล่ะครับ
1: เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถูกไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะเขียนเพื่ออะไรคะ
2: ผูกดวงฝากเป็นลูกเป็นหลานกับพ่อทเวศค่ะท่านจะได้ดูแลปกปักรักษาค่ะ
1: ตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี
2: ้องค์ทเวศสุวรรณกายยักษ์สูง6เมตรค่ะก็จะมีท้าวพระพุทธศาสนะคะองค์สีแดงแล้วก็องค์สีทอง
3: แล้วก็มีองค์จริงของท่านด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะท้าวเวสสุวรรณ
3: กายไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะกาย
2: กายมนุษย์ค่ะ
3: เป็นท้าวเวสสุวรรณแบบกายมนุษย์นะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปชมแต่ตอนนี้ขอไหว้ท่านก่อนนะครับ

0: เก่งมากพอดีเลยอ่ะ
1: น้องอะไรนะคะน้องไอซ์ดูสิเก่งเน
2: า
1: ะเก่งมากเลยค่ะน้องไอซ์
0: น่ารักมากเลย
1: รำสวยมาก
0: เชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่าเรามาก็ไม่ได้นัดด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โดยบังเอิญน้องก็ลงรถมาเราก็เดินมานะครับด้วยเหตุที่ว่าถ่ายตอนแรก
1: เราถ่ายทำ
0: เราถ่ายไม่ติดครับเราถ่ายไม่ติดก็เลยทำให้เราย้อนกลับมาอีกรอบนึง
1: ใช่คือมันมีเสียอยู่คลิปนึงที่เราถ่ายไปแล้วมันไม่ติดอะค่ะก็คือคลิปที่จะต้องมาเจอน้องนี่แหละ
0: พอน้องฟ้อนจบฝนก็โปรยปลายมาพอดี
1: เหมือนเทวดา
0: ดูสิ
1: เลยค่ะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้

0: ถามพี่กุ๊กไก่กับพี่ดานิดนึงนะฮะว่าด้านหน้าองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยครับจะมี
1: ท้าวภูริศาสตร์ค
0: ่ะอันนี้เขาเรียกว่าท้าวภูริศาสตร์ใช่ไหม
1: เออ
0: ท่านคือใครอะครับ
2: ท่านคือเปรียบเหมือนทหารเอกของท้าวเวสสุวรรณค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่
3: มีสององค์นะ
0: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: สีทอง
2: กับสีแดงค่ะ
0: สีทองกับสีแดง
3: มีคำกล่าวว่าถ้าจะขออะไรท้าวเวสสุวรรณต้องขอกับผ่านพระภูริศาสตร์ค่ะเพราะอะไรอะคะ
2: ท่านจะเป็นคนไปบอกสารให้กับพระท้าวเวสใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคนมาเยอะมากนะเนี่ย
1: มากค
0: ่
1: ะ
0: นะดูผ้าแดงเต็มเลยอะครับ
3: ชื่อด้วยนะมาจากนคร
0: เขาให้เขียนชื่อเขียนอะไรไว้แล้วเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะจะไปดูท้าวเวสที่เป็นกายมนุษย์คือยักษ์เนี่ยนะครับตำนานของยักษ์นี่เป็นเทพนะฮ
1: ะ
0: ยักษ์เป็นเทพแล้วก็มียักษ์ที่เป็นเทพดีที่ทำกุศลหมายว่าคอยปกปักรักษาสิ่งดีงามเช่นพระพุทธศาสนาอะไรต่อมีอะไรนะครับก็อย่าไปเข้าใจผิดอะไรเลยนะฮะเพราะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่ได้ด้วยสิ่งเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: มักจะต้องมีบริวารเสมอนะครับ
3: เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกราบท้าวเวสสุวรรณกายมนุษย์นะคะครั้งแรกที่ได้เห็นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: มาครั้งแรกพูดแต่ท่านก็เหมือนคน
3: เหมือนคนมากเลยอ่ะ
4: ม
3: ัน
4: ได้เหมือนมากเลยเนาะ
0: ช่างปั้นทำเก่งดูเล็บเล็บมือเล็บเท้านะ
3: รายละเอียดของผิวพรรณอะไรต่างๆนะคะเหมือนมาก
0: เนี่ยฮะดู
3: หลวงพ่อตั้งใจปั้นเอาไว้เพื่ออะไรอะคะทราบไหมคะ
2: เดิมครั้งแรกอะค่ะก็จะมีลูกศิษย์ที่ติดตามพระอาจารย์เนี่ยมาปฏิบัติธรรมตามถ้ำต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็ท่านก็ได้นิมิตเห็นว่าตรงถ้ำนั้นอะมีท้าวเวสสุวรรณใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยก็เลยขอปั้นถวายมีชายแก่นะคะที่มีเขี้ยวแล้วก็ได้สื่อสารว่าท่านคือท้าวเวสสุวรรณที่เป็นรูปร่างหน้าตาท่านลักษณะนี้ลูกศิษย์ก็เลยขอสร้างถวายค่ะ
0: เป็นหุ่นขี้ผึ้งหรือว่าอะไรฮะ
2: เป็นเลซินค่ะ
0: เป็นเลซินเนาะแต่รายละเอียดแบบว่าดูเท้านะฮะเหมือนผิวมนุษย์แท้ๆเลยนะเหมือนผิวมนุษย์แท้ๆเลยนะ
2: หน้าตาเลซินหรือขี้ผึ้งเลซิน
3: เพราะว่าอากาศร้อนจะทำให้ขี้ผึ้งเปื่อยได้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
5: พระอาจารย์เจ้าอาวาสบอกว่าที่วัดถ้ำบาดาลแห่งนี้มีถ้ำมากสุดถึง19ถ้ำเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งถ้ำรับรองว่าว้าวไม่แพ้ถ้ำอื่นๆเลยล่ะครับ
0: ลงถ้ำอีกแล้วครับ
3: นี่เราขึ้นมาก็หลายขั้
1: น
3: ลูถ้ำมันเล็กทางเข้านิดเดียว
0: ถ้ำมันทุเล็กๆแล้ว
1: เราจะเป็นสายย่อ

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: จะพาไปไหนอีกครับมันยังไม่หมดอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะเดี๋ยวเราจะพาหนีร้อนไปพึ่งเย็นค
1: ่
2: ะ
1: คืออะไรอ่ะหนีร้อนไปพึ่งเย็น
2: เด
1: ี๋
2: ยวเราเข้าไปอ
1: ย่าบอกว่าบนเขามีการติดแอร์คอนดิชัน
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: 85,000 BTU
2: ถูกต้องค่ะ
1: จริงเหรอ
2: เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ
3: อันนี้ก็จะลงถ้ำอีกเหมือนกันใช่ไหม
2: ลงอีก
3: เป็นลงหรือขึ้นตอนนี
2: ้ลงนิดนึงค่ะ
1: เรียกว่าอะไรถ้ำอะไร
2: ถ้ำบาดาลค
3: ่
2: ะ
3: ถ้ำ
1: บาดาล
2: ใช่ค่ะ
1: มีอะไรน่าสนใจข้างบน
2: แน่นอนค่ะถ้ำบาดาลก็จะมีองค์ปู่พญานาคราชที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีพระนอนปางปรินิพพานขนาดองค์9 เมตรที่สภาพ

0: ภาพเดิมเนี่ยเป็นหินธรรมชาติทั้งองค์ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ขึ้นไปดูดีกว่า
2: เขาบอกสวให้เดินข้างเอาข้างขึ้น
3: เอาบันไดเองก็
1: ขึ้นอุ้ยเอาแล้วปวดขาแล้วลงถ้ำอีกแล้วครับ
2: นี่เราขึ้นมาก็หลายขั้
3: น
1: ลูทางลูเล็ก
2: ๆทางเข้านิดเดียว
1: ทางเป็นทางเล็กๆเดียว
3: เราจะเป็นสายย่อค่ะ
2: อู้ทำไมเย็นน่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเย็นน่ะ
1: ทำไมเป็นงั้นเน
2: า
1: ะ
2: ทำไมเย็น
1: ข้างในติดแอร์ไว้อะ
4: ใช่ค่ะ
1: จริงป่ะเนี่ย
4: 28,000 BTU ค่ะ
1: จริงเหรอพร้อมมั้ยพร้อมเข้าไปข้างในนะค่ะแต่ละคน
2: เย็นมากเย็นมากเย็นจริง
1: มีไอเย็นจริงนะครับ
2: วัดอุณหภูมิดู
3: สิสามารถใช้มือแตะผน
1: ัง ให้เอียงข้างลงหันหน้าไปทางโน้นด้วยกัน
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะตอนขั้นสุดจะได้กลมพ้นหินพอดีค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เอามือแตะ
3: จับหินได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
4: ไม่ได้กิน
1: เอามือแตะหัวจะได้ไม่ชนนะครับแล้วก็ก้มต่ำก้มต่ำ
3: ใส่ย่อค่ะใส่ย่อ
1: โอ้นี่ก็ลงมีบันไดทางลงก็สวยนะครับทำนี้
2: โอ้โห

0: ถ้ำก็สวยมากครับดูถ้ำบริเวณนี้เห็นแล้วเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ่ะพี่กุ๊กไก่
1: อ่ะถ้าตามจินตนาการของไก่ไก่ว่าเหมือนเสาค้ำวังไม่อยู่เป็นเหมือนเป็นเสาบ้านเสาวังอะไร
2: แต่เป็นน้ำย้อยลงมา
1: ใช่ค่ะเป็นหินงอกหินย้อยที่มาบรรจบกันระหว่างหินงอกกับหินย้อยค่ะ
2: อัศจรรย์มากเลยเสาต้นนี้
0: เหมือนเป็นเสาค้ำท้องพระโรงอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วมีพระนอนอยู่ตรงไหนครับ
1: พระนอนอยู่ด้านในค่ะ
0: เข้าไปดูด้านในนะฮะตามเข้ามานะครับแล้วก็มีสมเด็จพุทธาจารย์โตอุ๊ยตรงนี้ก็สวยมากเลยอ่ะอันนี้เหมือนองค์เจดีย์เลย
1: ใช่ค่ะตรงนี้เรียกว่าเจดีย์ทองคำ
0: เจดีย์ทองคำ
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งสีสันและรูปทรงค่ะ
2: เป็นน้ำที่หยดลงมาเนาะ
1: แล้วก็
2: จุดเดิมซ้ำๆซ้ำๆ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่แตกต่างของเขาเนี่ยปกติเนี่ยตรงไหนที่มันชื้นแล้วโดนแสงมันจะเป็นสีเขียวตะไคร้แต่ตรงเนี้ยมันเป็นสีเหลืองๆทองๆค่ะแล้วรูปทรงเจดีย์ก็เลยเรียกเจดีย์ทองคำ
0: เนี่ยเป็นทองจริงนะเนี่ยตรงนี้สวยเนี่ยนะเป็นสีทองเลย
2: โอ้ยองค์พระนอนค่ะ
0: ตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี
2: ่อันนี้คือพระอาจารย์ท่านมาสร้างไว้ใช่ไหมคะ
1: พระนอนตรงนี้ประวัติก็คือสภาพเดิมเนี่ยเป็นหินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองอ่ะประมาณ 80% ก็คือมีรูปทรงคล้ายๆทรงพระนอนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อมาแต่งเติมนิดหน่อยแต่งเติมให้ดูเด่นเป็นพระแต่ความจริงคือรูปหินธรรมชาติก็คล้ายๆพระนอนแบบนี้อยู่แล้ว
1: มีทรงลำตัวเท้าชี้ขึ้นมีมือพาดอย่างนี้แล้วก็มีผ้าเสียรแต่ว่าด้วยรายละเอียดเท็กเจอร์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามาแต่งเติมเพิ่
0: ม
1: อย่างเส้นผมตาอะไรเงี้ยค่ะจมูกก็มีชี้ขึ้นด้วยนิดหน่อย
0: ครับ
2: หมายถึงว่าเสียรเนี่ยก็เป็นรูปทรงนี้อยู่แล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะมีรูปทรงเป็นเสียรเป็นศีรษะ
2: โอ้ยอัศจรรย์เน
0: า
2: ะ
0: มีภาพไหมนี่ภาพนี้ป่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่นี่มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะ
1: ไม่ค่อยชัดค่ะมันเป็นการ
2: อัศจรรย์เนาะ
0: มองไม่ค่อยเห็นแล้วอุ้ยข้างบนนู่นๆๆๆๆ
1: ใช่ค่ะน
0: ี่
1: ข
0: ้
1: างเท้า
0: ดูท่านผู้ชมฮะเป็นที่อยู่ข้างเท้า
2: ขี้ข้างเท้าค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวคุณเอาคุณรัชนี
2: ขี้ข้างเท้าโดนหัว
1: มันจะถูก
0: ไม่ใช่ขี้ครับเป็นเหมือนกับปัสสาวะเค้า
2: เยี่ยวข้างเท้า
0: แล้วคุณรัชนีก็โดนใช่มั้ย
2: โดนกลางหัวเลย
0: ผมก็โดนนี่
2: อ้าวยืนตรงนี้
0: เอาล่ะครับอยู่หลายคนไม่โดนนี่แสดงว่าเรามีโอกาสแล้วครับ
3: ทั้งหมดนี้คือสถานที่บางส่วนบางตอนที่คู่ข่าวออนทัวร์พามาเที่ยวที่วัดถ้ำบาดาลแห่งนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาและความเชื่ออีกมากมายที่รอให้ผู้คนได้มาสัมผัสและวันนี้พวกเราขอลารายการไปพร้อมกับความสวยงามที่วัดแห่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ

0: กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
2: นี่กำลังกินอาหารแมวอ่ะครั้งแรกในชีวิต
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวพี่น้องผู้สร้างอาณาจักรธุรกิจสัตว์เลี้ยงมูลค่า 2,000 ล้านบาทที่เริ่มจากแมว1ตัว
4: เราก็เป็นพี่น้องธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องเนี่ยแล้วอยากให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดแล้วกันสำหรับเขา
5: เราต้องทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของคนเลี้ยงแล้วก็ชีวิตของสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีขึ้น
3: พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะ
2: แล้วก็แถมฟรีจ้อปูสามแพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายประมาณ990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop มาเนียนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื
2: ้อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับสินค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความ

0: หวานคือตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
1: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
1: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะครับ
0: เอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อกล้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แฮกค่ะแล้วก็มีแฮกเกินกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แฮกค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปแมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

โฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ OSCHR เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขับไล่และบังคับโยกย้ายถิ่นชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์โดยทันทีการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการกวาดล้างชาติพันธุ์ทั้งนี้รายงานของ UN ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ปีที่แล้วกองกำลังอิสราเอลได้บังคับให้ชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยเจนินนูชามและทุนคามในเขตเวสต์แบงก์ต้องพลัดถิ่นผ่านปฏิบัติการไอเอิร์นวอลมากกว่า 33,000 คนโดยมีการสังหารพลเรือนทำลายบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงยังกีดกันไม่ให้ผู้อพยพเหล่านี้สามารถเดินทางกลับบ้านได้ในปัจจุบันกรณีสหรัฐอเมริกาเพิ่งได้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมันสำรองปริมาณมหาศาลของเวเนซุเอลาแต่กลับไม่ได้ช่วยให้ชาวเวเนซุเอลาในสหรัฐรู้สึกอุ่นใจท่ามกลางภัยคุกคามจากการถูกในประเทศทำให้เมืองโดรานรัฐฟลอริดาชุมชนชาวเวเนซุเอลาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐกำลังเฝ้าดูสหรัฐเข้าไปถือหุ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันในบ้านเกิดของตนเองเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มีทั้งมองว่าเป็นโอกาสในการฟื้นฟูประเทศแต่ขณะเดียวกันอาจต้องเผชิญกับนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มงวดการสูญเสียสถานะคุ้มครองชั่วคราวและความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมในประเทศอยู่ตลอดเวลาทำให้คำมั่นสัญญาเรื่องผลประโยชน์จากข้อตกลงนี้ยังเป็นเรื่องไกลตัวและสวนทางกับความเป็นจริงที่ต้องเผชิญในทุกๆวันโซรานมามดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารรวม2ฉบับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวาระครบรอบ25ปีของโศกนาฏกรรม11กันยายน2544หรือเหตุการณ์ในวันคำสั่งฉบับแรกกำหนดให้วันที่11กันยายนของทุกปีเป็นวันแห่งการรำลึกและการบริการสังคมอย่างเป็นทางการของนครนิวยอร์กโดยจัดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบคำสั่งฉบับที่2จัดตั้งทีมความต่อเนื่องและประกันภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อเสริมความพร้อมและการประสานงานรับมือภัยคุกคามยุคใหม่กอล์ฟดีพีเวิลด์ทัวร์รายการโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่สนามคลองซูเซียกอล์ฟคลับเมืองคลองมอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจบรอบ2ทริสตันลอเรนซ์แชมป์เก่าชาวแอฟริกาใต้ทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวโดยทิ้งอันดับ2ร่วม2สโตรกด้านเจเรมี่พอจากเยอรมนีและนาโชเอลบีราจากสเปนรั้งอันดับ2ร่วมที่11อันเดอร์พาร์โดยเอลบีราทำสกอร์ดีที่สุดประจำวัน9อันเดอร์พาร์ส่วนเคตะนากาจิมะจากญี่ปุ่นอยู่อันดับ4ที่10อันเดอร์พาร์ขณะที่พอเคซี่ชูบันก้าชามาราฟากาเบรราเบโยและอูอาซุนผู้นำรอบแรกรั้งอันดับ5ร่วมสกอร์9อันเดอร์พาร์ก่อนเข้าสู่2รอบสุดท้ายในช่วงสุดสัปดาห์

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ร้อนก็ร้อนโรงเรียนคิดอย่างไรวะให้มาทัศนศึกษาที่นี่น่าจะพาไปปารีส
1: มิลานหรืออย่างแย่พาไปสกีรีสอร์ทที่สวิตปักแย
2: ่นั่นมีเขมมี่วิลล่าเส้นสูตรสูงกลางแบบนี้นะยุงไม่หามกับกรุงเทพไปก่อนหรอดูดิฉันอุตส่าห์ไปขัดผิวมาจากเกาหลีหมองหมดแล้ว
3: Yeah you're right even the swimming pool very small
4: อุ๊ยโกวานโลเคชั่นนั้นไม่เท่าไหร่แต่ดูคนร่วมทิสดิสถ้าต้องรู้ว่าต้องมาใช้ออกซิเจนลมหายใจกับพวกเกรดบีแช่งรวยฉันเป็นนอนเอฟที่มาริออทดีกว่าม
2: าริซ่าเธอว่าใครเกรดบีดูสไตล์การแต่งตัวเธอก่อนสำเพ็งสไตล์ยังกล้ามาบัฟไฮโซอย่างฉันอีก
5: ไฮโซหรือไฮโซกันแน่ยะไม่พอดยุคนี้เขาเลิกอวดของกันแล้วจ้าผ่อนขั้นต่ำอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ยุคนี้เขาดูที่วงเงินที่เหลือแล้วจ้าเธอล่ะมีปะ
6: โอ้ยโอ้ยชู
7: Be careful ระวังหน่อยเธอเป็นคุณครูนะ You're a teacher
6: ขอบคุณอาจารย์พี่ดาโอ้ยขอบคุณอาจารย์ครูผม
7: นี่ครับมันไม่ได้สนุกนะนุ่นดูเด็กๆนุ่นเถียงกันอยู่น่ะไปดูแลเขาบ้างสิ Take a look Let go take care your student Go
8: เด็กๆหยุดบัฟหยุดขิงหยุดอวดรวยกันสัก5นาทีนะคะคลิปในวันนี้เนี่ยครูมาสอนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและความสามัคคีกันนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเอากระเป๋าเข้าไปเก็บนะคะแล้วก็จำไว้ว่าคลิปในวันนี้เนี่ยคือความสามัคคีนะทุกคน
9: ไม่มีวันค่ะ

0: เน็ตที่นี่กดกักเลย
1: มันก็ดีก่อแต่บางคนอะต้องเช่ารถมาถ่ายสตอรี่อะ

0: Who you talking about?
1: Your mom.
0: What
2: okay, you okay, say? Okay. เอาล่ะทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปนี้เหงาจนเกินไปเราจะมีกิจกรรมพิเศษกันนะคะคือปาร์ตี้ริมสระโดยมีเงื่อนไขว่าทุกคนจะต้องช่วยกันห้ามอู้ไม่งั้นอด
3: อะไรนะคะให้หนูปิ้งเนื้อเนี่ยนะกลิ่นหมักติดผมหนูแย่เลยน้ำหอมขวดละหมื่นของหนูพังหมดพอดี
4: เฮ้ยทุกคน바베큐장에서고기를구워먹는거는바로협동의예술이야말그대로그리고내가오늘특제소스도진짜맛있게만들었으니까같이한번먹어보자어
5: 그럼봉미야낄래요내거첩도아니잠깐
6: 아송송ก็งั้นๆน่ะแต่เห็นครูโจตั้งใจทำก็เลยลองกินดูแต่เอาจริงๆนะไม่อร่อยมาดับเสือ
5: ขอบคุณครับที่ใจไหลครับ
6: แกฉันพูดแรงไปปะวะ
2: โอเคโอเคไม่โอเอไม่ลำไรไม่ลีลากันนะคะเดี๋ยวเจอกันตอน1 ทุ่มแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเตรียมตัวกันมานะคะอย่าลืมต้องช่วยกันไม่งั้นอด

0: 마내때문에진나더해놔요
1: 얘들아이거냄새죽이지않아이거이거왜그러냐면내가오늘아침부터내가진짜아침에일찍일어나가지고정성껏너네들을위해서내가특제소스를준비했거든그거묻혀서만든거야그래가지고아마맛있을수밖에없어이거한번먹어봐
2: ซอสเขาทำเองน่ากินมากเลยอ่ะ
1: วันนี้จะบอกว
2: ่า
1: หรอไอ้ one can you help
3: why teacher why me I never do it
1: ทำมาเนี่ย
4: โอ้ยทำเป็นไหมเนี่ยมันไหม้หมดแล้วอ่ะมาอย่าไอ้ทำเอง
3: no I do it
2: wait
5: เนี่ยทำมันหกกันไหมเนี่ย
4: อะไรใครจะไปกินของอย่างนี้คิดก่อนไหมอ่ะใครอยากกินของไหม้แบบนี้ฉันก็ต้องสอนมันอ่ะ
6: พ่อทำไมไม่ดูเลยนี
5: ่แล้วมันโทษคนอื่นไหม
7: โทษได้แล้ว

0: 자체도 굉장히 공무원 드라마 같아요.
1: 저
2: พอดูดิ โหบายแล้วนี่
3: เข็มมีจะอะไรยังหนา เสื้อตัวละ300อ่ะ จะอะไรมากวะ เรื่องใหญ่หมดแล้วเนี่ย
1: น่าเบื่อว่ะ
4: What have you done? What's happening? Why you do that to the teacher?

0: ครูโจครูจะบ้าหรือไงกลับแบบนี้ได้ยังไงทิ้งปัญหาแบบนี้แล้วใครจะรับผิดชอบเห็นแก่ตัวกันไปหรือเปล่า
1: 아니 제가 잘못했다니까요 저는 이 친구들이 이기적인 거 알면서도 안 믿으려고 노력했는데 이제야 확실히 알겠다고요

เธอทุกคนก็ไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ได้อยากจะมาอยู่แล้วใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้เป็นคำสั่งจากครูไอ้กิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย

ันนี้นะแยกย้ายกันไปนอนแล้ววันพวกนี้7 โมงเช้า

0: Damn! What have we done?
1: ฉันก็แค่อยากขิงเรื่องเสื้อผ้าป่ะล่ะก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะ
2: ขอโทษได้ป่ะล่ะมือมันลั่น
3: ที่พวกเราต้องอวดรวยกันขนาดเนี้ยลึกๆอ่ะเราเหงากันป่ะล่ะอยู่บ้านอ่ะพ่อแม่ก็ให้แต่เงินของแบรนด์เองล้อมรอบแต่พวกเขาไม่เคยอยู่กินข้าวกับพวกเราเลยอ่ะไม่เคยให้คำปรึกษาไม่เคยอยู่ข้างๆพอเราได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆแบบเนี้ยเราก็ดันเอาเปลือกนอกมาฟาดใส่กันอีกอ่ะ
1: นี่พวกเรามากอดกันเถอะไหนๆพวกเราก็จะกลับบ้านแล้ว

0: อ
1: ขอบใจนะ
2: เป็นห่วงเขาละสิ
1: ห่วงจะไปห่วงโจทำไมล่ะพีทแต่นั่นอะซุ่มซ่ามจะตายแล้วขับรถออกไปกลางคืนแบบเนี้ยจะไปชนเสาไฟแล้วหรือเปล่าไม่รู้อะเราเนี่ยนะออกไปคนเดียวทิ้งปัญหาไว้ให้เราแก้ตั้งเยอะตั้งแยะโอ้น่าตีที่สุดเลย
0: เจอแม่คนไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงเขาเลยสักนิดนึงก็ไม่มีใช่ไหมระวังนะคืนนี้ก็นอนไม่หลับก็ไปฝันถึงเขานี่แหละโอเคยังไงก็รีบไปนอนนะอย่ามัวแต่มองไปทางนู้นอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานช้างรออยู่ด้วยนะ

0: Come on, guys. Let's go. It's time.
1: ว่าโทรศัพท์เป็นอะไรไหมเห็นฉันไม่ได้อะยิ้มของเราไหม
2: อ๋อเปิดได้แล้วสงสัยเมื่อคืนมันจะชื้นอ่ะเฮ้ยแดดดีโทรมาตั้ง30 สายไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขอพอดลองโทรกลับก่อนนะ

0: ขาเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ไม่หรอกมั้งเราเพิ่งได้เห็นข่าวว่าเดดดี้ของเธอได้รับจ็อบใหญ่จากอเมริกาตั้งหลายพันล้านนี่มันไม่มีอะไรไม่ดีหรอก
2: แต่ถ้ามันเป็นธุรกิจใหญ่มันต้องเป็นความลับหรือเปล่าอ่ะ
3: คงไม่เกี่ยวหรอกมั้งหรือว่า

0: มาพร้อมกันแล้วใช่ไหมตรงเวลาดีมากเก็บของเนี่ยขึ้นรถสักทีจะได้กลับกรุงเทพปัญหามันจะได้จบสักที
1: หยุดไปเงียบจะส่งเสียงแล้วเว้ย
2: เว้ยจำมา
1: ไอ้เด็กนั่งเงี้ยเลยไอ้ไอ้เงี้ยไอ้หยุดไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยปากไอ้เงี้ยไอ้ไอ้ปากไอ้น้องน้องไอ้หยุดจ้ะไปหยับใส่ปากไปเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องหาอะไรสนุกเล่นกันด้วยจะไม่มีใครได้ออกไปทั้งนั้นจะต้องมีคนตาย1คนเฮ้ยเอานี่ไหมเสื้อฟ้าไหมเฮ้ยมึง
3: อย่าพาเขาพาดูแลเถอะถ้าหนูตายไปพ่อแม่ไม่สังเกตเลยหรอกถ้าหนูมีแค่นี้อ่ะ
1: เออมันตายกันหมดนี่แหละ
3: อย่ายิงเพื่อนหนูยิงหนู
1: ยิงหนูใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหม
4: เลยนะครู
1: แล้วมึง

0: ปังปังปัง
1: What is going on? Why you play like this?
2: Hey! Can you come in the corner?
3: Oh, what the hell?
4: ครูโฟเบียครูโจพี่มันอะไรอ่ะ
2: เก่งมากทุกคนแสดงได้ดีมากโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยสั่งได้สุดๆไปเลยค่ะ
4: หนูงงไปหมดแล้วค่ะเนี่ยแล้วปืนล่ะคะ
0: ปืนปอง
3: เนี่ย당연히다터치이지나초반에있었는데홍미였으면다쏘
2: ของเราเนี่ยเป็นแผนลับอลเวงนะคะที่พวกครูเนี่ยตั้งคิดกันเองนะคะโดยครูโจเนี่ยไม่ได้กลับกรุงเทพหรอกครูโจเนี่ยพักไปอยู่รีสอร์ทข้างๆพร้อมกับเพื่อนทั้งสองคนเพื่อแสดงละครให้บทเรียนกับน้องๆทุกคนเพื่อให้ได้บทเรียนในครั้งนี้ไงเลยจ๊ะ
5: ใช่ไหมแหมตอนโดนยิงอ่ะทำตัวเหมือนตายจริงๆเลยนะ
1: Where is Melissa
6: Okay, poor boy. Melissa is preparing the barbecue party for us tonight. เตรียมบาร์บีคิวอร่อยๆไว้ให้พวกเธออยู่ไงจ๊ะ
3: 아 근데 오늘 진짜 형들 너무 도와주셔서 감사합니다 형님들

0: 흰 거 아무것도 안 됐을 것 같아요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
2: 르엉 땡렉. 라우 르엉 다 낙유래.
1: 감사합니다.

0: ที่ครูอ่ะต้องทำแบบนี้เพราะว่าครูอยากให้ทุกคนอ่ะได้รู้ถึงความสามัคคีพวกเธอเห็นไหมตั้งแต่ที่เธอมาตอนแรกอ่ะพวกเธออ่ะปั๊บใส่กันโชว์รวยแล้วก็อวดของกันเยอะแยะมากมายพวกเธอเห็นไหมว่าตั้งแต่ที่เธอทำพวกนั้นอ่ะพอถึงสถานการณ์จริงๆที่มันสำคัญที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยพวกนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยความรวยไม่ได้มีค่าอะไรที่ทำให้คุณปลอดภัยที่ทำให้พวกเธอปลอดภัยได้เลยแต่ว่าความสามัคคีต่างหากที่พวกเธอคอยปกป้องกันพวกนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเธออยู่ด้วยกันสามัคคีกันแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนครูอยากให้พวกเธอจำไว้นะ
1: หนูเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณคุณครูทั้ง3คนเลยนะคะที่ช่วยดัดนิสัยของพวกเรา

0: นักเรียนได้ช่วยพวกเรา I think this is the time for barbecue party right okay เราไปอาบน้ำกันค่ะเตรียมตัวกินบาร์บีคิวกันดีกว่าไปสวย
1: กินเยอะๆเขา
0: แต่ปิ้งไม่ช
2: ิ้นอร่อยจังเ
0: ฮ้ยมันเล่นเกิน
2: กินอะไรอยู่คะ
0: บาร์บีคิว
1: โอ้ว่ากินกิน
0: อันนี้ด้วย
2: หอมมากเลยอ่ะ
1: น
2: ะ
1: วิ
2: มี่ไปเถอะ
0: เราเอาสไปซ์นะ
3: เชฟขนม
2: เป็นยังไงบ้างคะซอสนี้อร่อยไหม
0: สูตรอร่อยมาก
3: กิน
1: ครับมันก็เซลล
0: ์โอ้
1: ก่อน
0: อันนี้ใครทำเนี่ย
4: กินด้วยสิ
1: ก็โทษครับผมสูงสามอิ่มแล้ว
0: You do too much the charmed เสียมารยาทกับฉันขนาดเนี้ยฉันอยากจะต่อยเธอสักทีกับบนพันฉันเฉย
1: วันนี้จริงๆ너무고마워요
0: ถ้าไม่มีฉันนะงานเธอไม่สำเร็จหรอก Your job not success without me
1: มันนั่นกว่าทุก
0: Oh!

0: ครับ
1: ตอนนี
2: ้ถูกครับ
3: เฮ้ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
1: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะ
1: คะ
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโอMG นะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพลิจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารัก
1: ใช่
0: ส่งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหั่นราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงและรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะเบอร์รี่จัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมูลค่าการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ยังนารีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แลตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลา
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะ @shopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค่ะโอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชายฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เอี่ยมกริบเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะ
0: คะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: โอ้โหแค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทันคัน
1: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmaniaครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ๊
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
0: ว
2: ใหญ่กว่า
0: แตงโมใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
3: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
6: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
4: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
6: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
6: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
6: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
6: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
4: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
4: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
4: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกัน

0: ันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
1: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
2: เกิดที่
1: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์

0: วัดดอกไม
1: ้
0: ห้องน้ำ12ห้องแล้วพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
1: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
1: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เราทำได้ค
1: ือมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
1: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
1: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไง
2: อ
0: ยากเห็นผลเลยไง
1: ครับ
0: ผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสพีเปลวกลิ่นเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
2: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
1: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
1: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
2: กำจัดเยอะ
0: ถูก
1: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อเหร
1: ออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้าน

0: ัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา GSP Bioclean มาแนะนำพี่พงษ์ทำครัวเพื่อฆ่าไขมัน GSP Bioclean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
1: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
0: คาบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
2: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
1: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
1: 13/2ครับ
0: 13/2นะฝากด้วยครับ
3: หนึ่งชี
0: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซี่เบลคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
3: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
3: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
3: คร
0: ับสวัสดีครับ
4: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
5: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่มั้ยคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหลเป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: ห
2: ้ย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่มั้ย
1: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟีลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
2: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
2: มีความสุขไหม
1: เ
2: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยกรึด
1: คือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: ใช่
2: ร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
3: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
3: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
2: เขาบอกนี่
3: ผ่อนคลายเลย
2: ทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี
2: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช่
1: บางคน
2: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุก ใช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ดีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
1: ้
0: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป

0: 16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: พี่เจดีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
0: มี
1: แขนเนี่ยไปยกของหนักเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
0: นี่คุณป้อง
1: ให้เอาทาแบบนี
0: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบามเฮิร์มของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
1: อุ้ย
0: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
1: อุ้ยงัดเส้นโดน
0: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
1: กรึ๊กอย่างง
0: ี้
1: นะ
0: มันดังกึก
1: อุ้ย
0: กรึกเนี่ย
1: อุ้ย
0: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
1: โอ้ดีอ่ะ
0: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ซึมง่ายไหม
0: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
1: ร้อนขาวผิว
0: ไม่มี
1: แสบผิวไหม
0: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
1: ึ
0: ง
1: ยิบยิบยิบแสบแสบ
0: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
1: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
0: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟล
1: อ
0: ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงๆมีอาการเคล็ดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันน
0: ี้
1: ง
0: าน
1: เส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงนี้
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่ค่อย
1: ๆอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
1: อง
0: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปรสุดๆ4กระปุก1,000โปรสุดๆ8กระปุก1,000
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันน
1: ี้ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: โอ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: ยกแขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะ
0: ครับ
1: หอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า 1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากมากนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
2: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
2: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
2: ม
1: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
2: ครับ
1: ให้บ้อนไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
2: ครับ
1: 16กระปุก
2: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
2: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนะตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
0: ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
4: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
4: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหมเน
0: ี่
1: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: มันถึงเส้น
0: นี
1: ่เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
0: ๆ
1: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
0: รู้สึก
1: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปบ้องบอกเลยหลับสบาย
0: พี่ตุ๊ก
5: ถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
4: ยิง
5: เย็นสบายแสบผิวไหม
4: ไม่แสบ
5: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอก
5: น
1: ี่
4: ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
5: นี่
1: สังขังหาย
5: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนักตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
5: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
5: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
5: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
5: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
5: ม
1: แม่ซื้อไปเถอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
5: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุก
5: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
5: า
1: ไปอีก8กระปุก
5: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
5: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
5: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
5: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกายะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
5: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
5: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
5: กายะแ
1: กจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
5: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
5: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
5: โล่ง
1: มันโล่ง
5: ม
1: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
5: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
5: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
5: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสด

0: ชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
2: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
4: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
5: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
4: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
5: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
7: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
5: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
7: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
5: ้ค่ะ
7: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยาก

0: ให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
1: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
1: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
1: ั้
0: น
1: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้า

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงยิปรีโมดนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่

0: ู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ 2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอ้เวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
6: รักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
5: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหงชรินนันทนาครสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
7: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
8: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
7: ่
8: ะ
7: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวนพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
8: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
7: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
8: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะคะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูก ที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
7: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: กล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพง

0: แพงได้เลยครับ
1: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันหวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้ว

0: ผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
1: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
2: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
3: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
0: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
4: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
5: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
6: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 M-Cord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ใน
3: ส
2: ี่วันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
1: 2515เอ้ยไม่ใช่19
0: 2519
1: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ

0: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
0: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวท์กาแฟตัวนี้ตัวคุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋ม
0: ค
1: ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อ

0: คุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
2: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกสูตรดีๆให้ประชาชนนะคะ
2: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ากที่เนี่ยเทียนชื่อว่าฮาโกสกิกู
1: ฮาโกสกิกู
0: ใช่กูแปลว่าศาลเจ้านะฮะก็คือศาลเจ้าฮาโกสกินะครับเป็นหนึ่งใน3ศาลเจ้าแบบฮาจิมังของญี่ปุ่นที่สำคัญมาก

0: ี่คือหนึ่งศาลเจ้าสำคัญของญี่ปุ่นเพราะว่าท่านนี้ก็คือองค์จักรพรรดิเมื่อประมาณ730ปีที่แล้วยุคคามากุระองค์จักรพรรดิก็มาขอพรให้ชนะในการสู้รบเป็นที่มาของชื่อที่คนไทยคุ้นหูกันดีฮะคามิคาเซคามิคาเซที่แปลว่าลมแห่งเทพเจ้ามาช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นไว้ก็เลยกลายเป็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้คุณผู้ชมครับเป็นที่สักการะมาตลอด730ปีจนถึงปัจจุบัน
1: ศักดิ์สิทธิ์มาก
0: ศักดิ์สิทธิ์มากและนี่คือจักรพรรดิองค์นั้นในวันนั้นครับ

0: อันนี้เนี่ยคือสมอเรือฮะ
1: ของกองทัพเรือ
0: ในวันนั้น
2: โอ้โ
1: หเมื่อต่อครับ
0: ครับ
1: สมอตอนนี้มันกี่ปีได้เนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดเนี้ย
0: โอ้เดี๋ยวนะคือป้ายเนี่ยติดมาบอกว่า800แต่ว่าถ้าเทียบกับพศตอนนี้แล้ว900ปีฮะ

0: ป็นหินที่จับเพื่อรับพลังให้โชคดีนะให้แบบว่าได้รับพลังจากพื้นแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเองนะครับก็จะสามารถเข้ามาชมได้เฉพาะประตูใหญ่ทางด้านนี
1: ้
0: ที่เราสวดขอพรกันใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราได้เข้ามาข้างในด้วย
1: เป็นพิเศษเลย
0: ซึ่งความพิเศษตรงนี้เราก็เลยได้เห็นพื้นที่สำหรับสักการะทำพิธีด้านในเนี่ยที่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนนี้คือ 1,100 ปีก็จะมีกลองใหญ่ไทโกอยู่ด้านบนเห็นไหมยังคงขึ้นไปลั่นกลองได้ตะเกียงหินที่นำมาจากเกียวโตเลยนะครับมาเพื่อประกอบพิธีที่นี่นะครับ

0: จำได้ใช่ไหมว่าเทียนไปร่วมเทศกาลมา
1: ใช่ครับผมไม่ช่วยเขาถือ
0: ใช่ไหมคล้ายๆกันครับนี้พี่ๆมิโกะนะฮะหรือว่ามิโกะซังเนี่ยก็คือคนที่คอยช่วยเหลืองานในศาลเจ้าเนี่ยต้องเตรียมงานแล้วเพราะว่าทุกปีงานเทศกาลใหญ่ก็จะมีเดือนกันยา
1: ก
0: ็ต้องทำล่วงหน้าไว้1เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมฮะเดี๋ยวเราจะได้รับเชิญเข้าไปชมสมบัติแห่งชาติของที่นี่ไปตอนนี้เข้ามาที่เตรียมนะครับเห็นจำด้านหน้าได้ไหมที่เราเห็นองค์จักรพรรดิที่ขอพรให้ชนะมงโกเมื่อเกือบพันเกือบ700ปีที่แล้วก็คือองค์เดียวกันกับท่านนี้ซึ่งท่านเป็นคนที่เขียนป้ายที่เอาไว้แขวนด้านหน้าของศาลเจ้า
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นป้ายแรกสุดที่ถูกแขวนไว้ตอนนั้นด้วยเรื่องราวในอดีตที่คุณธรรมรัตน์ได้เล่าให้เราฟังมาตลอดก็คือว่าการขอพรจากเทพเจ้าจนได้ลมคามิคาเซพัดให้ทัพมองโกพ่ายแพ้ไปเป็นที่หมายของชัยชนะของญี่ปุ่นในวันนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นความเชื่อฮะว่าทีมกีฬานักกีฬาต่างๆเนี่ยไปแต่ละปีมาขอให้ทีมเราชนะนี่แหละครับอีกหนึ่งที่ที่เป็นเดอะมัสต้องมาครับเทียนครับผมฮาโกซากิกุหรือว่าศาลเจ้าฮาโกซากิฟุกุโอกะนะครับ

0: อืมผู้ชมครับตอนนี้ผมกับเทียนเทียนครับผมไม่ได้ตะการเลยฮะแต่เราแค่อยากรู้นะว่าจุดกำเนิดเม้นไทโกะหรือไข่ปลาเม้นไทโกะที่อร่อยและที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นยังไง
1: แล้วก็มันมาจากไหน
0: ถูกเราเลยไปถึงโรงงานเลยครับนี่มันมาจากปลาสเกโตดาระนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะ

0: ผมรักพวกเขาเหล่านี้มากครับคุณเทียนครับเขาคือคนที่ทำให้เราได้กินไข่ปลากินไข่ปลาอร่อยอร่อยครับผม
1: ใช่
0: เป็นห้องปรุงรสของไข่ปลานี่แหละอันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะเทียนครับนี่คือมาตรฐานอุตสาหกรรมของเขานะฮะทำอาหารขายเนี่ย
1: ก็ใส่ขนาดนี้เลย
0: บวก3ชั้นนะมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ชมครับเทียนคร
1: ับ
0: เราเห็นเขาทำปรุงรสด้วยมือมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คุณอยากลองบ้างไหมอ่ะ
1: อยากสิครับ
0: ไป
2: เที่ยวไทยด
1: ีไปเลย
0: ชุดสำหรับทำไข่ปลาสำเร็จรูปครับผมไข่ปลาผงพริกและเปปเปอร์นะครับอันนี้ซอส

0: สำหรับใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาไข่ปลามาปรุงรสแล้วคุณหยิบออกมาเลยอย่าให้มันเผ็ดๆใช่ไหมใช่ครับล่ะถึงขั้นตอนการปรุงรสเผ็ดแล้วฮะเขาให้เราคนให้เรียบร้อยก่อนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่ลงไป3ช้อนเขาเรียกว่าเทคนิคคือว่าต้องใส่พวกเครื่องปรุงที่เป็นผงๆให้เรียบร้อยก่อนถึงเติมซอสได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ซึมเข้าเนื
1: ้
0: อว้าว
1: เทคนิค
2: แล้วพวกเนี้ย
3: ปิดฝาโอเคถอดอุปกรณ์เป็นไงฮะตื่นเต้นไหมฮะตอนปรุงรส
2: ตื่นเต้นครับกลัวว่าจะแบบไม่อร่อย
0: ไม่อร่อย
2: นะ
0: รู้ผลกันอีก2วันคุณผู้ชมครับผม
2: ครับ
0: เฮ้ยเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมฮะ
2: ง่ายมาก
0: โอ้โหสุดยอดมากขอบคุณป้าพร้อมกันดีกว่าขอบคุณครับยืนเขาแบบอันนี้ก็ต้องได้พิซซ่า

0: คยได้ยินสุภาษิตนี้ไหม
1: ว่า
0: ลงเรือ
1: ลำเดียวก
0: ัน โอ้โหเด็ดชาหรืออะไร
1: ค้าง
0: เราจะลงเรือลำเดียวกันครับผม
1: ครับ
0: กลางเมืองฟุกุโอกะเลยโอ้โหมีกีตาร์ต้อนรับด้วยอ่ะ
1: หิวมากอ่ะ

0: จริงๆถ้าเกิดมาหน้าร้อนแบบพวกผมเนี่ยผมแนะนำสัก4โมงประมาณนี้กำลังดีนะเพราะว่าแดดมันยังมีอยู่แต่ว่ามันจะเริ่มมีลมสบายๆแล้วนะบอกมาก
1: แดดก็นิดเดียวเอง
0: นี่เดียว

0: ี่นะครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของการนั่งเรือท่องแม่น้ำนาคาคาว่านะครับผมขอบคุณคุณทายาคุณทายาสกีเนี่ยคอยร้องเพลงให้เราฟังด้วยคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณมากเลยเพลินๆ1,000 เยนนะครับครึ่งชั่วโมงจากท่าเรือตรงเนี้ยที่อยู่นาคาแล้วก็คาว่านะฮะใช่ไปเลยนะครับเดี๋ยวต้องรีบสละเพลินๆแล้วก็ได้รับคำแนะนำด้วยนะว่าตรงไหนคืออะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องลองเพราะว่าแค่พันเยนเองนะฮะ
1: ใช่พันเยนคุ้มมาก

0: นี่แหละครับร้านที
1: ่ของ บัง
0: คือได้รับการแนะนำมาว่ามีชื่อเสียงมากนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักหมดเลยถ้าจะกินไก่ที่อร่อยต้องร้านนี้
1: จริงเหรอครับ
0: จริงแล้วนี่คือถิ่นกำเนิดเลยนะฮะชื่อร้านฮานามิโดริ
1: ฮานามิโดริ
0: ฮานามิโดริวิธีจำง่าย
1: ฮานามิโดริ
0: โอเคเรียกว่าไม่ใช่แค่มีหลากหลายนะแต่สวยมากคุณผู้ชม
1: ใช่ใช่
0: ดูดีมาก
1: มันเป็นแค่ผักอ่ะแต่เขาเอามาจัดได
0: ้นี่พูดเป็นพูดเป็นเดเดเดอ๋อปรุงซุปให้เราอย่างนี้เลย
1: อร่อย

0: อร่อยไหม
1: อุ้ยเป็นไงกินไก่มันเข้าจมูก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่หอมหวานแล้วก็ธรรมชาติมากนะครับความสัมพันธ์คือมันเป็นรสชาติที่เฮลตี้มากคือไม่ได้แบบมีความมันอะไรเลยนะครับ

0: นี่ละเทียนหน้าตาของมิสุทากินะครับผมกับเมนูซุปไก่ที่มีทั้งเนื้อไก่พิเศษของเฉพาะร้านนี้มีผักมีลูกชิ้นไก่มีเต้าหู้เรียกว่าครบถ้วนสรรหาที่สำคัญคุณอย่าลืมฮะก้อนคอลลาเจนเมื่อกี้ทั้งก้อนอยู่ในนี้แล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ผมบอกละเทียน
1: หน้าเต็ง
0: ใช่ผมละเทียนพิสูจน์แล้วว่านี่คือรสชาติที่อร่อยและเฮลตี้มากนะครับเอาละก่อนที่เราจะกินต่อนะครับผมคุณครับนี่แหละคือร้านฮานามิโดรินะครับผมอย่าลืมมานะครับผมลองชิมกันดูเมนูไก่ที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเชฟครับอันนี้ตัวกันนิดหนึ่งขอบคุณครับก็ตัวอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีเรามากินกันต่อดีกว่า

0: ถวทำอะไร
1: ครับโอกาสทาวเวอร์แล้วมาต่อแถวรอบ2ครับผมเพราะว่าเขาให้คนละ30วินะฮะถ้าไป2คนพร้อมกันก็1นาทีนะครับ

0: 初见，没见。
1: นี่เป็นไงพาน้องชายที่กลางคืนหน่อยดีกว่านี่ญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยหายากมากถูกต้องนะฮะสิ่งนี้เรียกว่าย
2: าไต
1: ญี่ปุ่นเรียกยาไตคนไทยเรียกร้านอาหารริมถนน
2: อาหารตามสั่ง
1: ถูกต้องและที่ฟูโอกะเนี่ยครับผมเรียกว่า

0: เมนูไข่ย่างเมนูไทโกะครับผู้ชมครับไม่ว่าเป็นของขึ้นชื่อของร้านคิริวนะฮะยาไตประจำฟูกะนะครับ
1: เอาเรียนลอง
2: ร้อน
0: ว้าวเป็นไงบ้าง
2: ยากคร
0: ับ อร่อยแล้วฮะคนโอซาก้าผู้ชมฮะมานั่งพัดใหญ่เลยฮะไม่เคยกินนะฮะนี่ของไม่เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหนื่อยให้เหนื่อยแล้วคุณผู้ชมกินไหมครับถ้าอยากกินแล้วก็นะครับกลับไปเอาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีเกี๊ยวไส้หนึ่งจานผู้ชมฮะ
3: เรียกว่าฮากาตะฮิโตคุจิเกี๊ยวซาเดส
0: ฮากาตะฮิโตคุจิเกี๊ยวซาครับผมเรียกว่าเกี๊ยวซาคำเดียวของฮากาตะมาแล้ว

0: ใช่ไหมสื่อ
1: เทียนเทียนยังไม่ตื่นเพราะฉะนั้นเช้านี้ฮะออนเซนที่โรงแรมแห่งนี้เป็นของเราครับผม
0: โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปิดให้ไม่ทันเลยอะอะไรเนี่ยเข้ามาได้ไงชื่อพี่ของโรงแรมหรอ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลย
0: มานี่เลยไม่ไม่เลมันไอ้น้ำขึ้นเป็นห่วงหวังดีหวังดี

คลูซีฟมากอย่าบอกใครนะผู้ชมติดสถานีฮากาตะเลยนิชิเซตสึโฮเทลกรุงฮากาตะมีออนเซนแบบจริงจังมากฮะแล้วใหม่ด้วยน้ำใสเห็นข้างในหมดเลยอยากให้ลองมาดูกันครับยอดเยี่ยมเดี๋ยวมีโซนล็อกกันข้างนอกด้วย

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาบอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้เหรอครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับ โอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพชรชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่จอมปลวกศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ช่วงแรกๆก็มีแต่

0: ผมเองกับแฟนนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
1: เหรอครับ
0: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูครับ
1: ครับ
0: แอบดูว่ามีก็สงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟัง
1: ครับ
0: เออลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
2: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
0: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
2: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
0: ครับศาลตัวแทนครับ
2: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
0: ใช่ครับ
2: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
0: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
2: แล้วก็ถูกจริงๆ
0: ถูกจริงๆครับ
2: ก็เลยสร้างศาลมาให้
0: ครับ
2: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหมม
2: ัน
0: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
2: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
0: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
2: อันนี้เรา
0: อันนี้สร้างทีหลัง
2: จอมปลวกมีมาแล้ว
0: ครับมีมาแล้ว
2: มีมานานแล้ว
0: ใช่
2: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
0: ใช่
2: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
0: อยู่ติดกันเลย
2: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
0: เป็นตัวช่วยช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
2: ครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกกับ
0: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าเออถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
2: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กันแล้ว
0: ใช่ใช่ก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
2: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
0: ย
2: ่
0: าศิ
2: วลึง
0: ครับครับเรียกรวมกันครับ
2: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
0: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
3: ต่างจังหวัดเลย
0: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
2: ครับ
0: ก็ถูกกันครับ
2: วิธีดูยังไงฮะ
0: ดูได้เลยใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
2: ในจอมปลวกอะไรครับ
0: ครับต้องอธิษฐานก่อน
2: เหมือนแบบว่าเราขอ
0: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
2: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละก็จะเจอเลขอะไร
0: ครับ
2: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
0: แล้วก็ทูบแล้ว
2: จะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
4: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเองครับ
2: และมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับคุณผู้ชมที่เขามาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภกันนะครับวิธีการมียังไงบ้างที่พี่พล
0: ใช้โทรศัพท์ส่องดูครับ
2: ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปแล้วก็ไปทางดูครับ
5: พี่วีครับมีจุดที
2: ่ถ่าย
5: ประจำไหมครับว่าม
2: ีจุดประจำไหมฮะ
0: ตรงนี้ครับช่วงนี้พี่
2: ตรงไหนครับตรงกลาง
0: ครับตรงกลางครับ
2: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
0: ช่วงกลางๆนี่แหละครับเข้าไปอีกเข้าไปอีกใกล้ๆเลยไม่ใช่เราเลย
2: พอไหมครับ
5: สมมุติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของพวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานเนี่ยจะเห็นเลขเหมือนกันครับ
0: เห็นครับแล้วแต่ความเชื่อใครครับ
2: เราอันนี้เน
0: า
2: ะ
0: ข้างบนใช่ครับ
6: เห็นจอมปลวกนี้ตอนไหนคะ
7: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
8: ตอนแรกก็ลองเสียงทายดูก็ได้จริงครับ
9: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยแต่สมัยโบราณเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยแล้วนี่มันมาโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
7: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายศิวลึงนะ
9: ถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
8: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
2: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมเนี่ยครับนี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: ลิตาอินชลิตาบุญลาภิวัฒน์ค
2: ่
1: ะ
2: แห้วโสพลศรีสกุลครับ
1: เราสองคนมาพร้อมกับรายการ
2: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: นอกจากสิ่งของแล้วเนี่ยนะคะอาหารเราก็จะนำมารีดีไซน์กันค่ะให้เป็นจานใหม่ที่แสนจะอร่อยแล้วก็แปลกใหม่อีกด้วยค่ะ
2: วันนี้ครับช่วงทริคท็อปของเรานะครับมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากลิตาด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่มีเขาเรียกว่าอะไรห้องพักหรือว่าคอนโดมิเนียมที่มีความกว้างประมาณ20ตารางเมตรขึ้นไป
1: ก็เป็นห้องขนาดเล็ก
2: ๆเล็ก
1: ๆรัด
2: ใช่เป็นห้องสตูดิโอนั่นเองนะครับการตกแต่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการตกแต่งแบบไมโครลอฟซึ่งเขาจะใช้สีขาวเทาดำกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมาผสมผสานกันให้เกิดความอ่อนนุ่มให้เกิดความอ่อนโยนแล้วก็มีเขาเรียกว่าสุนทรียภาพในการพักอาศัยมากขึ้นด้วย
1: ผมอยากรู้แล้วค่ะว่าเขาจะมีรายละเอียดในการตกแต่งยังไงบ้าง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
3: Trick Top
4: การเลือกใช้โทนสีขาวสีดำและสีเทานะครับจะช่วยทำให้ห้องของคุณมีความรู้สึกอ่อนนุ่มสบายตาหรือเลือกเฟอร์นิเจอร์สีแนวธรรมชาติจะช่วยทำให้พื้นที่มีความสว่างโปร่งโล่งสบายซึ่งสามารถช่วยสร้างความรู้สึกให้ห้องของคุณนั้นมีความกว้างมากขึ้นนอกจากผนังห้องที่ใช้กั้นพื้นที่ในการใช้งานต่างๆแล้วนะครับการนำเอาผนังห้องทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวกว้างและแนวสูงมาใช้จัดสรรจะช่วยทำให้ห้องมีพื้นที่และเก็บของได้ดีมากใช้ผนังห้องแนวสูงสร้างพื้นที่ในการเก็บของได้เป็นอย่างดีสร้างสรรค์สไตล์การเก็บห้องที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณโดยการใช้ผนังและเพดานปรับผนังกลางห้องให้เป็นพื้นที่เก็บของและเลือกใช้ประตูเลื่อนเพื่อเพิ่มความสบายตาครับแพนทรีห้องหรือตู้สำหรับเก็บอาหารหรือเครื่องครัวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้ห้องนั้นสมบูรณ์เนื่องจากการพักผ่อนของคนเรานั้นอย่างหนึ่งก็คือการได้รับประทานอาหารดีๆในห้องสวยๆแพนทรีขนาดเล็กเพียงพอต่อพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารและสามารถจัดเตรียมมื้อเบาๆของวันได้ตามต้องการนักออกแบบมักใช้กระจกเป็นเทคนิคสำคัญในการลดข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ให้มีขนาดดูเพิ่มขึ้นได้กระจกที่มีขนาดใหญ่ก็นับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตกแต่งห้องเช่นเดียวกันครับและการเลือกใช้กระจกบานใหญ่จะช่วยทำให้มีความรู้สึกว่าห้องนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น Built-in Furniture ก็เป็นที่นิยมมากในสมัยนี้นะครับซึ่งจะช่วยลดการใช้เฟอร์นิเจอร์ไปพร้อมๆกับฟังก์ชันการใช้งานที่เพิ่มขึ้น Built-in ตู้เก็บของขนาดใหญ่สามารถเก็บของที่ใช้บ่อยๆไว้ด้านล่างและเก็บของอื่นๆไว้ด้านบนเพิ่มพื้นที่การเก็บของพร้อมกับขนาดห้องที่กว้างขึ้นอีกด้วยครับ
1: โอ้โหคำว่าไมโครลอฟเนี่ยนะคะแทบไม่เคยได้ยินมาก่อนนี่เพราะพี่แห้วเลยนะคะเนี่ยทำให้ลิตาเนี่ยได้รู้จักไมโครลอฟ
2: ใช่จริงๆการตกแต่งสไตล์เนี่ยนะครับก็ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบด้วยล่ะครับ
1: และสำหรับในช่วงต่อไปนะคะแน่นอนว่าพี่แห้วเนี่ยจะมาทำการรีดีไซน์แต่ว่าของที่จะนำมารีดีไซน์เนี่ยจะเป็นอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับ
1: ค่ะรีดีไซน์มันง่ายมาก
0: มันง่ายมากวันนี้ง่ายจริงๆลิตากลิ่นหอมคละคลุ้งแบบนี้เนี่ยวันนี้เรามีเทียนหอมมาฝากคุณผู้ชมครับ
1: หอมมาก

0: ันนี้เป็นกลิ่นวานิลา
1: วานิลาใช
0: ่
1: นึกถึงอาหารหวานเลยอ่ะ
0: ใช่อยากจะทานเครปในบัตรดล
1: รีดีไซน์วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์เนี่ยมีน้อยมากๆเลยครับมีแค่2อย่างเท่านั้น
0: นั่นก็คือ
1: กระป๋องของปลากระป๋องครับหรือว่าเป็นกระป๋องนมก็ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไม้หนีบครับ
0: ซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยนะคะไม้หนีบของเราเนี่ยก็มีสีสันมากมาย
1: ใช่แล้ว
0: ซึ่งท่านผู้ชมจะทาสีเองก็ได้นะคะหรือซื้อก็สามารถทำได้เนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไม้หนีบเหล่านี้เนี่ยมีการออกแบบออกมามากมายมีความสวยงาม
1: บางทีก็เป็นลายไม้แบบนี้สวยดี
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยไม้หนีบเนี่ยก็คือเราจะนำมาตกแต่งไปในตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเค
1: คอยดูดีๆนะลิต้าก็ทำได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: แต่อันนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนหนึ่งอันนะครับก็คือเรามีไม้หนีบเนี่ยนะครับแล้วเราก็มีกระป๋องเนี่ยนะครับแล้วก็หนีบเลยครับ
0: แค่นี
1: ้ยากแท้ไม่ต้องมีปืนกาวด้วยวันนี้นี่ง่ายๆ
0: ลิต้าเลยไปไม่เป็นเลยเพราะไม่มีปืนกาว
1: ของลิต้าก็อาจจะเล่นเป็นสีสันขึ้นมาก็ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยตัวกระป๋องเนี่ยนะคะเราก็เพิ่มสีสันของเขาขึ้นมาหน่อยโดยการใช้เทปกาวค่ะง่ายๆพันรอบกระป๋องนั่นเองนะคะแล้วก็ทำการตกแต่งหรือว่าแจ็คเกรย
1: ์แจ็ค
0: ทำไมถึงล้อน้องพูดสิ
1: น้องมีพรสวรรค์ทางด้านนี้
0: ทางด้าน
1: แอคเซนต
0: ์เป็นเลย คือฟังแล้วเหมือนฝรั่งไม้ไหมคนไทยไม้ไหมเหมือนอะไรต่างดาว มันไม่แนบอะค่ะพี
1: ่มันไม่แนบหรอ
0: ใช
1: ่กดลงไปลึกๆนะครับคุณผู้ชมต้องกดลงไปลึกๆหน่อยนะครับให้มันสุดกับ
0: กดแล้วกดแล้ว
1: ด้านเนี้ยข้างในมันจะมีตัวแกนที่เป็นอลูมิเนียมอยู่เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ติดลงไปเลยลึกๆแบบนี
0: ้
1: คือการทำกระป๋องที่ใส่เทียนแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเราทำก็ได
0: ้ค่ะ
1: แล้วเวลาถ้าสมมติว่าวันไหนเนี่ยเราอยากจะแบบรื้อออกไปใช้ประโยชน์ของไม้หนีบเนี่ยเราก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม้หนีบมันไม่สามัคคีกับเรามากๆเราก็ต้องจัดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นการตกแต่งที่สวยงามมากเลยอย่างบางคนเนี่ยที่มีร้านอาหารแต่ว่าหูไม่รู้ว่าเราจะต้องไปซื้ออะไรที่แบบแพงๆอะไรเงี้ย อย่างตัวหนีบที่เป็นไม้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จริงๆก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไปเลยส่วนปลากระป๋องเนี่ยกินไปแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับหรือว่าแม้จะเป็นกระป๋องนมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะหรือว่ากระป๋องปลาทูน่าคือตอนนี้เนี่ยมีลักษณะของการเป็นกระป๋องแบบนี้เยอะมาก
1: ใช่
0: ได้แล้วก็อย่าทิ้ง
1: เฮ้ยสวย
2: ว้าว
1: สีสวยจังดูทำหน้า
0: บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของแบบจินตนาการ imagination มีทุกมีพิษตอนนี
1: ้และอันสุดท้ายก็ติดมาตรงนี้เลยบางคนเปิดร้านอาหารบางคนเปิดร้านกาแฟเนี่ยพวกเนี้ยเป็นของตกแต่งได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: แค่ช่วงนี้ของเราทำได้ทั้ง2ชิ้นแล้วอ่ะ
0: คือสำหรับกระป๋องเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้านำมาดัดแปลงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะนำไปใช้กันก็คือการนำไปใส่ของกระจุกกระจิกนำไปใส่เศษสตางค์นำไปใส่พวกยางรบเครื่องเขียนนะหรือรวมไปถึงเครื่องประดับนั่นเองแต่ถามว่าถ้าเอากระป๋องเนี่ยไปล้างน้ำเลยแล้วมาใส่หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่เก๋มันไม่สวยซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นการตกแต่งกระป๋องนะคะนอกจากที่เราจะเห็นความสวยงามแล้วเนี่ยกระป๋องก็จะมีความสูงเพิ่มขึ้น
1: ใช่แล้ว
0: เราใส่ของได้เยอะขึ้นด้วยแล้วถามว่าตัวไม้หนีบทำอะไรได้บ้างก็หนีบสิจ้าไม่ว่าจะเป็นการหนีบกระดาษหนีบโปสการ์ดอย่างเง
1: ี้ย
0: การตกแต่งห้องก็สามารถทำได้คือพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนำกลับมาใส่ไว้ที่เดิมเนี่ยเขาก็จะไม่หายของก็จะไม่หาย
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนำมาใส่เทียนได้ด้วยเพราะว่าเขาสามารถที่จะกันลมได้นั่นเองค่ะน้องจะทำแค่ครึ่งเดียว
1: เพราะว่าไม้หนีบที่ใช้สีหมด
0: ไม้หนีบหมด ไม่แต่ทำแค่นี้อ่ะมันก็หยิบง่ายถามว่าคุณจะหย่อนเทียนลงไปแบบนี้หรอใส่แบบนี้มันง่ายกว่า
1: ง่าย
0: เราจึงมีช่องเพื่อเปิดไว้ในการหยิบให้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนี่เฮ้ยสวย
1: สวยจริงๆประเมอง่ายมากวันหนึ่งที่เราต้องการใช้กระป๋องอย่างเดียวหรือว่าใช้ไม้หนีบอย่างเดียวมันก็สามารถที่จะแยกร่างง่ายๆเลยนะครับ
0: อยากทำต่อก็ได้เลยนะเนี่ยดูสีเอาสีต่อขึ้นใหม่ได
1: ้ต่อเป็นเหมือนแบบลอยกระทงเลยเนาะ
2: ฮะ
0: ชมใช่ไหม
1: วันเพ็ญเดือน12เลยนะ
0: น้ำนองเต็มตลิ่งเลยล่ะคืออันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการเห็นไหมคะมันก็สามารถจะขึ้นไปได้อีกคุณ
1: ใช่
0: คือถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งของที่เราจะสามารถเก็บหรือว่าใส่ได้เนี่ยก็จะเป็นของในทรงสูงหรือว่าลักษณะที่ยาวขึ้น
1: ใช
0: ่เส้นดินสอไม้บรรทัดนะคะรวมไปถึงคัตเตอร์อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์แต่งหน้าของสาวๆก็สามารถที่จะใส่ได
1: ้ใช่แล้ว
0: อันนี้ก็ลองอะแดปต์กันดูนะคะให้เหมาะกับสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยจะนำไปใช้หรือว่าวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะ
1: เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยของทุกอย่างที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรานำกลับมารีดีไซน์เนี่ยก็อาจจะเกิดของชิ้นใหม่ขึ้นมานะครับเนี่ยนอกจากจะเป็นของตกแต่งบ้านแล้วสวยงามด้วยเราก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในขณะเดียวกันด้วยนะครับไม่ต้องทิ้งเป็นขยะไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อม ได้ของสวยๆแต่งบ้านคุ้มมากเลยครับ
0: ถามว่าไม้หนีบไม้ถ้าไม่มีเป็นไม้หนีบพลาสติกที่เราใช้หนีบเสื้อผ้าที่บ้านก็สามารถที่จะมาตกแต่งได้เหมือนกันนะคะยังไงที่บ้านมีเหมือนกับว่ามีสิ่งของมีวัสดุประเภทไหนก็ลองนำมาอะแดปต์กันดูนะคะทุกอย่างเนี่ยสามารถหาได้รอบตัวค่ะอย่าเพิ่งออกไปหาซื้อเพราะว่ามันจะเป็นการสิ้นเปลืองเนาะ
1: ใช่แล้วครับ
0: โอเคค่ะและสำหรับต่อไปเราจะทำการรีดีไซน์อาหารแต่เมนูสำหรับวันนี้จะเป็นอะไรอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: ตอนนี้จุดเทียน
0: ไปลอยกระทงเถอะ

0: ลับเข้าสู่ช่วง New Ideas กับลิตาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ถูกต้องค่ะในช่วงรีดีไซน์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะพี่แฮวเนี่ยได้ใช้กระป๋องค่ะในการนำมารีดีไซน์ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนค่ะว่าสำหรับของที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยนะคะเมื่อเปิดแล้วทานไม่หมดเวลาเก็บเนี่ยเราไม่ควรที่จะเก็บอยู่ในกระป๋องแล้วใส่ตู้เย็นเพราะนั่นเนี่ยจะทำให้กระป๋องเนี่ยนะคะมีการออกซิไดซ์แล้วก็เป็นสนิ
0: ม
1: สนิมก็จะไปอยู่ในอาหารเพราะฉะนั้นหากทานไม่หมดแล้วเปิดกระป๋องแล้วให้นำอาหารที่อยู่ในนั้นนะคะออกมาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดก่อนแล้วก็ค่อยเก็บกลับเข้าไปในตู้เย็นซึ่งวันนี้นะคะเราเปิดกระป๋องกันแล้วและเราก็มีนี่ค่ะปลาทูน่าในน้ำเกลือโดยที่เมนูสำหรับวันนี้ก็คือยำสลัดปลาทูน่าNew Ideas วันนี้เป็นอาหารเบาๆนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่กำลังรักษาหุ่นเหมาะมากและทำง่ายมากด้วยตอนเย็นคุณใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้น
0: เฮ้ย
1: ในการจัดเตรียมของ
0: ก็ถือว่าเร็วก็ถือว่าเร็วอยู
1: ่รวบรวมหรือทำด้วยโดยที่ส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะผักกาดแก้วค่ะภาษาอังกฤษคือ
0: Iceberg ผักกาดแก้วครับ
1: ต่อมาค่ะนั่นก็คือทูน่าในน้ำเกลือค่ะแล้วก็จะมีนี่เลยมะเขือเทศราชินีนะคะหรือว่ามะเขือเทศลูกเล็กนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีมายองเนสค่ะหอมแดงซอยน้ำเชื่อมน้ำมะนาวพริกค่ะแล้วก็นี่ตะไคร้ซอยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะด้วยการใส่มายองเนสลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะตามด้วยน้ำมะนาวนะคะหอมแดงซอยแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ซอยลงไปเลยนะคะอันนี้สมุนไพรเยอะตะไคร้เนี่ยขับลมตามด้วยพริกนะคะสำหรับความเข้มข้นใส่นิดนึงก็พอ
0: นี่คือนิดนึงแล้วเหรอครับ
1: นิดนึงแล้ว
0: นะนิดนึงแล้วนะครับ
1: ลืมตลอด
0: ในส่วนของพริกนั้น
1: พอพี่แฮวและนี่ค่ะเราก็จะใส่ทูน่าลงไปด้วย อยากทานเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไป
0: ปลาทูน่าหรือว่าปลากระป๋องชนิดอื่นๆเนี่ยครับคุณผู้ชมนอกจากเขาจะมีแคลเซียมแล้วเนี่ยครับเขาก็มีโอเมก้า3เนี่ยเทียบเท่ากับปลาสดเลยนะครับ
1: โอ้จริงเหรอคะ
0: จริงครับ
1: โอเมก้า3ช่วยเรื่องอะไรอะ
0: โอเมก้า3อย่างแรกเลยช่วยในเรื่องของความจำบำรุงสมองเนี่ยได้แน่ๆครับผม
1: หลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาการจัดจานของเราแล้ว
0: โหรวดเร็วมาก
1: รวดเร็วโดยที่เราจะนำไอซ์เบิร์ก
0: ว้าวผักกาดแก้วครับ
1: คือจริงๆหลายๆคนน่าทำอยู่บ้านทานเองเนาะ
0: ครับ
1: ก็จริงๆอ่ะจะเด็ดลงไปคลุกก็ได้ฉีกนิดนึง
0: ได้
1: แล้วก็ควรฉีกให้พอดีคำ
0: แต่ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยผักกาดแก้วเนี่ยอย่างเดียวไม่พอจริงๆแล้วอยากจะใส่ผักอะไรเนี่ยก็ตามใจเลยนะครับ
1: ค่ะลิตาชอบกินแบบอย่างเงี้ยส่วนข้างในของแบบผักกาดแก้ว
0: เป็นใจผักใช่ป่ะ
1: ใช่ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วอ่ะ
0: คุยคำโบราณได้จากในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ชมระหว่างการสนทนากัน
1: ก็เลยรู้สึกชะงักขึ้นมาว่าอุ๊ยเหมือนได้ยินคุณยายพูดก็วางให้ฟู
0: ๆ
1: และนี่มะเขือเทศค่ะทานแล้วผิวสวยแน่นอน
0: ใช่แล้ว
1: แง่พอไหมหยุดน้องสิ
0: โอ้ยจริงๆแล้วถ้าลิตานี่ไม่บอกให้หยุดเนี่ยนะครับที่กินได้ถ้วยนี้ทั้งหมดได้เลยอะ
1: จริงเหรอ
0: จริงๆ
1: ถ้าอย่างนั้นน้องควรทำยำมะเขือเทศ
0: กำลังดีสัมพันธ์กับผักแล้ว
1: หลังจากนั้นลืมไปแล้วล่ะสิว่าเราทำอะไรกันมาได้แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเสร็จสิ้นกับเรียบร้อยแล้วเมนูนี้3นาทีจริงๆกับยำสลัดปลาทูน่านั่นเองค่ะทำง่ายแสนง่ายอย่างที่บอกว่าปรุงได้ตามแบบที่คุณผู้ชมชอบเลยหลายคนชอบเค็มก็สามารถที่จะเติมเกลือได้นะคะหรือว่าถ้าอยากได้ความไทยกว่านั้นน้ำปลาจัดไปแต่ของเราเนี่ยเราจะใช้น้ำที่อยู่ในปลาทูน่าในน้ำเกลืออยู่แล้วนะคะก็สามารถมาเป็นส่วนผสมได้ด้วยค่ะ

0: ได้เวลาการชิมแล้วค่ะพี่แฮวพร้อมใช่ไหมคะ
1: พร้อมมากครับชอบมากเลย
0: มีทั้งมะเขือเทศมีทั้งสมุนไพรเชิญค่ะพี่แฮว
2: นี่หอมปากหอมคอนะคำนี
0: ้
2: ล้นช้อนออกมาเลยอันนี้คือแค่ชิมนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะรายงานลิตานะครับว่าอร่อยไหม
0: ค่ะให้ปลาเพิ่มด้วยกลัวไม่อิ่มเอาผักไหมเอามะเขือเทศก็ดี
2: อ
0: ะ
2: คิดว่าเอามาเลย
0: ใจเย็นๆก่อนคืออร่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะบอกแล้วเมนูนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการที่จะไดเอทสาวๆที่รักสุขภาพรวมไปถึงคุณผู้ชายนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปที่รักในสุขภาพค่ะสามารถทานได้หมดสำหรับเด็กๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของพริกนะคะหรือว่าเครื่องสมุนไพรก็ถ้าเด็กๆทานยากอาจจะเอาบางอย่างออกได้หั่นแล้วก็เสริมใส่บางอย่างที่เด็กๆสามารถทานได้ง่ายเข้าไปแต่ก็ไม่ควรจะเป็นชีสเพราะชีสน่าจะไม่เข้าเท่าไหร่นะคะยังไงลองอะแดปต์ดูค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเมนูเริ่มต้นเป็นเมนูต้นแบบ
2: ครับผม
0: ใครอยากจะไปทำอะไรตามใจคุณผู้ชมได้เลยค่ะ
2: ที่สำคัญอาหารจานนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากๆนะครับ
0: สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนั้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับมาดูแผงผักของที่นี่กันนะครับการขายผักของที่นี่นี่เขาวางกันอย่างนี้เลยครับใครอยากกินอะไรก็เลือกกันได้เต็มที่ถั่วงอก
1: เฮ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่ไม่ใช่ร้านผ
1: ักไม่ใช่แผงผักนี่มันกินฟรีแผงกินฟรีไม่ใช่ขายเออ
0: น
1: ี
0: ่คือพี่ติ๊กใช่ไหมสวัสดีครับพี่ติ๊กที่เขาว่ากันว่าเป็นร้านโคตรขนมจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ผักนี่คือให้กินฟรี
1: ฟรีหมด
0: ไม่ได้ขาย
1: ไม่ขาย
2: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับที่เห็นผักกองโตยาวเหยียดเต็มโต๊ะมากมายหลายชนิดขนาดนี้ไม่ใช่ร้านขายผักแต่อย่างใดแต่เป็นร้านโคตรขนมจีนของเจ๊ติ๊กชิดดาวสาหร่ายแม่ค้าสุดแซ่บอารมณ์ดีวัย61ปีคนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยเราไปไขข้อข้องใจกับการต้องมีผักมากมายมหาศาลของร้านเจ๊ติ๊กกับน้องป๊อปกันเลยครับ
0: ผมจะเคยเห็นผักทั่วไปที่เขาจะมีก็จะมีนี่
1: กะหล่ำปีถั่วงอก
0: แล้วก็
1: ผักกาดดองถ้าเกิดไม่มี4อย่างนี้ก็คือว่าไม่เป็นร้านขนมจีน
0: แล้วอย่างเงี้ยเป็นร้านขนมจีนเหรอมีเยอะขนาดเนี้ย
1: ไม่ใช่ คือว่าน้ำยาของเรามันมีหลายตัวเพราะว่าของเรามีน้ำยา4ภาค
0: 4ภาค
1: ทุกภาคจะต้องมีผักของเขานี
0: ่อ๋อนี่คือที่มา
1: ที่มาที่ว่าผักเย
0: อะมีน้ำยาอะไรบ้างผมอยากรู
1: ้นางเอกพระเอกดาวร้ายตัวอิจฉาง
0: ั้นผมเริ่มจากนางเอกก่อน
1: นางเอกก็น้ำยากะทิ
0: น้ำยากะทิต้องกินคู่กับอะไร
1: นี่ไงของมันเนี่ยผักกลางเขาเรียกว่าผักกลาง
0: ผักกลาง
1: อันนี้ผักกลาง
0: แล้วพระเอกอ่ะ
1: พระเอกก็คือแกงไก
0: ่แกงไก่ผักเอ
1: กแกก็ผักเรานี่แหละ
0: แล้วแกงไก่ต้องกินกับผักอะไรบ้าง
1: แล้วเต็มจะกินแล้วเต็มจะกินบางคนก็ไม่เพราะมันจืดเพราะมันจืดบางคนที่เขาชอบกินผักนะเขาก็กินเงี้ยมันก็อร่อยไม่เหมือนกันโอเค
0: แล้วตัวร้ายเป็นอะไร
1: น้ำยาใต้
0: น้ำยาใต
1: ้ปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องไปหาหมอเสียตังค์มาหายาติดนี่30บาทเผื่อแตกเผื่อภาคกลับบ้าน
0: สบายตัว
1: สบายตัว
0: น้ำยาใต้ผักที่เขากินคู่กันมีอะไรบ้างครับ
1: ทุกอย่างที่ฝั่งหน้า
0: อีกอันนึงคืออะไรสุอิจฉา
1: ไตปลาไง
0: ไตปลา
1: โอ้โหกินแล้วปุ๊บมันมองหน้าไม่ได้แล้วมันตบซ้ายตบขวา
0: แล้วแล้วผักทั้งหมดตรงนี้มีกี่ชนิดครับ
1: 15 16ชนิดแต่ว่ามันไม่รู้มันจะมาเรื่อยๆยังนับไม่ถูกเลยเนี่ยวันเนี้ย
0: พี่ติ๊กผักเยอะขนาดนี้พี่ติ๊กเป็นคนชอบกินผักเป็นปกติอยู่แล้วครับ
1: กูไม่กินผักกูไม่กินผัก
0: ไม่กินผักเลย
1: จิตอยากกูพาไปคนอื่นเขากินผักเพราะว่าจะมีความสุขตรงนี้เพราะว่าจะมีความสุขตรงนี
0: ้พี่ติ๊กเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: 30กว่าปีแล้ว
0: นี่คือเรื่องราวของร้านขนมจีน
1: ถูกต้องค่ะ
0: เปิดมา30กว่าปีแล้วค่ะในนี้มีผักไหนแปลกๆบ้างไหมที่แบบว่า
1: ตามมา
0: ตามไป
1: ชมจันทร์พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวถ้าไอ้นี่มันจะเจาะไขมันล้วนถ้าเกิดเป็นสุภาพบุรุษหน้าท้องไม่มีเลย
0: ว้ายว้ายจะเลยหน้าท้อง
1: นายแบบหน้าท้องลาเป็นหน้ากรอง
0: รูปดีๆนะรสชาติเป็นไง
1: หวานกรอบร่อนอร่อย
0: แล้วพี่ติ๊กกินไหมเรารู้ได้ไงว่าหวานกรอบร่อนอร่อย
3: เวลาร่อนนี่เขามันร่อนยังไงอ่ะ
0: ของจริง
1: ห้ามดมผัก
0: เอาทำไม
1: ถือว่าดูถูกผักเธอไม่ได้นะฉันถูกฉันโกรธแล้วเนี่ย
0: กินให้ดูเลย
1: กูจะไม่ถ่ายต่อแล้วจะอย่าทำหน้าอย่างนั้นเพราะออกสื่อออกข่าวอย่าทำหน้างั้นต้องทำหน้าให้อร่อยต้องทำหน้าให้ดีเพราะมันเป็นมันมีประโยชน์อันชันนี่คะคุณประโยชน์ของมันเลิศมากแต่ว่าต้องกินดิบๆนะคะปรุงเป็นน้ำแล้วสุกแล้วมันก็ได้แค่ความอร่อยกินดิบๆนะชะลอหัวงอกสายตาดีเชื่อสิมันอร่อยจริงๆเห็นไหมแต่มันต้องกินแก้มมันก็อร่อยเห็นไหมมันเห็นไหมก้านจองบัวสวรรค์คนอายุ30ขึ้นไป40ขึ้นไปนี่ไม่ต้องไปกินยาหมอฮอร์โมนกินนี่เลยหวานกรอบร่อนอร่อยดอกแพลว
0: อันนี้ที่ปกติเขากินใน
1: แ
0: หนมเน
1: ือง ชา
0: ใช
1: ่อกหักช้ำเลือดช้ำหนองเมียทิ้ง
0: อ่ะมาเลย
1: หัวทิ้งนี่กรรมเดียวอยู่นี่กรรมเดียวอยู่นี่อะไร
0: เขาอกหัก
3: ไปหัวบก
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เต๊กให้น้องผมกินหน่อย
1: โง่ทิ้งเขาได้ยังไงเฮ้ยมันดีไตดูที่เนี้ยต้องหัวจดเท้าหน้าตาดีไตดูที่เนี้ยดูสิยังเอาอกกับใจขนาดนี้เล
0: ยทำหน้าดีๆทำหน้าดีๆ
1: เฮ้ย
0: ไปนู่นแล้ว ผมจะบอกว่าผมไปตามหามาแล้วคนที่กินผักได้เยอะๆเลย
1: โอเค
0: ไม่เคืองนะสัญญาก่อน
1: ไม่เคืองให้มันกินให้สะใจไปเลย
0: เชิญเลยครับไอซี่กินยั่วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้แต่จริงสวยจังเลยขอก่อนหน่อยค่ะนึกว่าสาวมอปลาย
5: กระบองเพชรยั่วจ้า
2: เน็ตไอดอลชื่อดังสายกินที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกับวลีติดปากคุ้นหูยั่วยั่วจ้าน้องไอซี่กินยั่วผู้ที่ชอบกินผักเป็นชีวิตจิตใจกินผักได้ทั้งวันครับไม่ว่าจะเป็นผักชนิดไหนเปรี้ยวหวานมันขมอุ้ยขมด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหไอซี่กินหมดครับมาดูกันครับว่าเจติ๊กจะรับมือกับเน็ตไอดอลสายกินผักได้ไหม

0: ไอซี่กินเยื่อค่ะผักแค่เนี้ยสำหรับไอสบายมากค่ะผักเยื่อจ้าจ้าใช่ไหมให้หนูกินผักใช่ไหมหนูชอบมากเลยค่ะแม่กินหมดนี่แม่ไม่โกรธใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องมาสตอกดูคลิปแล้วปุ๊บมาอยากไปเลย
0: ได้เลย
1: ขอขนมจีนสู้ตาย
0: ไอซี่ช่วยพี่ด้วยนะพี่ท้าไปนะ

0: ต้องมีผักแก้มต้องมีผักตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบกินผักตั้งแต่เด็กค่ะ
1: มีผักอะไรที่ไม่กินบ้างไหม
0: ไม่มีเลยค่ะกินได้ทุกอย่างค่ะ
1: ผักบนนี้ที่กินได้ปะเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ขอท้าเลยค่ะกินได้หมดเลยค่ะ
1: จริงเหรอ
0: กินได้นี
1: ่มะระกินอย่างนี้ได้เลยเหรอ
2: หมูอร่อยมากหมูอร่อยมาก
0: มันต้องลองนะ
3: เห็นไหมเห็นไหม
0: เริ่มวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะ
3: เห็นไหม
1: อ่ะแล้วผมลองอ่ะแล้วพี่ติ๊กไม่กินเหรอ
3: ฮะก็บอกแล้วไม่กินผักแข่งคนอื่นแล้วกูมีความโซกกูเป็นโรคเจ็บแล้วจะกลัวธนูไว้ทำไมวะเนี่ย
1: ยายลองนิดเดียวเอง
3: เห็นไหมมันให้คน
1: ไม่ให้ลองดูไงว่าแบบว่ามันเป็นผักที่ขมมากอ่ะแต่ดูไอซี่กินได้แบบว่าเป็นไงมันขมมากอ่ะไอซี่กินได้ป่ะผักพริกอ่ะอันนี้ก็ได้เหรอเนี่ยเราการันตีได้นะครับว่าไอซี่สามารถกินผักได้เยอะแล้วก็กินอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ไอซี่เนี่ยมากินขนมจีนตอนนี้นะครับเราให้พี่ติ๊กไปขายขนมจีนก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวมาคุยกับไอซี่กินยั่วแป๊บนึงนะครับที่มาของคอนเซ็ปต์คำว่ายั่วๆกินยั่วเนี่ยคือมาจากไหน
0: ไอทำคลิปแรกๆไอก็เหมือนกับว่ายั่วๆจ้าให้หิวตามอะไรแบบเนี้ยแล้วกลายเป็นวลีแบบว่าติดปากแล้วคลิปไหนคลิปไหนก็คือยั่วๆทุกคลิปเลย
1: 1คำให้ดูด้วยครับอยากดูว่าหน้านิ่งขนาดไหน
0: ยิ่งกับขนมจีนยิ่งจะอร่อยมาละยั่วๆจ้า
1: ไม่ขมเลยหรอ
0: ขมแต่มันอร่อยค่ะ
1: ไอซี่กินผักได้เยอะสุดประมาณกี่โลเคยนับไหม
0: ก็น่าจะเป็นโลอะค
1: ่
0: ะ
1: เป็นโลอะ
3: แท็กซี่ถ้าเกิดกินโลเดียวนะวันหลังไม่ต้องมันนะคนอื่นก็มากกว่านี
0: ้โอ้ย
3: โอ้ยออกมาแล้วว่ามันกินแค่เป็นโล
4: ได้แล้วนะ
1: ไอซี่เคยเห็นร้านประมาณนี้ไหมที่แบบว่าเป็นขายขนมจีนแล้วผักเยอะไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีเยอะขนาดนี้คือร้านแม่ยืนหนึ่งในประเทศไทยแล้วค่ะ
3: โ
0: อ้นึกว่าเหมาตลาดมาเองเลยมีเยอะทุกอย
1: ่
0: าง
1: เยอะกว่านี้ก็ตลาดไทยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมะขามเปียกนี่ไอซี่ก็กินได้ด้วยเหรอใครเอามาแป๊บนึง
0: ลองดูก็ได้ทีมงานคะกัดแก้กันหรือเปล่าห้องน้ำอยู่ไหนคะแน่นอน
1: กินจริงด้วย
0: เปรี้ยวไปไอ้กินมันไม่เปรี้ยวอ่ะพิธีกรลอง
1: ไม่ต้องลองมะขามเปียกใครเขาก็รู้ว่าเปรี้ยว
0: หวานอมเปรี้ยว
1: นี่ครับเราก็ได้รู้จักนะครับไอซี่กินยั่วแล้วนะครับระหว่างคนที่กินผักได้เยอะที่สุดนะครับมาเจอกับร้านขนมจีนที่มีผักเยอะที่สุดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ

0: ผักร้านของเจติ๊กเป็นยังไงบ้าง1คือน้ำยาขนมจีนอร่อย2คือผักสดมีครบทุกอย่างให้เลือกทานว่าใครชอบทานชนิดไหนลูกค้ามานี่กินได้เต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยใครชอบกินผักใครชอบกินขนมจีนนะมานี่เลยร้านเจติ๊กรับรองไม่ผิดหวัง
0: นี่ใครที่อยากมาใครที่ชอบกินผักเชิญชวนให้ไอซี่เชิญชวนคุณผู้ชมเลยดีกว่าได้เลยสำหรับคนที่ชอบกินผักทานผักเพื่อสุขภาพนะคะแวะมาที่นี่เลยค่ะเมืองราชบุรีค่ะถ้าใครมาร้านเจติ๊กก็คือมาถึงราชบุรีแล้วนะคะคือผักแบบอลังการมากไอก็ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนค่ะร้านแบบนี้นี่แหละครับคือการรวมตัวกันนะครับของไอซี่กินยั่วนะครับที่เป็นคนที่กินผักได้เยอะมากๆนะครับมาเจอกับพี่ติ๊กร้านโคตรขนมจีนนะครับที่มีผักให้เลือกสรรอย่างเต็มที่นะครับนี่แหละครับคือแปลกแต่กินครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: เฮ้ยเ
1: อา
0: ปัดอู้พืชหน่อยไหมจ้ะ
1: เฮ้ยเฮ้ยพ่อจ๋าต้องเมาดีดีสิดีดีดีดี
2: โอ้ยหนัก
0: โอ้โหแม่จ้าแม่จ้า
1: ฮะ
0: บ้านมันทำไมหลังเล็กอย่างเงี้ย
1: โอ้ย
0: ตาย
1: พ่อจ๋านี่อย่าบ่นได้ไหมล่ะคนกรุงเขาก็อยู่กันแบบนี้แหละ
0: โอ้จะไม่ให้พ่อบ่นยังไงล่ะแม่จ๋าก็ไอ้บ้านที่เราซื้อเนี่ยหลังก็เล็กแผงก็แผงโอ้โหถ้าเทียบกับสุพรรณบ้านเรานะที่เนี่ยใหญ่กว่านี้ตั้งเยอะ
1: อย่าบ่นนี่อยู่สุพรรณจนหัวกระบาลงอกขนาดนี้ตอนนี้เราต้องมาฝึกใช้ชีวิตแบบไฮโซเขาเสียบ้าง
0: ต้องหัดใช้ชีวิตแบบไฮโซซะบ้างบ้านหลังจะกันนิดนึง
1: หรอแม่
0: ใช่
1: รักชีวิตอย่าคิดล้อเมียนะ
0: โอ้ยมาคอยโอ้โหโอ้ยโอ้ยบ่าวบ่าวบ่าวโอ้โหแม่จ้าแม่คงไม่อยากมีผัวหูเดียวหรอกมั้งปล่อยเธอ
1: แหกตาดูนี่บ้านในกรุงเนี่ยพอซื้อบ้านปุ๊บแถมเจนนิเฟอร์ปั๊บเลย
0: เจนนิเฟอร์
1: เต็มไปหมด
0: โอ้โห
3: กลับมาแล้วค่ะคุณมงคลคุณวรการสวัสดีค่ะ
0: จ้าโอ้ย
3: ตายแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้ชายออกไปเก็บดอกเบี้ยแป๊บเดียวอะหน้าเปลี่ยนจำไม่ได้เลยนะคะ
0: หน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดอะไรกันนังนูเฮ้ยว่าแต่ว่าแกเป็นใครเนี่ย
3: ตายแล้วนอกจากหน้าเปลี่ยนแล้วยังความจำเสื่อมอีกเหรอเนี่ยยุ้ยไงคะยุ้ยคนใช้บ้านหลังนี้ไงคะ
0: ยุ้ย
1: ยุ้ย
0: ยุ้ยไหนอะ อ่ะนึกออกอีก
1: โอ้ยมันดูดีไว้เฮ้ยนั่นยุ้ยนี่ป้าจ่ายเห็นไหมซื้อบ้านในกรุงนะน้องจะแถมเจนนิเฟอร์แล้วยังแถมนางคนใช้ด้วยนางยุ้ยค่ะ
0: โอ้ที่แถมให้อ่ะเออดีดีดี
3: ไม่ได้แถมนะคะต้นตระกูลของยุ้ยเนี่ยอยู่ดูแลรับใช้บ้านของคุณมงคลมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ
0: ่อ
3: ของคุณมงคลไงคะ
0: อ๋ออย่างนั้นหรอกเหรอเออว่าแต่ว่านางหนูเองได้ค่าจ้างเท่าไหร่วะ
3: คุณให้หนู 9,000 บาทค่ะแต่คุณบอกว่าต้องหักค่าเช่าห้องหักค่าข้าว3มื้อหักค่าน้ำค่าไฟอะไรต่อมีอะไรรวมๆแล้วก็เหลือเดือนละ 1,000 บาทค่ะ
1: 1,000 ฉันจ้าง
0: เอาเลยจ้างจ้าง
3: เดี๋ยวนะคะ
0: เอาไว้ฮะ
3: ตกลงคุณไม่ใช่คุณมงคลกับคุณวรการเหรอคะคุณเป็นใครกันแน่คะเนี่ยหรือว่าจะเป็น
0: ปุจจ์จอนอะจอนจอนไม่พึ่งไม่พึ่งไม่พึ่งช่วยด้วยช่วยด้วยจอน
3: ตำรวจต้องมีตำรวจ
0: เอาตำรวจเรียกตำรวจตำรวจจ้า
1: พวกฉันไม่ใช่จอนดูใหม่นี่ฉันสองคนเจ้าของบ้านหลังนี
0: ้จ้า
3: เจ้าของบ้าน
0: งั้น
3: นี่ก็แสดงว่าคุณมงคลกับคุณวรการขายบ้านหลังนี้ไปแล้วโอ้โหยุ้ยจะไปนอนที่ไหนแค่สะพานลอยทำไมนะไม
1: ่โถโถจ้าแม่หนูไม่หนูไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องให้ฉันจ้างเองฉันจ้างนะฉันจ้างอย่าสิอย่าลังเลมีงานดีกว่าตกงาน
0: โอ้ยดังดังโอ้โหโอ้ย
3: ยุ้ยก็ยุ้ยก็กลัวตกงานนะคะ
0: เออ
3: แต่ก่อนตายอ่ะแม่ยุ้ยได้สั่งเสียไว้ว่า
0: อะไรอะไร
3: ยุ้ย
0: บอกแม่มา
3: เองจำคติประจำตระกูลไว้ให้ขึ้นใจอย่าเป็นข้าหลายจ้าเอ้าบ่าวหลายนาย
0: โอ้โหตายแม่ตายสั่งไว้แล้วโอ้โห
1: ตายอีกแล้วเหรอ
0: ตาย
1: ไม่ต้องไม่ทำใช่ไหม
3: ทำค่ะ
0: จะฮะทำเหมือนไม่ทำอย่างนั้นนะตกลงทำนะ
1: อ
0: ้
1: าวเริ่มงานเลย
0: แล้วไม่รอนางหนูลูกเรากลับมาก่อนเหรอ
3: คุณมีลูกด้วยเหรอคะ
0: เอามีที่ผัวเมียกันเขาก็ต้อง

0: ลูกสิ
1: ลูกสาวฉันสวยมากเลยจ้ะ
2: สวย
1: ไม่แพ้แม่เลือดแม่มันแรง น่ารักเรียนเก่งเรียนบริหารแล้วก็เป็นกุลสตรีทุกกาเบียดนิ้วโคตรหลอนเลย
3: พ่อจ้าแม่จ้าเปิดประตูต้อนรับลูกสาวหน่อยจ้าพ่อจ้าเอาล็อกประตูทำไมเนี่ย
4: คุณวรการ
3: นี่คุณมงคลบอกกี่ครั้งแล้วคะว่าอย่าเรียกวรการมันดูเหินหัก พูดกี่ครั้งแล้วเตือนกี่หนแล้วว่าให้เรียกกันการกันการ
4: กันการคืออย่างนี้นะผมพูดตรงๆนะผมไม่ชอบเลยที่คุณไปปล่อยเงินกู้แล้วไปเก็บเงินในตลาดแบบเนี้ยอาชีพอื่นมีทำตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ทำมาทำแบบเนี้ยดูแล้วมันเสียชื่อวงตระกูลสาธรกุลของเรามากมากเลยอ่ะ
3: มัวแต่กลัวเสียชื่อวงตระกูลอยู่นั่นแหละไม่เอาค่ะเลิกแล้วนะคะถ้าหากว่าฉันมัวแต่รอปันผลจากหุ้นของคุณเนี่ยนะมีหวังบ้านเราต้องกินไข่กันทุกวันแน่ใช่ไหมคะคุณไข่
4: ผมบอกกี่ครั้งแล้วกันการอย่าเรียกชื่อเล่นผมต่อหน้าคนอื่นหรือในที่สาธารณะ
3: คนอื่นที่ไหนมีเราแค่สองคนมีกันแค่นี้เอง
4: เราสองคนคุณพูดอย่างนี้หมายถึงคุณอยาก
3: บ้าพูดเรื่องของคุณเนี่ย
4: ฮะใช่ป่ะใช่ไหมกันการ
3: กันการ
4: ว่าแต่ว่าตกลงวันนี้เก็บดอกมาได้เท่าไหร
3: ่โอ้ยอย่าว่าแต่ดอกเก็บต้นมาด้วย
4: ว้าวถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเปิดแชมเปญฉลอง
3: โอเค
4: แล้วก็เต้นลำกันสักหน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: กระจายใหญ่ใครตัวใครแรกทั้งนั้นนะ
3: โอ้ยคนบ้าเลยชิคไข่ชื่อการประหลาด
4: เ

0: เป็นไงจ๊ะกรี๊ดเพราะพี่เต้นเท่มากเลยใช่ไหมจ๊ะกันกาด
1: เท่ค่ะอะไรล่ะคะคุณไข่ตัวเป็นปืนค่ะ
0: ปืนเฮ้ยปืนจริงๆด้วยอ่ะ
1: ปืนใครมาอยู่ในบ้านเราคะคุณไข่
0: หรือว่า
1: โจรน่าโจร
2: โอ้ยบ้านนี้มันพร้อมจริงๆแล้วแม่จ้ามีทั้งตู้เย็นทีวีเครื่องคร
0: ัวมาหาโจรอย่าทำอะไรพวกเราเลยอยากได้อะไรเอาไปให้หมด
1: คุณไก่คะไปอยู่ข้างหลังทำไมคะ
2: เดี๋ยวอยู่ๆก็มาว่าฉันเป็นโจรฉันไม่ใช่จงใช่โจรฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วพวกแกเป็นใครเนี่ย
3: โอ้ยพ่อจ้าเฮ้ยอะมาพ่อจริงๆท่านมีสมบัติพอดีแขกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่ะเดี๋ยวแม่ไม่ใช่แขกฉันนี่ไอ้สองคนนี่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็เข้ามาที่บ้านเรา
0: บ้านเรา
3: เฮ้ยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูดีนะแต่ดูไม่มีสติอ่ะ
0: อ้าว
3: นี่คือบ้านของเรา
0: แต่งเนื้อแต่งตัวมันก็พอดูได้นะหรือสติไม่ดีจำได้ไหมว่าตัวเองเป็นใครเนี่ย
2: โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวทำไมฉันจะจำไม่ได้ฉันมีสติมีสมองฉันเนี่ยตาเธอเชื้อสุขพันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วพวกแกเป็นใคร
0: ฉันคุณมงคลสาธรกุลเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เช่นกันใครไม่นึกเลยเสี่ยหมีจะทำกับเราในขนาดนี้ฟ้านะฟ้าทำไมฟ้าถึงกันแกล้งมงคลได้ขนาดนี
2: ้ไม่ต้องมาร้องไห้เลยไม่เห็นจะน่าสงสารออกจากบ้านฉันไปเลย

0: คุณหญิงวรการสาธรกุลเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณมงคลสาธรกุลและเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วย
1: ถ้าไม่ได้ถามไม่ต้องมาบอกก็ไม่มีใครอยาก

0: รู้ไม่ต้องมาแหมโฆษณาโคตรเหง้าเหล่าสักการะหรอกขนาดฉันชื่อนงยาวนี่ชื่อตาเธ
1: อ
0: มาจากดอนเจดีสุพรรณบุรีฉันไม่เห็นเจ้าโพธนาให้ใครรู้ว่าฉันชื่อนงยาวผัวชื่อตาเธ
2: อนี่ป้านงยาน
1: นงยาว
2: มาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะแม่นงยาว
0: อ้าว
3: มาทางไหนกลับไปเลย
1: กลับออกไปเลย
3: แต่ถ้าไม่กลับฉันจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้
1: ก็แจ้งไปเลย
0: เราไม่ไปไหน
1: ไม่ไป
0: จ๋าเราอยู่ที่นี่มันบ้านเรา
2: เดี๋ยว
0: ไม่ไป
1: ไล่เจ้าของบ้าน
2: ทางตาดูว่านี่รูปใครฮะ
0: โอ้ยอินี่มันแก่เน
2: า
0: ะ
2: นี่ไงว่าจะแก่คุณไข่ค่ะ
3: โอ้ไม่แก่ไม่แก่จัดการไม่แก
1: ่คุณไข่เดี๋ยวคุณไข่ไหนบอกว่าชื่อมงคลไงเออนี่หรือว่าชื่อจริงชื่อไข่มงคล
2: ว
1: ้
2: าว
1: คนอะไรวะ
2: ได้ไงอะไข่มงคลน่ะ
0: หลาย
3: พวกแกกล้าร้อนเรียนฉันเหรออย่างนี้มันต้องปะทะกันหน่อย
1: อาหาวัวซะที
0: หนึ่งคนละไปโดนไข่เขานะ
1: ไข่มงคลมา
4: เพาขอบคุณมากเลยนะที่ขับรถมาส่งพี่ในวันนี
5: ้ทางนี้ค่ะพี่อาร์ตนี่ตั้งแต่2ปีที่เราคบกันมาเนี่ยแว่นแตกกี่อันแล้วคะ
4: ถ้าจะให้พี่นับก็ต้องใช้นิ้วเท้านับด้วยเพาก็เพราะเพื่อนบ้านนั่นแหละมันทำแว่นพี่แตกแล้วก็ยังทำกาแฟหกใส่เสื้อพี่อีกเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลย
5: เพื่อนที่ว่านี่เพื่อนผู้หญิงหรือว่าเพื่อนผู้ชายคะ
4: ผู้ชายพี่มีเพื่อนผู้หญิงที่ไหนเล่า
5: ดูส
4: ิโอ้โ
5: หแล้วไปไม่ได้กับผู้หญิง
4: ก็บอกแล้วไม่มีก็ไม่มีสิจ้าเชื่อพี่สิเอาเป็นว่าเพอส่งพี่แค่นี้ก็พอกลับบ้านดีๆแล้วกันเนาะ
5: นี่
4: เจอกัน
5: พี่อาร์ตพี่อาร์ตสายตาสั้นหรือว่าสายตาบอดเนี่ยฮะ
4: อยู่นี่ใช่ไหมไปได้นะ
5: โอเคเดี๋ยวเพลรีบไปเอาเค้กก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลางคืนเพลจะเอาเค้กมาให
4: ้โอเค
5: บ๊ายบายเจอกัน
1: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
2: ไม่ทำไม่ทำผมไม่ทำตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพี่นางยุ้ยไล่อีบ้าสองตัวนี้มันออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไป
0: นี่ไล่มันออกไปเลยมันกูบุกลุกบ้าน
2: อะไรเลยมันไล่สองคนนี้ออกไป
0: แล้วฉันบอกแล้วไงว่าไล่มันเดี๋ยวนี
2: ้ค่ะไล่มันสิไล
0: ่มัน
2: เดี๋ยวนะคะคุณผู้หญิงจะให้ยุ้ยช่วยใครดีคะคุณวรการก็คุณผู้หญิงคุณนงยาวก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงทั้งสองคนเลย
6: นางยุ้ยแกรับเงินฉันแกก็ต้องฟังฉันสิ
2: ค่ะ
0: แต่แกรับงานฉันไปแล้วก็ต้องฟังฉัน
2: ใหญ่ป้านี่มันจ้างแกเท่าไหร่ฮะ
7: 9,000ค่ะเท่ากับที่คุณผู้หญิงให้ยุ้ยแล้วค่ะ
0: หมื่นหนึ่ง
2: หมื่นหนึ่งร้อย
1: แม่จ้าอย่าไปยอมมัน
2: หมื่นค่ะตกลงค่ะคุณผู้หญิงคุณเป็นใครคะ
6: นี่นายยุ้ย
8: สู้เขาอยากได้เท่าไหร่สู้เขาถ้ายุ้ยออกไปนี่หาคนใหม่จ้างไม่ได้ราคานี้นะหาก็ไม่ได้
2: 16,000
0: เรื่องเงินไม่เคยยอมใครหรอก17,000
7: เดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะคะคุณผู้หญิงทั้งสองอย่าแย่งยุ้ยเลยนะคะยุ้ยลำบากใจอ่ะอย่าให้ยุ้ยต้องเลือกเลยนะคะ
6: มานี่เลย
0: หมื่น
6: ต้องมาดิฉันดิ
0: เอาไว้ให้ฉันคนนี้หมื่นแม่เ
7: จ๊ใจเย็นๆไว้คุณผู้หญิงค่ะโอ๊ยใจเย็นๆค่ะ
3: เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเอาเรื่องสำคัญก่อนที่บอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านของพวกแกพวกแกมีหลักฐานอะไรมายืนยันไหม
0: พ่อจ๋า
1: จ๋า
0: หยิบโฉนดในกระเป๋าเอาให้ถูกซองน้ำตาลขอบ
1: เนาะโฉนดเต็มกระเป๋าถ้าถึงขนาดนี้ถ้ายังไม่ออกจากบ้านไปคงต้องให้ตำรวจมาจัดการ
7: คุณไก่คะฉันว่ามันแปลกๆไหม
8: แปลกดิแบบนี้มันปกติที่ไหน
7: ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคือฉันหมายถึง

0: ว่าสองคนเนี้ยเป็นคนของเสี่ยหมีหรือเปล่าอ่ะ
1: เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงผมขายบ้านถาทรใช้หนี้เสี่ยหมีไปหมดแล้วนี
0: ่ก็ใช้แต่หนี้ไงดอกก็ไม่ได้ให้เขา
1: อะไรกันนี่แค่ดอกถึงขั้นยึดบ้านเราไปขายต่อคนอื่นเลยเหรอ
2: เนี่ยกระซิบอะไรกัน
3: นี่สองคนนี้เป็นคนของเสี่ยหมีหรือเปล่าอ่ะ
4: เฮ้ยเสี่ยหมีไม่เห็นรู้จักอะรู้จักแต่เสี่ยหมู
5: นายจ่าดูเสียงมันอ่อนลงน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตนะเสี่ยหมีเนี่ย
4: หรอ
5: ตามน้ำไปก้อง
4: เอางั้นเหรอ
5: เออ
6: ชายฉันเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับเสี่ยหมีเลย สุพรรณบุรีดอนเจดีบ้านชิดกันเลย
3: อยู่ดอนเจดีแล้วไปเกี่ยวอะไรกับเสี่ยหมี
1: นั่นน่ะดิ
3: บ้านเสี่ยหมีเขาอยู่สาทรไม่ใช่เหรอ
2: เฮ้ยเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเอาเสียเลยพวกแกเนี่ยเสี่ยหมีเนี่ยเขาเป็นคนดอนเจดีบ้านเดียวกับฉันนี่แหละ
6: สนิทกันมากด้วย
2: ถูกต้อง
6: ว่าติดกันเลย
1: สนิทกันด้วย
3: เสี่ยหมีเขาขายบ้านให้คุณเหรอ
6: ก็ขายก็เนี่ยเนี่ยโฉนดอยู่นี่ไงแล้วตอนไปซื้อพ่อจำได้ไหมหูยอุ้มเงินกันโอ้โหใส่กระสอบ
2: อุ้มเงิน
6: สดสดไปเลย
1: ใครใครใครไข่จะเป็นลมประคองไข
3: ่ไข่ไข่นั่นไข่มีอะไรค่อยๆพูดค่อยจากันก่อนดีไหม
6: ไม่ค่อยพูดค่อยจาหรอกที่เมื่อกี้เสียงแข็งเชีย
3: ก็แหมคนมันก็เพิ่งรู้เรื่องวันนี้จะให้แบบว่ามันกระทันหันฉับพลันทำใจมันยากน่ะนะ
7: ไข่ไม่นึกเลยเสี่ยหมีจะทำกับเราได้ขนาดนี้ฟ้านะฟ้าทำไมฟ้าถึงกันแกล้งมงคลได้ขนาดนี้ฟ้าสร้างมงคลมาทำไมต้องสร้างเสี่ยหมีมาด้วย
2: ไอ้ไข่มงคลไม่ต้องมาร้องไห้เลยไม่เห็นจะน่าสงสารออกจากบ้านฉันไปเลย
8: สงสาร
3: ขอเวลาเก็บแก้วของแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
6: ได้ความสบายขึ้นฉันหมดได้เลยนะ
9: ยุ้ยยุ้ยยุ้ยอะไรยุ้ย
1: ของเป็นเมื่อวาน
9: ยุ้ยยุ้ยยุ้ยลงมาซักผ้าให้หน่อยยุ้ยยุ้ยพอดีทำแว่นแตกออกมาไม่เห็นเอาผ้าไปซักให้หน่อยอ่ะ

0: นี่ไอ้ลมจิตแกกล้าจูบฉันเหรอเฮ้ยไอ้ลมจิตไอ้ลมจิตนี่ฉันปากเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่เหม็นนี่ว่าฉันต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจโอ๊ย
1: อะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวๆเฮ้ยยุ้ย
0: เดี๋ยวพี่ยุ้ยพี่ไอ้บอกเพื่อนว่าไม่มีเพื่อนผู้หญิงไงคะแล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้ my god พี่ไอ้ทำแบบนี้อ่ะ
2: พระเจ้าเจอผู้ชายแล้ว
0: เจอก็เฮ้ย

0: คือนำ
1: แกงเดี๋ยววางเลยวางเลยไปแกทำอะไรของแกไข่มงคล
2: ก็โคมไฟที่ฉันรักฉันก็จะเอามันไปด้วยไง
1: เอาไปได้ยังไงอะแกเอาออกไปได้แค่เสื้อผ้ากับของใช้ส่วนตัวนอกนั้นไม่ให้
2: นี่มันจะบ้าเกินไปแล้วนะเว้ย
1: ก็ของมันอยู่ในบ้านฉันมันก็ต้องเป็นของของฉัน
3: เอา
1: จริงไหมจ๊ะแม่จ๋า
4: พ่อจ๋าว่าไงแม่จ๋าว่างั้น
3: จริงค่ะคุณผู้หญิงว่าไงยุ้ยก็ว่างั้นแหละค่ะ
1: อุ้ย
3: นางยุ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะโอ้ยเสียงกรีด
1: เสียงใคร
2: เสียงเหมือนนางหนูลูกเราเลยแม่แก

0: ของใส่นางหนูสิ
1: ไม่เป็นอะไร
0: นางหนู
1: โอ้โหเฮ้ย
0: นางหนูนางหนูทำไมวะนางหนูอยู่เฮ้ยแม
1: ่แล้วไอ้ม่านี่มันเป็นใครเนี่ยนี่แกจะปล้ำลูกสาวฉันเนี่ยไอ้ล็อกจิ๊กโอ้โห
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ไอ้ใครเนี่ยไอ้เดี๋ยวเข้าใจ
0: สะอาด
3: อะไรอะไร
0: หยุด
3: หย
0: ุ
3: ดเดี๋ยวพูดเป็นใครท่าหยุดเดี๋ยวนี้นี่พวกแกทำอะไรลูกฉันฮะ
1: ไอ้มานี่ลูกแกล่ะน้อยนี่มันจะเข้าไปปล้ำลูกสาวฉันไอ้โรคจิตมันโรคจิตเหมือนแกนี่แหละ
0: นี่หยุดเลยนะหยุดเรียกลูกฉันว่าไอ้มานะต่ำ
3: ใช่
0: จะแจ้งความจับให้หมดเลย
4: แจ้งดิฉันจะได้แจ้งความจับลูกแกงอะจะมาป้ามลูกสาวฉันไอ้ลงจิต
0: พี่อาทำอะไรแล้วพี่
5: ว่าพี่อาทำอากาศตกที่รถเพอค่ะ
6: คุณฟ้าคุณลุงสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีจ
6: ้ะแล้วนี่ยืนทำอะไรกันอยู่หรอคะทำไมคนเยอะแยะไปหมดเลยคะรู้สึกน้อยซีลมากเลยค่ะ
7: หนูโทรจ้ะโทรแจ้งตำรวจให้ป้าหน่อยแจ้งจับมันให้หมดเลยโทร
6: แจ้งความจับใครเหรอคะ
4: นี่ไงนี่ไอ้โรคจิตไอ้บ้ากามมันจะป้ามลูกสาวฉันน่ะ
6: พี่อาร์ตแล้วไหนพี่อาร์ตบอกเพอว่าไม่มีเพื่อนผู้หญิงไงคะแล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้ my god พี่อาร์ตทำแบบนี้เหรอ
8: เพอไม่ใช่อย่างนั้นนะเพอพี่ไม่ได้มีอะไรจริงๆเชื่อพี่นะ
1: เฮ้ยอันนี้ของฉันฮะจะฟาดทั้งบ้านเลยเนี่ย
0: ตาแว่นไปไหนเนี่ยฮะตายแล้วนี่ทำแว่นแตกแล้วใช่ไหมทำอีกแล้วใช่ไหม
3: กันการเนี่ยเป็นห่วงแว่นอีกเหรอต้องเป็นห่วงว่าไปอยู่ในบ้านนู้นได้ยังไงมากกว่า
0: เออใช
1: ่แล้วแกเข้าไปทำอะไรในบ้านคนอื่นเขาอะ
0: พ่อกับแม่นั่นแหละเขาไปทำอะไรบ้านคนอื่นจ๊ะ
4: ก็นั่นแหละสิกะหวย
3: นี่พวกแกเข้าบ้านผิดแล้วยังโมเมเป็นบ้านตัวเองงั้นเหรอ
1: ก็ฉันเข้าบ้านผิดก็ผิดไง
3: นี่ฉันจะแจ้งความจับพวกแกฉันจะแจ้งข้อหาบุกรุก
0: โอ๊ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปกลัวจ้าถ้าเขาจะแจ้งความจับเราเราก็แจ้งความจับไอ้โรคจิตนี้ได้จ้ะข้อหานาจารย์ติดคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจ้า
6: ถ้าหน้าแบบนี้เลยนะกับอีกแค่พี่อาร์ตเข้าบ้านผิดนิดหน่อยแค่นี้ยังไม่เยอะแยะได้ไหม
0: นี่เป็นผู้หญิงเหมือนกันปะเนี่ยพูดนี้เดี๋ยวสวยเลย
6: สวยอยู่แล้วจ้ะแล้วก็รวยมากด้วย
2: เดี๋ยวก่อนครับทุกคนครับใจเย็นกันนะฟังผมก่อนคือผมไม่ได้ทำอะไรใครทั้งนั้นผมแค่ทำแว่นแตกแล้วเสื้อมันเลอะฮะผมก็เลยรีบถอดเสื้ออาบน้ำเปลี่ยนชุดแค่เองไม่มีอะไรจริงครับ
0: อาร์ต
3: อาร์ตเอ้ยทางนี้ลูก
0: ได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงพี่
3: ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางนี้มา
0: แม่โ
6: หเจ็บเป็นไรไหมลูก
0: ตายแล้วตีซะแดงเลยไ
4: ม่เป็นไรโดนแม่จ๋าไอ้โรคจิตนั้นไม่มีทางมันแตะต้อง
6: ลูกสาวแม่นงเยาได้หรอกจ๋า
3: โอ้ยมันน่าเจ็บใจจริงๆไอ้พวกมันนอกมันมาปั่นป่วนในบ้านของเราเรียกทำพวกเราเสียหน้าอีก
0: เนี่ยมันรู้ความลับเราหมดเลยว่าเราขายบ้านใช้หนี้อ่ะแล้วโอ๊ยแต่แล้วป่านนี้มันคงเอาไปโพธนาทั่วไปหมดแล้วว่าบ้านเราอะติดหนี้เสียหมี
3: อุ๊ยพูดแล้วเจ็บใจจริง
1: ๆก็แม่จ้านั่นแหละพาพ่อเข้าบ้านผิดนะบ้านนี้มันเอาเราไปโพธนาทั่วแล้วล่ะ
4: เนี่ยพ่อจ๋าอย่ามาโทษแม่นะก็บ้านในกรุงเทพเนี่ยมันติดกันพืดหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วแม่จ๋าจะไปรู้ได้ไงว่าบ้านไหนบ้านใครอ่ะ
6: เจ็บใจจริงๆเลยไอ้หมอนั่นเดินมาจู
1: ้เอ้ยอะไรนางนู่เอ็มพูดอะไร
0: ก็ไอ้หมอนั่นน่ะสิพ่อมันอ่ะดันมา
1: อะ
0: คือถ้าพ่อกับแม่ไม่ห้ามฉันไว้นะไอ้หมอนั่นน่ะมันลงไปกองกับพื้นแน่ๆเลยจ้า
1: โอ้โหเก่งจังเก่งจัง
4: เฮ้ย
1: อะไรเฮ้ยอะไร
0: อะไรจ้ะแม่
4: เฮ้ยกระเป๋าไงกระเป๋าแม่จ๋าลืมไว้บ้านหนูนะ
1: เฮ้ยแม่จ๋าพ่อก็ลืมปืนไว้ในบ้านนั้นเหมือนกันตายแล้วว่ะหุยนี
0: ่หุยนั่นมันปืนของคุณผู้ชายบ้านหนูนี่คะนี่นางย้อย
7: ้าแกไม่หยุดที่จะพูดเหน่อแล้วก็ไม่หยุดเรียกบ้านว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแล้วก็ฉันจะตัดเงินเดือนแกเข้าใจไหม
9: ใจร้ายใจร้ายเหลือเกิน
7: โอ้โห
3: โหโหอะไร
7: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
3: หไม่อะไรแค่กระเป๋าใบเดียวทำไมต้องตาโตเป็นไข่ห่านขนาดนั้นนะกันการ
7: คุณไข่คะ
3: อะไร
7: นี่เขาคือไดกินรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นซื้อขายกันในตลาดหลักแสนนะคะคุณไข่
3: กระเป๋า
7: ฮะ
3: ยังหลักแสน
7: อ่าฮะ
3: แล้วปืนนี่ล่ะมันจะแพงขนาดไหนโอ้โห
10: พ่อครับแม่ครับเดี๋ยวผมเอาไปคืนเขาเองผมจะได้ของที่ผมลืมกลับคืนมาด้วย
7: ลืมอะไรไว้ลูก
10: ผมลืมกระเป๋าเสื้อแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือครับแม
3: ่ไม่ต้องเลยเพราะของที่เราได้มาเนี่ยมันคุ้มกว่าใช้มันจะกันการ
7: ต้องพระจ้า
3: โอ้ว้าวปังปังปัง
7: สวยเหมาะเริ่ด
11: โอ้ยตายตายตายถ้าเป็ดลืมบ้านมันอย่างนั้นนั่นนะมันไม่มีวันคืนแล้วหรอก
1: เฮ้ยไม่คืนได้ยังไงนั่นมันปืนตกทอดมาจากเจ้าคุณปู่เชียวนะแม่จ้า
11: เนี่ยกระเป๋าฉันนะลิมิเต็ดเหมือนกันนะ5ใบในโลกเท่านั้น
1: ตายแล้ว
7: โอ้นั่นเสียงโทรศัพท์ของพ่อหรือแม่จ๊ะ
1: ไม่ใช่ของพ่อ
11: ไม่ใช่ของแม่
1: มาจากไหนนั้นแล้ววะเฮ้ยโทรศัพท์ใครฮะ
7: ฉันว่าต้องเป็นของไอ้โรคจิตแน่ๆเลยจ้า

0: คุณอาเฮ้ยนะคะของพวกนั้นน่ะคุณอาไม่ต้องไปเอาหรอกนะคะยุ้ยเคยดูในละครนะคะคุณอาโจรอ่ะเขามักจะโดนจับแบบเนี้ยคุณอาก็ต้องโดนตำรวจจับนะคะ
1: ไม่โดนหรอกนะฉันไม่ใช่โจรฉันเป็นพระเอก
0: ใช่ค่ะคุณอาเป็นพระเอก
1: โอเคแล้วของในมือของฉันไหนจะโทรศัพท์มือถือไหนจะแท็บเล็ตอีกไฟล์ที่สำคัญก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทั้งมิยาบิ ROI ไงฉันก็ต้องเอากลับคืนมาให้ได้
0: อะไรอะคะ ROI มิยาบิ
1: เอาเป็นว่ามันสำคัญกับฉันมากก็แล้วกัน ฉันไปก่อนนะไม่ต้องรู้หรอก
0: นะระวังตัวนะคะ
2: ระวังนี่ระวังสะดุดนะแม่นั่นไงพ่อบอกแหละนี่เจอไฟฉายแล้ว
3: เจอก็เฮ้ย
0: ทำไมเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันหรือว่าจะเป็นผี
2: ไม่ใช่ผี
0: แล้วไปเฮ้ยผีแน่ๆเลยคุณผู้หญิงคะว่าเรามีผีค
2: ่
0: ะ
2: ไปแล้วแม่จ้าแม่โอ้ยแม่จะแบกทำไมตรงนี้วะโอ้ยลุกขึ้นมาอย่าหมูแบกแล้วในจังหวะแล้วรีบค้นหาของแล้ว
3: เนี่ยไม่มีแล้วล่ะ
2: ไม่มีตู้ดูตู้ครับลองเปิดดูมีเปล่ามีไหม
3: ไม่มี
2: ไปแม
3: ่ฮะ
2: นวดดูของสิเหลือครบไหมครบหรือเปล่า
3: โทรศัพท
2: ์
3: ครบไหม
2: ครบแล้วครับแล้ว
3: ปืนพ่อที่ไหน
2: แล้วปืนไปไหนฮะมันวางอยู่ตรงน
3: ี้มันก็ติดแถว
2: ๆเออคอยยิงช่วยหน่อยไฟสว่างเฮ้ย
4: อะไรกันฮะนางยุ้ยแม่ผีเผลอที่ไหนกำลังจะแหมกำลังจะหลับสนิทพอดีเลย
5: หน้าฉันนี่จะครบครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วถ้าหน้าฉันยนแกรับผิดชอบแล้วนะแต่ยุ้ยได้ยินเสียงคนคุยกันจริงๆนะคะคุณผู้ชายอะไรโ
4: อ้นี่ถ้าจะมีนะไม่ใช่ผีหรอกเชื่อฉันมาว่าต้องเป็นไอ้พวกย่องเบาไอ้พวกปีนผีทั้งหลายที่มันจะเข้ามาขโมยของในยามค่ำคืนไอ้พวกนี้นะอย่าให้เจ
5: อ
4: พ่อจะกระทืบมันมันล้มจะขยี้มันเลย
0: แล้วนี่ยังไงเนี่ยฮะเนี่ยตาอาร์ตเงียบเนี่ยหุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
0: เออนางยุ้ยไอ้โคมไฟนี่เมื่อกลางวันมันดูดฉันนะอย่าไปจับนะ
5: นะคะ
0: นี่เอาปลั๊กออกหรือเอาเสียบไว้
5: เสียบไว้ค่ะ
0: ตายแล้วอย่าไปโดนอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวมันดูดเอา
5: เฮ้ยตายแล้วอันตรายจริงๆด้วยค่ะคุณผู้หญิง
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ยุ้ยจะเอาออกให้นะคะ
1: อยู่ไหนเนี่ยลืมไว้ไหนวะเจอแล้วนี
2: ่ง่ายดายจริงไปดีกว่า
5: คิดว่าฉันรู้ไม่ทันนายหรือไงฮะ
4: แกบุกรุกบ้านฉันยามวิกาลและยังเข้ามาขโมยของในเคหสถาน
6: ไม่ได้ขโมยไว้เข้าไปเอาของของตัวเองไว
4: ้ทุกคำพูดของพวกแกไม่ต้องพูดมาเลยเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นฉันจะเอาพวกแกติดคุกแจ้งตำรวจจับ

0: ฉันกะแล้วเชียวว่านายจะต้องแอบย่องเข้ามาเอาของตัวเองคืน นายอาทิตย์สาธรกุลคณะบริหารชั้นปี2
1: เธอรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ย
0: ก็รู้ทุกเรื่องแหละนะที่เกี่ยวกับนายอะรวมถึงความลับของนายด้วย
1: ความลับนี่เธอเปิดมือถือฉันดูเหรอ
0: ไอ้มือถือเนี่ยมันเรื่องเล็กแต่จูบแล้ววูบนี่ดิเรื่องใหญ
1: ่นี่เธอรู้แล้วเหรอ
0: เ
1: อองั้นเธอต้องการอะไรอ่ะ
0: เรื่องเมื่อกลางวันอ่ะนายห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดเลย
1: โอ้โหฉันจะไปเล่าให้ใครฟังเรื่องน่าอายแบบนั้นอ่ะ
0: นั่นน่ะสินะไอ้การที่ผู้ชายจูบผู้หญิงแล้ววูบเนี่ยฉันว่ามันอ่อนด๋อยจริงๆเลยอ่ะ
1: พอได้ยังอ่ะล้อผมด้อยคนอื่นอยู่ได
0: ้ก็นั่นแหละถ้านายไม่อยากให้ฉันเอาเรื่องอ่อนด๋อยของนายไปบอกคนอื่นเนี่ยนายก็ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเข้าใจไหม
1: นี่ฉันชักสงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงกำชับนักหนาไอ้เรื่องมาตอนกลางวันเนี่ย
0: ก็เพราะฉันสงสารนายดิ
1: สงสารหรือว่าเธอกลัวว่าถ้าฉันถูกแฉเธอจะถูกแฉไปด้วย
0: แล้วฉันจะถูกแฉเรื่องอะไรอ่ะ
1: ก็ถูกแฉเรื่องที่เธอเสียจูบให้กับฉันไงเอาเลยแชร์เลยก็ได้นะฉันไม่ถืออ่ะก็ดูแล้วกันว่าใครจะเสียมากกว่ากันระหว่างเธอกับฉันฉันจูบแล้ววูบหรือเธอเสียจูบให้กับฉัน

0: คอะไรคะไอ้โรคจิต
1: ไม่ต้องปิดหรอกนะหน้าเธอหน้ามองกว่าเยอะ
0: พูดงี้หมายความว่าไง
1: แล้วบอกว่าฉลาดไม่เข้าใจเหรอเอางี้เอาว่าเรื่องความรักระหว่างเราสองคนถ้าเธอรูดซิปปากฉันก็จะรูดซิปปากเหมือนกันความรักของเราสองคนก็ยังเป็นความรักต่อไป
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้หัวขโมยไอ้หัวขโมยหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เฮ้ยขโมยขโมยเนี่ยฉันไม่ใช่ขโมยเว้ย
2: พวกแกเองเหรอคราวนี้ฉันจะเอาพวกแกติดคุกแจ้งตำรวจจับ
4: ใช่เดี๋ยวต้องก่อนนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคะเนี่ยอีสองคนเนี่ยสิเนี่ยมันไปขโมยของเนี่ย
2: ข

0: ของในบ้าน
1: ไม่ได้ขโมยไว้เข้าไปเอาของของตัวเองไว
2: ้ทุกคำพูดของพวกแกไม่ต้องพูดมาเลยเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลเท่านั้นแกบุกรุกบ้านฉันยามวิกาลและยังเข้ามาขโมยของในเคหสถานเฮ้ยงานนี้ละแกเอ้ยได้นอนมุ้งสายเปลแน่นอน
0: มุ้งสายเปล
2: ถ้างั้นแถมไปอีกกินข้าวแดงด้วย
1: ไอ้ข้าวฟ้องมีประโยชน
2: ์ทุกคนครับทุกคนหยุดก่อนตาอาด
0: เฮ้ยพี่อาดแล้วทำไมมากับยายนี่อ่ะนี่พี่อาร์ตคิดจะหากิ๊กทั้งทีเนี่ยหาให้สวยกว่าเพลหน่อยไม่ได้หรอคะ
3: โอ้โหนี่ยายไข่มุกอย่ามายัดเยียดตำแหน่งกิ๊กเกิร์กอะไรให้ฉันนะดูด้วยดูหน้าแฟนเธอด้วยโอ้โหหน้าแบบนี้เนี่ยให้ฟรีแถมข้าวสารฉันยังไม่เอาเลย
2: โอ้โหเป็นว่าลูกเราปากปลาสุพรรณชัดๆเลย
0: แม่มันเลย
4: ไม่เอาจริงเหรอจ๊ะ
3: ฮะ
4: พูดอะไรระวังปากหน่อยนะเดี๋ยวก็
3: จะอะไรน
4: ี
3: ่ถ้านายจะฉันก็จะคิดดีๆนะ
0: พี่อาร์ตทำไมพูดจาดูมีซีเครตแบบนี้ล่ะคะ
2: Nothing no
0: nothing nothing อะไรอ่ะ
2: ไม่มี
0: nothing มันมีสติงงชัดๆเลยอ่ะ
2: หยุดเดี๋ยวนี้เลยหนูเพลก็หยุดเถอะอย่าเปลี่ยนประเด็นเพราะว่ายังไงวันนี้ฮะลุงจะต้องเอาไอ้พวกนี้ติดคุกให้ได
5: ้พ่อครับห้ามโทรหาตำรวจครับถ้าโทรหาตำรวจผมโดนจับด้วยพ
2: ่อ
3: ใช่ค่ะคุณลุงค่ะเพราะว่าลูกของคุณลุงก็แอบย่องเข้าไปขโมยของในบ้านหนูเหมือนกันค่ะ
1: เฮ้ยตาจริงเหรอลูก
5: จริงครับพ่อแม่ครับต่างคนต่างอยู่นะแม่นะจบเถอะนะแม่นะแม่แม
1: ่จบก็ได้ต่างคนต่างอยู่จบ
3: ดีจ้าพ่อจ้าแม่จ๋ากลับบ้านจ้า
6: จะลูกจ้าเป็นยังไงล่ะไอ้ไข่มงคลแย่งชิวะไปแม่เข้าบ้าน
7: พ่อจ๋าพ่อจ๋าเคยเห็นหน้ากิ้งก่าไหม
6: กิ้งก่าไอ้แผ่นคอนเข้าบ้านเลย
1: ลูกอะไรเล่าบนด
2: าดมันมาออกมาอย่างนี้ไอ้พวกนี้นี่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแล้วก็พองหน้าออกมาทำไมให้มันด่า
1: อ้าวผิดเหรอวะเนี่ย
2: กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเราอยู่นี่เฮ้ยไอ้พวกนี้เข้าไปในบ้านเราได้ไง
1: ไ
2: ปเฮ้ยไปออกมาเดี๋ยวนี้
4: นี่เค้กที่ซื้อมาให้พี่ใช่ไหมขอบคุณ
0: no ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกินมันละ
4: เป็นไรวะ
2: นั่นได้แว่นใหม่แล้วนะลูกอย่าลืมใส่จะได้ไม่ต้องเข้าบ้านผิดอีก
8: เสียเสีย
9: พ่อจ๋าคราวนี้พ่อก็อย่าไปเข้าบ้านผิดอีกนะจ๊ะ
10: ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วโว้ย
9: แม่ด้วยจ้าเข้าใจไหม
11: เข้าใจจ
4: ้
11: ะ
4: ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอเรียนที่เดียวกับฉันเหรอ
9: ก็เออดิปีหนึ่งคณะเดียวกับนายด้วยนายอาทิตย์สาธรคุณ
4: บ้านก็อยู่ใกล้กันเรียนมหาลัยก็เรียนที่เดียวกันมีความรักร่วมกันนี่มันพล็อตหนังเกาหลีชัดๆเลย
6: เด็กไอ้มาอยู่ให้ห่างๆลูกสาวข้าเลย
2: โอ้โหนี่ฉันสิต้องบอกว่าให้ลูกสาวจอมโหดของแกน่ะอยู่ห่างๆลูกชายฉันเอาไว
6: ้โอ้ทำไมทำไมคงจะกลัวนะนี่
2: มีกลัวซะที่ไหนสาธรคุณไม่เคยกลัวใครแน่หรือว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวก็เจอมงคลปะทะหรอก
6: แล้วจะเอายังไง
2: เอาไงล่ะ
6: เอาไงล่ะ
2: นี่สิ
1: ต่างคนต่างอยู่กลับบ้านเข้าบ้านเฮ้ยยุ่งของมันเข้าบ้านเข้าบ้าน
6: มันเที่ยวมันวะ
9: โอ้โหเอานี่เขตบ้านฉันเอาซอกขยับไปขยับไปสิห้องฉันครึ่งหนึ่ง

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับแล้วข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันที่ไหนเนี่ยพี
1: ่อุตรดิตถ
0: ์พิ
1: จิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจะเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เพราะจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: กินได้ปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู่
0: ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยครับมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำไถข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
1: มันก็ไข่ตามปกติมันครับจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
0: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
0: หรอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้วนี่ครับ1ฟองแรกเยอะด้วยชอบครับไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
0: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
0: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้วนี่ครับฟองที่7

0: สดๆครับนี่ครับคุณส้มครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ได้ครับได้ครับ
2: ง่ายง่าย

0: เลยอ่ะแกงขอเนี่ย
1: นี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
2: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
1: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
2: มันจะเล็กกว่า
1: ใช่ไหม
2: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
1: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
2: ้ยังครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
2: ได้ครับ
1: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
2: ได้ครับ
1: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
3: เลยไปหน่อยเดียวครับ
1: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
2: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามเขามา
1: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชินที่
2: มันก็จะไปที่เดิม
1: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: บูธได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เดิม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยครับ คุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะที่เราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: เกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเป็นหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแหละไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เราก็ได
1: ้ต้นทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกดำเนินนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับที่นี่มีจอมปลวกครับคุณผู้ชมที่ไหนที่มีจอมปลวกนะฮะเขาเชื่อกันว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บริเวณนั้นแล้วก็ให้โชคให้ลาภอย่างเงี้ยครับผมซึ่งจอมปลวกที่นี่ฮะมีความพิเศษมากๆเขาถูกรางวัลกันเป็นแสนๆเลยนะฮะวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงครับเลยลงพื้นที่พาคุณผู้ชมไปดูจอมปลวกนี้ว่าจะแปลกและพิเศษขนาดไหนตามผมไปเลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมใช่บริเวณแถวนี้ครับที่มีจอมปลวก
1: ครับครับ
0: อ๋อตรงนี้แหละครับ
1: ครับตรงนี้คร
0: ับโอ้โหผมเดินมาก็มองหาอยู่นานว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่ดูแลตรงนี้อยู่หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมเป็นที่นาของผมเอง
0: อ๋อพี่เป็นเจ้าของที่ตรงนี้แล้วจอมปลวกก็เกิดขึ้นตรงนี
1: ้ครับ
0: เห็นเขาบอกว่าที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากถูกหวยกันเป็นโอ้โหแสนๆเลยอันนี้จริงเหรอฮะ
1: จริงครับเป็นความจริงเลยครับ
0: อันนี้พี่มาทราบได้ไงฮะว่ามีจอมปลวกเกิดขึ้นมาอันนี้หลายปีหรือยังครับ
1: ประมาณ2ปีนี่แหละครับพอดีผมทำนาพี่มาปรับนาดินดูก็เลยมาเห็นครับลักษณะคล้ายกับไอ้อะไรครับเพชรชัยครับ
0: ฮะจอมปลวก
1: ครับ
0: มีลักษณะที่คล้ายกับอวัยวะเพศชายอยากเห็นละเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
1: ครับครับ
0: ตรงนี้เหรอครับ
1: ครับครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูจอมปลวกรูปทรงคล้ายกับอวัยวะเพศชายหรือเราเรียกว่าสิวลึงเป็นทรงสูงยาวๆเป็นกระบอกยาวๆขึ้นมาเราทราบได้ยังไงครับพี่เพราะว่าก็อยู่ในดงในป่าอย่างเงี้ยถึงว่าเป็นที่นาของเราก็จริงแต่ว่าเราเข้ามาดูเหรอฮะวันนั้นหรือว่ายังไง
1: ช่วงทำนามันฝั่งข้างนอกมันจะเป็นที่ลงแก้งมันจะเป็นแดดนะครับแกเข้ามาที่ร่มครับเข้ามานั่งพักก็เลยเข้ามาเจอพอดีครับ
0: มีคนเริ่มมาสักการะยังไงครับถึงได้รู้ว่าที่นี่จอมปลวกศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ช่วงแรกๆก็มีแต่ผมเองกับแฟนนี่แหละคร
0: ับ
1: เรามาถูกหวยกันนะพอดีคนเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้ถูกหวยมาจากไหนกัน
0: เหรอครับ
1: ครับดูไปดูมาเขาก็เห็นว่าสงสัยมีนี่บางคนก็มาแอบดูคร
0: ับ
1: แอบดูว่ามีว่าสงสัยเขาเอาจากที่นี่ก็เลยเล่าให้เขาฟังว
0: ่
1: าลักษณะแบบนี้ต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ทีนี้เรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเลย
1: มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำหรับครอบครัวผมเองเลยครับปู่ย่าก็อยู่ที่นี่นะเผาศพแกอยู่ข้างหลังนี่ครับ
0: อันนี้คือเป็นศาลตัวแทนหรือเปล่าครับ
1: ครับศาลตัวแทนครับ
0: เป็นที่มาของการตั้งศาลนี้
1: ใช่ครับ
0: ทำไมอยู่ดีถึงคิดสร้างศาลนี้ขึ้นมาบริเวณตรงนี้ครับ
1: พอดีแกไปเข้าฝันนะเข้าฝันแฟนบอกว่าถ้าถูกหวยถูกอะไรแล้วจะสร้างให้นะ
0: แล้วก็ถูกจริงๆ
1: ถูกจริงๆครับ
0: ก็เลยสร้างศาลมาให้
1: ครับ
0: ในความฝันเป็นยังไงบ้างฮะ
1: แกไม่มีที่จะอยู่ไงใช่ข้างนอกมันเป็นที่โล่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แดดร้อนอะไรนี่แหละก็เลยได้สร้างให้แกอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วจอมปลวกที่อยู่ด้านข้างครับ
1: จอมปลวกอันนี้มาเห็นก่อน
0: อันนี้เรา
1: อันนี้สร้างทีหลัง
0: จอมปลวกมีมาแล้ว
1: ครับมีมาแล้ว
0: มีมานานแล้ว
1: ใช่
0: เราเพิ่งมาสร้างศาลทีหลัง
1: ใช่
0: แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
1: อยู่ติดกันเลย
0: ก็เลยคิดว่าจอมปลวกนี่แหละ
1: เป็นตัวช่วยช่วยให้ที่มาเข้าฝันเราอะไรอย่างนั้นแหละ
0: อ๋อครับผมคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมฮะจอมปลวกครับ
1: เกี่ยวข้องครับเพราะว่าไอ้ศิวลึงนี่ปกติแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับปู่ย่าใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้พอเรามาเห็นเรามาขอก่อนว่าถ้าเป็นถ้าปู่ย่าเขามาฝันจริงๆแล้วถ้าจะให้สร้างที่อยู่ให้ก็ต้องให้ฝันนะ
0: ก็เลยคิดว่านี่แหละสัมพันธ์กัน
1: แล้วใช่ใช่ก็เลยเรียกรวมกันว่าไอ้ปู่ย่าศิวลึงครับ
0: ชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปู่
1: ย
0: ่
1: าศิ
0: วลึง
1: ครับครับเรียกรวมกันครับ
0: แล้วที่เขาบอกว่าถูกเป็นแสนๆนี่คนที่ไหนมาขอครับพี
1: ่ทั่วเลยเลยครับทั่วสารทิศเลยครับกรุงเทพก็มีแถวไอ้ชลบุรีแถวไอ้นั้นมี
0: ต่างจังหวัดเลย
1: ต่างจังหวัดครับส่วนมากเขาจะมาขอหวยกันนี่แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็ส่องแล้วก็ไปทางดู
0: ครับ
1: ก็ถูกกันครับ
0: วิธีดูยังไงฮะ
1: ดูใช้โทรศัพท์ส่องดูครับส่องแล้วก็ขยายดู
0: ในจอมปลวกนั่นแหละครับ
1: ครับต้องอธิษฐานก่อน
0: เหมือนแบบว่าเราขอ
1: ใช้ๆกับถ้าโบราณเราเรียกว่าขันห้าอะไรนั่นเลยนะที่มีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้อย่างละห้า
0: ครับกรรมวิธีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปดูจอมปลวกละว่าจะเจอเลขอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมรายการเรามาถึงที่แล้วครับพลาดไม่ได้
1: แล้วก็ทูบ
0: แล้วจะขออนุญาตนะครับนิดนึงนะฮะ
2: คุณผู้ชมครับชาวฮินดูสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูครับโดยเชื่อว่าการสวดมนต์สรรเสริญบูชาศิวลึงนั้นจะส่งผลให้เกิดความสุขและความสำเร็จแต่ก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจอมปลวกที่คนไทยของเรานิยมกันกราบไหว้เนี่ยโอ้โหดันมีรูปทรงคล้ายกับศิวลึงครับแบบนี้แม่แปลกจริงๆครับเนี่ยขอเมานิดนึงชาวบ้านแถวนี้บอกว่าเขามาขอหวยแล้วก็ถูกกันตั้งหลายงวดครับแม่อยากจะขอบ้างจังเลยครับอ่ะก็ถือว่าจอมปลวกแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนั่นเอง

0: เดี๋ยวผมจะถ่ายตามจุดที่พี่พลชี้นะครับเป็นจุดยอดนิยมที่เขานิยมถ่ายรูปกัน
1: ช่วงกลางๆนี่แหละครับ
2: เขาพี่เขาพี
1: ่ใกล้ๆเลยไม่ใช่เอาเลย
0: พอไหมครับ
3: สมมติว่าถ้าเป็นจุดอื่นจุดยอดของพวกศิวลึงหรือว่าตรงที่ด้านฐานนะคะ
1: ก็ประมาณเนี่ยปีที่2แล้วครับ
2: ตอนแรกก็ลองเสียงทายดูก็ได้จริงครับ
4: แปลกแปลกแปลกมากแปลกมากแต่ก่อนมันมีเลยนะแต่สมัยโบราณน่ะเดี๋ยวนี้มันล้างไปหมดเลยมันนี่มันมาโผล่ขึ้นมาก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับ
1: แปลกใจเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ามันคล้ายศิวลึงฮะ
4: ถูกก็ไม่เยอะเหมือนเขาหรอก
2: ก็ขอแบบว่าของหายอย่างนี้ขอให้ได้คืนอย่างนี
0: ้นี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายมาได้นะครับจะมีหลายมุมนะครับนี่แล้วก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะครับผมว่าผมเห็นแล้วล่ะลองดูครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
3: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
3: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
3: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
3: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
2: ่ค่ะ
3: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
3: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
3: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
3: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
3: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
3: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
3: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
3: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณป้อง
3: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
3: นี่โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ฟอกเลย
3: ฟอกเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
2: ะ
3: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
3: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
3: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพก

0: เคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่นี่ด
1: ูนี่นี่นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนขอให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อน
1: โอ้
0: แต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละข้อเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุกสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุกสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน

0: องให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอ้าโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า 3-in-1 จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุกสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
3: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะ อะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
3: อับ
0: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวันหลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
3: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังตืมทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
3: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่องนะอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำดำเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
3: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
3: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
3: เด็ดมาก
0: ปกติขายข้างนอก

0: มีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะฮะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่เป็นขับเยอะมากค
0: ่ะใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู่
1: ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังค่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
1: คุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ป้องไป
0: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นมั้ยคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตมั้ยคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้มั้ยคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
0: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมาก

0: จริงๆนะวันนี้1เซตแต่แถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยแล้วมันมีมะหาดเอ่ยม
0: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอ้สูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่ล่ะค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับก
1: ินน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยนี่ให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่น

0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวนี่นี่ให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
5: wow.
4: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ021143330สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02 1143330 02114330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02114330สแกน QR code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมาก

และเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
3: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ DE ครับ
0: แป้ง DE ที่ใครๆก็ใช้

0: เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึง

ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดปาดเข้าไปทาปัดปาดก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้

นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข021143330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ021143330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ021143330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รายการกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะ
0: คะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มาเลยค่ะ
1: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้าน

0: นะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบนี้ตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
1: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
0: ้ถูกต้อง
1: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
0: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได้อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
0: ้
2: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
0: ะ
2: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซ
0: ึ่
2: งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างกระจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหม
0: โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี้เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้

0: ยค่ะ
1: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999 บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุกๆ

0: ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์เห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับ143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: ปู
5: ขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สว
4: ั
10: สดีครับ
4: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
4: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
4: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
4: ๆเอาล่ะครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่า

0: เดี๋ยวชาวเล่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: ต่างกันมากครับ
1: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไหมมันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช
1: ้ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะ ไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ

0: ยิ่งแข็งคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็งๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้
0: เลย
1: คือจากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉี
0: ด
1: ถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอติดเช
0: ื้อ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าแล้วเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้ว

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะคร
0: ับ
1: แล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับส
1: ัง
0: เกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือ

0: สำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ
0: ้น
2: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
3: ได้ข้าว140ตังค์
4: มันใช้ได้จริง
5: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
5: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูด้วยนี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
3: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
6: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
6: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
6: 10% 20% 30% และอย่างนึงราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
6: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีในคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
3: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
3: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
3: ่ได้ข้าว140ตังค
2: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดิน

0: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
0: อินเน่า
2: อินเน่านะ
3: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
0: น
1: ปู
0: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบ

0: โอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความผู้ดีแบบสุดๆค่ะ
1: ค่ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่
0: ะ
1: สีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่หลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะจ
1: ะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็น
0: สีฟ้าฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะ

0: อ่ะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์ไหนกับเสื้อพี่ก็ยังได้
1: สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อ
0: ไปต่ออะไรดี
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้นี่
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต
0: ่
1: อไป
0: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมาอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ๆ
0: ได้แม่ๆ
1: ได้ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบินระดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันสาก
0: ยกขาไม่ได้แต่ในจริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อุ
0: ๊ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่แม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อลายไหนอีก
1: ไปต่อ
0: ลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะ
1: คะ
0: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนี่ยวซับเขียวเหนี่ยวเงินเหนี่ยวทองวันนี้ผ้าถุง

0: ลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่ะแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: luxury
0: ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต
0: ่
1: อไป
0: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะวิ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ใช่ลายต่อไปบ
0: ้
1: างลายนี
0: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสด
1: ก็
0: ส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ี
1: น
0: ี้สีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีครับ
1: พบกันได้ค่ะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พ
0: ับ
1: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับแล้วนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกันเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้าน

0: ไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทีบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆเราวันนี้โปรดีจริงๆครับเลยคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่021-4-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะ
0: ค
1: ยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้อง

0: างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
1: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้าง

0: นะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหมอ
0: ุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
1: ์
0: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตรงนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสแอปกับโซฟาเป่าลมพร้อมกับอีสูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่021-4-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้แอมมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้น

0: ของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ. อะไร
1: 2515เอ้ยไม่ใช่19
0: 2519
1: ยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
1: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
1: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่ะ
0: ค่ะ
1: สมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
0: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
1: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
0: นี่ค่ะ
1: ก็ทานค่
0: ะ
1: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
2: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
0: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคพร้อมค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมใ 2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋ม
1: ค
0: ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณอ๊อฟค่ะส
2: ุ
0: ดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยค่ะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลย

0: ครับเนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
0: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะ
0: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน
0: ่
1: น
0: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
0: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
0: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
0: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
0: ฮ
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่บอกว
0: ่
1: าเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำ
0: ใช่ครับ
1: คุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
0: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอลแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
0: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใคร

0: ที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากมากนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เราจะมาชวนทุกคนเป็นช่างมืออาชีพที่บ้านกันเพียงแค่คุณมีนี่เลยเซตนี้นะคะกับแฮมเลอร์ค่ะชุดสว่านไร้สายนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์กว่า108ชิ้นค่ะบอกเลยนะว่างานช่างจะงานเล็กงานใหญ่รับจบที่เครื่องนี้เลยค่ะ
1: เคยเป็นไหมครับเวลาเราจ้างช่างมาทำเนี่ยงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่500บาทนะงานหนึ่งสองจุดเพิ่มไปอีก800อีกจุดนึงเพิ่มอีก 1,000 มันเสียเงินเยอะมากๆทั้งที่เป็นงานง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้แต่วันนี้ฮะสว่านไร้สายแฮมเลอร์ตัวนี้โอ้โหมันจับกระชับมากแล้วมีน้ำหนักเบาจริงๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับนะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วการทำรอบของเขาเนี่ย550รอบต่อนาทีวิธีการใช้ง่ายมากเห็นไหมฮะถ้าเรากดมานะครับฝั่งทางขวามือนั่นคือการขันน็อตเข้านี่ขันน็อตค้อนอย่างนี้นะฮะเข้าแบบนี้เลยหรือจะตบเข้าไปทางซ้ายมือแบบนี้นั่นคือการขันน็อตออกนะครับแล้วเขามีระบบเซฟตี้ด้วยถ้าเราไม่ได้กดเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับเห็นไหมฮะเรากดไปมันไม่ทำงานเวลาป้องกันเวลาเราทำงานแล้วแบบเราเผลอเลอไปหรือใครที่มีนะครับลูกอยู่ข้างๆมีเด็กอยู่ข้างๆนี่ก็ป้องกันเซฟตี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโหเป็นปัญหามากเวลาที่กดสั่งเฟอร์นิเจอร์มาที่บ้านจะขันยังไงหรือว่าบางทีเราจะต้องซื้อสว่านเนี่ยจะต้องซื้อแบบแยกชิ้นแบบเบาเอาไว้ประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าแบบหนักๆงานช่างใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องหาปลั๊กเสียบอีก
1: ใช
0: ่ปวดหัวค่ะตัวนี้เป็นแบบไร้สายรับจบทุกงานช่างเลยนะคะอย่างงานนี้ค่ะนี่ๆๆเราสะขันน็อตยังไงถ้าหากว่าอุ๊ยผู้หญิงแบบเราเนี่ยนะบางทีเราจะมาพึ่งพาสามีตลอดเวลาไม่ได
1: ้เห็นมั้ยง่ายมากเลยนะ
0: ใช่เนี่ยจะขันเข้านะคะหรือว่าจะขันออกเราก็สามารถที่จะทำได้หมดเลยอันนี้ขันเข้าก่อนนะ

0: ครับ
1: ทีนี้ค่ะเราเปลี่ยนนะกดปุ๊บเรียบร้อยเตรียมขันออกเลยนะคะ1 2 3
0: โอ้จะเอาเข้าออกง่ายมากนะ
1: ใช่ถูกต้องเลยนะหรือว่าแม้แต่เตรียมเอาไว้แล้วคือของเล่นลูก
0: เอออันนี้ต้อง
1: ปัญหาค่ะคือบางทีเนี่ยของเล่นลูกอ่ะน็อตมันชอบคลายออก
0: ครับผม
1: ทำยังไงล่ะแม่อย่างเราก็ต้องซ่อมค่ะซ่อมได้เลยนะง่ายๆนะคะกดให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะ
0: ล็อกไปเลย
1: ล็อกเข้าไปเราก็โกรธเข้าไปแค่นี้เราก็สามารถจะซ่อมของเล่นลูกได้ง่ายๆแล้วค่ะ
0: เขาที่งานไม้ว่าอย่างที่พี่แอมบอกว่าเราสั่งอะไรสมัยนี้เนาะพวกเฟอร์นิเจอร์ให้เราประกอบเองหรือDIYเองตลอดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมดูในการเจาะไม้นะครับผมให้ดูความหนาของตัวไม้ก่อนครับทุกคนครับดูครับความหมาย ตัว
1: นี้
0: หนามากๆเลยนะต
1: ั
0: วไม้ไหวสิครับมาแฮมเลอร์ซะอย่างเดี๋ยวผมเจาะให้ดูเลยแล้วกันนะครับแป๊บเดียวอ่ะผลักไปทางขวานะครับแล้วเราก็กดเจาะไม้แบบนี้เลยครับนี่เจาะเข้าไปคราวนี้ก็เอาออกนะ
1: ทะลุเลยเหรอ
0: แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเจาะให้ดูทั้งหมด3รูมันทำง่ายมากๆอันนี้ถ้าไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพราะว่าในตัวรอบของมันเนี่ย550รอบต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราเน
1: ี่
0: ยประหยัดแรงมากๆเลยอ่ะอีกรูนึงแล้วกันนะครับเจาะไปเลยนี
1: ่
0: นี่มาออกมาขออนุญาตนะครับ
1: เจาะรูแบบนี้ได้ง่ายๆนี่ค่ะ
0: ดูรูครับนี่ครับ
1: โอ้โห
0: แป๊บเดียวนะครับซ่อมจักรยานดีกว่าวันนี้ลูกเดินมาบอกว่าพ่อตรงช่วงของเบรกเนี่ยทำไมมันดูไม่แข็งแรงเลย
1: มันคลายออกมาแล้ว
0: มันคลายออกเอาง่ายๆเลยฮะเราแค่เปลี่ยนหัวนะตรงนี้มาเราก็จับนะครับแล้วเราก็ขันล็อกไปแบบนี้เลยเห็นไหมแข็งแรงแล้วเอาสองข้างไปเลยครับอ้าวจับหนึ่งนะสองข้างไปเลยเอามาสองข้างไปเลยสองข้างไปเลยจับนะฮะหนึ่งทีแล้วก็ล็อกแบบนี้นะครับแค่นี้ครับงานช่างของคุณก็ทำเสร็จเรียบร้อยง่ายๆทำเลยนะครับชุดสวัสดิ์ไร้สายพร้อมเครื่องมือช่าง108ชิ้นนะฮะวันนี้มาพร้อมกับเซตใหญ่จุกๆแบบนี้เลยจาก 3,990 นะวันนี้คุณจ่าย 1,090 บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกัน6เดือนด้วยนี่โทรด่วนที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนี่ย

0: What's this?
1: Tom!
2: Excuse me. I handled it. ที่พวกคุณทำอะไรผมบอกแล้วไงว่าใครกลับไปไม่ได้เพราะว่าจะเป็นลูกเป็นเมีย
1: เห็นใจผมเถอะครับเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่นะครับท่านแล้วเขาจะอยู่ยังไงครับ

0: มีเด็กอีกหลายชีวิตที่เป็นแบบนี้ทางการเกาหลีเขากำลังให้การช่วยเหลืออยู
1: ่แต่เด็กคนนี้ต้องการพวกเรานะครับพวกเราผูกพันกันครับ
0: มีอีกหลายความผูกพันที่เกิดขึ้นในสงครามแต่ความผูกพันนี่มันแหกกฎไม่ได้กฎก็คือกฎผมเข้าใจพวกคุณนะแต่อย่าทำให้ผมลำบากใจเลยรีบไปขึ้นเรือ
1: แต่ผมขอเวลาสักครู่นะครับท่าน
2: ฟังพ่อดีๆนะลูกพ่อพายไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวเองนั่งรถทหารกลับไปที่ค่ายนะ
3: ผมอยากไปกับพ
2: ่อพ่อพาไปด้วยไม่ได้เขาไม่อนุญาตพ่อฝ่าฝืนกฎไม่ได
3: ้ผมจะได้เจอพ่ออีกไหม
2: ถ้าเรามีวาสนาต่อกันเราคงได้เจอกันนะ
3: ผมจะอยู่กับใคร
2: ก็อยู่กับพี่ๆทหารไทยเขาแหละเดี๋ยวพรรคอื่นเขาก็มาลูกพ่อจะบอกให้เขาดูแลเองนะคิม
3: ผมคิดถึงพ่อนะ
2: พ่อก็คิดถึงดูแลตัวเองดีๆนะลูกขอให้สงครามจบเร็วๆเราต้องได้เจอกันแน่นอนลูกดูแลตัวเองดีๆนะอย่าเที่ยวออกไปเล่นนอกค่ายอีกมันอันตรายหลวงก๊อปไม่ต้องหาเนื้อหมาไม่ทหารไทยกินอีกเข้าใจไหม
3: พ่ออย่าลืมผมนะ
2: ไม่ลืมลูกพ่อไม่ลืมหนูลูก
4: Can I take a photo?
2: Yes.

หลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลยผมเติบโตขึ้นมาในสถานสงเคราะห์ผมต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อได้เรียนหนังสือพ่อทำให้ผมรู้จักภาษาไทยเวลาที่มีคนไทยมาที่เกาหลีเนี่ยผมจะคอยช่วยเหลือพวกเขาแล้วผมก็ถามพวกเขาตลอดว่ารู้จักหมู่ตากับหมู่ยีระไหมแต่ก็ไม่มีใครรู้จักจนกระทั่งทีมถ่ายทำภาพยนตร์ไทยมาถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีผมเลยได้โอกาสไปเป็นล่ามก็เลยขอพวกเขาติดตามมาที่ประเทศไทยด้วยวันนี้แต่ผมตามหาพวกเขาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่มีใครรู้จักพวกเขาเลย

0: พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
1: เข้าใจความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเล่ามาเดี๋ยวผมจะช่วยคุณครับ
0: จริงนะครับ
1: ครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า
0: เป็นไรครับแค่คุณช่วยผมก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วครับคุณจริงๆครับ
1: เดี๋ยวผมขอตัวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับรออยู่ตรงนี้นะจะไปไหนนะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับเดี๋ยว
0: ครับ
2: เดี๋ยวไปห้องน้ำด้วยนะคะ

0: คุณรู้จักคิมเด็กเกาหลียอดกตัญญูในตำนานใช่ไหม
1: พี่คิดเหมือนหนูใช่ปะขอเซิร์ชแป๊บเฮ้ยพี่ดูดิไม่มีภาพคุณคิมวัยหนุ่มเลยอะแต่ว่าข่าวยุคนั้นดังมากนะคนไทยยุคนั้นรู้จักดีเลยหนูเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ก็พอจะรู้อยู่บ้างแต่เท่าที่หนูจำได้ตาของหนูว่าตัดภาพในข่าวหนังสือพิมพ์แปะเก็บไว้ในสมุดเยอะอยู่เห็นภาพของคุณคิมวัยหนุ่มกับพ่อบุญธรรมเขาอยู่นะ
0: นี่ผมงงไปหมดแล้วมันคือเรื่องจริงเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาคือคิมเด็กเกาหลียอดกตัญญูในตำนานจริงๆเหรอ
1: หนูก็งงไม่ต่างพี่หรอกเหตุการณ์ที่เขาเจอกับหมู่ตาดหมู่วีระมันลงในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ40 ปีก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะพี่คุณลุงคิมเขาเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ตอนที่เขาอายุ70 กว่าแล้วเขาก็เจอกับหมู่ตาดหมู่วีระพ่อบุญธรรมของเขาไปแล้วด้วยตอนนี้ท่านนักข่าวก็ไม่น่าจะอยู่หรอกปะแล้วเราจะพาเขาไปเจอใครอะ
0: หรือว่าเขาคือมิจฉาชีพครับ
1: เขาแต่งเรื่องมาหลอกเราอย่างนั้นหรอ
0: แต่ถ้าเขาจะหลอกเราอะเขาต้องเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าเขาตามผมตั้งแต่ชลบุรีมาถึงที่เนี่ย
1: อุ้ยแต่ว่าคนสมัยนี้มันก็ไว้ใจกันไม่ได้นะพี
0: ่แต่เรื่องที่เขาเล่าอ่ะมันละเอียดจนแปลกใจนะเขาร้องไห้ด้วย
1: การแสดงเหรอไม่หรอกมั้งพี
0: ่แต่คือเขามีรูปพลอรอยด้วย
1: โปรแกรมแต่งรูปก็มี
0: เขาพูดไทยสำเนียงเกาหลีด้วยนะ
1: แต่พี่ก็พูดอยู่นี่ไง
0: ฮะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเขาคือตัวจริงหรือตัวปลอม
1: หนูนึกออกแล้ว
0: อะไรครับ
1: ภาพในข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อ40 ปีก่อนเห็นหน้าคุณคิมวัยหนุ่มอยู
0: ่แล้วเราจะเห็นหน้าคุณคิมได้ยังไงครับ
1: เรื่องนี้เดี๋ยวหนูจัดการเองแป๊บหนึ่ง

0: ฮัลโหล
1: โอ้ยตาทำไมหน้าโทรเป็นแบบนั้นล่ะ
0: ก็ตกแตกตอนที่เอ็งโทรมา
1: โอ้ย
0: มีอะไรเหรอ
1: ตาตาจำคุณคิมเด็กเกาหลียอดกตัญญูได้ไหม
0: ได้มีอะไรล่ะ
2: คือหนูอยากให้ตาไปค้นภาพเขาให้หน่อยหนูอยากเห็นหน้าเขา
1: พี่ตาตัดแปะเก็บไว้ในสมุดอ่ะ
0: ได้รอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยว
1: ตากำลังไปค้นพี่รอแป๊บหนึ่ง
3: แล้วกล้องพังขนาดเนี้ยเราจะเห็นหน้าคนคิมได้ยังไงครับ
1: อ๋อเรื่องนั้นพี่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหนูจัดการเอง
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเป็นไง
1: ตาตาสลับกล้องเป็นไหม
0: สลับกล้องไม่เป็นนะทำไงอ่ะ
1: ป้าพรอยู่แถวนั้นหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยู่ในครัวที่เดิมแหละ
1: ตาตาเรียกป้าพรให้หนูหน่อยแล้วก็ให้ป้าพรมาสลับกล้องให้
0: รอเดี๋ยวนะพรพรเฮ้ย
4: จ้ะพ่อมาแล้วมาแล้ว
0: มาช่วยหลานหน่อยโทรมาม
4: ีอะไรหรือเปล่าจ้ะพ่อ
0: ดูกล้องให้หลานหน่อย
4: มีอะไรยิ้มเอ้าทำไมกล้องพ่อเป็นแบบนี้ล่ะ
0: เอ้าก็แตกกันสิ
4: โอ้ยแล้วจะเห็นหน้ากันยังไงล่ะทีนี
0: ้เอ้าก็ไม่เห็นน่ะสิ
4: พ่ออ่ะ
1: ป้าพรเดี๋ยวป้าพรอ่ะสลับกล้องให้หนูหน่อยนะตอนนี้มันใช้กล้องหน้าอยู่ให้ไปใช้กล้องหลัง
4: อ๋อแป๊บนะ
0: เอ้าถ่ายนี้นะ
1: โอ้สภาพไม่ต่างกันเลยอ่ะ
4: ยิ้มสงสัยต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ตาแล้วล่ะ
0: ไม่ต้อง
1: ป้าพรเดี๋ยวหนูวางสายก่อนนะแล้วเอางี้ป้าพรถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาเผื่อมันจะใช้ได้นะ
4: โอเคโอเค
1: สวัสดีค่ะ
3: แล้วมีมือถือเครื่องอื่นอีกไหมครับของป้าล่ะ
1: ของป้าใช้ไม่ได้อ่ะป้าโทรเข้าโทรออกได้อย่างเดียวถ่ายรูปไม่ได้เลย
3: โอ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะครับ
1: หนูก็ไม่รู้อ่ะโอ๊ยหนึ่งวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริง
3: แต่เรามากันนานแล้วอ่ะควรจะกลับไปหาเขาก่อนดีไหมครับเรื่องอื่นอ่ะค่อยว่ากัน
1: แต่ถ้าพี่คิดว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอ่ะพี่ไม่ต้องกลับไปหาเขาแล้วก็ได้นะถ้าพี่ไม่สบายใจ
3: การพัดภาคมันเจ็บปวดและทรมานมากจริงๆครับถ้าเรื่องเล่าของปู่ผมเรื่องเล่าของตาคุณเป็นความจริงเรื่องของคุณคิมก็เป็นจริงได้เหมือนกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเรากลับไปหาเขากันก่อนเรื่องอื่นจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากัน
3: ครับ
1: ไปก็เขาหายไปไหนแล้ววะอย่าบอกนะว่ากลับไปแล้ว
3: ช่วยตามหาเขาหน่อยได้ไหมครับ
1: แล้วพี่จะให้หนูไปหาเขาที่ไหน
3: จากเรื่องทั้งหมดที่เขาเล่ามาคุณคิดว่าเขาไปที่ไหนครับ
1: ไม่รู
3: ้งั้นก็ช่วยกันหาให้ทั่วบริเวณนี้แหละครับ

0: คุณคิม
1: คุณไปออกกำลังกายที่ไหนมากันครับผมรอตั้งนานถ้าบนป้ายนี้ไม่มีชื่อพ่อผมเนี่ยแปลว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับ
2: ป้ายนี้เป็นป้ายที่เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกเกาหลีที่เสียชีวิตในสงครามครับถ้ายังไม่เจอชื่อของพวกเขาเราก็ยังมีความหวังครับ
1: ครับผมก็คิดแบบนั้นแหละครับ
2: แล้วถ้าคุณขึ้นมาบนนี้แล้วเจอชื่อของหมู่ตาและหมู่วิระคุณจะเอายังไงต่อครับ
1: ถ้าผมเจอชื่อของพวกเขาผมก็คงเสียใจมากๆแต่อย่างน้อยเนี่ยผมก็อยากจะเจอพวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วผมแค่อยากแน่ใจว่าเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้ครับ
2: หมายความว่าถ้าพวกเขาตายไปแล้วขอแค่คุณรับรู้ข่าวของเขาก็พอใช่ไหมครับ
1: ครับนี่ก็30กว่าปีแล้วพ่อของผมน่าจะอายุเกือบ60ผมเชื่อว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ก็หวังว่าจะได้เจอเขาอีกสักครั้งหนึ่งแค่นี้ก็ทำให้ผมตายตาหลับแล้ว

0: อร่อยครับ
1: อันนี้เรียกว่าแกงโคเป็นแกงของทางภาคเหนือในประเทศไทยค่ะ
2: คุณสองคนใจดีกับผมจังเลยนะครับ ว่าแต่คุณสองคนเป็นแฟนกันหรอครับ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันเฉย
3: ๆผมมาหาข้อมูลทำสารคดีเกี่ยวกับทหารไทยในสงครามเกาหลีครับส่วนน้องเขาเป็นคนไทยอาสามาช่วยทำงานให้กับประเทศของเรา
2: ดีจังเลยนะครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคนไทยก็ใจดีกับพวกเราเสม
3: อคุณปู่ของผมก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากตาของน้องเขาครอบครัวของน้องเขามีพระคุณกับครอบครัวของผมมาก
2: ขอบคุณนะครับที่คอยช่วยเหลือคนเกาหลีอย่างพวกเรา
1: ไม่เป็นไรค่ะหนูยังไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยนะพี
2: ่เรามาดื่มฉลองให้กับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศกันดีกว่าครับขอบคุณบรรพบุรุษที่ร่วมต่อสู้เพื่อให้เรามีประเทศชาติจนถึงทุกวันนี
3: ้ขอบคุณมิตรภาพจากคนไทยที่สู้เคียงข้างเราตลอดมา
1: ขอบคุณทุกการช่วยเหลือที่คนเกาหลีมอบให้คนไทยนะคะ

0: คุณพระคุณมากนะครับผมไม่ได้รู้สึกมีความสุขมากแบบนี้มานานแล้ว
1: กินเยอะๆพี
2: ่ขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำ

ส่งถึงดวงวิญญาณเหล่าทหารกล้าผู้ล่วงลับในสงครามเกาหลีท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญวีรกรรมความกล้าหาญของท่านเราจะจดจำตลอดไป

0: บทสวดอะไรหรอครับ
1: เป็นบทสวดอธิษฐานของปู่ผมเองปู่ผมเป็นทหารผ่านศึกเกาหลีครับ
0: ปู่คุณนี่โชคดีจังเลยนะครับที่มีหลานแบบคุณเนี่ยยังจำคำสอนเขาได้ทุกอย่างเลย
1: ผมโชคดีมากกว่าครับที่มีปู่พ่อแม่ผมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่ปู่เลี้ยงผมมาชีวิตผมก็มีปู่คนเดียวนี่แหละครับ
0: แล้วตอนนี้ท่านยังอยู่ไหมครับ
1: ไม่อยู่แล้วครับ
0: เสียใจด้วยนะครับ
1: ครับแล้วแม่ที่แท้จริงของคุณล่ะครับคุณได้เจอเขาหรือยัง
0: ไม่เจอครับผมรู้เบาะแสแค่ว่าแม่เดินทางไปอยู่ที่เกาหลีเหนือผมพยายามติดต่อแล้วก็ตามหาเขาทุกทางไม่ว่าจะทางการหรือไม่ทางการแต่ก็ไม่ได้ผลกฎระเบียบเข้มงวดมากถ้าคืนผมฝืนทำต่อไปเนี่ยผมอาจจะถูกจับในฐานะสายลับก็ได้หลายครั้งผมฝันเห็นแม่แต่ในฝันมันเลือนลางมากผมนึกหน้าแม่ไม่ออกด้วยซ้ำผมเลยให้คนเนี่ยทำรูปปั้นแม่ขึ้นมามันก็พอช่วยผมได้หายคิดถึงเขาบ้างแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าแม่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
1: เก่งมากจริงๆเลยนะครับเจอการพัดภาพหลายครั้งในชีวิตตั้งแต่แม่แท้ๆจนถึงพ่อบุญธรรมทั้งสองคนคุณผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงมันทรมานมากใช่ไหมครับ

เริ่มจากการที่ผมต้องอพยพออกจากหมู่บ้านพันมุนจอมหมู่บ้านที่ผมรักนั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้จักกับคำว่าพลัดพรากผมต้องพลัดพรากกับแม่ท่ามกลางกระสุนและเสียงระเบิดจนผมได้เจอกับพ่อบุญธรรมแล้วผมก็ต้องพลัดพรากกับพวกเขาอีกบอกไม่ได้เลยครับว่ามันทรมานขนาดไหนผมรู้แค่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้คือความเชื่อผมเชื่อว่าผมจะรอดจากสงครามเกาหลีผมเชื่อว่าผมจะได้กลับไปบ้านเกิดที่พันมุนจอมผมเชื่อว่าผมจะได้มีชีวิตดีๆเหมือนประชาชนเกาหลีทั่วไปแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆจนกระทั่งตอนนี้

0: ผมเชื่อว่าผมจะได้เจอกับพ่อทั้งสองคนแล้วก็แม่อีกครั้งหนึ่งต่อให้ความหวังมันจะเป็นศูนย์ผมก็จะไม่หยุดเชื่อครับ
1: ขอบคุณมากนะครับผมเชื่อว่าความฝันของเราทั้งสองคนจะเป็นจริงได้ครับ

0: สวัสดีจ้าหนุ่มๆพร้อมออกเดินทางกันหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมมากเดี๋ยวผมอ่ะจะพาคุณไปเจอคนคนหนึ่งผมเชื่อว่าคนคนนี้จะพาเราไปเจอคนที่เราอยากเจอได
2: ้ครับ
1: ขึ้นรถกันครับ
0: พร้อมนะคะ
1: ลุยเราจะตามหาโชคชะตากัน
0: ไปที่เราสองคนร่วมสร้างขึ้นมาผ่านนอนแล้วก็เป็นรักที่เกิดขึ้นในหัวก่อนอื่นขอเบิกค่าเช่ารถก่อนเลยนะคะอ๋อค่าน้ำมันด้วยเดี๋ยวค่าขับรถคิดเหมาเป็นรายวันไปนะอ๋อมีค่าที่ตามหาคุณคิมเจอเมื่อวานด้วย2เท่ารวบยอดจ่ายทีเดียวนะบัญชีเดิมจ้า

0: าหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: เราก็คือราชาแห่งกึ่งกลางเจอร์มี่อิตโมนารัตเนบราซิเอรีนักเล่านิทานข้ามยุคสมัยนี่คือเรื่องราวของนักเก็บกวาดโฮมูระซากิโตะและบิลดีเซลในช่วงก่อนที่พวกเขาจะได้มาผ่านพบกับพวกพ้องบูนบูมเจอร์ซึ่งดาวคลอริโคที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งจะเป็นเวทีเปิดม่านของเรื่องราวนี้ก็ตามล่ะ
2: ทั้งที่พวกนั้นบอกงานนี้ปิดจ็อบเร็วแท้ๆแต่ดันยืดเยื้อแบบนี้เพราะนายคนเดียวเลย
3: เป็นเพราะสกิโตะทำอะไรไม่คิดต่างหากเล่า
2: ผิดแล้วเป็นเพราะนายต่างหากที่โมตัดสินใจชักช้า
3: ผิดแล้วคนที่คอยเคลียร์ปัญหาให้เนี่ยมันฉันต่างหาก
2: หาบิวดี้ก็แค่ขี้กังวลเกินไปต่างหาก
3: งั้นก็ขอโทษด้วยนะครับ
2: ยังไงก็ตามลุยงานต่อไปเถอะต้องไปตามหาดาวรีเฟลเคเตอร์ด้วย
3: งานของพวกฮาชิเรียนน่ะเหรอคราวนี้ก็ให้ชัวร์ด้วยนะว่าพวกนั้นจะจ่ายค่าจ้างเราเต็มจำนวนน่ะ
2: ไอ้เจ้าพวกนั้นมันชอบหาเรื่องมาตีการทำงานของเราอยู่เรื่อยเลย
4: ถ้าพูดถึงเพราะรีเฟลเคเตอร์แล้วล่ะก็
2: อะไรของนายกันเนี่ย
1: ชายผู้นี้คือโชรอนโป

0: ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้บัญชาการแสนชิวของขบวนการผู้พิทักษ์อวกาศคิวเรนเจอร์ซึ่งต่อมาได้แปลงร่างและร่วมสู้ในฐานะริวคอมมานเดอร์ตอนนี้เป็นผบ.สูงสุดแล้ว
1: เป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์มากอาหารก็อร่อยแถมน้ำพุร้อนที่นั่นนะก็ช่วยให้สะโพกฉันหายปวดขึ้นเยอะเลยผู้เอก

0: นี่ก็คือเขาคนนั้นไง
1: จะว่าไปพวกเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนี่นะ
2: พวกเราก็คือ
3: บูทบูมเซอร
2: ์สุดยอดนักเก็บกวาดแห่งกาแล็กซี่ไงล่ะ
1: บูทบูมเซอร์เหร
4: อจากนั้นซากิโตและบิวดี้จึงได้รู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์รีเฟลคเตอร์แต่ทว่าบิวดี้ได้ฝืนเกินตัวในงานก่อนหน้าจึงทำให้การลงจอดทำได้ไม่ราบรื่นนะ
0: ขืนเป็นแบบนี้ต่อให้เราจะหาดาบในตำนานเจอแต่ก็คงเอาไปถึงโลกไม่ทันเวลาแน
2: ่ฮะนี่นายจะทิ้งงานฮาชิเรียนหรือไงมาตั้งขนาดนี้แล้วจะเหยียบเบรกได้ยังไงเล่า
0: ไม่งั้นละก็นายก็ลองปิดจ็อบเอาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งฉันดูเป็นไงล่ะ
2: สภาพนี้ใครกันแน่ที่ต้องพึ่งคนอื่นชาวโลกเหรอ
5: คือดูเหมือนพวกคุณอยากจะช่วยนะครับนี่ครับเชิญเลย
2: โทษทีนะ
0: โอ้โห
5: เขาแจ่มเลยดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะครับ
0: เชื่ออาจิโร่ใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่นึกเลยนะว่าจะได้เจอชาวโลกในที่แบบนี้ด้วย
5: เคยมียานอวกาศมาตกในสวนหลังบ้านของผมผมก็เลยช่วยซ่อมให้นะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็ดันด้นออกมาใช้ชีวิตในอวกาศได้เจอคนบ้านเดียวกันแบบนี้เลยอยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะครับ
2: ก็ละหนชะมัดรู้สึกเราน่าจะเข้ากันได้นะ
0: แล้วอาจิโร่พอจะรู้อะไรเรื่องดาบในตำนานของดาวดวงนี้บ้างไหม
2: คือว่าพวกเราตามหาดาบเล่มนั้นอยู่นะ
5: ไม่เลยครับเสียใจด้วยจริงๆแต่ว่าอย่างนั้นผมก็พอจะรู้ทางอยู่บ้างนะครับ
0: โอ้มีแต่เพื่อนและสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเต็มไปหมดน่าตื่นตาตื่นใจจริง
5: ๆเจ้าพวกนี้น่ะชอบขนมพวกนี้เป็นพิเศษเลยล่ะครับนี่ครับ
0: โอ้กูกูกูกูกูกูกูมาเร็วบ้าบ้าหม่ำหม่ำ
5: เรียกยังกะกัน
2: นี่บิวดี
5: ้เดี๋ยวไว้ค่อยมารวมกันก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยเรามาตามหาดาบในตำนานด้วยกันเถอะที่ดาวดวงนี้นะมันทำให้รู้สึกคิดถึงบ้านขึ้นมาเลยล่ะดูคล้ายๆกันมากเลยเนาะกับดาวโลกเนี่ย
2: ฉันอยู่ในอวกาศมานานแล้วจำไม่ได้หรอก
5: แต่บางทีเราก็มีคิดถึงบ้างใช่ไหมล่ะ
2: แข็งนะไม่คิดหรอกดาวโลกสำหรับฉันก็แค่อดีต
5: อย่างนั้นเหรอครับ
2: ไอ้นั่นมันดาบในตำนานนี
0: ่นี่ซากิโตอาชิโร่ฉันอยู่ตรงนี้นะ
6: ย่อยย่อยย่อยหอยเป็นโจรสลัดสุดคูลเขาเดินทางตามหาสมบัติที่อยู่ไปทั่วถึงท้องทะเลหยิบเอามาตามต้องการด้วยมือตัวเอง
7: ไอ้ท่านที่ควรเป็นอย่างนั้นแท้
0: ๆจู่ๆก็พูดอะไรของนายอ่ะ
4: ชายผู้นี้ก็คือซ็อกส์โกลซีเกอร์หรือทูไคเซอร์ผู้ที่เรียกตนว่าเป็นโจรสลัดข้ามโลกผู้รักในการร้องเพลงและเต้นรำเป็นที่สุด
8: นี่พี่ใจเย็นก่อนสิ
4: ส่วนทางนี้คือน้องสาวนามว่าฟลินโกลซีเกอร์เธอและพวกน้องชายอีก2ถือว่าเป็นช่างเทคนิคของครอบครัวโกซีเกอร์เลยก็ว่าได
7: ้มีใครบางคนมาฉกสมบัติที่ฉันตามหาอยู่มันแกล้งทำตัวเป็นพวกหน้าใสใจซื่อแต่สุดท้ายก็หันมาแว้งกัด
0: งั้นเหรอลำบากแย่เลยนะอยากได้เจ้านี่ไหม
8: นายเคยเห็นเขาไหมตัวสูงประมาณนี้แถมยังอำพรางตัวเป็นชาวโลกด้วย
0: อำพรางตัวเป็นชาวโลกฮะอย่าบอกนะขอบใจมากฟิว
7: น่าสนใจดีนี่เชสทูไท